0: ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนทั้งนี้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
1: ประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าหลังเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
3: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่วัดบุพพารามหรือวัดสวนดอกโบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.เปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิต เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแพร่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้และวันนี้ซึ่งประกอบด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลต่อปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
0: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Website เว็บไซต์กบข.www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ TOE rta.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายไมค์วอลซ์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนายวอลซ์เตือนว่าสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่านรอบใหม่ขณะเดียวกันพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านระงับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังกองทัพสหรัฐหยุดการโจมตีในดินแดนของอิหร่านตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาน
1: างโออานาทอยอูรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่ารัฐบาลโรมาเนียเรียกตัวทูตรัสเซียประจำโรมาเนียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียบินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโรมาเนียเป็นลำที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16 ของกองทัพอากาศโรมาเนียยิงสกัดกั้นโดรนลำนี้แล้วนางทอยอูเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงละเมิดน่านฟ้าของโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้โรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนเผชิญกับเหตุการณ์โดรนลุกล้ำน่านฟ้าบ่อยครั้งนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
0: สื่อท้องถิ่นของเยอรมนีรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีที่ระบุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลตของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียการ์เทนในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย IS ขณะที่ล่าสุดโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งกรุงเบอร์ลินยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์มายเออร์แห่งเยอรมนีออกแถลงการประนามเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก29รายพร้อมสั่งให้มีการลดธงชาติครึ่งเสาที่อาคารรัฐสภาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
1: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเว่ยหยวนเมืองติ้งซีมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นผลมาจากกระแสน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนรวม144คนและ 174คนได้อย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามเจอกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนแพ้เวียดนามไป 2-3 เซตจบรองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกสำหรับรายการต่อไปเป็นฝั่งทีมนักตบสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV คัพครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสอาชีพชายเมนเวอร์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสไทยมืออันดับ 1,795 ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกคว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเอาชนะเรียวกิมัตสึดะมืออันดับ774ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เซต 4-6 6-3 และ 7-5ธนภัทรได้แชมป์ชายเดี่ยวในวอลเทนิททัวร์เป็นรายการแรกรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนและเงินรางวัล 1,944 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,300 บาทศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA Formula 2 Championship 2026ที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีในรอบฟิวเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีออกสตาร์ทในกริดที่5ก่อนครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับ5คว้าแต้มเพิ่มอีก10คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของโนเอลลีออนชาวเม็กซิโกจากทีมแคมโปสเรซซิ่งเวลารวม58นาที 35.987 วินาทีสนามต่อไปแข่งขันที่สนามออโตโดโรโมนาซิโอนาเล่มอนซาเมืองมอนซาประเทศอิตาลีในรายการอิตาลีกลางปีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้สนามไซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียได้กลับมาจัดศึกฟอร์มูล่า1อีกครั้งหลังรายการบาเรนกลางปีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งหากทุกอย่างได้รับการอนุมัติจาก FIA การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง 2-4 ตุลาคมโดยใช้ชื่อรายการบาเรนกลางปีแม้จะย้ายมาจัดที่ประเทศมาเลเซียก็ตามพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ในวันที่2สิงหาคมที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกจสตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับสลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชในวันที่31กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหาร ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
8: 1นาทีกับกปท.การเติมลมยางจะช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเพราะหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้หน้ายางบดกับพื้นถนนและเกิดแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามการเติมลมยางแข็งเกินไปแม้ว่าจะช่วยลดแรงต้านของยางแต่ก็จะทำให้การยึดเกาะถนนน้อยลงดังนั้นจึงควรเติมลมยางตามที่คู่มือกำหนดและหมั่นตรวจเช็คลมยางด้วยอีกทั้งการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหากมีสัมภาระที่ไม่จำเป็นก็ควรจะนำออกจากรถซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงแล้วยังทำให้รถสะอาดเรียบร้อยอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของรถควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจเช็ครถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือนำรถเข้าศูนย์บริการให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการโดยควรหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดสำหรับรถที่ใช้งานหนักด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
11: ์วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
10: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่2 อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยคือขนมจีนและข้าวแช่ขนมจีนชาวมอญนิยมรับประทานขนมจีนเฉพาะในเทศกาลงานบุญเนื่องจากการทำขนมจีนแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องปรุงหลายชนิดใช้เวลานานและใช้แรงงานมากทำปริมาณมากเพื่อแบ่งกันอย่างทั่วถึงคำว่าขนมจีนชาวบ้านเรียกว่าขนมหมายถึงเส้นสีขาวทำจากแป้งเป็นคำกริยาแปลว่าทำหรือสร้างส่วนคำว่าจีนมีแต่คำว่าจินซึ่งแปลว่าสุกจากการหุงต้มดังนั้นคนไทยจึงรู้จักอาหารนี้ในชื่อขนมจีนกระทั่งกลายเป็นขนมจีนในภาษาไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
14: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
0: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนอึนแม้จะเริ่มลดกำลังลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 2-3 วันนี้โดยเฉพาะจังหวัดน่านเชียงรายจันทบุรีและตราดและหลังจากวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
15: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
16: สวัสดีครับ
15: ค่ะท่านรองคะสถานการณ์สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีภูมิภาคไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่คะ
16: ครับสำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวอิทธิพลของพายุโซนร้อนนะครับโนอึนนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะครับมันก็เลยทำให้อิทธิพลของลมมรสุมนะที่จะพัดเข้าดึงเข้าไปเลี้ยงตัวพายุน่ะมันเริ่มอ่อนกำลังลงนะฮะแต่ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในโซนที่เป็นพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพังงากระบี่ระนองนะครับโซนนี้ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีและตราดนะฮะก็จะถูกลูกลมเนี่ยพัดเอาความชื้นนะครับจากอ่าวไทยเรานะครับขึ้นมาปะทะตรงนั้นมีภูเขาอยู่ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ไปอีก2วัน3วันนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือภาคตะวันตกภาคตะวันตกฝั่งจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฝนในช่วงบ่ายเย็นรวมถึงกรุงเทพมหานครเราเองนะครับซึ่งก็จะมีฝนเรื่องงานเกิดขึ้นได้อยู่นะครับใน 2-3 วันนะครับแต่ว่าปัจจัยหรือว่าความรุนแรงก็จะลดลงไปไม่เหมือน2วันที่ผ่านมาซึ่งค่อนข้างมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่เลยในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ราชบุรีแล้วก็แถบจังหวัดปราจีนนะครับซึ่งก็เป็นลมจากลมมรสุมนี่แหละพัดเข้ามาเจอเขาทางท่านเมืองการก็ยกตัวนะครับมาเจอเขาทางด้านเขาใหญ่หน้าเขาก็ยกตัวในช่วงบ่ายเย็นก็จะมีฝนได้ในโซนนี้ละลอกนึงแล้วเช้าก็จะหาย ช้าก็จะฟ้าใสบ่ายๆก็เริ่มมีเมฆเนื่องจากว่าเช้าเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะอ่อนกำลังลงลมจะแรงขึ้นในช่วงบ่ายเย็นนะครับก็จะทำให้ความชื้นฝั่งอันดามันเนี่ยมันเข้ามาได้นะครับซึ่งอีกปัจจัยนึงนะครับก็คือร่องฝนร่องฝนเดิมจีนตอนกลางเริ่มขยับลงมาจากพายุที่มันดึงตัวร่องลงมาด้วยก็จะทำให้ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคเหนือฝั่งด้านตะวันออกจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มอ่อนลงเพราะอิทธิพลจากตัวพายุมันอ่อนลงไปนะครับร่องก็จะอ่อนลงไปด้วยนะครับแต่ก็จะอาจจะมีฝนตกได้สองสามวันนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สภาวะฝนตกน้อยอีกรอบนึงนะครับซึ่งก็จะน่าจะกินยาวไปอีก4-5 วันตลอดสัปดาห์นะครับอาจจะมีปัจจัยนั่งรอปัจจัยเรื่องฝนจากพายุนะครับซึ่งถ้ามันมีเข้ามาถึงแม้ไม่ได้เข้าประเทศไทยแต่อิทธิพลของเขาก็จะดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นเหมือนอย่างนี้ขึ้นได้อีกนะครับซึ่งปัจจัยนี้อาจจะต้องรอไปถึงนู่นนะครับประมาณกลางสิงหาคมร่องมันจะลงมาสู่ภาคเหนือตอนบนละตอนนี้มันจะมีปัจจัยเกี่ยวกับร่องฝนมาแช่อยู่ฝนก็อาจจะกลับมามีอีกได้ในโซนนั้นในช่วงเวลานั้นอีกรอบนึงครับ
15: ถ้ากับว่าในช่วงสัปดาห์นี้ 2-3 วันนี้ก็อาจจะยังมีฝนตกลงมาได้อยู่
16: ใช่ครับตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกนะฮะก็คือมีการไหลของอากาศเข้าไปอยู่ตัวหย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับมันก็เลยทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับแต่ก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นพายุกำลังแรงและพายุในทะเลพอในทะเลปั๊บเนี่ยลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะทางตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
15: ค่ะถ้างั้นแสดงว่าในพื้นที่ที่ท่านรองพูดมาเมื่อสักครู่นี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่รวมถึงในภาคใต้ด้วยก็ยังต้องระวังไปจนถึงช่วงปลายเดือนเลยใช่ไหมคะ
16: อีกประมาณ3-4 วันครับ3-4 วันในรอบนี้ก็น่าจะมีนะครับซึ่งก็อาจจะต้องระวังเรื่องนึงก็คือเรื่องฝนสะสมนะครับเพราะอาจจะมีพื้นที่ที่เดิมที่ตกที่ผมเรียนเมื่อกี้มันอาจจะตกเดิมในช่วงบ่ายเย็นนะครับมันฝนมันก็จะทำให้ชั้นดินเนี่ยมันเริ่มอิ่มตัวนะครับถ้ามันตกแช่พื้นที่เดิม2-3 วันตกเป็นฝนหนัก60 มิลอยู่2-3 วันเลยเนี่ยอาจจะมีปัจจัยนะครับที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดเชิงเขาที่มันเคยมีฝนตกสะสมอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วพื้นที่เหล่านี้จะต้องระมัดระวังแต่จังหวัดก็คงไม่มากครับจังหวัดก็ที่นำเรียนเมื่อกี้ก็คือหน้าเขาส่วนใหญ่หน้ารับลมมรสุมเลยนะฮ
15: ะ
16: ก็อาจจะมีทางเหนือทางน่านทางเชียงรายนะครับก็อาจจะมีตรงนั้นที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากอาจจะมีได้ครับในบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
15: ค่ะแล้วในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงก็คืออาจจะเป็นช่วงแถวๆต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับก็ขยับเลยเป็นที่30ไปแล้วครับเดือน30ไปแล้วเนี่ยฝนก็จะหายอีกรอบนึงเหมือนคราวที่แล้วหายไป 4-5 วันเลยร้อนแบบพอฝนหายพอปัจจัยในเรื่องของคือเรื่องของโลคอลปัจจัยเรื่องปัจจัยทางตรงเฉพาะพื้นที่เนี่ยมันหายไปปัจจัยในเรื่องของเอลนีโญก็จะกลับมาคุมก็คือเขาจะเด่นขึ้นมาเลย
15: ก็
16: จะร้อนฟ้าใสแดดเปรี้ยงอุณหภูมิสูงปี๊ดนะฮะลมแรงแต่ไม่มีเมฆน้ำก็จะระเหยเร็วดินจะแห้งเร็วนะฮะมันก็จะกลับมาทำให้พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกได้น้อยในช่วงวัน2 วันที่ผ่านมานะฮะแล้วอาจจะวันนี้ฝนพื้นที่นั้นไหนไม่ตกหรือตกได้น้อยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ก็จะแห้งเร็วนะครับแต่พื้นที่ที่มันมีฝนเช่นหน้าเขาหรือว่าพื้นที่ที่มันตกฝนตกหนักมาในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำนะครับไม่เห็นว่าน้ำเต็มบ่อแล้วสูบใหญ่เลยสูบใช้เยอะเลยมันจะมีปัญหานะครับคือนี่อย่างน้ำมันระเหยเร็วนะครับ
15: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนมาเนี่ยอยากให้ท่านรองแนะนำประชาชนค่ะในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะ
16: ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเร็วนะครับพอมีฝนก็จะเย็นมา 2-3 วันที่ก็จะแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะอากาศมันก็จะมีทั้งฝนมีทั้งร้อนจัดมีทั้งอะไรเนี่ยครับแล้วก็บางช่วงอาจจะร้อนแล้วก็เลยเปิดแอร์ไปอยู่แอร์เย็นออกมาในจอร้อนเปรี้ยงเลยนะฮะก็ทำให้ไม่สบายได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพเนื่องจากอากาศมันเริ่มมีการเปลี่ยนได้เร็วช่วงนี้ครับ
15: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อ

0: ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์คลองโบราณยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยหนึ่งในงานสำคัญที่จัดขึ้นนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำโดยเฉพาะคลองโบราณที่เคยเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่แห่งวิถีริมคลองที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงคลองพดุงกรุงเกษมและคลองเปรมประชากรให้กลับมาสะอาดสวยงามและปลอดภัยเพื่อพระราชทานความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้เช่นยานพาหนะไฟฟ้าและรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ตอกซอยแคบริมน้ำเพื่อลดมลพิษ
3: เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยทีนี้มาถึงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพให้กลับมาเป็นเวนิสตะวันออก
2: สำหรับการจัดกิจกรรมณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง12กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมทางศาสนาที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมีพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมพร้อมกับการเปิดถนนคนเดิน2ฝั่งคลองชมวิถีชุมชนนครองค์อ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรวันที่26กรกฎาคมมีพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปโดยเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดตลอดเส้นทางมีประชาชนร่วมใส่บาตรจำนวนมากอีกทั้งยังมีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดหน่วยงานและประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบมีการบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้ณชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นอีกทั้งยังจัดจุดบริการประชาชนช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพสตรีทอาร์ตบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนและการแสดงเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็นทุกวันสำหรับวันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มัยชโยรายงาน
1: ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่

0: รัฐบาลเร่งเดินหน้ากวาดล้างอย่างหนักโดยเฉพาะการสกัดกั้นขาออกไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านหรือฐานส่งออกยาเสพติดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
2: ยาเสพติดข้ามชาติไม่ได้มีเพียงแค่การลักลอบการนำเข้าแต่ขบวนการอาชญากรรมยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและฐานส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเป้าหมายผ่านการส่งพัสดุไปรษณีย์การส่งสินค้าทางอากาศรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเอ็กซเรย์สินค้าขาออกอย่างเข้มงวดโดยดึงเทคโนโลยี AI และ Machine Learning เข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องเอ็กซเรย์พัสดุทุกชิ้นเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นและรูปทรงของสินค้าที่ซุกซ่อนได้อย่างแม่นยำและสแกนพัสดุนับหมื่นชิ้นได้อย่างรวดเร็วก่อนถูกส่งออกนอกประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ยกระดับการตรวจคัดกรองพัสดุและสินค้าขาออกโดยได้นำเทคโนโลยี AI ข่าวกรองและการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตัดวงจรไม่ให้พัสดุซุกซ่อนยาเสพติดถูกส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศทั้งนี้กรมศุลกากรขอฝากเตือนไปยังประชาชนอย่ารับฝากพัสดุให้ผู้อื่นโดยไม่ทราบว่าสิ่งของข้างในมีอะไรเพราะระบบ AI และการสแกนข้ามแดนมีความแม่นยำสูงหากถูกตรวจพบผู้รับฝากจะต้องรับโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดรวมกับขบวนการค้ายาเสพติดทันที
3: คนค้ายาเขาก็รู้ว่าบ้านเราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวพึ่งพาสินค้าส่งออกเพราะรายได้ของบ้านเราพึ่งพานักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเป็นหลักต้องมีตะแกรงหรือตะข่ายที่ดีที่แยกคนดีออกจากคนไม่ดีแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่มันใส่ของผิดกฎหมายกับปล่อยของถูกกฎหมายออกจากกันที่ทั่วโลกเขาใช้ก็คือระบบบริหารความเสี่ยงของ risk management ซึ่งวันนี้ผมพยายามจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาแล้วให้ AI มันวิเคราะห์ก็พยายามอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นนะครับคือเราทำไปแล้วบ้างที่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้เราสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้จำนวนมากในปีที่ผ่านมาเนี่ย9เดือนเนี่ยผมดูตัวเลขก่อนขึ้นมาเนี่ยถ้ารวมยาเสพติดด้วยเนี่ยมูลค่า 5,000 ล้าน
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงภาพรวมในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันติดตามขยายผลและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่ต่อสู้กับผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติดอย่างจริงจังโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการปฏิบัติการการปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยสุจริตรวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
4: คือต้องทราบก่อนนะครับว่ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับผลิตอยู่ในนอกประเทศไทยที่เข้าของยาต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาเส้นทางการลำเลียงต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาทำไมเขาต้องเปลี่ยนก็เพราะว่าถ้าเขายังใช้วิธีเดิมอยู่เขาก็โดนเจ้าหน้าที่ของพวกเราจับได้หมดต้องมองว่านี่คือประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณเข้ามาทางไหนคุณก็โดนหมดทุกทางแล้วอาจจะต้องมีวิธีการใหม่ๆในการลำเลียงเข้ามาอีกแต่ผมก็มันให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ามันจะไม่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนะครับ
2: ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพร้อมหนุนหลังและผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนทั้งการดึงเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาอุดช่องโหว่ของทางกรมศุลกากรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทุกมิติแต่ทว่าเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเริ่มได้จากตัวเราทุกคนโดยการไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่รับฝากพัสดุต้องสงสัยและร่วมกันแจ้งเบาะแสเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับสังคมไทยและปิดประตูขบวนการยาเสพติดข้ามชาติอย่างถาวรกฤตรวิวรรณรายงาน
0: ปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภากังวลคดีพ่อทิพย์กระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาวเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐยกระดับเป็นคดีความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามเครือข่ายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: จากกรณีการทลายเครือข่ายรับจ้างสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ทารกชาวจีนโดยการจ้างชายไทยมาเซ็นชื่อเป็นบิดาในเอกสารราชการเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ได้ก่อให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างหลายฝ่ายมองว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรระบบสวัสดิการการบริหารข้อมูลรัฐและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวโดยขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่นายหน้าข้ามชาติชายไทยรับจ้างเป็นบิดาบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อประโยชน์นางสาวพิญญาภัสสันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าช่องโหว่สำคัญอยู่ที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดยังอาศัยเอกสารและพยานบุคคลเป็นหลักจึงเสนอให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนำเทคโนโลยีชีวมาตรมาใช้ตั้งแต่ห้องคลอดและกำหนดให้ตรวจ DNA ในกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาติและบิดาเป็นคนไทยพร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าตรวจสำหรับผู้มีรายได้น้อย
6: ในส่วนของข้อเสนอที่ให้มีการบังคับตรวจ DNA มาใช้นะคะในกรณีที่พ่อแม่มีสัญชาติต่างกันอาจจะมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่ามันจะไปกระทบต่อสิทธิของประชากรหรือสร้างภาระเกินควรไหมแต่ดิฉันมองว่านี่คือแนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและสิทธิของประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะผลการตรวจ DNA เนี่ยเป็นหลักฐานที่เที่ยงตรงแล้วก็สามารถช่วยปกป้องเด็กผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือการฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทาได้ในขณะเดียวกันกับชาวไทยที่เขาแต่งงานแล้วก็มีบุตรกับชาวต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็อาจจำเป็นจะต้องเข้ามาบริหารจัดการนะคะเช่นจัดตั้งกองทุน DNA เพื่อความมั่นคงก็ได้
5: ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเสนอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดยึดและอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพร้อมยกระดับความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหรือสวมสิทธิสัญชาติไทยให้เป็นคดีด้านความมั่นคงเพิ่มโทษจำคุกขยายอายุความและผลักดันให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งเพิกถอนสัญชาติที่ได้มาโดยมิชอบภายใต้หลักนิติธรรมควบคู่กับการขึ้นบัญชีดำและผลักดันผู้กระทำผิดกลับประเทศต้นทาง
6: รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมที่ดุดันแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะประการแรกก็คือการใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินทันทีที่มีการแจ้งข้อหาม.157กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ต้องสั่งอายัดและสืบสวนเส้นทางการเงินย้อนหลังของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นรวมถึงเครือข่ายเครือญาติทันทีประการที่2เลยก็คือการยกระดับโทษให้การซื้อขายแล้วก็การสวมสิทธิสัญชาติไทยเนี่ยเป็นคดีความมั่นคงร้ายแรงในลักษณะเดียวกันกับคดีค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มโทษจำคุกให้สูงขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันทางกฎหมายสูงสุดค่ะไม่ให้มีใครกล้าเอาตัวเองแล้วก็อนาคตของตัวเองมาเสี่ยงกับการกระทำความผิดในลักษณะนี้อีกต่อไปค่ะ
5: สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้ยกระดับการปราบปรามเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกแห่งเพื่อทำลายเครือข่ายทางการเงินและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้เร่งปฏิรูประบบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าสัญชาติไทยเป็นเรื่องของอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไม่ควรถูกซื้อขายหรือได้มาโดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
9: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีล ยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์27กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
7: ครับ
8: เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้วันจันทร์แต่เป็นวันประชุมครม.เพราะว่าวันพรุ่งนี้วันอังคารวันหยุดวันพุธวันหยุดพฤหัสก็วันหยุดใช่ไหมคุณธนพงศ
7: ์ใช่ครับ
8: แล้วก็มาเปิดอีกทีหนึ่งวันศุกร์ที่31ฉะนั้นถ้าใครลาวันนี้กับวันศุกร์ที่31ได้ก็ยาวเลย
7: ครับ
8: ข่าวที่ข้ามสัปดาห์มาแล้วยังมาเป็นข่าวใหญ่อยู่ช่วงนี้ข่าวหัวสวข่าวจากวิปฝ่ายค้านที่เขาเปิดเวทีขยี้หัวสวมีอดีตผู้สมัครสวด่าหน้าออกมาแฉกระบวนการล็อกโพยแฉกระบวนการล็อกโพยสวผู้สมัครมารุมผู้สมัครรุมปูดข้อมูลผลิตบี้ท้าหนูอนุทินกับบิ๊กภูมิใจไทยให้ออกมาแจกแจงส่วน4พยานใหม่แฉยิบกระบวนการไอติมกลางหลักฐาน5ฉากสำคัญสุภชัยชี้8ภูมิใจไทยจ่อฟ้องยิ่งชีพส่วนคดีโกงสอบท้องถิ่นดูเหมือนก็จะหายไปนะแต่วันนี้มีหัวข่าวในผู้จัดการเขาพาดหัวว่าพูดได้ยังไงรองปลัดแซมเบ้ให้ข้าราชการที่จ่ายเงินคืนเงินโกงสอบอ้างความผิดยังไม่ปรากฏข่าวเศรษฐกิจจากนี้ไปก็ต้องติดตามเรื่องวิกฤตสินค้า เส้นกำแพงภาษีสหรัฐส่งออกอวมดิ่งวูบ 4-6% แนะ5ข้อเร่งแก้ไขด่วนข่าวไฟใต้ปิดล้อมเขาล่า4หัวโจกโจรใต้เดี๋ยวมาดูครับ
7: ผลการเลือกตั้งนายกอบจ101ก็เป็นไปตามคาดครับเสกสิทธิ์ไวนิยมพงษ์ได้ 33,000 กว่าคะแนนทิ้งอันดับ2ขาดลอยเลยครับเรื่องบัตรคนจนวันนี้จะเข้าครม.นะครับหลังจากที่ปรับเกณฑ์กันใหม่คืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เคยได้สิทธิ์แล้วก็มีผลสำรวจออกมานิดาโพเขาไปถามคนที่เคยได้แล้วก็เกินครึ่งครับที่ลงทะเบียนไม่ได้สิทธิ์แต่ก็ไม่โกรธครับเรื่องจีนเทาก็ยังมีต่อเนื่องทลายแก๊งจีนเทายึดโรงแรมดังนนทบุรีเปิดธุรกิจเย้ยทั้งบ่อนทั้งขายามีซ่องบำเรอกามด้วยแล้วก็เรื่องคนหิ้วของไปต่างประเทศแล้วก็ถูกจับกรณีมียาเสพติดมีรายใหม่ครับสองผัวเมียร้องขอความช่วยเหลือให้ช่วยลูกสาวหิ้วของไปญี่ปุ่นแล้วก็มีการยัดยาไอซ์แล้วก็ถูกจับที่ญี่ปุ่นครับคุณชบะ
8: เดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของซินเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
12: เอ๊ะก่อนเชื่อ
6: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
12: เอ๊ะก่อนโอน
6: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
12: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
13: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม
14: Golf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณอราพงศ
7: ์อ้าวดูเรื่องคดีหัวสวเมื่อวานที่รัฐสภาวิปฝ่ายค้านนำโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เขาจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2ครับมีคนมาอภิปรายก็เช่นดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการไอลอคุณสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีอดีตผู้สมัครสว 4-5 คนครับพันตำรวจเอกสมยศศรีหาบัวอดีตผู้สมัครสวภูเก็ตคุณทรงยศเหมหงอดีตผู้สมัครสวภูเก็ตเหมือนกันคุณสมนึกสุชัยธนาวนิชผู้สมัครสวจังหวัดสุโขทัยแล้วก็คุณกุสุมานวตีสิริโกมุตสวกลุ่มสำรองมาให้ข้อมูลกันครับอดีตผู้สมัครสวจากภูเก็ตเนี่ยบอกว่าได้รับการประสานจากผู้สมัครสวด้วยกันว่าอดีตผู้สมัครสวเขต2ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไปรวมตัวกันที่สยามพารากอนเพื่อเช็คยอดจากทางภูเก็ตแล้วก็พาไปพักที่โรงแรมย่านสาทรนัดเลี้ยงอาหารแบบล่องเรือมีการจัดประชุมแยกผู้สมัคร3จังหวัดคือพังงาภูเก็ตและกระบี่แล้วก็ให้จดหมายเลขที่ต้องเลือกในรอบแรกแล้วก็รอบไข่ต้องเลือกตามเบอร์ที่ล็อกกันเอาไว้ตัวเลขที่ให้จดเป็นคนที่เป็นสบในปัจจุบันด้วย ในวันนั้นนั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยกันก็มีการนัดใส่เสื้อเหลืองมีการนำซองเงิน 10,000 บาทมาให้บอกเป็นค่าใช้จ่ายในกรุงเทพนี่ผู้สมัครจากภูเก็ตส่วนผู้สมัครจากสุโขทัยบอกว่าได้รับการประสานจากคน2คนที่เป็นอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีทั้งคู่1ใน2ก็เป็นสวในปัจจุบันนี้ด้วยนัดหมายพบปะกันที่ร้านกาแฟหน้ามอเกษตรมีผู้สมัครมาร่วมกัน7คนแล้วก็ทั้งหมดเดินทางไปที่พระนครศรีอยุธยามีการทำโพยโดยคนที่ให้มาโปรไฟล์ดีเป็นระดับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้วยนั่นอดีตผู้สมัครสว.สุโขทัยส่วนคุณกุสุมาวตีบอกว่าได้ไปพบรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งพาไปหาหัวหน้าพรรคก่อนที่จะให้ประสานไปยังผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งตนเองเนี่ยยืนยันว่าลงจริงตัวจริงไม่ใช่แค่โหวตเตอร์ได้รับการยืนยันว่ากลุ่ม14มันเต็มแล้วทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ถึงวันเลือกเลยการสอบสวนของ DSI มีหลักฐานที่เชื่อว่าถ้าส่งไปที่ศาลเนี่ยจะต้องมีคนติดคุกเพราะมีเส้นทางการเงินแล้วตนเองก็ได้ยื่นให้มีการยุบพรรคภูมิใจไทยแล้วด้วยนี่ผู้สมัครสว3-4คนนะครับเอาคราวนี้คุณยิ่งชีพนี่ก็บอกว่าคุณอนุทินที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองไม่น่าเชื่อถือและก็บอกจะไม่มีการประนีประนอมจะต้องมีการฟ้องร้องแน่นอนนี่นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่คนระดับนายกรัฐมนตรีพูดถึงตนแต่ท่านนายกก็ไม่ได้ตอบเลยว่าได้เจอกับคุณกุสุมาวตีจริงไหมได้ไปที่โรงแรมภูแมนซอยรางน้ำในวันที่มีการประชุมสวจริงหรือเปล่าชี้แจงก่อนดีไหมนี่แล้วก็เปิดเผยข้อมูลด้วยว่าผู้ถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินรายหนึ่งมีป ประวัติรับโอนเงินจากเสมียนของพรรคภูมิใจไทยสาขาสุราษฎร์ธานีและก็มีประวัติการโอนเงินให้กับผู้สมัครในอำเภอวิภาวดีสุราษฎร์ธานีถึง10คนในวันที่15มิถุนายนปี67ก็คือ1วันก่อนที่จะมีการเลือกสว.ระดับจังหวัดถึง11รายการด้วยกันคราวนี้คุณภริศวัชรศิลป์เนี่ยก็ปิดท้ายการเสวนาโดยการกางฉากสำคัญ5ฉากด้วยกันครับ 1. วางแผนยึดทีมแบ่งทีมยึดวุฒิสภาก่อนเดือนพฤษภาคมปี67โดยได้รับจากพยานบุคคลหลายส่วนเน้นไปที่จังหวัดขนาดเล็กมีอำเภอไม่มากเพื่อใช้จำนวนผู้สมัครไม่มากฉากที่2ให้แต่ละทีมจัดตั้งจัดจ้างคนสมัครระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปี67มีข้อมูลจากพยานและจากไอลอที่ทำให้เห็นว่ามีกระบวนการจ้างคนมาสมัครกระบวนการจัดตั้งการจัดจ้างคนสมัครแล้วก็ยกตัวอย่างหลักฐานเส้นทางการเงินของผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่โอนเงินให้ผู้สมัครสว.ที่มาจากพื้นที่เดียวกันในอำเภอวิภาวดีสุราษฎร์ธานีคนละ 2,000 ถึง 8,000 บาทแล้วก็ยังมีข้อมูลที่หนองบัวลำพูที่มีลักษณะคล้ายกันด้วยฉากที่3รวมพลเก็บตัวตามศูนย์ทำโพยก่อนวันเลือกระดับประเทศช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมปี67ตามจังหวัดต่างๆ 4. เลือกตามโพยตามใบสั่งแล้วก็ผลที่ปรากฏตามโพยฉากที่5การปฐมนิเทศก่อนทำการเลือกสว.ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี67คุณภริศบอกว่าก็ยอมรับว่าบางเรื่องเป็นข้อกล่าวหาแต่ว่าพยานบุคคลที่พูดสอดรับกันเชื่อว่ามีข้อมูลสิ่งที่คลายข้อสงสัยก็คือการชี้แจงฝากไปยังนายกรัฐมนตรีอนุทินรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีสุขสมรวยวันธนียกุลคุณสุภชัยโพสุและก็คุณสมเกียรติเลี้ยงประสิทธิ์พ่อของคุณวรสิทธิ์ขอให้ชี้แจงในข้อกล่าวหาต่อการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการและขบวนการทุจริตเลือกสว.หรือไม่เพราะพยานรู้เห็นต่อการปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆที่มีการจัดประชุมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทุจริตเลือกสว.นี่คุณผลิตอ้าวทีนี้ตัดมาทางฝ่ายพรรคภูมิใจไทยคุณสุประชัยใจสมุทรมือกฎหมายของพรรคก็ออกมาตอบโต้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆยืนยันว่าไม่มีกฎหมายใดที่บังคับให้ผู้เสียหายทั้ง9คนคือ9คนที่คุณยิ่งชีพแฉก่อนหน้านั้นนะครับว่าจะต้องรวมฟ้องเป็นคดีเดียวกันผู้เสียหายแต่ละคนมีอำนาจที่จะฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเองตามกฎหมายอาญามาตรา28คุณสุภชัยบอกว่าร่างคำฟ้องในส่วนของนายกอนุทินนั้นได้ทำเสร็จแล้วตั้งแต่วันแรกๆแล้วแต่ว่าทางพรรคตั้งใจที่จะปล่อยให้ฝ่ายให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นให้รับแสงในสื่อมวลชนไปก่อนอย่างเต็มที่ยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทแน่นอนครบทุกรายเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์และชื่อเสียงตามกระบวนการกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับคุณสุภา
8: พครับทีนี้ในส่วนของกกต.เนี่ยผมว่าเราควรจะทบทวนกันอีกทีหนึ่งเมื่อเรื่องนี้มันกลับมาเป็นข่าวใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยถ้าดูบทความพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกกต.เนี่ยเขาเขียนว่าจากคำประกาศของณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ที่ยืนยันว่าภายในสิงหาคมนี้กกต.จะมีมติข้อสรุปการพิจารณาสำนวนการเลือกสว.ชุดปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่าคดีหัวสว.ไทม์ไลน์ที่ชัดเจนดังกล่าวทำให้คดีหัวสว. ใกล้งวดเข้ามาเรื่อยๆท่ามกลางการจับตาดูของหลายฝ่ายว่าสุดท้ายเจ็ดเสือกกต.จะเอายังไงกับคดีหัวสว.ทางเลือกหลักๆเช่นมีมติสั่งยุติเรื่องทั้งหมดหลังก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคณะกรรมการอนุกรรมการไต่สวนของกกต.ชุดที่36มีมติ5-1เห็นว่าสำนวนคดีไม่มีน้ำหนักเพียงพอไม่มีหลักฐานปรากฏชัดในการจะเอาผิดได้กกต.มีการเอาผิดคดีหัวสว.แต่เลือกส่งสำนวนไปศาลฎีกาแค่บางส่วนหากเป็นสว.ที่ถูกส่งชื่อไปให้ศาลฎีกาเพื่อไต่สวนก็ไม่ใช่ระดับสว.สีน้ำเงินที่เป็นชื่อบิ๊กบิ๊กระดับคีแมนคือไม่ใช่น้ำเงินแท้น้ำเงินเข้มแต่เป็นพวกน้ำเงินอ่อนส่วนเครือข่ายที่มีร่วมที่ช่วยการเมืองที่ร่วมสนับสนุนการเลือกสว.ก็เลือกเอาผิดแค่บางคนที่ไม่ใช่ระดับบิ๊กเนมไม่มีระดับแกนนำพรรคการเมืองรายชื่อรัฐมนตรีหรือหัวหน้ากลุ่มการเมืองระดับภาคระดับจังหวัดอาจจะเป็นแค่คนใกล้ชิดทีมงานเช่นทีมงานผู้ช่วยฝ่ายการเมืองหรือคนใกล้ชิดพวกหน้าห้องรัฐมนตรีที่มีพยานซัดทอดหรือมีเส้นทางการเงินและบันทึกการใช้โทรศัพท์ในการช่วยเลือกสว.โยงถึงเท่านั้นส่วนพวกระดับคีแมนไม่มีการเอาผิดรอดหมดกกต.เลือกส่งคดีไปที่ศาลฎีกาทั้งหมดนี่ทางอีกทางเลือกหนึ่งที่มีตามข่าวร่วมๆ229คนมีทั้งสว.สีน้ำเงินไล่ตั้งแต่ระดับผู้นำสภาสูงรองประธานวุฒิจนถึงแกนนำรัฐบาลและแกนนำพรรคสีน้ำเงินที่เคยปรากฏชื่อก่อนหน้านี้ในสำนวนการสอบสวนว่าถูกอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.ส่งหนังสือเรียกมาชี้แจงข้อกล่าวหาถ้าจับกระแสจนถึงปัจจุบันมันก็ยากที่กกต.จะปล่อยผียกคำร้องข้อร้องเรียนทั้งหมดทำนองข้อกล่าวหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกกกต.ในช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่มีน้ำหนักถ้าผลออกมาแบบนี้กกต.จะโดนสวดยับว่าไม่ต่างอะไรกับการฟอกขาวคงเกิดกระแสต่อต้านไม่เห็นด้วยจากคนจำนวนไม่น้อยตามมาที่อาจจะทำให้กกต.อยู่ยากเว้นแต่ว่ากกต.จะมีคำชี้แจงที่มีน้ำหนักเช่นมีข้อมูลเชื่อได้ว่าพยานที่เคยมาให้การกับกกต.หรือที่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนในช่วงหลังเป็นพยานที่มีการจ้างวานกันมาเพื่อกล่าวหาตั้งธงเล่นงานสว.และเครือข่ายสีน้ำเงินถ้ามีข้อมูลทำนองนี้เอามาแสดงได้แล้วกกต.จะยกคำร้องมันก็อาจจะฟังขึ้นแต่หากไม่มีอะไรที่เป็นข้อมูลเด็ดจริงๆแล้วกกต.จะปล่อยผีคดีหัวสว.ทั้งหมดโดยไม่มีคำอธิบายชี้แจงที่มีน้ำหนักเลี่ยงไม่พ้นที่การทำงานของกกต.จะเกิดวิกฤตการยอมรับและจากที่คดีหัวสว.กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้งหลายฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนวางสเต็ปนวดไปเรื่อยๆเพื่อเลี้ยงกระแสเริ่มจากก่อนหน้านี้ก็เปิดเวทีชำระการเลือกสว.โดยนำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกมาแฉกลางเวทีเสวนาที่รัฐสภาแล้วก็และสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการรับลูกส่งลูกระหว่างยิ่งชีพอัชชานนท์จากไอลอกับพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่แนบแน่นสนิทกันโดยยิ่งชีพอ้างว่ามีข้อมูลนักการเมืองเครือข่ายสีน้ำเงิน รวมถึงสวสีน้ำเงินร่วมกันวางแผนการเลือกสวจากฝ่ายสีน้ำเงินก็ประกาศดำเนินคดีเอาผิดยิ่งชีพข้อหาหมิ่นประมาททันควันเมื่อกระแสคดีหัวสวกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งพรรคประชาชนก็ไม่พลาดในการันตีเหล็กที่กำลังร้อนโดยการเปิดเวทีครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกฐานคดีหัวภาค2ก็เป็นข่าวไปยกๆก็มีหลายคนออกมาสาธิตวงหนองเตยอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีล่ะขนาดอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคดีหัวสวที่จางๆไปพักหนึ่งคนก็ตามมั่งไม่ตามมั่งแต่วันนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงที่ข่าวการเมืองข่าวอื่นๆมันซบเซาลงไปด้วยข่าวนี้ก็เลยโดดเด่นขึ้นมาเป็นข่าวพาดหัวใหญ่เริ่มต้นสัปดาห์นี้ฉะนั้นก็ต้องตามดูว่าสวจะส่งสำนวนคดีไปที่ศาลฎีกาทั้งหมดหรือส่งไปบางคนที่เป็นระดับกลางๆหางๆระดับหัวๆไม่มีความผิดทำนองไหนทำนองนั้นนี่คือทางเลือกที่กกต.ต้องตัดสินใจคุณธราพงศ
7: ์ครับ
8: เราเอาสักเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วพักกลับมาดูเรื่องอื่นช่วงหน้า
7: พักสักครู่ครับ
14: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
15: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
5: ์จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร 02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
16: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
17: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
18: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
17: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมGolf Development
19: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เรื่องคดีทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์ยังไม่มีอะไรคืบหน้าก็อยู่ในช่วงของคณะกรรมการแต่ละชุดกำลังดำเนินการกันอยู่ว่าจะสอบต่อจะพิจารณาต่อไปถึงไหนยังไงยังคาราคาซังอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวมาทางนี้ว่าคุณนิรัตพงศิษฐ์ถาวรรองปลัดมหาไทยที่รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยไปลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วก็ได้ย้ำมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวดหลังเกิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นในอดีตมากมายแต่ว่ามีประเด็นที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางคือคำให้สัมภาษณ์ของนายวิรัติที่บอกว่าขอเตือนผู้ที่ไปแอบตกลงหรือเจรจาให้รีบทำการคืนเงินเนื่องจากความผิดยังไม่ปรากฏให้รีบทำการคืนเงินเนื่องจากความผิดยังไม่ปรากฏคำกล่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปและกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมทันทีโดยมีผู้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการสื่อสารเนื่องจากมีการรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบจริงย่อมเป็นเรื่องที่ควรจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายคล้ายๆกับว่าความผิดสำเร็จแล้วว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้ในการแถลงครั้งนี้เนี่ยนายวิรัติยืนยันว่าการจัดสอบครั้งนี้ได้นำบทเรียนจากคดีโกงสอบที่ผ่านมามาปรับปรุงมาตรการป้องกันกันใหม่ทั้งหมดทั้งการขนส่งข้อสอบการควบคุมห้องสอบการรักษาความปลอดภัยและการตรวจข้อสอบโดยมีหลายหน่วยงานเข้ามาเฝ้าระวังเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปช.ปปท.ปปง.รวมถึงภาคประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบบอกว่าหลังเปิดสอบก็จะขนส่งกระดาษหลังจากหลังปิดสอบจะขนส่งกระดาษคำตอบจากทุกสนามเข้าสู่ศูนย์ตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตภายใต้การอารักขาของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเปิดให้สื่อมวลชนและผู้สังเกตการเข้าติดตามการแกะกล่องตรวจนับและสแกนกระดาษคำตอบรวมทั้งถ่ายทอดสดขั้นตอนการตรวจสอบข้อสอบผ่านระบบ CCTV เพื่อสร้างความโปร่งใส และหลังการประกาศผลผู้เข้าสอบยังสามารถตรวจสอบภาพกระดาษคำตอบของตนเองเที่ยวกับการเคลียร์กับคีย์เฉลยแล้วก็บอกว่าแม้นายนิรัตจะมีเจตนาส่งสัญญาณเตือนไม่ให้ผู้เข้าสอบตกเป็นเหยื่อการกระบวนการทุจริตแต่คำพูดที่ว่าให้รีบทำการคืนเงินเนื่องจากความผิดยังไม่ปรากฏได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและมีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการใช้ถ้อยคำในฐานะผู้บริหารหน่วยงานของรัฐอีกด้วยไม่รู้จะเป็นประเด็นไปถึงไหนเรื่องที่ไปพูดเมื่อวานคุณระ
7: บ
8: บ
7: ครับอ้าวมาถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้กระทรวงการคลังก็จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับหลังจากที่ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเขาไปเคาะมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับก็คือปรับเกณฑ์ใหม่1รถยนต์อายุ20ปีขึ้นไปจักรยานยนต์อายุ15ปีขึ้นไปจะยกเว้นให้2. นักเรียนนักศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าอาชีวะนอกระบบเนี่ยก็จะยกเว้นให้แต่เรื่องเกณฑ์รายได้เนี่ยต้องเข้าเกณฑ์ด้วยนะคือต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแต่ถ้ามีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาสกรเนี่ยอันนี้จะยกให้เว้นเสียแต่ว่าเงินรายได้ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะครับ 3. กรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยอันนี้ก็จะคืนสิทธิ์ให้ครับทีนี้ผู้ที่มีบัญชีหลักทรัพย์เปิดเอาไว้แต่ว่าไม่ได้มีการซื้อขายเป็นเวลานานหรือถ้ามีก็หลักร้อยเนี่ยอันนี้ก็จะยกเว้นให้ครับเข้าครม.วันนี้นะครับทีนี้จะประกาศผลเนี่ยคาดว่าไม่เกินวันที่30กันยายนนะครับทีนี้ผู้ที่ผ่านแล้วนั่นนะครับระบบบอกผ่านแล้วนั่นนะก็ให้เริ่มยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้ยืนยันได้จนถึงโน่นเลยนะครับ12มกราคมครับแล้วรองโฆษกรัฐบาลคุณพลอยทะเลก็บอกว่าช่องทางในการยืนยันตัวตนเนี่ย 1. แอปเป๋าตัง 2. ธนาคารของรัฐ5ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.อาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะครับทีนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเนี่ยเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเนี่ยอันนี้มอบอำนาจได้ครับมอบอำนาจให้กับผู้รับมอบแล้วก็ให้ไปยืนยันตัวตนแทนใน5ธนาคารนั่นนะครับวันนี้ก็จะเข้าครม.มีผลสำรวจของนิดาโพครับเขาไปสำรวจถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับ

0: มี 21.53 บอกโกรธมากครับ 20.69 ค่อนข้างโกรธแล้วก็ 14.52 บอกไม่ค่อยโกรธครับทีนี้ถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะครับจำนวน437คนเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้นะครับ 36.84 ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจยังไง 32.49 บอกมีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล 19% ต่อว่าจะได้หรือไม่ได้รับบัตรก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วแล้วก็ 11.67 ต่อว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลครับ 11.67 ครับคุณตุบาครับ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงนะในแง่ที่ว่านอกจากจะได้เดือนละ300แล้วเนี่ยนะยังมีสิทธิประโยชน์อะไรอีกเยอะนะคุณธนาพงศ
0: ์ครับ
1: โดยสารรถนี่ก็ได้ส่วนลดด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ค่าไฟก็ได้ด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณมีรายละเอียดมั้งไห
0: มในมือตอนนี้ไม่มีแต่ว่าไอ้เงิน300บาทที่เขาโอนให้ทุกเดือนนั่นแหละครับคุณสุภาพ
1: เ
0: อาไปจ่ายค่าไฟได้เอาไปจ่ายค่าน้ำประปาได้เอาไปใช้ในค่าโดยสารก็ได้
1: ไม่ใช่เอา300นี่ไปจ่ายหมายถึงว่านอกจาก300นี้แล้วเนี่ยยังลดค่าโดยสารลดบางประเภทเอาลดค่าไฟคนละแบบกันนะไม่ใช่เอา300นี่ไปจ่ายได้นะ
0: ครับ
1: ผม
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันไปส่วนลดได้ไหมแต่ว่าไอ้เงิน300นั่นน่ะ
1: สามารถไม่ต้องพูดไง300เขาเอาไปทำอะไรก็ได้ไง
0: ครับ
1: แต่นี้ที่ผมได้ยินว่าอ๋อที่เขาต่อสู้เพื่อให้ได้มาบัตร300เนี่ยไม่ได้แค่ได้เงิน300แต่ว่ายังมีสิทธิประโยชน์ลดค่าโดยสารโน่นนี่นั่นลดค่าไฟลดค่าน้ำลดอะไรต่ออะไรมีผลประโยชน์ตามมาเยอะข้อว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวช่วยหาข้อมูลกันมาหน่อยเราก็ไม่ได้ตามข่าวมุมนี้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: เรื่องที่รัฐมนตรีสุชาติไปลุยที่ภูเก็ตวันนี้ก็กรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเขาก็คุณสุกุลมาวตีก็ออกมาสำทับอีกทีหนึ่งว่าอยากจะให้เอาจริงเอาจังให้ต่อเนื่องว่าอย่างนั้นเถอะให้เอาจริงเอาจังให้ต่อเนื่องเพราะข้อมูลของกรรมธิการก็มีอยู่เยอะว่าที่ไหนบุกรุกกันยังไงที่ไหนปลอมแปลงโฉนดกันยังไงปลอมแปลงเอกสารกันยังไงฉะนั้นที่คุณสุชาติชมกลิ่นเดินหน้าอยู่ก็เดินหน้าไปแต่กรรมธิการจะคอยกำกับอยู่อีกชั้นหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะดูข่าวอื่น
0: ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.101ออกมาก็เป็นไปตามคาดครับคือลงสมัคร3คนเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงศ์นิรันนาเมืองรักแล้วก็นายบุญชิตอุทัศพัฒนะคุณเสกสิทธิ์เนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยอยู่ได้ 337,702 คะแนนครับคุณนิรันนาเมืองรักได้ 75,440 คะแนน
1: ส่วนคุณนิรันดร์ลงในนามพรรคอะไร
0: อิสระครับคุณบุญชิตเนี่ยได้ 10,000 กับ25คะแนนครับก็แชมป์เก่า
1: อันนี้นายกอบจใช่ไหม
0: ใช่ครับขาดลอยแต่ไม่คุณนิรันดร์เนี่ยแม้ว่าจะลงในนามอิสระเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามีพรรคไหนแอบหนุนอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะแต่ว่าสำหรับคุณเสกสิทธิ์เนี่ยก็ชัดเจนว่าเขามีพรรคเพื่อไทยสนับสนุนอยู่แต่ว่าถือว่าลงในนามอิสระอยู่นะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็สนับ

0: นอย่างชัดเจนครับคุณจวะ
1: ประธานาธิบดีมินอองไลจากพม่าจะมาเยือนไทยระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงเขาเตรียมที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือและแสดงพลังที่สถานกงสุลใหญ่เมียนมาที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มันข้ามแดนมาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ตามแนวชายแดนรวมถึงผลักดันการสร้างสันติภาพเมียนมานายสืบสกุลกิตนุกรนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและตัวแทนเครือข่ายกล่าวว่าประชาชนควรออกมาร่วมแสดงจุดยืนและตั้งคำถามว่ารัฐบาลพม่าพร้อมจะแสดงความกังวลว่ารัฐบาลไทยอาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอในการเจรจาเนื่องจากผลตรวจคุณภาพน้ำและตะกอนดินที่มีอยู่เป็นการตรวจในพื้นที่ฝั่งไทยการที่การตรวจบริเวณชายแดนยังไม่ครอบคลุมและข้อมูลด้านดินผักและปลายังไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้เต็มที่นอกจากนี้ได้ยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนการหารือกับผู้นำเมียนมาโดยเสนอให้ระงับการนำเข้าแร่จากเมียนมาตลอดตามแนวชายแดนเมียนมาเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและกดดันให้รัฐบาลเมียนมาเร่งแก้ปัญหามลพิษในกลุ่มน้ำร่วมกับไทยอย่างจริงจังแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ยังเรียกร้องให้นายกลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกษตรกรชาวประมงผู้ใช้น้ำประปารวมถึงภาควิชาและภาคประชาสังคมที่ติดตามปัญหามาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นปัญหาเก่านะแต่ว่ามันก็เริ่มขยายวงใหญ่มากขึ้นผลกระทบมันมีมากขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้มาเป็นข่าวเท่าไหร่ถ้าเท่าที่ดูการที่ NGO ทั้งหลายเครือข่ายประชาชนเนี่ยเขาก็ได้ต่อสู้เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องรัฐบาลไทยก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าต้นปัญหามันมาจากฝั่งเมียนมาทั้งจากแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงทีนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องกระทบต่อเรื่องสุขภาพมากขึ้นทุกวันอันนี้ก็เป็นวาระหนึ่งที่นอกจากภาคประชาชนเขาจะต่อสู้กันเองแล้วเนี่ยภาครัฐก็ควรจะหยิบมาเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาด้วยนะดูข่าวอื่น
0: ดูข่าวความคืบหน้ากรณีโจรใต้ยิงถล่มจุดตรวจที่ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นนะครับช่วงที่ผ่านมานี่มีการออกหมายจับ1คนครับแล้วคาดว่าจะมีขบวนการก่อเหตุเนี่ย13คนแล้วก็มีการเชิญบุคคลคนหนึ่งชื่อนายมาหะมะสรีเอามาซักถามที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่46อำเภอเมืองนราธิวาสไปแล้วนะครับเอาทีนี้การติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเมื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่4ระดมเจ้าหน้าที่3จังหวัดเลยครับยะลาปัตตานีนราธิวาส3ชุดปฏิบัติการครับเข้าปิดล้อมเทือกเขาเมาะแต่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อ3อำเภอก็คืออำเภอระแงะจะแนะแล้วก็ศรีสาครครับเพื่อกดดันไล่ล่าแกนนำปฏิบัติการประมาณ4คนที่คาดว่าจะหลบอยู่บนเขานี่นะครับเป็นชุดทหารพรานครับคุณสุภาพไปกดดันไล่ล่าอยู่ครับครับ
1: mm-hmm.
0: ส่วนที่ผ่านมาเนี่ยคือระหว่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับท่านเสทบเนี่ยซึ่งถึงแม้ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการท่านบอกว่าไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่าแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราได้เห็นว่าไม่ได้มีการขัดข้องนะครับเพียงแต่ถ้อยคำที่ท่านไม่อยากใช้เท่านั้นเองครับคุณสุภาพครับ
1: เรื่องภาษีสหรัฐตามความคืบหน้าหน่อยสหรัฐเรียกเก็บภาษีเพิ่ม 12.5% อันนี้รู้กันมา 3-4 วันแล้วนักวิชาการเปิด11กลุ่มสินค้าที่เข้าขายคาดว่ามันจะส่งผลต่อการส่งออกจากไทยไปสหรัฐอาจจะทำให้การส่งออกลดลง 4-6% ก็อาจจะเหลือโตแค่25.6 ถึง 27.6 จากปี68ที่การส่งออกมันโต 31.6% อันนี้ก็คาดการว่ามันจะฉุดส่งออกในภาพรวมปีนี้ให้เหลือโตแค่ 6-7% เดิมเนี่ยคาดว่าจะได้ถึง 8%อันนี้จากนี้ไปก็ต้องจับตาผลไต่สวนมาตรการ301ประเด็นมีกำลังการผลิตส่วนเกินจะสอถูกเก็บภาษีเพิ่มจะซ้ำเติมส่งออกไทยให้มีได้อีกระลอกหนึ่งฉะนั้นเขาตอนนี้เขาก็เตรียมหาทางออกเร่งด่วนอยู่4-5 มาตรการอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ต่อยอดจากคราวที่แล้ว
0: ครับ
1: เรื่องภาษีสารัต
0: ครับดูข่าวกองปราบปฏิบัติการทลายรังมังกรเถานำกำลังนับร้อยคนนะครับไปค้นโรงแรมชื่อโรงแรมไอวิสอยู่ถนนงามวงวานอำเภอเมืองนนทบุรีครับที่มาที่ไปเนี่ยก็คือชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสมาครับว่ามีกลุ่มชาวจีนเนี่ยใช้เป็นแหล่งมั่วสุมก็จัดชุดสืบสวนไปหาข่าวจนกระทั่งพบว่าโรงแรมแห่งนี้ครับดัดแปลงเป็นรังรับของทุนจีนอย่างเป็นระบบครับชั้นที่2ถึงชั้นที่6เนี่ยใช้เป็นห้องพักชั้นที่7ถึงชั้นที่8ดัดแปลงเป็นห้องปาร์ตี้ยาเสพติดแล้วก็เปิดให้เล่นการพนันมีกาดคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยครับตั้งแต่ชั้นล่างยันชั้นบนพบว่ามีการจัดรถตู้ไปรับชาวจีนจากสนามบินเลยครับแล้วก็พาส่งตรงมาที่โรงแรมแห่งนี้ครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยครบวงจรเลยเล่นการพนันปาร์ตี้ยาเสพติดแฮปปี้วอเตอร์จัดหาบริการทางเพศแล้วก็เมื่อปี2566เคยถูกตำรวจตม.บุกจับนักพนันทั้งชาวจีนชาวไทยมาแล้ว49คนจากนั้นก็แกล้งทำเป็นปิดเพื่อปรับปรุงแล้วก็แอบมาเปิดอีกครั้งครับแล้วก็มีระบบที่รัดกุมมากกว่าเดิมครับปฏิบัติการเมื่อวานเนี่ยได้ผู้ที่พักอาศัยในตึกเนี่ย40คนครับทั้งชาวจีนชาวพม่าแล้วก็ชาวไทยใหญ่ครับแล้วก็จับผู้ต้องหาเนี่ยที่เป็นผู้ดูแลนี่นะครับ4คนครับมีชาวจีนชาวพม่าแล้วก็ชาวไทยใหญ่แล้วยังมีอีก3รายที่หลบหนีเข้าเมืองด้วยได้ของกลางนับ200รายการด้วยกันครับครับ
1: ดูข่าวต่างประเทศเกาะไว้หน่อยกองทัพอิหร่านเตือนสงครามตะวันออกกลางอาจจะขยายวงถ้าอเมริกาตัดสินใจโจมตีต่อขณะที่แหล่งข่าววงในเผยสาเหตุที่สหรัฐระงับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา เนื่องจากว่าทรัมป์เนี่ยกังวลเรื่องอาวุธล่อยหลออย่างไรก็ดีแม้สถานการณ์ในอ่าวอาหรับสงบลงแต่แนวรบใหม่กำลังประทุขึ้นในทะเลแดงหลังจากกบฏฮูตีเปิดฉากถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียขณะที่เตหะรานกล่าวหาว่ายูเครนลอบโจมตีเรือของตนในทะเลสาบแคสเปียนทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นข่าวดีเลยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่น้ำมันดิบจะปรับราคาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีผลต่อราคาน้ำมันหน้าปั๊มของเราหลีกเลี่ยงไม่ได้
0: เอาเหตุการณ์บนรถไฟฟ้า BTS ที่มีชาวต่างชาติคุยกันเสียงดังแล้วก็มีผู้หญิงชาวไทยของเราเข้าไปตักเตือนแล้วก็ถูกต่างชาตินั้นต่อว่าด้วยถ้อยคำหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากๆเลยนะครับกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลมีคนเขาตามขุดด้วยนะว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครมาจากไหนสุดท้ายมารู้ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นจากอิตาลีครับมาเมืองไทยก็คือมาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าไปพบกับทางตำรวจแล้วครับแล้วก็ยอมความกันคือยกมือไหว้ไหว้สวยครับไหว้สวยขอโทษในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้หญิงชาวไทยคนนี้ชื่อซูกัสนะครับเธอก็บอกว่าเอาแล้วๆกันไปแล้วก็ต่างฝ่ายต่างให้ลบคลิปที่ถ่ายกันไว้ออกหมดมีบางคนที่เจอไปสองข้อหาด้วยนะครับก็คือชูนิ้วกลางก็เลยเจอสองข้อหาโดนปรับไป 2,000 คนที่เหลือก็คนละ 1,000 ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยบีเอฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริง
7: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นดิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือดิด้าพบว่า 43.26% ระบุว่าไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนอย่างแท้จริงแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ของประชาชนอย่ากังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดลงทะเบียนมาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากรัฐบาลขอย้ำว่าฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ยังมีความละเอียดมากขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบูรณาการตรวจค้นพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายเร่งตรวจพิสูจน์ขยายผล
8: พันเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตากใบและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบบูรณาการเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องสงสัยในพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดราชวาสหลังสืบสวนและติดตามข้อมูลด้านการข่าวที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม พร้อมแมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางพร้อมแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีอาญาหรือคดีความมั่นคงรวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้ถูกควบคุมตัวถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทีมเซิร์ชเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหตุไฟไหม้โกดังบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมแนะวิธีลดผลกระทบจากควันและสารเคมี
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บวัสดุในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามได้กำชับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตรวจเยี่ยมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมควันไฟควรสวมหน้ากากป้องกันไอระเหยสารเคมีล้างร่างกายทันทีหากสัมผัสสารปนเปื้อนและหากมีอาการระคายเคืองตาผิวหนังหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบพบแพทย์ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังพร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลให้จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอจัดเก็บสารไวไฟอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนาริมนอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แล้วนาฬิกากับอีก11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ค่ะ27กรกฎาคม2569นะคะที่ FM 97 MHz แล้วก็ที่เพจ Facebook นะคะ Kiriti News Station 97 QFM ค่ะดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศและคุณวรรณกิจตันติฉันทวงศ์นะคะวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณสิรินรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
7: ค่ะวันนี้วันทำงานตามปกตินะคะตลาดหุ้นธนาคารอะไรเปิดตามปกติหมดนะคะทุกอย่างปกติครม.มีการประชุมวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะได้ไปดูประเด็นที่น่าสนใจกันนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ว่ามีอะไรที่น่าสนใจภาพของการลงทุนด้วยนะวรรณกิจว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้สภาพอากาศเนี่ยเขาก็เตือนมาแล้วเมื่อเช้าประมาณสัก6 โมงกว่ากรมอุตุเขาก็ประกาศเป็นฉบับที่8นะคะบอกว่าให้เฝ้าระวังนะคะฝนที่จะถล่มมาหลายๆพื้นที่แล้ว 27-30 ก็คือนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงนี่วันหยุดเนี่ย 28-29-30 ใครจะไปเที่ยวที่ไหนก็เช็คดูสภาพอากาศก่อนเพราะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหมักหนักมากในบางแห่งเช่นภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะคะถ้าลงทะเลเนี่ยไปเที่ยวก็ลองเช็คดูก่อนว่าหยุดยาวนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะที่เขามีการเปิดรายชื่อมาในส่วนของภาคต่างๆที่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตั้ง แต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ27จนถึงวันพฤหัสบดีที่30นะคะ30กรกฎาคมซึ่งก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดีเลยก็เป็นปกติที่เราจะเห็นเข้าพรรษาฝนก็จะตกนะคะสภาพอากาศวันนี้ก่อนเลยวันที่27เนี่ยอาจจะต้องเจอฝนถล่มหนักอาจจะมีบางจุดที่น้ำท่วมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะภาคเหนือตกหนักนะคะ170เช่นเดียวกับทางภาคอีสานก็170ในพื้นที่เหมือนกันภาคตะวันออกก็170นะคะแล้วก็ในส่วนของภาคอื่นๆที่น่าสนใจอย่างภาคใต้ฝั่งของอันดามันเนี่ยจะมีฝนตกร้อยละ60นะคะระนองกับพังงาจะตกหนักสุดค่ะถ้าเป็นอ่าวไทยตกร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางวันนี้ฝนตกร้อยละ40ค่ะแล้วก็กทมกับปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะวรรณกิจ
8: ครับเราอยู่ในช่วงฤดูฝนนะก็ต้องทำใจนะครับเมื่อวานนี้แดดเปรี้ยงนะฝนไม่ตกผมก็ถือโอกาสตากพงตากผ้าเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่หลายศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ได้อยู่บ้านเลยนะผมอะ เมื่อวานนี้ก็วันอาทิตย์ได้อยู่บ้านนะก็เลยต้องรีบจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยเขาไม่สนใจเราแล้ว
7: ค่ะ
8: อยู่บ้านทั้งทำเองหมดทุกอย่าง
7: เพราะฉันชินแล้ว
8: ชินตอนนี้ไม่ใช่ไม่อยู่บ้านเนี่ยช่วงนี้เพราะว่าจะต้องเดินทางไปทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีไอ้ไปกาญจนบุรีไม่ไกลหรอกนั่งขับรถ M81 อ่ะนะแล้วก็วิ่งไปถึงกาญจนบุรีผมก็ผ่านมันไม่เห็นมีช่องผ่านทางเลยนะไม่มีถ้าเกิดไปเส้นมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยคุณจะต้องมีแท็บ M Pass ใช่ป่ะเพื่อไปพิจารณาตอนขาออกว่าคุณเดินทางเท่าไหร่ผมก็ขับผ่าน Mไปหลายครั้งแล้วเราก็ไม่สังเกตนะเราก็เพิ่งสังเกตมันไม่มีด่านให้ผ่านเขียนแต่โฆษณา M4 ตลอดทางเลย ไม่รู้ M4 คนใช้เยอะหรือใช้น้อยแต่ผมไม่ได้ใช้นะ
7: ผมก็ไม่ได้ใช
8: ้มันจะผ่านตรงไหนผมก็ยังสงสัยอ๋อไปเก็บตอนปลายทางถามมารู้ได้ไงผมถามคนที่เขาเก็บตั๋วนะรู้ได้ไงบอกมีกล้องถ่ายตอนรถเข้ามาครั้งแรกแล้วก็ สแกนตลอดทางว่ายังไงผมก็จ่ายไปท่าน150บาทตั้งแต่
7: จนยาวไปเลยนะ
8: ตั้งแต่เซ็นทรัลเวสเกตอ่ะ
7: ก็นั่นแหละบางใหญ่เนาะบางใหญ่ยาวไปจนถึงกาญจนบุรีนี่คือสุดแล้วนะถูกไหมอ
8: ันนี้ไปเป็นครั้งที่3ครั้งที่4แล้วแต่เพิ่งสังเกตว่ามันไม่มีกล้องไม่มีด่านมันมีแค่ไม่มีด่านมีแต่กล้องจับแล้วก็วิ่งผมใช้ความเร็วประมาณ117นะตลอดทางเลยนะแล้วก็เปิดครูซคอนโทรลก็คือไม่ต้องเหยียบคันเร่งอ่ะคือให้มันให้ระบบคอมพิวเตอร์รถมันทำงานรถสมัยใหม่10ปีผ่านมาเนี่ยมันจะมีครูซคอนโทรลนะคือแบบขับทางไกลอ
7: ่ะ
8: มันก็จะช่วยเราในเรื่องของการเหยียบคันเร่งใช่ไหมแต่คุณไม่ต้องไปเหยียบคือถ้าแคนเซิลได้นะแคนเซิลมันก็ตัดแต่ถ้าเกิดคุณไม่แคนเซิลคุณเหยียบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเร่งต่อไปถ้าคุณไม่เหยียบปุ๊บมันก็รักษาระดับความเร็วจะขึ้นสะพานหรือลงกระทานปุ๊บมันก็จะโฟลว์ให้ว่าคุณใช้ความเร็วประมาณขนาดนี้คือเป็นระยะที่ผมไม่เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดเพราะว่า M81 เนี่ยเขาให้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้พี่ก็ต้องรู้หน้าที่นะว่าพี่120 180ควรจะอยู่ตรงไหน ไม่ใช่80มาวิ่งขวาสุดเนี่ยมันก็ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาใช่ไหมเพราะบางคนเขาอยากทำความเร็วก็ใช้เวลาไม่นานนะประมาณ50นาทีก็ไปเสร็จแล้วก็ไปนอนที่แต่จังหวัดกาญจนบุรีไปทองผาภูมิเนี่ยคุณธีรัตน์มันใช้เวลามาสัก2ชั่วโมงกว่าแล้วก็มี4เลนบ้างมี2เลนบ้างขากลับมาอันนี้พูดถึงขากลับเลยนะขากลับมาเนี่ยก็แวะซื้ออาหารกับข้าวซื้อหน่อไม้ซื้ออะไรแล้วอยากกินเห็ดโคนเนี่ยที่คุยกันจำได้ไหม
7: ใช่กาญจนบุรีเขาจะขายตาม
8: เขาบอกว่าหมดไปแล้วรอบนึงรอบหน้านู่นพี่ต้องมาอีกสัก 2-3 เดือนถึงจะมีอีกรอบนึงก็ประมาณสักอันนี้เดือนกรกฎาคมสิงหาตุลาประมาณตุลาถึงจะมีเห็ดโคนอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นถ้าใครอยากจะรับประทานเห็ดโคนจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องไปประมาณเดือนตุลาคมที่ไปกาญจนบุรีเนี่ยเพราะว่าผมนั่งทำงานให้กับเพจอีจันด้วยนะอีจันนี่ก็เป็นเพจที่แบบเป็นเพจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำบุญเรื่องของสังคมอาชญากรรมตอนหลังเนี่ยเขาก็เพิ่ม เพิ่มช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเข้าไปแล้วก็มีดาราม ม
7: อ
8: ี
7: ื
8: ดาราม มีบันเทิงมีอีเตอร์อีจันหลา
7: ค
8: ย
7: ่
8: ค
7: ะ
8: นคงรู้จักนะผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาเขาก็ชวนไปทำผมก็ทำแล้วก็รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ที่ไปเนี่ยเพราะว่าเขาจะขึ้นไอ้เนี่ยอะไรศาลพระภูมิเจ้าที่อ่ะ
7: ค่ะ
8: ที่โรงเรียนเด็กพิเศษที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีก็สร้างเสร็จแล้วนะใช้งบประมาณ30 ล้านก็เยอะนะแต่ไม่ได้เป็นเงินของเพจอีจันนะเป็นเงินที่เขาสมทบบริจาคกันเข้ามา
7: ค่ะ
8: แล้วก็วันที่1 สิงหาเนี่ยเดี๋ยวไปอีกนะวันที่1 สิงหาเนี่ยก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะเปิดเป็นทางการแล้วก็มอบโรงเรียนนี้ให้กับสพท.ต่อไปซึ่งเด็กพิเศษเนี่ยไม่ใช่หูหนวกตาบอดนะครับอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังเพราะว่าบางคนคิดว่าเด็กพิเศษคือเด็กหูหนวกตาบอดไม่ใช่คือเด็กที่
7: ค
8: มั
7: ่
8: น
7: ะ
8: มีความพิการซ้ําซ้อนอ่ะ
7: อืม
8: ออทิสติกพิการทางสมองบกพร่องทางร่างกายถ้าบกพร่องทางร่างกายให้นึกถึงไก่ไว้ไก่สดอ่ะที่มาเป็นตัวไก่สด
7: อือ
8: ่ะ
7: ม
8: เด็กเด็กลักษณะจะเป็นแบบนี้คือแขนขางอหงิกแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายเพราะนั้น
7: อ๋อ
8: ไอ้โรงเรียนพิเศษเนี่ยจะมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือให้เขาสามารถยืดแขนได้ยืดขาได้สร้างความกล้าสร้างความเข้าสู่ระบบสังคมได้มี
7: ค
8: น้
7: ่
8: อ
7: ะ
8: งคนหนึ่งหน้าตาดีดีเด็กผู้ชายผมเจอที่หัวหินเด็กพิเศษเหมือนกันโรงเรียนแห่งแร
7: ค
8: ก
7: ่ะ
8: ที่จันทร์เขาไปสร้างหน้าตาดีมากเป็นลูกครึ่งนะ
7: อืม
8: แต่เป็นออทิสติกอ่ะคือคุณเดินสวนนะเขาคุณไม่รู้เลยว่าเขาเป็นออทิสติกหรือเป็นอะไรเพราะนั้นเวลาเจอคนบ้าบ้าบอบอบวมบวมเนี่ยใจเย็นๆนะ
7: ค่ะ
8: อย่าเพิ่งไปทุบตีเขานะบางทีเขาบาดอาจจะเป็นพวกแบบมีปัญหาทางจิตเนี่ยอั
7: อ
8: น
7: ื
8: นี้
7: ม
8: ต้องควบคุมดูแลแต่จะสามารถพัฒนาได้นะ
7: ค่
8: ก
7: ะ
8: ล่อมเกลาทําให้จากหนักเป็นเบาค่อยๆดีขึ้นได้ก็เล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าไปที่นู่นก็อากาศดีเป็นดินแดนของพวกกะเหรี่ยงกับพวกมอญนะครับเพราะว่ามันใกล้ดัชนี3 องค์แต่ผมไปไม่ถึงสังขะนะ
7: ค่ะ
8: จากกาญจนบุรีไปทองผาภูมิประมาณ200 กว่ากิโลก็ใช้เวลามาสัก2 ชั่วโมงกว่าเกือบ3 ชั่วโมงไม่ประมาณเกือบ200ประมาณ200 โลได้เกือบ3 ชั่วโมงนะ
7: ค
8: ก
7: ่ะ
8: ก็เบ็ดเสร็จลงจ้งแล้วก็ประมาณ3-4 ชั่วโมงอ่ะไปจังหวัดกาญจนบุรีที่ทองผาภูมิแต่ถ้าจะไปสังขะต้องต่ออีกประมาณเกือบ100 โลนะอีกป
7: ค
8: ระม
7: ่
8: า
7: ะ
8: ณชั่วโมงก็
7: มันต้อง
8: ใค
7: ไป
8: รเดิ
7: ต่อ
8: น
7: มันไม่ได้ถึงสังขะเลยไงลงกลางเนาะ
8: ยังสังขานี่ผมไปหลายรอบเลยนะสมัยตอนผมเป็นนักศึกษาแล้วเริ่มทำงานใหม่ๆผมชอบถ่ายภาพไงแล้ว
7: ค
8: ผ
7: ่
8: ม
7: ะ
8: ก็ไปสะพานมอญเนี่ยวัดวิเวกวังการามเนี่ยสะพานมอญเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นสะพานที่คดเคี้ยวเบี้ยวไปเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเพราะว่าวัดกับชาวบ้านสร้างกันแล้วก็ไม่มีตอม่อไม่มีอะไรก็ปักบนเลนใช่ไหม
7: ค่ะ
8: เวลาผ่านไปเนี่ยมันก็ทรุดเอียงซ้ายเอียงขวามันก็กลายเป็นสะพานคดๆเคี้ยวๆเดี๋ยวนี้ไม่มีละรัฐบาลก็ไปทําให้ก็เป็นสะพานตรงดิ่งไปเลยก็เดี๋ยวรอบหน้าสิงหาเนี่ยหนึ่งอาจจะแวะไปดูหน่อยว่า
7: อื
8: เป็น
7: ม
8: ยังไงบ้างอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังอาหารอร่อยนะใครไปก
7: ค
8: ิน
7: ่ะ
8: ชอบกินอาหารป่าก็ไปแถวนั้นแหละ
7: ใ
8: อ
7: ช
8: าห
7: ่
8: าร
7: ข
8: ป
7: ึ
8: ่
7: ้
8: าน
7: ช
8: นี
7: ื
8: ่
7: ่อ
8: ไม่ได้หมายความว่ามาจากป่านะ
7: เอ
8: มัน
7: อ
8: จะรสจัดกินแล้วเหงื่อแตกท่วมตัวอย่างเงี้ย
7: อื
8: สะ
7: ม
8: ใจ
7: อืม
8: ผมไปคนเด
7: ผ
8: ีย
7: ั
8: ว
7: ด
8: ใช
7: ช
8: ่ไหม
7: า
8: ผมกินคนเดียวผมก็สั่งไม่กี่อย่างแค่4-5 อย่างคนเดียว
7: ค่ะเยอะอยู่นะสี่ห
8: เ
7: ้
8: ย
7: า
8: อะ
7: อย่าง
8: ไป
7: คนเ
8: เ
7: ด
8: ล
7: ีย
8: ย
7: ว
8: ให้แต่ถูก
7: เท่าไหร่อ่ะถ้าจะบอกว่าสี่ห้าอย่างที่บอกว่
8: เ
7: า
8: ดี๋ยว
7: ถ
8: ผม
7: ูก
8: นะอันนี้เราคุยนอกรอบนะคุยเรื่อง
7: ค
8: ท
7: ่
8: ั
7: ะ
8: ่วไปมีหมูป่าผัดเผ็ดมีปลาคังผัดชามีไข่เจียวแล้วก็มีต้มยำปลาคังข้าวถ้วยหนึ่งแล้วน้ำเปล่า
7: ค
8: ส
7: ่
8: ี
7: ะ
8: ่ร้อยเจ็ดสิบ
7: โอ้ไม่แพงเนาะ
8: 470ใช่ไหม
7: 470ไม่แพงเพราะคุณกินหลายอย่าง
8: ถ้าพี่ไปกินแบบนี้ที่เขาใหญ่นะน่าจะออกมาประมาณสัก1,200
7: จริงเขาอยากจะ
8: ร
7: แพ
8: าค
7: ง
8: าก
7: ว่
8: ต
7: า
8: ่างกันฟ้ากับดินแล้วก็มีสนามกอล์ฟเวิลด์กรีนเวิลด์สนามกอล์ฟแถวนั้นน่ะคือเวลาไปกาญจนบุรีคุณต้องนึกถึงสภาพของมันมี2 ฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยที่ติดกับทางพม่าเนี่ยจะเป็นฝั่งสังขบุรีไม่ใช่
7: ค่ะ
8: สังขบุรีทองผาภูมิอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นบ่อพลอยถ้าบ่อพลอยเนี่ยจะขึ้นไปแถวทุ่งช้างไปทุ่งช้างไปไหนไปห้วยขาแข้งนี่จังหวัดอะไร
7: อืม
8: อุทัยแถบนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเพราะนั้นจากฝั่ง ฝั่งห้วยขาแข้งฝั่งอุทัยเนี่ยจะมาอีกฝั่งนึงเนี่ยหรือว่าทางบ่อพลอยไม่ฝั่งนี้คุณต้องอ้อมตีกลับมาที่กาญจนบุรีนะ
7: ค่ะ
8: เพราะนั้นมันจะไม่มีข้ามไปฝั่งเข้าใจว่าต้องตัดป่าก็เลยไม่มีใครทำหรือตัดเขื่อนหรือตัดอะไรไม่รู้เพราะนั้นผมมาฝั่งทางสังขบุรีสังขบุรีทองผาภูมิมี2สนามกอล์ฟมีกินเวิร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์วชิราลงกรณ์ก็มี9หลุมไม่ได้ตีนะแต่ไปตีที่กินเวิร์กกินเวิร์กเนี่ยเจ้าของเดิมผมจำไม่ได้แต่ตอนหลังในเกาหลีมาซื้อไปซื้อในรูปแบบร่วมทุนหรืออะไรอีกเรื่องนึงนะผมไม่รู้รายละเอียดนะจะนอมินีหรืออะไรไม่รู้แต่มีการขายเมมเบอร์ให้กับคนเกาหลีที่อยู่ประเทศเกาหลี
7: ค่ะ
8: แล้วตอนผมไปนะเจอเกาหลีประมาณสัก 40-50 คน
7: โอ้โหเยอะกว่าคนไทย
8: ก็คนไทยมีตีน้อยอยู่คนเดียวแก่ๆตีกอล์ฟอยู่คนเดียวตีน้อยเกาหลีหมดแล้วพรุ่งนี้เข้ามาคือผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเกิดไม่ได้มาสร้างอิทธิพลหรือว่ามาทำบ่อนมาค้าประเวณีมาเป็นอะไรอ่ะมาเป็นไอ้ที่มันไทย
7: อะไรพวกนี้นะอะไรที
8: ่พวกสีทองรีเท่าอ
7: ัน
8: น
7: ี้
8: คือเข้ามาเขาบอกผมพยายามคุยนะเพื่อหาข้อมูลเขาบอกพวกนี้เขาซื้อโถประมาณ100,000 บาท100,000 บาทนะคุณจะมากี่วันก็ได้จะตีกี่วันก็ได้แล้วก็จะมีค่าออกรอบสมมติว่าคุณซื้อไปได้100,000 บาทค่าออกรอบก็มาสัก 3-400 บาทบวกค่าแคดดี
7: ้
8: ค่าเหมือนกับเป็นเมมเบอร์ก็จะถูกลงแล้วคุณจะตีรอบนี้400ตอนบ่ายอีก400ก็800คุณจะตีเรื่องของคุณแล้วคุณก็จ่ายค่ารถค่าแคดดี้ค่าอะไรไปแล้วก็ค่าที่พักก็คือถูกสำหรับเขาแต่ประเด็นคือเนี่ยอันเนี้ยมากินมาใช้มานอนบ้านเราโดยตรงเพราะนั้นมันจะมีรายได้กระจายเข้าไปสู่ในท้องถิ่นเนี่ยน้องที่เป็นแคดดี้เขาจะมีรายได้แล้วแต่นายจะติปคือมันมีการตีกอล์ฟเนี่ยบางคนไม่ได้ตีจะไม่รู้นะเพราะว่ามันจะมีค่าแคดดี้ซึ่งทางเจ้าของสนามเขาเป็นคนเก็บแล้วเราก็ต้องมีทิปพิเศษให้กับน้องที่ไปเป็นแคดดี้ให้เราก็ผมมาถามว่าโดยเฉลี่ยได้เท่าไหร่ต่อคนก็ได้ประมาณ200-300นอกจากค่าตั๋วที่เป็นค่าตั๋วเขาแล้วนะก็ได้เพิ่มจากเราอีก200-300ผมก็เอาให้ไป500เลยอะน้องก็ดีใจโอ้โหได้ต้อง500บวกกับที่ออกรอบก็วันนี้ก็ได้800-900แหละก็เกือบ1,000นะแต่มันก็ไม่ได้มีทุกวันมันก็เป็นแบบบางวันที่มันมีนายใจดีฟุกๆเงี้ยมันก็จะได้ตังค์ไปเงี้ยก็เล่าให้ฟังแล้วกันว่าบรรยากาศดีสนามสวยใครอยากไปตีกอล์ฟไกลๆพักผ่อนก็ผมว่าเป็นอีกทำเลแต่โรงแรมในสนามกอล์ฟไม่ดีนะเป็นพวกเกาหลีอยู่เขาก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมายโรงแรมมีประมาณสัก300ห้องแต่ใช้ได้ประมาณ100ห้อง100ห้องนี่คือพวกเกาหลีมันอยู่กันอาหารการกินก็กินที่โน่นเลยนะศิริรัตน์รู้ป่ะ
7: ค่ะ
8: ผมก็ชำเลืองดูก็มีเดี๋ยวพวกกิมจิมีกระเทียมเขาบอกพี่กระเทียมนี่ใช้วันละเป็นกระสอบเลยพวกกินกระเทียมกันบ้านเลือดไอ้พวกเกาหลี
7: เขาชอบไงเพราะมันต้องมีกระเทียมเนาะอาหารเกาหลี
8: ก็มีกระเทียมของเขาอันนี้เล่าให้ฟังคือใครไม่ได้ไปก็จะไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ใครที่ไปอยู่แล้วหรืออยู่แถวนั้นอยู่แล้วเจ้าถิ่นก็ไม่เป็นไรผมก็เล่าให้ฟังว่าไปแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ถนนค่อนข้างดีนะขับรถไปแล้วก็ฝนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตกเท่าไหร่แต่บอกก่อนหน้านี้ฝนตกชุกสนามก็เละเป็นโคลนแต่ตอนนี้สนามแห้งฝนตกน้อยลงอันนี้นอกเหนือจากข่าวส่วนข่าวเนี่ยไฮไลท์เนี่ยมันก็อยู่ที่อะไรนะเด็กอิตาลีอ่ะ
7: ใช่ในบนรถ BTS อันนี้เป็นดราม่าลามไปถึงให้โรงแรมที่ให้พักอิตาลีอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเนาะที่ทัวร์ไปลงเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะให้แบน
8: คือเขาไม่ได้ผิดแต่เขาดูถูกไง
7: ไม่ใช่หมายถึงว่าโรงแรมไงโรงแรมที่ให้เด็กอิตาลีพักโรงแรมไทย
8: โรงแรมเขาไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่า
7: เขาไม่เกี่ยวทัวร์ไปลงเขาบอกว่าให้แบนโรงแรมนี้ไงวันนี
8: ้ไม่หรอกไม่ถูกต้องอันนี้คือต้องจบก็คือจบเพราะว่าเขาเด็กน้อยนะเพราะว่าดูแต่ละคนก็ยังไม่ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากแต่มีวิธีการคิดแบบนี้เขาเรียกว่าเหยียดคนหรือบูลลี
7: ่
8: เข้าใจป่ะคุณมาประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าแล้วคุณไปดูถูกเขาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกไงใช่ไหมก็โดนตำหนิติเตียน
7: ตอนนี้ก็พูดเลยทีเดียวดังมากคนไทยเวลาทัวร์ลงมันดังไปทั่วโลก
8: น้องชื่อน้องอะไรน้องโฟน้องสุกัตเลย
7: คนที่ว่าเป็นคนไทยใช่ไหม
8: น้องสุกัณฑ์เขาพูดอังกฤษได้ใช่ไหมเขาก็พูดด้วยความสุภาพ
7: เตือน
8: เออแต่นี้แบบเนี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีอิสราเอลใช่ไหมที่บอกว่ามากินอยู่มาใช้เงินขณะเดียวเราคนไทยก็ไปทำแบบนี้ในต่างประเทศเพราะนั้นการคะแนนสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเนี่ยควรจะมีสัมมาคารวะมีความเป็นส่วนตัวอย่างเช่นคนไทยคนหนึ่งที่เป็นอะไรอ่ะอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปถ่ายยืนถ่ายบนภูเขาไฟฟูบนรถแล้วก็เห็นภูเขาไฟฟูจิโดนญี่ปุ่นด่าเละเทะเลยเออขนาดที่เราก็ต้องหนีเข้าเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งต่างๆเราไม่ควรทำนะไปต่างประเทศถ้ามุดเราคุยเสียงดังเสียงดังเนี้ยบอกไทยแลนด์นะมันไม่รู้จักบอกไต้หวันเนี่ยรู้จัก
7: ไม่รู้จักไทยอ่ะเราก็ว่าเราร
8: ู้จักแต่ตอนเขารู้จักไต้หวันมากกว่าเราแต่ตอนนี้อาจจะดีขึ้นนะแล้วก็สมมติไทยแลนด์ไม่รู้จักถ้ารู้บอกว่าพัดพงเนี่ยรู้จักมากพัดพงนี่รู้จัก
7: ตอนนี้ก็เชยไปแล้วเนาะพัดพงสมัยก่อนอ่ะพัดพงเดี๋ยวนี้พัทยาภูเก็ตจับน้องอะไรนะเนเน่ได้ไหมล่ะที่ว่าไปร้องเพลงในรายการก็ทาเลนต์บอกว่ามาจากภูเก็ตคนจะโหดเต็มเลยเพราะแบบว่ากรี๊ดอ่ะเขารู้จัก
8: คือฝรั่งเนี่ยคุณต้องเข้าใจคุณอยู่ในบ้านเมืองที่แบบหนาว8เดือนอย่างเงี้ยนั่นหนาวแบบสุดขั้วแบบหนาวแบบออกจากบ้านไม่ได้อาหารการกินก็แบบเป็นอาหารที่แบบเป็นอาหารที่เป็นของสิ่งที่มันถนอมอาหารน่ะก็พวกหมักดองใช่ไหมแต่พอเมืองไทยเนี่ยมันเจอแสงแดดอย่างเงี้ยเจอทะเลสีครามเจอหาดทรายเดินและเอ็ดอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบไงใช่ไหมเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เวลาบอกว่ามาจากภูเก็ตเนี่ยพอเป็นเจอแบบผู้หญิงผิวค้ำๆหน่อยเนี่ยเขาจะชอบมากเลยเพราะว่าผิวเหมือนกับโดนแดดโดนอะไรเงี้ยฝรั่งมันจะเป็นสีซีๆใช่ไหมผิวเขาอะใช่ป่ะก็ดีนะอันนี้คือเล่าให้ฟังแล้วกันเอาเรื่องข่าวเลยไหม
7: เรื่องข่าวก็วันนี้ประชุมครม.นะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่าจะจบวันนี้แล้วมั้งใช่ไหม
8: ก็ขยาย
7: ขยาย
8: ยืดหยุ่นก็มีมอเตอร์ไซค์กับรถใช่ไหมยืดหยุ่นแล้วก็บุพการีแล้วก็นี่ก็ยืดหยุ่นไปละก็ค่อยๆปรับไปแต่ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าคนกลับออกมาค่อนข้างจะชื่นชมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
7: เพราะว่าเขาอ้างถึงวันนี้มีนิด้าโพด้วยเหมือนคล้ายๆกับเป็นโพที่ประชาชนเข้าใจคุณเอกนิติถึงกลับมาขอบคุณที่เข้าใจรัฐบาลเพราะเป็นหัวหอกใหญ่ใช่ไหมล่ะที่โดนเวลาการเมืองพูดก็ไปตำหนิคุณเอกนิติดูแหละว่าคุณไม่ได้ลงพื้นที่คุณไม่ได้เข้าใจคุณอยู่บนหอคอยอะไรอย่างเงี้ยเซนินาโพก็บอกว่าไม่ได้โกรธนะคะสำหรับในส่วนของลงทะเบียนบัตรคนจนที่หลายคนไม่ผ่านคุณเอกนิติบอกว่าขอบคุณมากเลยที่หนุนฐานเสียงรัฐบาลยังพุ่งอยู่นะคะ
8: คืออย่างที่ผมบอกไงว่าคือใครไม่เห็นไม่รู้นะแต่ผมอะบางทีอ่ะจำได้ไหมบัตรคนจนเนี่ยรอบที่แล้วอ่ะใส่ในรายการหรูเข้าฟิตเนสแล้วก็โชว์บัตรคนจนจำได้ไหมบางคนเรียนจบด็อกเตอร์มาแต่ยังไม่มีงานทำก็ยังมาใช้บัตรคนจนถูกปะแล้วก็มีบางคนขับรถอย่างแพงเลยเพื่อมารับบัตรคนจนแล้วก็มาเตะท้าทายบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอันนี้คือเป็นอะไรที่เขาบอกว่ามาแบบแทนที่เอาเงินที่มันควรจะได้เนี่ยมันควรจะไปที่ถึงมือคนจนจริงๆเนี่ยมันกลับไปไม่ถึงมือคนจนจริงๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขากังวลมากรอบนี้มันเลยมีกติกาเข้มงวดแล้วปัจจุบันเนี่ยระบบ database ออกการออนไลน์ข้อมูลเนี่ยมันไปทั่วถึงเพราะนั้นเขาก็เลยเห็นภาพบางภาพมันก็เลยเป็นกติกาออกมาอย่างที่ผมเคยเรียนคุณศิริรัตน์ก็จะเห็นความเข้มงวดเข้มข้นสังเกตดีคนถูกตัดสิทธิ์ไปเท่าไหร่9ล้านคนใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ9ล้าน3แสน
8: ตอนนี้มาร้องสิทธิ์แค่2ล้าน7
7: ค่ะ
8: มันหายไปกี่ล้านอ่ะยังไม่มาเดี๋ยวรอดูด้วยว่าถึงสิ้นกันยายนจะมา
7: คนที่ร้องนี่เขามีหลักฐานว่าเขาจนจริงอะไรเงี้ยเนาะคนที่หายไป
8: แสดงว่าที่ไม่ร้องนี่อาจจะจนทิพย์นะ
7: 7
8: ล้านแล้วคุณฟาดไปแล้ว8ปีอ่ะศิริรัตน์นึกออกป่ะถ้า8ปีนับไปเดือนละเท่าไหร่อ่ะเดือนละ1,000นะป่ะไม่ได้เดือนละพันเดือนละ
7: เดือนละ
8: 300-600มันมีสิทธิพิเศษอย่างอื่นนะบขสลดราคาลดไฟลดราคาค่าน้ำรวมไปเสร็จผมว่าเดือนเกือบ1,000นะคือพวกเนี้ยจนทิพย์ไงที่เขาบอกเขาเลยเป็นความกังวลเกิดขึ้นนิดาโพออกมาก็ก ก็คงเห็นภาพว่าโอ้คนที่เขาจนจริงแล้วเขาได้รับสิทธิ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเขากลับชื่นชมส่วนคนที่วอยวายดราม่าเนี่ยพอความจริงปรากฏนี่หายกริบเลยนะเพราะผมทำข่าวผมเห็นภาพเลยนะไม่เชื่อไปดูนะก่อนที่จะมีอะไรเนี่ยโหดราม่ามาเต็มเลยนะไปเห็นกูว่าแล้วมันต้องโกงสารพัดเลยนะแต่พอเรื่องจริงปรากฏปุ๊บยอดคนดูลดลงจากหลักหมื่นหลายหมื่นเนี่ยเหลือหลักร้อยทีนี้เราคิดดูนะก็แสดงว่าสังคมมันเป็นสังคมที่แบบมองภาพแบบฉาบฉวยใช่ไหมไม่ได้มองเชิงลึกเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพูดบนพื้นฐานของข้อมูลเนี่ยว่าบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ผมพูดว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างเรื่องแลนด์บิกเนี่ยเขาก็ยกเลิกใช่ไหม
7: ยกเลิกแล้วค่ะเห็นคุณเอดิติเป็นคนเฟิร์มเองเลยเพราะเขาเป็นประธานในส่วนของการตรวจสอบไงไปดูมาภาพมันคงไม่ได้ละอะไรเงี้ยอันนี้ดิฉันก็เห็นด้วยนะแล้วแต่มุมมองส่วนตัวนะแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่ควรนะคุณวรรณกิจ
8: คือเขาไปดูกันหลายคณะแล้วก็ลงไปดูเนี่ยผลปรากฏว่ามีกำหนดเวลาในการทำงาน90วันตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีดำรินะก็สรุปสุดท้ายก็จะไม่ดำเนินโครงการนี้นะทั้งนี้ประเด็นที่ทำให้โครงการเดินต่อไปได้ยากแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่าทางการเงินซึ่งเปลี่ยนไปจากสมมติฐานเดิมหลังจากเศรษฐกิจโลกผันผวนต่อเนื่องทั้งโควิด-19สงครามรัสเซียยูเครนและสถานการณ์ตำรับกลางส่งผลให้ปริมาณสินค้าและความสามารถในการแข่งขันของโครงการลดลงคุณอนุชาพิชยานันท์นะครับเลขาธิการสภาพัฒน์ในฐานะประธานคณะทำงานทางด้านนี้ก็บอกว่าผลการศึกษาที่ปรับปรุงใหม่พบว่าอัตราผลตอบแทนลดลงจาก 8% เหลือ 4.8 หายไปครึ่งเลยนะขณะที่มูลค่าปัจจุบันหรือ NPV เนี่ยจากเดิมคาดว่าจะบวกอยู่ประมาณ 637,000 ล้านก็พลิกติดลบจากบวก 600,000 นี่ลบไปเป็น 10,000 ล้านนะนอกจากนี้ปริมาณตู้สินค้าลดลงไป 15-16% ทำให้ผลตอบแทนลดลงถึง 38% อีกทั้งสายการเดินเรือ9หลัก9ใน10รายของโลกได้ไปลงทุนในโครงการลักษณะใกล้เคียงกันกับประเทศอื่นแล้วเหลือเพียงประเทศเดียวที่มีส่วนแบ่งตลาดน้อยจึงทำให้โอกาสปริมาณที่จะดึงตู้สินค้ากลับเข้ามาเนี่ยยาก
7: ค่ะ
8: ด้านปฏิบัติการยังคงมีความเสี่ยงสูงเพราะระบบขนส่งต้องเปลี่ยนถ่ายหลายช่วงตั้งแต่เรือรถไฟโดยคำนวณเวลาเดิมอยู่เพียง3วันเศษแต่ยังไม่รวมความเสี่ยงหน้างานความล่าช้าและต้นทุนที่จริงอาจเกิดขึ้นระหว่างการขนถ่ายสินค้าทางด้านกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติบอกว่าโครงการมีข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมหลายจุดโดยเฉพาะแนวทางที่ต้องผ่านป่าไม้ภูเขาสูงพื้นที่ที่เปราะบางขณะที่จังหวัดระนองมีป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นพื้นที่สงวนเป็นชีวมณฑลนะพื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญระหว่างประเทศก่อสร้างอาจทำให้ระบบนิเวศสัตว์ทะเลหายากประมงพื้นบ้านและวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งเปลี่ยนไป EIA นะหลายฉบับยังขาดรายละเอียดการจัดทำแยกออกเป็น7ฉบับภายใต้3หน่วยงานทำให้การประเมินผลกระทบภาพรวมขาดเอกภาพ
7: ค
8: ือก็ไม่ทำก็ไม่เป็นไรก็ศึกษาไปแต่สิ่งที่ต้องทำแล้วก็ต้องทำต่อคือรถไฟใต้ดินใช่ไหมหลายสายที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการใช่ไหมอันนี้ก็จะพอครบรูปปุ๊บเนี่ยเส้นทางก็จะอำนวยความสะดวกมากขึ้นรถไฟความเร็วสูงเส้นหนองคายกรุงเทพก็ดำเนินการต่อไปใช่ไหมอะไรอ่ะเชื่อม3สนามบินไม่ทำแล้วแต่สนามบินอุตภเปาต้องทำต่อไปถูกป่ะ
7: ค่ะ
8: เพราะตอนนี้มีคนคิดเหมือนผมนะเพราะว่าถ้าเกิดเดินทางโดยรถประมาณชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมง40นาทีจากกรุงเทพถึงพัทยานี่ความจำเป็นในการใช้รถไฟความเร็วสูงก็อาจจะไม่ต้องใช้นะก็หยุดไปใช่ไหม
7: ก็เอาโครงการเก่าขึ้นมาใช่ไหมที่บอกว่า
8: เอาว่ารถไฟที่วิ่งอยู่ปัจจุบันให้มันเร็วขึ้นก็พอละ รถไฟที่สายภาคตะวันออกที่มีรถไฟภาคตะวันออกมีอยู่แล้วนะไม่มีคุณจะทำให้มัน
7: เร็วไม่ค่อยนั่งกันไงเนาะ
8: คือรางรถไฟมัน1เมตรใช่ไหมถ้ามาตรฐานมันต้องเมตรเท่าไหร่เมตร20หรือเมตร40ไม่รู้ว่ามันจะทำความเร็วได้ไงพอรถไฟมันทำความเร็วไม่ได้เนี่ยมันก็เลยช้าไงนึกออกไหมสิริรัตน์
7: ค่ะ
8: เนี่ยเดี๋ยวมีพรรคพวกเพื่อนฝูงผมเนี่ยเขาจองตั๋วแล้วไม่ชวนเราไปลาวนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปท่านาแรงมาแล้วก็ไปที่สปป.ลาวเขาบอกจองเดือนนี้ไปเที่ยวเดือนกันยานะ
7: ค่ะ
8: จองโหดมากเลยนะ
7: เดือน
8: บอ
7: น
8: ก
7: ี้
8: เต็
7: ส
8: ม
7: มติว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเนาะ
8: ก
7: จะ
8: รก
7: สิ้น
8: ฎา
7: เดื
8: ค
7: อ
8: ม
7: น
8: สิ
7: ล
8: ง
7: ะ
8: หากันยาต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนถึ
7: โอง
8: จ
7: ้
8: ะได้นั่งนะเขาจะไปแบบตู้นอนไง
7: ตู้นอนอ่ะมันคือต้องจองล่วงหน้าจริงๆค
8: ใช
7: น
8: ่ไหม
7: ชอบนั่งนั่งแบบนี้นะดูวิว
8: ไม่
7: ดู
8: ปร
7: อ
8: ะ
7: ะ
8: เด
7: ไร
8: ็นคือนั่งได้นั่งคุยกันได้ไง
7: ใช่
8: นั่งคุยแต่เดี๋ยวนี้เขาห้ามดื่มสุราแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนดื่มสุราได้ไง
7: เดี๋ยวนี้ห้
8: น
7: า
8: ั่
7: ม
8: ง
7: แอล
8: ค
7: กอ
8: ุ
7: ฮ
8: ย
7: อล์
8: มันก็แก่ๆนะก็มานั่งเล่าความหลังอะไรเงี้ยผมก็กดว่าเราพลาดหันหลังไปแป๊บเดียวมันจองหมดแล้ว
7: ค่ะ
8: เลยอดไปเลย
7: ยิ่งเทศกาลเงี้ยนะแต่รอบนี้อย่างเนี้ยสัปดาห์เนี้ยก็ถือว่าเป็นคล้ายๆเทศกาลนะเพราะว่าบางคนเขาหยุดยาวสังเกตจากอัยรถเมื่อวันศุกร์ที่24ตอนเย็นคนใช้เวลาขั
8: แน
7: บ
8: ่น
7: รถน
8: แน
7: าน
8: ่น
7: กว่าม เดิ
8: าม ก
7: เหมือนเทศกาล
8: ใช
7: เล
8: ่
7: ยอะ
8: ใช่เพราะว่าน้องรายงานแล้วว่ารอบ1 ทุ่ม3 ทุ่มยังเข้ามาไม่ถึงเลยคนเดินทางเยอะมากแล้วก็
7: เยอะมาก
8: วันที่28นี่วันเฉลิมพระชนมพรรษาใน
7: รั
8: หล
7: ช
8: วง
7: ก
8: ใ
7: า
8: ช่
7: ล
8: ไหม
7: ที่10ใช่
8: เนื่องจาก
7: พรุ่ง
8: ถึ
7: น
8: ง
7: ี้
8: ในหลวงใช่ไหมพรุ่งนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งวันอาสาฬหบูชาก็วันหยุดแต่เข้าพรรษา
7: 30
8: เนี่ยหยุดเฉพาะราชการนะเอกชนไม่หยุด
7: ใช่วันเข้าพรรษาเนี่ยคือเป็นวันหยุดราชการมีคนถามมาเหมือนกันเป็นวันหยุดราชการแต่บริษัทเอกชนไม่หยุดแต่ก็อยู่ที่การพิจารณาของแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างแต่ตามจริงแล้วเป็นวันหยุดราชการนะคุณวรรณกิจหนึ่งสองสามสามวัน
8: เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นฟันหลองไงถ้าพี่หยุดวันจันทร์กับหยุดวันศุกร์พี่ก็ได้หยุดหัวท้ายนะ9 วันนะ
7: ปกติสมัยตอนยุคลุงตู่ไม่เหลือนะฟันหลอเนี่ย
8: ไม่เหนื่อยใช่ไหม
7: วันจันทร์นี่คือหลอปุ๊บเนี่ยครม.มาก่อนเลยยุยาวส่งเส
8: ก
7: ริ
8: ็
7: มเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่ามันหลังโควิดไง
8: แต่ตอนนี้หาการโควิดแต่ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดนะให้ระวังหน่อยนะ
7: จริง
8: ค
7: จร
8: น
7: ิง
8: เป็
7: จร
8: น
7: ิง
8: ไข้หวัดใหญ่เยอะ
7: ค่ะสถานการ
8: แ
7: ณ
8: ล
7: ์
8: ้
7: น
8: ว
7: ้
8: ม
7: ำ
8: ี
7: มัน
8: แล้
7: ก็
8: ว
7: ถื
8: ก
7: อ
8: ็
7: ว่ามด
8: ี
7: ีขึ้นนะตอนนี้นะถือว่าดีขึ้นแต่มันก็ยังแพงอยู่แต่ว่ามันดีขึ้นอ่ะเช้าเนี้ยดิฉันดูน้ำมัน
8: แล้วก็มีเรื่องอะไรวัดพระมหาธาตุว
7: อ๋อ
8: รมหาวิหาร
7: ใช่
8: ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใช่ป่ะ
7: ใช่
8: แ
7: ค
8: ล้
7: ่
8: ว
7: ะ
8: อีกที่หนึ่งเขาจะขึ้นที่นครเชียงใหม่เป็นมรดกโลกแล้วอีกที่หนึ่งเห็นข่าวผมไม่ได้อ่านนะผมฟังก็บอกมีที่เขาใหญ่ด้วย
7: ค่ะ
8: แต่ลักษณะของมรดกโลกก็จะเปลี่ยนไปอย่างเขาใหญ่นั่นน่าจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะใช่ไหมอย่างทางด้านวัดพระมหาธาตุกับเชียงใหม่นี่น่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวทางด้านศาสนาวัฒนธรรมมากกว่านะครับ
7: ค่
8: ผ
7: ะ
8: มเคยไปเมืองท่องเที่ยวนะมรดกโลกที่หลวงพระบางถามว่ามรดกโลกเนี่ยเป็นยังไงก็จะมีหนึ่งมีงบสนับสนุนให้ดำรงคงประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆเอาไว้สองบ้านเรือนที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยจะต้อง

0: หลวงพระบางนี่เขาไม่ใส่ปลาร้านะ
1: อืม
0: คุณไปบอกว่าคนลาวกินปลาร้านคนลาวก็กินกะปิอ่ะ
1: เวลาเราบอกว่าตำลาวตำลาวนี่ก็ต้องมีปลาร้าบางคนที่ต้องแบบฉีกปลาร้าไม่ใช่นะเพราะตำลาวคือเส้นจะใหญ่แล้วก็ใส่กะปิ
0: อ่
1: เ
0: าน
1: าะ
0: เขาใส่กะปินะเขาไม่ได้แล้วกะปิปลาช่างอ่ะ
1: อืม
0: มี
1: รู้
0: ขา
1: ต
0: ย
1: า
0: ตามท้องต
1: ป
0: ล
1: ลา
0: าด
1: ช่าง
0: ปลาช่างปลาช่างที่ทำอ่ะสองข้างอ่ะตาเนี้ยนิยมรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหม
1: ไม่รู้เลยอ
0: เออ
1: ร่อย
0: ผม
1: ย
0: แ
1: ั
0: อง
1: ไง
0: บดูมาแล้ว
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่กะ
1: ล
0: ป
1: า
0: ิ
1: ว
0: ป
1: เข
0: ลา
1: า
0: ช่
1: น
0: า
1: ิ
0: ง
1: ยม
0: ทำกับข้าวก็กะปิจากประเทศไทยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขาไม่ติดทะเลไงกะปิมันทำจากเคยถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: อืมแล้วมีอะไรอีกเรานั่งไล่กันประเด็นเศรษฐกิจ
1: ประเด็นเศรษฐกิจก็เนี่ยก็มีเรื่องของวันหยุดยาวแต่วันนี้มีการประชุมครม.นอกจากนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมที่เขาจะขยายการแบบว่าเก็บแวด7%มันก็คงจะไม่ขึ้นไป10%อีกนานเลยวันนี้เขาจะ
0: โ
1: เ
0: อ
1: ข้า
0: ้
1: สู่ครม.
0: ไม่ก็คือแค่ต่ออายุเฉย
1: ต่ออาย
0: ๆ
1: ุ
0: จริ
1: อง ื
0: ๆแล้
1: ม
0: วเนี่ยจริงๆแล้วผมมันเป็นความเขาเรียกไงข้อมูลเนี่ยคือตอนปี2540ที่เราเข้าสู่โปรแกรมของ IMF อ่ะ
1: ค่ะ
0: มันมีเงื่อนไขหนึ่งที่จะต้องปรับภาษีขึ้นไอ้ตอนนั้นนะที่เราบอกว่าเป็นกู๊ดบอยอ่ะคือ IMF เป็นพ่อเราอ่ะสั่งอะไรเราทำหมดอ่ะใช่ไหมเออแล้วก็มาปรับเปลี่ยนแก้ไขในสมัยคุณทารินนิลมาเหมินคือตอนนั้นมันอยู่ช่วงมันขึ้นภาษี7%ค่ารถเมล์รถไฟอะไรก็ตามที่เป็นรายได้เนี่ยเขาให้เก็บเพิ่มเพื่อมาโปะเป็นรายได้ของรัฐบาลลดการขาดดุลไงใช่ไหม
1: ใช่
0: เออ
1: ค่ะ
0: พอมาถึงปุ๊บก็มาแก้ไขปรับปรุงไอ้ภาษี7%เนี่ยมันเป็นพรบ.นะพระราชบัญญัติเพราะนั้นเวลาถึงครบกำหนดปีสองปีเนี่ยเขาก็ขอขยายระยะเวลาจาก7จาก10ลงมาเหลือ7
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเหลือ7อยู่ตลอดเวลาถ้าพี่แน่จริงอยากเปลี่ยนรัฐบาลพี่ก็ยุบให้ขึ้นเป็น10ดิอ่ะอนุทินก็อนุทินไปไม่รอดเหมือนกันคนก็ด่ายับเพราะว่า7เป็น10เนี่ยมันเท่ากับเกือบ20-30%เลยนะศิริร
1: ค
0: ัต
1: ่
0: น
1: ะ
0: ์คุณต้องทอน7%เป็น 100นะแล้วก็คูณด้วย10มันจะออกมาเลยสัดส่วนมันก็คือเกือบ30%ราคาสินค้าจะขึ้นไปเยอะมาก
1: อือหือ
0: เพราะฉะนั้นเวลาราคาสินค้าขึ้นเนี่ยแค่นี้ก็จะตายแล้วเมื่อเช้าไปตลาดซื้อไข่ไก่มา
1: แพงกว่าเดิมเนาะ
0: เบอร์หนึ่ง54 บาท
1: อือ
0: จา
1: ห
0: ก
1: ื
0: เด
1: อ
0: ิม48ขึ้นไป54อ่ะสิเลยละ
1: 48 49 50 51 52 53 46บาทก็นะแพงละหก
0: ห
1: บ
0: ก
1: า
0: บ
1: ท
0: าทเนี่ยถ้าคุณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ขึ้นมา10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
1: อืมต้องคิด
0: ไ
1: เ
0: ม
1: ป็
0: ่
1: นเป
0: น
1: อร
0: ้
1: ์
0: อ
1: เซ
0: ย
1: ็นต์
0: น
1: จ
0: ะ
1: ะเห็นภาพชัดใช่ไหม
0: แต่ถ้าเกิดพี่กระแดะไปซื้อไข่ไข่ที่มันเป็นหลอดอ่ะอยู่ในหลอดอ่ะ
1: เออรู้ไข่ไอ้ที่ว่าเขาเลี้ยงอย่างดีไข่ข
0: เ
1: อ
0: อง อนั่นแหละ
1: ชื่อดังแบรนด์
0: แผงละ70 บาทถ้าอยากจะไฮโซก็เชิญ
1: มันจะมีรถแบบว่าเป็นรถกระบะเปิดท้ายอะขายไข่อะแผงละแบบ80อะยังไม่เคยได้ซื้อเลยแบบว่าไม่กล้าเท่าไหร่
0: เ
1: อ
0: ป็น
1: ะ
0: แผงแบบแผงใหญ่เลยใช่ไหม30 กว่าใบหรือเปล่า
1: เป็นแผงแบบแข็งแต่เวลาเราซื้อเขาจะใส่แบบว่าใส่ในถุงให้อะเออเขาจะไม่ให้เราทั้งแผงมันจะเป็นแบบเออเป็นแผงอะไรอันนั้นอะคือ70วันนั้น75เราบอกเฮ้ยไข่75ไข่มันเพิ่งขึ้นมาทําไมคนนี้มานั่งขายเปิดท้ายขายแถวบ้านแล้วก็ประกาศ
0: ก็จะ
1: ไข่
0: ส
1: ค
0: ิ
1: ร
0: บ
1: ับ
0: ใบ10 ใบจะ15 บาทเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่แผงหนึ่งอะแผงหนึ่งอะ
0: ไม่แผงหนึ่ง30 ใบใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: แผ
1: ่
0: งใหญ่เลยอ๋อ
1: ใช่
0: โอเคโอเคอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูก
1: ถ
0: ร
1: ู
0: ะ
1: ก
0: วัง
1: ม
0: เจอ
1: า
0: ไข่
1: ก
0: ปลอมนะ
1: ก็นี่ไงกำลังจะคุยกับคุณมานิกิตว่ามันมีไหมไข่ปลอมเพราะดิฉันว่าไข่มันก็คงไข่จริงหมดแหละแต่มันจะเลี้ยงยังไงอย่างนั้นหรอมันจะอันตรายมันจะมีเชื้อไหมอย่างนี้หรอเราก็เลยไม่กล้าซื้อตรงนี้แต่เราจะซื้อแผงหนึ่งตอนนี้มันจะบางทีอะทั้งในห้างสรรพสินค้าเขาลดราคาก็จะเหลือ105 บาท108 บาท115เนี่ยเออเราก็จะกล้าซื้อไม่งั้นก็ซื้อแค่ในหลอดอันเดียวเพราะใช้นานใช้นานๆใช้ที
0: ก็แต่เข้าใจว่าช่วงหลังมันเรื่องของปลอมจากจีนเยอะน้อยลงนะเมื่อก่อนมันมีไข่ปลอมจริงอะที่เราดูในคลิปใช่ไหมอืม
1: อืม
0: แต
1: อ
0: ่
1: ะไรก็ปลอม
0: เออ
1: นะค
0: ไ
1: ะ
0: ม่รู้สิอืมก็ระวังหน่อยแล้วกันบางทีแบบอาจจะเป็นไข่ที่แบบไม่ได้คุณภาพแล้วเขาคัดทิ้งหรือเปล่าหรือเบอร์ 3มาขายเป็นเบอร์ 1หรือเปล่าอย่างเงี้ย
1: คือ
0: นึ
1: ไ
0: ก
1: ข
0: อ
1: ่
0: อกไหม
1: เราไม่สามารถที่จะบีบหรือว่าจะได้ดูด้วยตาได้เนาะเราจะ
0: อ
1: ไป
0: ืม
1: ต๊อกไข่ดูว่ามันเป็นยังไง
0: เขาเ
1: ก
0: ร
1: ็
0: ียกว่าตอกหรือต่อยเขาเรียกต่อยไข่ไม่ล
1: อ
0: ่ะ
1: ๋อดิฉันก็ภาษาเหนือก็ต๊อกไว้ก่อนเลยอะ
0: ตอกหรือต่อยไข่เนี่ยเวลาตอกไข่อะตอก
1: ต
0: ตอก
1: อก
0: ตอก
1: เออตอกเออต
0: ออ ื
1: ก
0: ม
1: ตอก
0: มีอะไรอีก
1: ก็เดี๋ยวติดตามดูในภาพของการลงทุนอย่างที่บอกค่ะดูเหมือนว่ามันก็สลับไปสลับมาสถานการณ์ตะวันออกกลางอ่ะวันนี้ดูเหมือน

0: น้ำมันลงไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ดาวโจนส์เนี่ยกลับขึ้นมาจากสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะหยุดกันก่อนเห็นบอกว่ารับข่าวว่าสหรัฐกับอิหร่านระงับการโจมตีชั่วคราวอีกแล้วคุณอังกฤษ
1: เขาจะเปิดโต๊ะเจรจาเปิดโต๊ะเจรจาใหม่
0: อืม
1: ตอน
0: ค
1: นี
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ประเด็นเดี๋ยวอังคารพุธนี้เขาจะมีประชุมเฟดนะ
0: อืม
1: อันนี้เดี๋ยวลองดูดิว่าเฟดเขาจะว่ายังไงเพราะว่าตอนเนี้ยคุยในวงสนทนานะจะกินเหล้าหรือไม่กินเหล้าไม่รู้นะคนก็เริ่มพูดแล้วซื้อทองไว้ตอน80,000ตอนสงครามมีสงครามมันขึ้นไป80,000
0: ฮ่าฮ่า
1: คนก็กะว่าทองมันลงมาก็จะช้อนซื้อพอช้อนซื้อเป็ดมีสงครามปุ๊บเฮ้ยทองมันไม่80,000มัน60,000
0: มันไม่เหมือนเดิมมันไม่68,000ด้วยซ้ำไม่70,000ด้วยซ้ำอ่ะมันก็ย่ออยู่อย่างเงี้ย
1: คือ
0: เ
1: เ
0: อ
1: ขา
0: อ
1: คุณนึกเข้าใจความรู้สึกของคนไหมคือตอนมีสงครามใหม่ๆมันขึ้นจาก60,000เนี่ยไปเป็น80,000ใช่ไหมคนก็อ๋อราคาทองมันจะขึ้นทุกคนก็พยายามแบบจะซื้อทองเพื่อเก็งกําไรแล้วพอสงครามมันเริ่มยุติใช่ไหมราคาทองมันก็ลงมาเหลือมาสัก70,000-80,000ต้นๆเนี่ยมันจะมีสงครามใหม่ปุ๊บคนก็แห่ไปซื้อทองก็คิดว่ามันจะขึ้นไป80,000
0: ออ
1: ี
0: ื
1: ก
0: ม
1: ที่ไหนนะมันลงมาแล้ว63,000
0: หกหมื่นสี่อยู่แถวเนี้ยอันนี้นับทางคำแท่ง
1: คือสมมติฐานมันผิดไงตอนเนี้ยมันกลายเป็นประเด็นที่แบบ
0: มั
1: ว
0: น
1: ่า
0: ไม่สามารถที่จะนั่นได้แล้วเนาะใครจะมองบอกเก่งขนาดนักวิเคราะห์ที่คุณบอกว่าที่เราพูดถึงกันบ่อยๆอ่ะที่ว่าเก่งแล้วอ่ะมัน
1: มัน
0: โลก
1: อ
0: ใ
1: ย่
0: ห
1: าม ง
0: ่
1: เงี้ย
0: อ่ะเขาเรียกว่าโลกใหม่ใช่ไหมโลกทำอ่ะ
1: อย่างเงี้ยเรียกลากไปเชือกลากไปเชือกก็เจ็บตัวกันไปหลายคนมีคน
0: อ
1: ร
0: ื
1: ู้จ
0: ม
1: ัก
0: ติดดอ
1: ไม่
0: ย
1: อยา
0: ต
1: ก
0: ิด
1: บอ
0: ด
1: ก
0: อ
1: น
0: ย
1: ะว่าเจ็บไปไหมเท่าไหร่แต่ก็เยอะเพราะฉะนั้น
0: อื
1: ต้อง
0: ม
1: ระวังผมบอกเลยว่าหุ้นเนี่ยก็ระดับด็อกเตอร์นะที่เล่นกันเนี่ยงั้นทองเนี่ยจะต้องเป็นพ่อของด็อกเตอร์อีกทีจริงสิ่งเล่นและกำไร
0: คุณจิติยังบอกเลยไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนี้จะทําอะไรต้องระวังนะมันไม่เคยเห็นมาก่อนผมก็งงคุณจิติตั้งสิบพักดี
1: ตอนนี้มันมีข่าวนึงน่าสนใจก่อน52ใช่ไหม50 กว่านาทีแล้ว
0: อ่ะ2 นาทีว่างไง
1: ตอนนี้นี่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าธนาคารออมสินเนี่ยเขามีโปรโมชั่นสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์น่าสนใจนะบอกดอกเบี้ยคงที่ปีแรก0.99
0: ค่ะ
1: พร้อมดอกเบี้ยเฉลี่ย3 ปีอยู่ที่2.55ต่อปีและยังผ่อนชำระปีแรกเริ่มต้นล้านละ2,900 บาทถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากลดภาระค่างวดในแต่ละเดือนยังไม่หมดนะครับผู้กู้วงเงิน1 ล้านบาทขึ้นไปยังได้รับการสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด5,000 บาทและจ
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: จำนองสูงสุด200,000 บาทช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านรีไฟแนนซ์ได้หลายคนอาจไม่รู้ว่ารีไฟแนนซ์บ้านช่วยดอกเบี้ยที่เหมาะสมทำให้เงื่อนไขตรงกับความต้องการและช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณได้สนใจก็สามารถสมัครเข้าไปยื่นกู้ได้16 กรกฎาคมจนถึง15 ตุลาคมแล้
0: สิ
1: ว
0: บห
1: ต้
0: ก
1: อง
0: ก
1: อ
0: ร
1: น
0: ก
1: ุ
0: ฎาม
1: ั
0: ค
1: ติ
0: ือที่ผ่านมาก็คือตอนนี้ไปถึง15นะ15 เดือนหน้า
1: ตุ
0: เน
1: ล
0: าะ
1: าแล้ว
0: ตุลาตุลาค่ะ
1: ต้องอนุมัติพร้อมทำนิติกรรมภายใน15 พย.
0: อืม
1: อันนี้ของธนาคารออมสินมันก็มาสอดรับกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ตอสอเขาบ่นว่าบ้านเขาโดนรีไฟแนนซ์ไปเยอะต้องใส่รีจากออมสินรีจากทอสอไปธนาคารออมสินแน่โดนรีไปเยอะสาเหตุที่รีไฟแนนซ์เนี่ยแบงก์เนี่ยตอนหลังเข้ามาเล่นเรื่องรีไฟแนนซ์เยอะเพราะอะไรรู้ไหมสินิบัต
0: ค่ะ
1: ว่าคนที่รีไฟแนนซ์เนี่ยคือคนที่เขาผ่อนบ้านตามปกติ
0: อื
1: นึกออกไหม
0: ม
1: ไม่เป็นหนี้ NPL คนคุณเป็น NPL คุณมารีไฟแนนซ์นี่รียากมากนะ
0: ค่ะ
1: คุณต้องไปแก้หนี้ก่อนนะคุณถึงจะมารีไฟแนนซ์ได้เพราะฉะนั้นคนที่รีไฟแนนซ์คือสถานะเขาเป็นปกติเพราะฉะนั้นในการที่สถานะเป็นปกติเขาเรียกครีมอ่ะเป็นเค้กแบบกินนิ่มอ่ะ
0: ค
1: ป
0: ่
1: ้
0: ะ
1: านิ่มๆอ่ะแล้ว
0: ป
1: อย
0: า
1: ู
0: ร
1: ่
0: ์ต
1: ดี
0: ี้
1: ไป
0: ล
1: ริ ี
0: ส
1: ไฟแนนซ์เขาอ่ะ
0: อ
1: แ
0: ื
1: ล้
0: อ
1: วคุณรีไฟแนนซ์เอาหนี้ดีไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: นึกออกไหมคุณไม่ได้ขายหนี้ค้านะถ้าขายหนี้ค้าก็มีหนี้ดีหนี้ปานกลางหนี้ไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณรีไฟแนนซ์ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าไอ้ลูกหนี้เนี่ยคนเนี้ย
0: ค่ะ
1: ดีคุณมีกําลังในการผ่อนมีกําลังในการจ่ายค่างวดเพราะนั้นเวลาถูกรีไปปุ๊บเนี่ยถ้ากับลูกหนี้ดีเขาหายไป
0: อือหือ
1: เขาผมคุยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกหายไปไม่เยอะหรอกเดือนประมาณ2-3 พันล้าน
0: โหไม่เยอะใช่ไหม
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้ที่มันครบเงื่อนไขพิเศษอ่ะ มันครบ3 ปี5 ปี6 ปีพอเริ่มเป็นดอกเบี้ยลอยตัวปุ๊บมันก็สามารถรีเทนชั่นได้นะใครที่เคยกู้บ้านก็คือคุณขอมาต่อรองขอเข้าโปรแกรมใหม่เขาจะมีโปรแกรมใหม่ให้เลือกคือแผนหนึ่งจบพอคุณเป็นดอกเบี้ยลอยตัวปุ๊บคุณมาขอเป็นแผนสองเขาจะมีรองรับอันนี้รีเทนชั่นในแบงก์เดิมไม่ต้องเสียค่ารีไฟแนนซ์ถ้าคุณรีไฟแนนซ์ออกคุณโดนปรับ20,000หรือเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะบางคนบอกยอมแล้วเนี่ยถูกปรับแล้วยังดอกเบี้ยยังถูกกว่าตอนนั้นก็เลยมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยหนีไปอยู่แบงก์อื่น
0: ค่ะ
1: ก็เจอ0.99เนี่ยรีไฟแนนซ์เนี่ยดอกเบี้ยบ้านเนี่ยไม่แน่ใจว่ามาออมสินเยอะหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ถ้าใครยังกู้บ้านอยู่ก็แนะนำแล้วกันสนใจใครสนใจ
0: ได้ค่ะอ่ะก็สอบถามดูนะคะหรือเข้าไปดูของเขาก็ได้ก็จะมีอะไรนะ GSB ใช่ไหม
1: ของอาคา
0: ข
1: ร
0: องอ
1: ออ
0: ม
1: ม
0: ส
1: ส
0: ิ
1: ิน นครับ
0: ใช่ค่ะเขาบ
1: ม
0: อ
1: ัก น
0: ว่
1: ม
0: า
1: ี
0: ให
1: อะ
0: ้
1: ไร
0: เข้าไป
1: อีก
0: ดูได้1115เนี่ยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวต้องพักยาวละไปฟังสารคดีไทยเบฟด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณนกิจค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะช่วงหน้านี้ก็คือดูเวลาตอนนี้9:52น่าจะยาวนะคะแล้วก็จบข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาเจอกันแล้วก็ไปคุยกับนักวิเคราะห์นะคะส่วนวันนี้วันจันทร์นะคะเรายังคงมีนัดกับทางเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อเรื้อรังนะคะวันนี้เรามีสมุนไพรที่ลองมาดูว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเป็นคำแนะนำนะคะจากทางด้านสมุนไพรอภัยภูเบศรเป็นช่วงหน้านะคะพักก่อนครู่เดียวค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
7: เงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
8: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7: เช้าวันนี้นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569บริเวณโถงหน้าห้องจัดประชุมสัมมนาใหญ่อาคารรัฐสภาโดยมีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานายโอภาสเพชรมุนีเลขานุการประธานรัฐสภานายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีโอกาสนี้ประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมกระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟัง

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: สิบนาฬิกากับอีก9 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะในรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเรามาดูหุ้นหน่อยตลาดหุ้นไทยวันจันทร์นะคะซึ่งก่อนที่จะหยุดยาวไป3 วันแล้วก็ไปเปิดอีกทีก็คือวันศุกร์ที่31ปิดท้ายเดือนที่7นะคะเรามาดูของวันนี้ก่อนเนาะวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์นะคะ 1631.93 จุดค่ะลบไป 12.46 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ 16,793 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1คือเดลต้านะคะ292บาทค่ะลบไป15บาทหรือว่า 4.89% BBL 195.50 นะคะบวกมา4.50 ค่ะเช้าวันนี้นะคะแบงก์บัวหลวงบวกกลับมา 2.36% ค่ะส่วน AOT ก็บวกนะคะบวกมาบาท25สตางค์นะคะ 1.97% ยืนอยู่ที่64.75สตางค์ค่ะปตท.นะคะ39.50สตางค์แล้วก็ PTTEP 149.50อันนี้ก็คือในภาพของบรรยากาศการซื้อขายนะคะห้าอันดับสูงสุดแต่ว่าเดลต้านี่คือลงไปแรงนะลงไปถึง15บาทเซ็นดิ้งตลาดหุ้นไทยของเราก็เลยลงไปประมาณนะคะก็ถือมีผลนะสำหรับตัวเดลต้าที่ลงไปของเราลงประมาณ12บาทนะคะก็วอลุ่มการซื้อขายก็ค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะมีการหยุดยาวอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปค่ะส่วนตลาดหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะถ้าหากว่าไปดูในส่วนของตลาดหุ้นดาวโจนส์ถ้าย้อนกลับไปวันศุกร์ก่อนวันศุกร์ที่24กรกฎาคมอะค่ะดาวโจนส์ปิดบวกนะคะเพราะว่ามีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์วัสดุหุ้นที่รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งนะคะแล้วก็จะมีดัชนี S&P 500นะคะปิดบวกเพียงเล็กน้อยนะที่เข้ามานะคะแล้วก็ Nasdaq ปิดลบอันนี้คือช่วงของวันศุกร์นะแล้วตลาดหุ้นยุโรปก็บวกเช่นเดียวกันนะคะบรรยากาศดีนะคะวันศุกร์เนี่ยลอนดอนก็บวกค่ะแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้น HSBC นะคะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มการเงินค่ะส่วนน้ำมันดิบตอนวันศุกร์ร่วงไป 3% นะคะไปปิด 89.31 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอันนี้คือ WTI แต่ว่าถ้านับเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันพุ่งแรงนะคะทั้งสัปดาห์เนี่ยบวกมา 8.27% ค่ะส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนส่งมอบเดือนกันยายนร่วงไป 3.88% ปิดที่ 96.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ว่าเกือบขึ้นมา 10% ในรอบสัปดาห์นี้นะคะสัญญาทองคำนิวยอร์กก็ปรับขยับปิดมาเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็คือไปปิดที่ 4,070 นะก่อนที่ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าดูล่วงหน้านะคะทองก็กลับมาพุ่งขึ้นนะคะสูงสุดไปถึง115ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะแล้วก็ค่อยๆไหลลูดลงไปส่วนน้ำมันนี้ก็พอมีเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นแนวบวกก็คือว่าเขาจะมีการระงับโจมตีตรับที่สหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านก็จะเป็นข่าวบวกเดี๋ยวเขาจะมีการเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้แทนจากโอมานกำลังเยือนอิหร่านเพื่อที่จะเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็เป็นข่าวดีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็พุ่งมาตั้งแต่เช้านะคะ300จุดนะคะหลังจากที่น้ำมันร่วงรับข่าวอิหร่านกับสหรัฐจะหยุดโจมตีระงับการโจมตีไปก่อนที่โจมตีกันมา13 13 14ครั้งเนี่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทองคำโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,095 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะบวก25ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือว่า 0.61% อันนี้ล่วงหน้านะคะล่าสุดวันนี้ดูตลาดล่วงหน้าส่วนน้ำมันนะคะถ้าเบรนท์ทะเลเหนือนี่ลบไป 3.81% หรือว่า3ดอลลาร์นะคะหรือว่าเกือบ4นะยืนอยู่ 93.09 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะแล้วก็ที่ตลาดในมิกซ์นะคะล่วงหน้า 85.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอันนี้ลงไปแรงกว่าเบรนท์นะคะลงไป 4.32% ตลาดในมิกซ์นะคะทองคำขึ้นมาส่วนน้ำมันร่วงลงไปนะคะหุ้นก็ร่วงนะคะแต่ถ้าเราดูราคาทองคำบ้านเราอะรอบแรกก็เป็นบวกให้อยู่นะบวกมา350บาทต่อบาททองคำรับราคาทองคำพุ่งแต่ว่าหลังจากนั้นมีการปรับเปลี่ยนกันทั้งหมดอีก4ครั้ง3ครั้งที่ตามมานี่คือลบหมดเลยอีก300นะคะทำให้ราคาทองคำณเวลานี้นะล่าสุดนะคะผู้ฟังราคาทองคำ10นาฬิกากับอีก15นาทีเนี่ยราคาทองวันนี้บวกมา200บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อนะคะ 64,850 ค่ะขายออก 65,050 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 63,550 บาท72สตางค์ขายออก 65,850 บาทค่ะโดยอ้างอิงเงินบาท 33 บาท 56 สตางค์แล้วก็โกลด์สปอตที่ 4,093 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะซึ่งในภาพของราคาทองเนี่ยคือตอนนี้ถ้าดูจากเรื่องของค่าเงินบาทด้วยเนี่ยภาวะของค่าเงินบาทวันนี้บ้านเราแข็งค่านะเปิดมา33บาท57นะคะ33บาท57แข็งค่าจากปิดตลาดวันศุกร์ปิดที่33บาท69นั่นเองนะคะมีนักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีมองว่าเงินบาทและเงินสกุลส่วนใหญ่ที่แข็งค่าเพราะว่าดอลลาร์อ่อนเช้านี้ที่สหรัฐหยุดโจมตีอิหร่านเพราะว่าโจมตีมา13วันแล้วปัจจัยที่ต้องติดตามช่วงนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักนะคะสำหรับเรื่องค่าเงินส่วนวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตามนะคะนักบริหารเงินจากกรุงศรีมองจะอยู่ที่ระดับ33บาท50ถึง33บาท75สตางค์นะคะส่วนเงินเยนค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ระดับ 163.56 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะส่วนศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองถึงรายงานการส่งออกไทยเดือนมิถุนายนที่ออกมานะขยายตัวเร่งมาที่ 20.8% เติบโตเกินกว่าครึ่งมาจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะของบ้านเรานะขยายตัวแข็งแกร่งมาก 66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการส่งออกหลักของไทยนำโดยการส่งออกคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนค่ะได้รับอานิสงส์จากความต้องการ AI แล้วก็ Data Center ทั่วโลกด้วยนะคะส่วนหนึ่งยังเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐก็จะเป็นตลาดส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของไทยขยายตัวสูง 73% รองลงมาเป็นตลาดจีนและสิงคโปร์ขยายตัวดีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คงจะต้องจับตาดูสหรัฐเก็บภาษีเพิ่ม 12.5% นะคะจากนี้ไปนักวิชาการบอกว่า11กลุ่มสินค้าที่เข้าขายอาจจะทำให้การส่งออกของเราโดนทุบไปลดลง 4-6% ได้นะคะอาจจะโตเหลือโต 25.6 ถึง 27.6% จากปี68ที่ 31.6% อันนี้คงจะต้องจับตาดูจับตาผลไต่สวนมาตรา301ประเด็นที่มีกำลังการผลิตส่วนเกินอาจจะถูกเก็บภาษีเพิ่มซ้ำเติมส่งออกไทยด้วยนะคะอันนี้ก็คือทางนักวิชาการเขามองในภาพรวมของส่งออกหลังจากที่รอบเดือนมิถุนายนออกมาดีแต่ว่า ยังไม่ได้นับที่สหรัฐจะขึ้นภาษีเพิ่มเนาะเพราะบ้านเราก็เป็นหนึ่งในประเทศ60ประเทศแล้วก็เข้าขาย11สินค้าที่เขาวิเคราะห์กันออกมานะคะส่วนเรื่องของตลาดหุ้นนี่ค่ะเปิดมุมมองของนักวิเคราะห์กันสักหน่อยอย่างบลฟินันเซียไซรัสคาดการแนวโน้มวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์น่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ทูไซด์เวย์อัพนะคะกรอบ 1,630 ถึง 1,655 จุดค่ะราคาน้ำมันดิบที่สัปดาห์ก่อนขึ้นต่อเนื่องทะลุ100บาร์เรลเนี่ยนะ100สหรัฐต่อบาร์เรลก็ปรับตัวลงมาเพราะว่ามีการพักหยุดรบชั่วคราวนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันพุธนี้นะคะกลางดึกค่ะนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเนี่ยอาจจะคงดอกเบี้ยแต่ว่าต้องจับตาดูรายละเอียดปลีกย่อยภายในซึ่งส่งผลต่อโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตอีกทั้งมีตัวเลขเงินเฟ้อ PCE แล้วก็ GDP ของสหรัฐที่จะประกาศในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีนะคะคาดว่าตลาดเงินเฟ้อจะลดลงแต่ว่า GDP จะเติบโตขึ้นก็จะเป็นสัญญาณบวกสะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐนะคะว่าเติบโตแต่ว่ามันไม่ร้อนแรงจนเกินไปจนส่งผลให้เฟดเนี่ยเขาก็ไม่จะเป็นที่จะไปเร่งขึ้นดอกเบี้ยถ้าตัวเลขมันออกมาตามคาดอ่ะรวมก็เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นต่างๆรวมถึงเซ็ตอินดีคส์บ้านเราด้วยนะคะแต่มันจะมีสิ่งที่น่ากังวลสำหรับปัจจัยในประเทศอย่างบ้านเราเองวันนี้เดลต้าเนี่ยฉุดตลาดหุ้นไทยลงเพราะเดลต้าลบลงแรงนะคะเพราะว่ากำไรที่เขาประกาศออกมาของตัวเดลต้าไตรมาส2ปี2026มันต่ำค่ะมันต่ำกว่าคาด 27-33% จากประเด็นปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบอันนี้แหละมันก็เลยกดดันดัชนีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าปัจจัยบวกอื่นๆกลุ่มอื่นจะมาช่วยหนุนได้แค่ไหนยังไงอาจจะทำให้เซ็ตมีโอกาสประคองตัวได้อยู่แล้วก็ยังมีภาพหลักเป็นบวกกรอบดัชนีที่ของบลฟินันเซียไซรัสคงเป้าไว้ก็คือ1,680ถึง 1,700 ส่วนหุ้นเด่นวันนี้เขาให้แนะนำ BJC นะคะซื้อราคาเป้า19.50 บาทค่ะแนวรับ15.20 บาทแนวต้านก็15.70 บาทอันนี้ของตลาดหุ้นที่มุมมองของฟินแลนเซียไซรัสนะคะส่วนตลาดของเอเชียนะนิกเกอิปิดภาคเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในส่วนของตลาดเอเชียที่เราเอามาดูส่องกันนิดนึงนะคะนิกเกอิปิดภาคเช้าก็เป็นภาพบวกนะคุณผู้ฟังนะเป็นบวกได้แรงเหมือนกันเป็นสีเขียวส่วนใหญ่ตลาดหุ้นวันนี้ของเอเชียตลาดสำคัญส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวทั้งนั้นเลยนะคะของนิกเกอิ 64,764.01 จุดเช้าวันนี้ปิดภาคเช้าบวก152จุดหรือว่า 0.24% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนบวก 0.26% ตอนนี้ยืนอยู่ 3,824 จุดค่ะหางเสียงฮ่องกงยืนอยู่ 25,160.98 จุดบวกมา197จุด 0.7% ก็โอเคนะคะบวกเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันนะคะตลาดหุ้นออสเตรเลียก็บวกมาแรงนะคะบวกมา 1% บวก94จุดยืนอยู่ 8,865 จุดนะคะสิงคโปร์บวกมา 0.11% ค่ะแล้วก็หุ้นไต้หวันนะคะที่เป็นตลาดหนึ่งที่ลบไป 0.72% เดี๋ยวค่อยมาดูว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะเพราะว่ามันก็จะมีปัจจัยของตัวเดลต้านี่ฉุดแต่ว่าของตลาดต่างประเทศเขาเป็นบวกเพราะว่าในภาพก็คือตะวันออกกลางที่ดูเหมือนว่าจะเป็นภาพบวกมากขึ้นนะคะเป็นภาพบวกมากขึ้นแต่ว่าเรายังต้องติดตามสงครามการค้ารอบใหม่นะสงครามการค้ารอบใหม่สหรัฐประกาศเก็บภาษีศุลกากร60ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นมาตรการนี้จริงๆแล้วก็สร้างความไม่ค่อยจะพอใจนะคะจริงๆก็ไม่พอใจกับหลายประเทศในเอเชียโดยคู่ค้ามองว่าเป็นการตั้งข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานบังคับโดยปราศจากหลักฐานที่มันไม่ชัดอ่ะแล้วก็มันไม่มีเหตุผลรองรับอย่างเพียงพอด้วยนะคะมันก็จะเป็นปัจจัยที่เราต้องตามนอกจากว่าเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางสงครามการค้ารอบใหม่จะเป็นปัจจัยที่กดดันอยู่นะแล้วก็ตลาดคาดการณ์เรื่องของการประชุมวันที่29กรกฎาคมที่เฟดจะยังคงดอกเบี้ยอยู่นะคะรอบนี้ก็ 3.5 ถึง 3.75% ค่ะเอาล่ะทีนี้เราจะมาดูเรื่องของสมุนไพรอภัยภูเบศนะคะตอนนี้อาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศพร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
5: วันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ถูกอกถูกใจหลายคนคนทำงานออฟฟิศไม่จะเป็นต้องคนสูงวัยนะคะอาจารย์คนทำงานออฟฟิศก็ตามแต่นะคะคือบางทีเนี่ยหรือว่าคนใช้โทรศัพท์เยอะเตยก็มองว่าเป็นภาพนั้นเหมือนกันปวดกล้ามเนื้อปวดไหล่ปวดคอปวดไปหมดเลยกลายเป็นกล้ามเนื้อเรื้อรังค่ะอาจารย์มาคุยเรื่องนี้กันหน่อยแล้วก็เตยก็แอบไปเห็นเรื่องของเถาวัลย์เปลียงด้วยนะคะจะช่วยได้อย่างไรบ้างสำหรับสมุนไพรตัวนี้เชิญค่ะอาจารย์
6: ค่ะอาการปวดเรื้อรังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นปัญหาของสังคมปัจจุบันซึ่งในยุคหนึ่งเราคิดว่าสังคมเกษตรกรรมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยนะคะจริงๆแล้ว ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยของประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะว่าเราเป็นสังคมที่ทำการเกษตรต้องทำไร่ไถนาถางไร่ฟันป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะมียาตำรับเหล่านี้เนี่ยเยอะมีตำรับลูกประคบอบนวดอะไรเงี้ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการนวดนะคะทีนี้ในสังคมปัจจุบันการจะนำยาจากสมุนไพรเข้ามาเนี่ยต้องผ่านการเรียกว่าวิจัยเรื่องความปลอดภัยเรามีเยอะมากตัวที่ผ่านการวิจัยเรื่องความปลอดภัยมาได้จนกระทั่งสามารถให้ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารในรูปแบบของชาชงได้ก็คือเถาวัลย์เปียงเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดต่อไปนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าเอ๊ะอาการปวดกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะอาการปวดกล้ามเนื้อต่างๆแบ่งเป็น2ระยะคือเฉียบพลันคือไม่เกิน3เดือนกับเรื้อรังคือต่อเนื่องนานกว่า3เดือนทีนี้ไอ้อย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่กรรมกรทำไร่ไถนาอย่างเดียวนะที่มีอาการปวดเมื่อยแน่นอนว่าเรายกของหนักซ้ำๆนะกล้ามเนื้อใช้บ่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานแล้วพวกแลคติกแอซิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันระบายไม่ทันมันก็ปวดนะคะแล้วก็มันก็เป็นปัญหาเดิมๆทำอะไรซ้ำๆนะมีหลังสารอักเสบพวกโปรสตาแกลนดินพวกลิวโคตรีนพวกไซโตไคน์ซึ่งพวกนี้จะกระตุ้นให้ปลายประสาทอักเสบแต่บางอันเช่นเรานั่งนานๆเลือดเกร็งตัวตึงอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อและเอ็นมันตึงนะคะแล้วก็มันจะหดเกร็งตลอดเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ออกซิเจนลดลงก็คล้ายๆกับที่การเราใช้กล้ามเนื้อซ้ำๆของเสียก็จะสะสมโดยเฉพาะบริเวณหัวไหล่นะคะบริเวณต้นแขนเนี่ยเอ็นเยอะมากถ้าเป็นบริเวณนี้คนที่ยกโทรศัพท์ด้วยมือข้างเดียวเนี่ยเพลินนะคะแล้วก็จบด้วยโอ้ยปวดเจอเยอะเลยตอนนี้นะคะ
5: เพราะบริเวณนั้นเอ็นมาเยอะคือยังไม่รู้เนาะพอเอ้ยทำไมมันถึงรู้สึกปวดเหมือนนิ้วมือก็เหมือนน่ะไอ้เหมือนนิ้วล็อกเลยนิ้วโป้งอ่ะค่ะอาจารย์ก็จะเป็นแบบนั้น
6: เพราะมันโดยเฉพาะอย่างที่บอกไงตรงต้นแขนเราเนี่ยมันมีเอ็นเยอะไงแล้วพวกลำไทยเนี่ยพี่เห็นชัดเลยว่าอ้อลำไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาให้เราขยับเอ็นคือถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกเนี่ยนะนอกจากยืดเหยียดตามหลักการใครฝึกลำไทยไว้เนี่ยกรีดนิ้วเลยนะคะทุกวันนะลำไทยนี่จะช่วยในการขยับเอ็นไม่ให้มันตึงตลอดเนี่ยนะครับ
5: เดี๋ยวจะเปิดดู YouTube แล้วก็ลำไทยปกติลำไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวลองดู
6: ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เราแก่เนี่ยกระดูกมันสึกนะเส้นเอ็นก็ตึงเนี่ยกล้ามเนื้อมันใช้งานเยอะนะคะ
5: อาจารย์พูดแก่แบบนี้มากแก่อย่างเงี้ยนะแก
6: ่เราแก่แล้วเลยแก่แล้วพี่แก่แล้ว
5: ต้องยอมรับความจริงเน
6: าะแล้วก็บางทีแบบเราอยู่ในแบบว่าสภาพที่มันเต็มไปด้วยมลภาวะหรือว่าอาหารต่างๆมันยิ่งไปเสริมอ่ะเช่นแบบกินผักน้อยกินอะไรคือเราจะพบว่าไอ้ทำไมเรากินสลัดสดๆเนี่ยเราสดชื่นแล้วก็บางทีแบบว่าทำยังไงที่เราจะกินพวกพืชผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะไปช่วยเพราะว่าการอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์โปรตีนต่างๆเนี่ยมันก็ถูกทำลายแล้วเกิดการอักเสบอาจจะเป็นเรื้อรังแล้วก็ปวดเนี่ยมันก็ขยับน้อยลงนะคะแม่ที่กินยาแบบไอ้พวกไขมันลดไขมันแล้วมันปวดนะฮะมันมีอาการปวดเนี่ยก็ไม่ขยับสุดท้ายกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงแล้วก็ติดเตียงมันไม่ขยับแล้วก็ปวดมากขึ้นเราเองก็ไม่เข้าใจจริงๆมันเป็นเภสัชกรแล้วลืมคิดถึงยาก็นึกว่าแม่เรียกร้องความสนใจไม่ไปหาสักทีก็ปวดอยู่นั่นแหละก็แล้วก็ยาแก้ปวดเนี่ยก็จะไปพวกนี้มันจะไปเรียกว่ายับยั้งเอนไซม์ที่เอนไซม์คอกแล้วก็ไปลดการสร้างโปรสตาแกลนดินก็ลดปวดแต่ข้อเสียคือเป็นแผลในกระเพาะอาหารเลือดออกในกระเพาะไตเสื่อมความดันสูงเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยเป็นอภัยภูเบศเนี่ยเป็นคนที่พาเถาวัลย์เปรียงกลับสู่สังคมในตอนนั้นเนี่ยมีคุณยายพยาบาลตึกสูงมาหาพี่ว่าไม่กินยาก็ปวดเข่ากินยาก็ปวดกระเพาะแล้วพี่เองก็ไปเดินป่าเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีวิถีในการที่จะลดอาการปวดเมื่อยเนี่ยโดยใช้เถาวัลย์เปรียงอาจจะมีสมุนไพรตัวอื่นแต่เห็นได้ชัดๆคือเขาจะไปผ่าไอ้เถาวัลย์เปรียงเนี่ยหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็บอกว่าต้องหั่นตอนสดๆนะเพราะว่าถ้ามันแก่แล้วมันเหนียว
7: ฝานได้ยากมากเลยแล้วก็ไปคั่วไฟอ่อนๆเพื่อลดความชื้นแล้วเก็บไว้ก็ต้มกินเป็นยาเรียกว่ากาต้มเถาวัลย์เปียงจะเป็นตัวหลักเลยนะคะแล้วก็ทำการศึกษาไปศึกษากรมวิทย์พบว่ามีความปลอดภัยนะคะแก้ตึงแก้ปวดหลังปวดเอวปวดข้อนะคะแล้วพี่เองก็ขนต้นเนี้ยไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการวิจัยก็พบว่าโอ้โหเขาออกฤทธิ์ได้หลากหลายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่ายาที่เรียกเอนเซตคือยาแก้เสพที่เขาใช้ปวดข้อก็คือไปยับยั้งพวกเอนไซม์พวกคอกลดการสร้างโปรสตาแกนดินแล้วก็ไปลดพวกเม็ดเลือดขาวไม่ให้เข้าไปที่นั่นลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระพวกฟลาโวนอยด์อะไรต่างๆแล้วก็สารก่อการอักเสบนอกจากโปรสตาแกนดินแล้วก็คอกแล้วเนี่ยเขายังออกฤทธิ์ในเรื่องของพวกTNF alpha IL 1 beta IL 6ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็มีการศึกษาวิจัยในคนเรื่องข้อเข่าเสื่อมอาการปวด low back pain ปวดหลังเนี่ยดีขึ้นทำกิจวัตรได้ดีขึ้นเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันแต่อาการระคายเคืองในกระเพาะเนี่ยน้อยกว่ามากนะคะเคยมีการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าดูเหมือนเถาวัลย์เปียงแพงกว่าแต่เขานักวิจัยบอกว่าเปรียบเทียบกับค่ายาที่รักษาตามหลังมาเถาวัลย์เปียงนี่คุ้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเถาวัลย์เปียงเนี่ยจึงเป็นเรียกว่ายาต้านอักเสบที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติมีความปลอดภัยสูงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องกลับไปที่สาเหตุว่าทำไมเราถึงปวดเรื้อรังแล้วปวดแล้วบางทีมันยาวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเอ็นบางอย่างเช่นที่พี่บอกว่าปวดบริเวณที่ต้นแขนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่จับมือถือตลอดเนี่ยนะคะพี่เจอเยอะมากเลยต้องยืดเหยียดคือนึกอะไรไม่ออกก็ดูตาม YouTube ยืดเหยียดแล้วที่พี่พบเนี่ยคือการลำไทการไต่ตามกำแพงเพื่อให้นิ้วได้ขยับนะคะการที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วก็การนอนก็จำเป็นถ้าเกิดคนที่เครียดดูแบบอยู่ในโซเชียลนอนไม่พอเนี่ยนะคะทีนี้ก็เครียดในบางทีกล้ามเนื้อเราตึงอย่างที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็กินอาหารที่แบบไปช่วยพวกปลาและพวกผักผลไม้สมุนไพรกินครบๆนะคะแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนบางทีก็ต้องใช้น้ำร้อนๆที่ใครมีน้ำร้อนที่แบบว่าอุณหภูมิที่เราทนได้มากสุดค่อยๆนวดด้วยตัวเองเพราะบางทีการที่เราไปประคบไปใช้ความร้อนแต่นวดเนี่ยดีแต่บางทีพอเรามาอยู่ท่าเดิมก็ตึงอีกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยจะรู้ว่าเราแก่หรือเปล่าก็ดูตรงนี้แหละคือมันจะยาวนะคะเพราะอย่าพยายามให้หกล้มหกลุกอย่าไปใช้กล้ามเนื้ออันใดหนึ่งนานๆทำให้เกิดการไหลเวียน
5: ต้องเปล
7: ี่
5: ยนใช่ไหมเขาถึงบอกว่าต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเนาะแต่บางทีเราชินอ่ะใช่ไหมเราก็ลืมตัวอย่างที
7: ่
5: ดูซีรีส์แนวตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้อ่ะมันเพลินยาวแล้วตอนนี้คนสูงวัยก็ชอบดูนะพวก YouTube พวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัดดูแล้วเพลินเหมือนกัน
7: เนี่ยทั้งไหล่ทั้งข้อนิ้วไปกันหมดเดี๋ยวนี้มีแต่คนมาปรึกษาการที่ใช้ไปอะไรน้ำมันนวดพวกอย่างเช่นตัวของไอตัวของกระดูกไก่ดำหรือมัสคูลสเปรย์ที่เราทำเนี่ยหลายคนก็ไปใช้บางคนก็ผสมยามองหรือไม่ผสมก็มีข้อมูลที่ช่วยนะคะคือเพิ่มการไหลเวียนลดการอักเสบแล้วก็เถาวัลย์เปียงก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันแล้วฤทธิ์เท่ากันแล้วก็ใช้ในระยะยาวเนี่ยเถาวัลย์เปียงก็มีความปลอดภัยกว่าค่ะแต่อย่างที่ย้ำนะคะว่ากลับไปหาต้นตอว่าเกิดจากอะไร
5: ต้นตอสาเหตุทุกครั้งจะสังเกตดูจานจะบอกไปดูต้นตอก่อนนะทำ
7: ไ
5: มมันต้องปรับตั้งแต่ต้นอ่ะเนาะเราไม่ต้องรอให้มันเป็นแบบหนักอะไรเงี้ยมันจะลำบากเอานะ
7: คือถ้าต้นตอไม่ถูกกำจัดนะกินยาแล้วจะทำยังไงนะมันก็ยังกลับมาเป็นได้อีกนะคะบางทีเป็นนวดมาแป๊บนึงก็มันก็กลับมาตึงอีกนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องผ่อนคลายบ่อยๆต้องใช้เวลานะคะทั้งกายภาพทั้งการให้ไปเพิ่มการไหลเวียนการไปกินสมุนไพรไปลดการอักเสบนะคะก็ต้องใช้ร่วมกันไปค่ะ
5: นะแล้วก็พฤติกรรมต้องปรับด้วยแต่ว่าการกินยาเนี่ยคือนิดนึงบางคนบอกว่าถ้ามีโรคประจำตัวอะไรเขาเตือนมาหรือเปล่าสำหรับเถาวัลย์เปลียงค่ะอาจารย
7: ์เถาวัลย์เปลียงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวเถาวัลย์เปลียงเนี่ยคนตั้งครรภ์นะคะคนตั้งครรภ์นะคะแล้วก็คนที่แบบอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ระคายเท่ากับเอ็นเซตแต่เขาออกฤทธิ์มีส่วนหนึ่งใกล้กันแล้วก็ต้องระวังในคนที่ ป็นแผลในกระเพาะนะคะก็ไม่ถึงขนาดที่ว่า 100% แต่ว่าก็ถือว่าปลอดภัยก็กินหลังกินข้าวอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะคะข้อห้ามที่สำคัญก็คือห้ามใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์ค่ะ
5: ค่ะผู้หญิงตั้งครรภ์ห้ามนะคะอาจารย์มีอะไรฝากบอกถึงผู้ฟังบ้างไหมคะบางคนยังอยากให้คุยต่อแต่ว่าเราจะจบละเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะคะ
7: ก็หลักการง่ายๆก็คือเพิ่มการไหลเวียนให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีเวลาหายอกหายใจนะคะแล้วก็การที่อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆเนี่ยอาจจะเป็นการสะสมของเสียนะคะก็ต้องอย่างที่บอกค่ะก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถใช้ความร้อนเย็นเข้ามาช่วยนะคะน้ำร้อนๆ อุ่นๆเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการไหลเวียนนะคะแล้วก็เป็นน้อยๆเนี่ยรีบดูแลนะคะอย่าไปชะล่าใจแม้กระทั่ง
5: เรื้อรังคำว่าเรื้อรังนี่ก็น่ากลัวหมดนะจอนเน
7: า
5: ะ
7: ใช่ค่ะแล้วมันรักษายากอย่างเช่นแบบว่าเป็นเม็ดสาคูเล็กๆเป็นปุ่มๆเนี่ยหมอแผนไทยบอกว่าต้องไปค่อยๆใช้การนวดการอะไรเพิ่มการไหลเวียนให้การอักเสบมันคลายถ้ามันตึงเป็นลำเนี่ยโอ้ยรักษายากมากไอ้ที่ตึงเป็นลำแล้วก็รักษายากจริงๆค่ะค่ะก็ดูแลตัวเองก่อนที่จะเป็นมากที่ดีที่สุดคือป้องกันนะคะเราก็ทำทุกวันในการป้องกันก็คือการยืดเหยียดหรือว่าลำไทยค่ะ
5: ค่ะต้องไปหัดลำไทยก่อนนะแฟนรายการช่วงนี้ต้องหัดบางคนอาจจะลำสวยกว่าเราด้วยสับไปลองดูนะคะก็เหมือนกับเข้าลำไทยเก๊กนั่นแหละเตยพยายามนึกอย่างเงี้ยที่ผู้สูงอายุเขาจะชอบลำตอนเช้าอย่าง
7: น
5: ี้
7: ลำไทยนี่แหละลำไทยละเอียดก่อนมาไอ้แต่เก๊กก็คือยืดเหยียดแต่ลำไทยเขาขยับทุกเส้นเอ็นเลยนะใช่นิ้วเนี่ยจะขยับทุกเส้นเอ็นเลย
5: ต้องฟ้อนแบบฟ้อนใช่ไหมแต่กำลังนึกถึงว
7: ่
5: า
7: ใช่นิ้วมันจะขยับแล้วมันจะขยับมาถึงเอ็นแล้วมันจะทำให้เส้นเอ็นมันกระดุกกระดิกอ่ะทำให้เกิดการขยับขยื่นเอ็นไม่ติด
5: อันนี้ขนาดพูดก็ลำไปด้วยนะลองดูมือนี่อ๋อใช่จ้ะเพราะว่ามันต้องนิ้วมันต้องยืดสุดแล้วก็มันจะต้องเขาเรียกว่าจีบแล้วก็ปัดเข้าไปใช่ปะจีบความจีบง่ายลองดูเปิดดูไปด้วยลองดูนะคะผู้ฟังอันนี้เอาเคล็ดลับมาฝากสำหรับใครที่ปวดกล้ามเนื้อนะคะอาจจะจะต้องทำยังไงดีท่าง่ายสุดลองเปิดดูหรือว่าใครที่ลำเป็นก็ลองลำแต่ว่าถ้ามีเปิดดูนะอาจารย์จะได้ทุกท่านะลองดูนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
7: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากสำหรับใครตอนนี้กำลังนั่งนะคะนั่งที่โต๊ะทำงานเนาะฟังเราอยู่หรือว่าคนที่ขับรถอยู่ก็ไม่ต้องปล่อยพวงมาลัยแล้วก็ลำไทยนะเดี๋ยวจอดรถก่อนนะคะถึงที่ทำงานหรือว่าถึงที่หมายก็ลองดูคลิปไปก่อนซ้อมไปก่อนนะคะตอนเช้าตื่นมาก็ลองลำไทยดูนะลำไทยเพราะว่าจะยืดได้ทุกส่วนตะกี้คุยกับจ๋าหรือว่าไทยเก๊กไม่ได้ทุกส่วนนะลำไทยจะได้ทุกส่วนนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อเราก็ดูแลกันไปก่อนที่มันจะเรื้อรังนี่ทรมานมากบอกเลยว่าการปวดกล้ามเนื้อเนี่ยปกติก็ทรมานอยู่แล้วถ้าคำว่าเรื้อรังตามหลังเนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมนะมันถึงว่ามันจะทรมานกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะผู้สูงวัยเนี่ยคือในภาพเนี่ยมันคือเราอ่ะจะเสี่ยงกว่าเด็กทั่วไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่ยังไม่แก่หรือว่าคนที่ยังไม่สูงวัยจะไม่ปวดนะเพราะทุกวันนี้คือเขาว่าออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนี้ค่ะที่เราปวดไหล่คอหรือว่าหลังนั่งแบบทับไปเนี่ยนะคะบั้นเอวอะไรพวกนี้ก็ลองลุกเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ลองรำไทยอย่างที่อาจารย์บอกเหยียดดูนะคะเหยียดแขนนะเหยียดไปแล้วก็ลำแล้วก็หมุนตัวอะไรประมาณน่าจะใช่คนที่ลำไทยเป็นเนี่ยนะเขาจะน่าจะไม่มีอาการแบบนี้นะส่วนฝากอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะเรื่องของตลาดหุ้นนะในภาพของตอนนี้ที่เราจะต้องจับตาดูปัจจัยในประเทศตอนนี้คือรัฐบาลเนี่ยอย่างที่คุณวณิกิจแตะไปเมื่อครู่นะคะเบรกแรกก็คือเขาตัดสินใจยุติโครงการแลนด์บิดรูปแบบเดิมอันนี้โดยส่วนตัวดิฉันเห็นด้วยมากๆเลยนะคะคือลุ้นอยู่เขาตั้งกรรมการแต่ก็พอเขาบอกมีการตั้งกรรมการไปศึกษาไปดูพื้นที่ที่ระนองอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกแล้วว่ามันน่าจะไปต่อไม่ได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ต้องรอคณะกรรมการหรือว่าคนเอกนิติเขาพูดถึงเหตุผลนะคะแต่ก็เหตุผลเดียวกับที่เราแอบคิดไว้เหมือนกันนะคะว่ามันจะไม่คุ้มค่าเราไปทำอื่นดีกว่าไหมเหล่านี้เป็นต้นสรุปแล้วคณะกรรมการที่มีคุณเอกนิติเป็นประธานเขาก็มีมติยุติโครงการเพราะว่าความมีคุ้มค่าทางการเงินแล้วก็ จะมันเป็นลบอ่ะแล้วคุณคิดดูว่า NPV ที่มันจะพลิกเป็นลบอ่ะเท่าไหร่รู้ปะ12,85 ล้านบาทมันไม่ใช่เงินน้อยๆอ่ะเราไปทำอย่างอื่นได้นะคะแล้วคือนี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าติดลบนะไอ้พวกสิ่งแวดลงแวดล้อมอะไรที่เป็นภูเขาเป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์แถวระนงระนองที่เขาเชื่อมไปอีกเนี่ยนะคือเราก็เสียดายใช่ไหมล่ะนี่คือผลกระทบอีกจากเศรษฐกิจโลกสงครามอีกรัฐบาลก็จะต้องเปลี่ยนแผนไปพัฒนาอื่นแทนนะคะเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อท่าเรือระนองอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแทนแล้วก็ประเมินว่าจะช่วยลดความเสี่ยงด้านงบประมาณหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ไปส่วนเรื่องของสหรัฐที่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยอัตรา12.5%อันนี้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วนะ24 กรกฎาคม 69เขาใช้มาตรา301มาแทนมาตราภาษีชั่วคราวเดิมที่10%แล้วก็มีคำอ้างปมแรงงานภาคบังคับนะคะซึ่งนายกกำลังรอรายงานผลเจรจาฉบับเต็มของเราเองไทยท่าทีเป็นไงเราก็เตรียมยื่นอุทธรณ์เหมือนกันว่าไม่ใช่ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเราก็เตรียมยื่นอุทธรณ์ส่วนทางด้านสอท.ก็กำลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะส่วนเศรษฐกิจไทยมุมมองของกระทรวงการคลังสสค.ค่ะคาดการเศรษฐกิจไทยปี2569ว่าจะโต2.5%ยังเห็นเลข2อยู่นะคะจากแรงหนุนส่งออกที่สัปดาห์ที่แล้วประกาศมาสสค.ปรับเพิ่มประมาณการ GDP ขึ้นจากเดิมที่คาดไว้1.6มีปัจจัยบวกหลักจากอุปสงค์นอกประเทศคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าปีนี้จะขยายตัวได้สูงถึง12.5%เดิมคาดไว้6.2ค่ะส่วนกระทรวงพาณิชย์เผยส่งออกเดือนมิถุนายน69พุ่งมา 20.8% มูลค่าส่งออกแตะที่ 34,655 ล้านดอลลาร์ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่24แล้วก็เติบโตสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 13.7 ถึง 15.2 สะท้อนภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยที่แข็งแกร่งนะคะอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยก็หันเป้าผลิตเหลือ 1.45 ล้านคันสทบอกว่ายอดผลิตแล้วส่งออกรถยนต์เดือนมิถุนายนก็ปรับลดลงจากแรงกดดันสงครามตะวันออกกลางนะคะมาตรการกีดกันการค้าการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าจีนนะคะก็ต้องปรับลดส่งออกลงด้วยนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ดึงเม็ดเงินลงทุนมิตซูบิชิมอเตอร์ลุย EV นายกก็เดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศต่อเนื่องค่ะโดยค่ายรถยนต์รายใหญ่ก็เตรียมทุ่มงบประมาณเพิ่มอีก 1.6 หมื่นล้านบาทเพื่อที่จะขยายฐานการผลรถยนต์ไฟฟ้า EV ในประเทศไทยยาวไปจนถึง2573นะคะและไทยยังคงติดบัญชีเฝ้าระวังอัตราแลกเปลี่ยนของสหรัฐกระทรวงการคลังสหรัฐก็ยังจัดให้ประเทศไทยจีนญี่ปุ่นและคู่ค้ารวม7ประเทศอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังแล้วก็จับตาดูพฤติกรรมการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจไม่เป็นธรรมด้วยนะคะอันนี้คือประเด็นที่เราจะต้องตามในส่วนของประเด็นเศรษฐกิจภายในบ้านเราเขาเรียกว่าปัจจัยนะคะปัจจัยภายในบ้านเรานะคะของบ้านเราที่เราเห็นภาพตลาดหุ้นวันนี้ที่มันลงไปถือว่าส่วนทางกับตลาดเพื่อนบ้านนะเอเชียเขาส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นภาพบวกแต่ของเราตอนนี้ลบไป13จุดอะวอลลุ่มตอนนี้ก็31,353ละวอลลุ่มหนาแน่นเลยเพราะอะไรตอนนี้เดลต้าวิ่งลบไปที่17 บาทแล้วอ่ะเดลต้าเนี่ยคือผลประกอบการไตรมาส2ออกมาไม่ค่อยสวยนะคะทำให้เช้าวันนี้เราก็ต้องมีตัวนี้แหละที่ฉุดรั้งตลาดหุ้นไทยของเราไปบวกไม่ได้เพราะว่าลบตั้ง17จุดเลยนะคะเดลต้ายืนอยู่290 บาทค่ะอันนี้เป็นตัวแรงนะคะที่เป็นปัจจัยลบอยู่ในเวลานี้นะคะอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองก็จะเป็นไอ้ภาพความกังวลจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่น่าจะเป็นภาพบวกให้กับตลาดหุ้นได้ก็คือบวกให้กับในส่วนของทองคำได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันน้ำมันก็ยังคงลงอยู่เราก็อยากให้น้ำมันนี่แหละลงไม่อยากใช้น้ำมันแพงเนาะมันเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนครู่หนึ่งนะคะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
8: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทย

0: Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: สิบนาฬิกากับอีก43นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะอยู่ในช่วงของวันจันทร์นะดิฉันว่าวันนี้หลายคนน่าจะหยุดนะเพราะว่าในช่วงของวันศุกร์การเดินทางคนเยอะมากนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะเดินทางไปทางภาคอีสานนะหรือว่าภาคเหนืออย่างเดียวนะภาคใต้ก็เช่นเดียวกันเพราะดีว่าช่วงวันศุกร์กับวันเสาร์ดิฉันก็เดินทางเพียงแต่ว่าไม่เจอรถติดเพราะว่าเดินทางเร็วหน่อยตอนวันที่24วันศุกร์อะไปตอนประมาณตอนเที่ยงนะคะไปตอนเที่ยงก็เลยทำให้ไม่เจอรถติดใช้เวลาไปที่ปราณบุรีหัวหินเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะคะบางคนบอกว่ารถไม่ติด3ชั่วโมงครึ่งนี่ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ขับเร็วหรืออะไรก็มีแวะปั๊มอะไรนะคะเหยียดบ้างอะไรเงี้ยพักผ่อนอิริยาบถเพราะว่ามัน3ชั่วโมงครึ่งไม่เหมือนขับไปเหนือถ้าไปเหนือนี่ต้องประมาณ7-8ชั่วโมงอันนี้ต้องพักประมาณ3-4รอบอะแต่ว่าเลยกำลังจะบอกว่าวันนี้น่าจะมีคนหยุดหลายคนแต่ถ้าภาพของการลงทุนเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะดิฉันเชื่อว่านักลงทุนที่เราเห็นวอลุ่มวันนี้ซื้อขายแบบแน่นมากนี่นะคะเขายังคงลงทุนกันปกติอยู่นะคะส่วนคนทำงานก็คงแบบรากันเยอะอยู่นะคะฝากจากไทยประกันชีวิตหน่อยค่ะมูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับนะคะล่าสุดรับโล่ประกาศกิตติคุณค่ะโดยนายสวัสดิ์นฤวรวงศ์กรรมการบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับค่ะเป็นผู้แทนเข้ารับมอบเป็นโล่ประกาศกิตติคุณจากนายเดชบุญนาถเลขาธิการสภากาชาดไทยในงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนมาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนนะคะแก้ไขความพิการบนใบหน้าและก็กะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยณอาคารรัตนวิทยาภัทรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธิในฐานะองค์กรที่ร่วมสนับสนุนภารกิจของศูนย์สมเด็จพระเทพนะคะอย่างต่อเนื่องโดยระหว่างปี2564ถึง2568มูลนิธิได้รับเงินมอบสนับสนุนรวมทั้งสิ้นค่ะ 8.45 ล้านบาทหรือว่า8,450,000นะคะเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะรวมถึงจะซื้อเครื่องช่วยฟังเพื่อร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วยอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือจากบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะส่วนวันนี้ค่ะผู้ฟังของบ้านเรามีอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจบ้างนะคะคือภาพของการลงทุนที่เราเห็นตลาดหุ้นตอนนี้ก็คือแบบเป็นภาพลบไปแรงกว่าใครเพื่อเลยนะตอนนี้เพราะเดลต้าลงไป17จุดนะคะตลาดหุ้นโตเกียวเนี่ยตอนเช้าเขาเป็นภาพบวกได้เพราะว่าน้ำมันร่วงลงวิกฤตตะวันออกกลางก็น่าจะคลี่คลายอันนี้ใช้คำว่าชั่วคราวนะคลี่คลายชั่วคราว

0: เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับมาฮึ่มห้ำหรือว่าถล่มกันตอนไหนนะคะสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็สถานการณ์ตะวันออกกลางโดยภาพรวมด้วยนะคะไม่ได้จับตาแค่ในส่วนของสหรัฐกับอิหร่านอย่างเดียวเนาะส่วนวันนี้มีการประชุมครม.ซึ่งเลื่อนจากการประชุมเดิมจะทุกวันอังคารของสัปดาห์นะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เราติดวันหยุดกัน3วันนะคะมีการถกเถียงเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์จนทําให้ผู้มีสิทธิ์เสียสิทธิ์จำนวนมากซึ่งนายกก็ได้กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์9,300,000คนที่เรารู้กันไปให้กระทรวงการคลังแล้วข้อกังวลของสังคมน่ะความเดือดร้อนของประชาชนน่ะเป็นโจทย์หลักมาปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขนะคะมันสอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะสิ่งที่สําคัญคือรัฐบาลต้องการให้คนจนตัวจริงค่ะได้เข้าถึงโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพด้วยนะคะซึ่งกระทรวงการคลังก็ขยายเวลาการรับสิทธิ์สําหรับผู้มีบัตรเดิมอ่ะถึง30กันยายนเลยนะคุณก็รับ1,000 บาทจนถึง30กันยายนขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์เป็นถึง31 สิงหาคม 69นะคะโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มอ่ะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกัน1 ตุลาคม 69ค่ะสำหรับการปรับเงื่อนไขในการคัดกรองสิทธิ์ก็จะมี3ประเด็นสำคัญก็คือคัดกรองเรื่องรถยนต์เรื่องรถจักรยานยนต์หลังจากที่มีประชาชนขอทบทวนสิทธิ์ในการโอนลอยนะคะรถสิ้นสภาพก็มีการแจ้งว่าถูกสมสิทธิ์โดยหลังจากนี้ก็จะมีการเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าผู้ทบทวนสิทธิ์แจ้งยืนยันว่ารถที่ครอบครองอยู่ในการโอนลอยไปแล้วสิ้นสภาพไปแล้วหรือว่าถูกสมสิทธิ์ไปแล้วจะดำเนินการคืนสิทธิ์ให้กลุ่มนี้นะคะเนื่องจากมองว่า3กรณีนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทราบได้ก่อนที่จะมีการประมวลผลหรือว่าดำเนินการคัดกรองค่ะขณะเดียวกันจะระบุเพิ่มในเงื่อนไขว่าถ้าเป็นรถที่มีอายุตั้งแต่15ถึง20ปีขึ้นไปรถยนต์20ปีขึ้นไปหรือรถจักรยานยนต์15ปีขึ้นไปก็จะมีการยกเว้นให้และกรมการขนส่งทางบกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลในการปรับทะเบียนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะส่วน2คือข้อกังวลกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรืออาชีวะนอกระบบนั้นที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วค่ะจะยกเว้นให้กลุ่มนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกันแต่ว่าจะต้องพิจารณาตามเกณฑ์อื่นด้วยนะคะเช่นเกณฑ์รายได้ที่ไม่ต้องเกิน100,000ถ้าเกินที่กำหนดไว้ก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์ค่ะกรณีมีการตรวจสอบพบมีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนในบริษัทที่มีการจัดตั้งตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเรื่องต่างๆของชุมชนทั้งวิสาหกิจชุมชนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมก็จะมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้นะคะหลังจากตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนชุมชนที่อาจจะมีสถานะไม่ร่ำรวยมากแต่ว่าไปทำประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนนะคะส่วนเรื่องของกสทช.มีข่าวต้องติดตามการประชุมกสทช.กันหน่อยเนาะเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าคุณหมอสรณบุญบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะแม้ว่าคณะกรรมการสรรหาจะมีมติเอกฉันท์แล้วว่าคุณหมอเนี่ยมีคุณสมบัติต้องห้ามทําให้สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนําตัวแทนเข้ายื่นหนังสือนะคะเพื่อขอให้กรรมการกสทช.เนี่ยพิจารณารอบคอบเพราะหากที่ประชุมวันนี้มีการลงมติในวาระสําคัญในช่วงที่มีการถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทช.อันนี้อาจจะนําไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความรับผิดชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังนะคะเพราะว่ามีวาระสําคัญเกี่ยวกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้แก่ดิจิตอลทีวีรถแมพนะคะแล้วก็ NSP ด้วยนะคะส่วนนายกวันนี้ก็อนุทินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจําปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศประจําปี69ครั้งที่2แล้วก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศจากรัฐลิทัวเนียจะเข้าร่วมเข้าเยี่ยมคารวะนายกนะคะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการส่วนพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติครั้งที่2นะคะส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งสุขสมรวยวันธนียกุลเนี่ยค่ะจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองวันนี้ประเด็นเศรษฐกิจและธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะเขาจะมีการแถลงดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนของไทยเป็นไตรมาส2ปี69แล้วก็ตท.นะคะที่เขาจะจัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส2ปี69ประกอบไปด้วยบมจ.เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยบมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจของบ้านเราในวันนี้นะคะแล้วก็ฝากเตือนกันหน่อยสำหรับเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะช่วงนี้เลยฝากกันตั้งแต่28กรกฎาคมพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมคะยาวไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะคะอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงก็จะทำให้ปากน้ำ แม่ปากแม่น้ําที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําแม่กลองแล้วก็แม่น้ําท่าจีนในช่วงวันที่28กรกฎาคมถึงสิงหาคมแล้วก็บริเวณชุมชนนอกคันกั้นน้ําบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรแล้วก็เส้นทางสัญจรบนถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนพระราม2ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ําทะเลหนุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสาครปทุมธานีนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามด้วยนะคะที่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้นะแล้วก็ฝากบอกนะคะในช่วงนี้ใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหยุดยาวคุณเช็คดูสภาพอากาศกันหน่อยนะมันจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะดูจากที่เขาเตือนมาเป็นฉบับที่8ตั้งแต่เช้าอะว่าอาจจะมีบางจุดที่เคยน้ำท่วมแล้วก็อาจจะเจอปัญหาเดิมนะคะแล้วก็ตรงจุดที่มีทะเลอะค่ะภาคตะวันออกนะคะใครที่นัดกันไปเที่ยวทะเลภาคตะวันออกเนาะไม่ว่าจะเป็นชลบุรีจันทบุรีระยองเหล่านี้คุณเช็คดูสภาพอากาศกันสักหน่อยหนึ่งนะคะช่วงนี้อากาศบ้านเราคือฝนตกทุกวันถ้าไม่ตกคือร้อนมากค่ะดิฉันไปที่ปราณบุรีโอ้โหร้อน6 โมง7 โมงนี่ร้อนเลยนะ6 โมงเช้านะประมาณสักหกนาฬิกา45 นาทีคือร้อนเลยค่ะคือแดดจ้าแบบร้อนจัดเลยแล้วก็พอตอนประมาณสักบ่ายฝนตกลงมาเป็นภาพนั้นนะคะต่างประเทศก็เป็นนะเกี่ยวกับเรื่องของไอภาวะอากาศที่มันผันผวนปรวนแปรแบบนี้อย่างวันนี้ดิฉันดูข่าวต่างประเทศอะบอกว่าสตรีทไทม์อะเขาก็รายงานมาด้วยเหมือนกันนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็อากาศร้อนมากๆนะคะเขาเตือนมาทางการญี่ปุ่นบันทึกสถิติโคคุโชบิค่ะเป็นวันที่อากาศร้อนจัดรุนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วใครไปญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ต้องเช็คดูมันไม่ได้ต่างจากบ้านเราเขาร้อนระอุมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นคําทางอุตุนิยมวิทยาบัญญัติขึ้นใหม่ในปี69นะแล้วคนถามว่าอะไรสถิติโคคุโชบินี่มันคืออะไรมันเป็นเมืองไหนเป็นคำทางอุตุนิยมวิทยาเขาบัญญัติขึ้นใหม่ของญี่ปุ่นนะคะในปีนี้ปี2569เขาบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะเตือนพี่น้องประชาชนของเขาว่าสภาพอากาศมันร้อนระอุสูงกว่า40องศาเซลเซียสมันก็จะกลายเป็นคำเรียกที่บันทึกสถิติว่าโคคุชุบิอันนี้เป็นคำนี้เลยนะคะคือสถานการณ์ตอนนี้ความร้อนที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นอะแล้วก็ภาพที่ยุโรปเจอในปีนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยู่ในช่วงของเอลนีโญแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศจากไอภาวะโลกร้อนด้วยนะคะช่วงนี้ก็เลยต้องมองว่าช่วยกันสักหน่อยหนึ่งนะคะส่วนวันนี้ประชุมครม.แตะไปนิดนึงพอดีว่ามีเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรนะเรายังมีเวลาเหลืออีกประมาณ2 นาทีเขาให้จับตาดูวันนี้นะคะว่ารายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาเตรียมเสนอวาระแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรด้วยนะคะคุณสุริยะอ้างเหตุผลถึงปรับโครงสร้างการบริหารขับเคลื่อนนโยบายด้านเกษตรของรัฐบาลรายชื่อที่เขาคาดการณ์ว่าจะมีการเสนอให้ครม.พิจารณาจะมีชื่อสรัญญูพูนลาภคนนี้เป็นอธิบดีกรมหม่อนใหม่นะคะจะย้ายไปดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธาคนนะคะเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอชจะไปเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ข่าวว่าก่อนนะอันนี้ยังไม่เฟิร์มนะเดี๋ยวรอมติครม.วันนี้ออกมาเป็นแบบที่เป็นกระแสข่าวหรือเปล่าแล้วคุณนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเลขาธิการมกอชนะคะวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่มีชื่อย้ายไปเป็นอธิบดีกรมชลประทานค่ะส่วนนางสาวอิงออนปัญญกิจนะคะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมีชื่อขยับขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางด้านชิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงสุริยพลนุชอานงค์อธิบดีกรมชลประทานมีชื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่นางสาวสุมิตราวัฒนาอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมีชื่อไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงอาจจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงก็ได้นะคะแล้วก็มีชื่ออัญชลีสุวะจิตตานนท์นะคะอธิบดีกรมการเกษตรมีรายงานว่าอาจจะย้ายเป็นอธิบดีกรมหม่อนใหม่หรืออาจจะอยู่ตำแหน่งเดิมกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีชื่อเป็นแคนดิเดตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าคุณกฤตอาจจะอยู่ในตําแหน่งเดิมก็ได้ส่วนนอกจากนี้วุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมบัญชีสหกรณ์มีรายชื่อเข้าตําแหน่งสปก.นะคะเลขาธิการสปก.ค่ะ ยกยานนี้เป็นเป้าหมายเพื่อเร่งขับเคลื่อนดำเนินงานให้กระทรวงเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลว่างั้นเพราะว่าหลังจากมีการประเมินผลการทำงาน90วันหลายหน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้เขาเลยจะมีการโยกย้ายมีกระแสข่าวอยู่แล้วว่าจะมีการโยกย้ายครั้งใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายตำแหน่งมีข่าวดูจากมินิเจอร์บอกว่าจะเป็นเพราะว่าฝ่ายการเมืองพยายามกดดันข้าราชการระดับสูงให้จัดหาเงินทอน25%จากโครงการอันนี้ก็จะเป็นข่าวลือข่าวลั่นไปนะคะแต่ทีเนี้ยพอเรามาวันนี้ที่เขาคาดการจากสื่อเนี่ยนะเรามาดูว่าไอ้กระทรวงเกษตรไอ้ระดับสูงจะมีการโยกย้ายอย่างที่เป็นประเด็นที่เราอ่านมาหรือเปล่าที่ทราบเป็นกระแสหรือเปล่านะคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันพรุ่งนี้นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดยังคงอยู่เช่นเดิมนะคะ9 โมงที่ FM 97วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษพร้อมยืนยันการเจรจายังเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิด
7: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสจนมีผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และหลังจากนี้ต้องประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำสำหรับข้อเสนอให้ยกระดับการใช้กฎหมายพิเศษเช่นกฎอัยการศึกเห็นว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษและสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการตอบโต้กระบวนการพูดคุยสันติสุขนั้นยอมรับว่าอาจส่งผลให้การเจรจามีความยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังยืนยันว่าการเจรจาเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามผู้กระทำผิดนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิ์ประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใด ช่นการคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการส่งฉีดเพื่อเบิกจ่ายเท็จจริงหรือไม่ซึ่งจะทราบผลการสอบสวนภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิรักษาของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดแก่ซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ซีเรียอยู่ภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อเดือนธันวาคมปี2567เพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของซีเรียพร้อมกันนี้เลขาธิการ UN ยังขอให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลซีเรียในการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า13ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกูเตเรสเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียระหว่างวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่เลขาธิการ UN เดินทางเยือนประเทศซีเรียอย่างเป็นทางการน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจ
10: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงศ์เบญจเทพานันท์โช ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันจันทร์ครับวันนี้จันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะครับ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97เหมือนเดิมนะครับวันนี้ท้องถนนในกรุงเทพมหานครเริ่มจะมีการจราจรและการเคลื่อนตัวของรถที่เบาบางมากเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดลองวีคเอนด์นะฮะมีวันหยุดยาววันพรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ประสงค์นิกรชาวไทยก็เตรียมที่จะถวายพระพรแด่พระองค์ท่านก็เป็นวันสุภมงคลของแผ่นดินไทยอีกวันหนึ่งที่สำคัญจากนั้นแล้วก็จะไปเป็นวันอาสาฬบูชาแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาท่านผู้ฟังเห็นไหมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์แห่งความเป็นมงคลจริงๆนะครับแต่ก่อนจะถึงสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นเยอะไปหมดเลยไล่ความไม่เป็นมงคลทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดจากการกระทำของตัวตน ของบุคคลทั้งหลายซึ่งเราก็ไปบังคับไม่ได้นะครับต่างคนต่างก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ตัวเองจะต้องเผชิญวิบากต่างๆท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังมีการแชร์ข้อมูลไปในโลกออนไลน์กันเยอะมากนะครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงในจังหวะเวลาที่ดวงดาวทำมุมสำคัญแก่กันโดยเฉพาะมีผู้คนมาถามผมว่าชยุทธดูหน่อยสิเห็นมี คนอธิบายความนะว่าจังหวะเวลาที่จะเกิดคลาดนะผมเคยกลับเรียนไปนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเมื่อดาวย้ายโดยเฉพาะอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่17สิงหาคมเมื่ออาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วอาทิตย์ก็จะถูกเงามืดแห่งพละกำลังของราหูบดบังอย่างรุนแรงยังไม่พอนะครับเมื่ออาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์แล้วนะฮะดาวพฤหัสยังเป็นวินาศกับดาวอาทิตย์และยังมีอังคารนะซึ่งเป็นตนุลักษณ์ของชะตาเมืองไทยและโลกใบนี้อังคารดวงนี้ถูกรบกวนโดยดาวมฤตยูนะครับโลกถึงถูกปกคลุมไปด้วยกระแสแห่งสงครามและความขัดแย้งเพราะอังคารเป็นต้นกำเนิดของโลกเป็นดาวที่แสดงออกถึงความเกิดและความดับการใช้พละกำลังความพลุ่งพล่านของอารมณ์ใครๆก็ทราบดีนะครับศึกษาโหราศาสตร์ก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นดาวแห่งความมุทุลุดุดดันนะการใช้ความรุนแรงนั่นคืออังคารท่านผู้ฟังนะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่ออังคารเดินเข้าสู่ราศีนี้นะต้องโหสักพักใหญ่ๆท่านผู้ฟังครับนะแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่4สิงหาคมพ้นจาก4สิงหาคมไปแล้วอังคารก็จะเข้าสู่ราศีกรกฎแต่มันเกิดปรากฏการณ์นี้ท่านผู้ฟังครับขออภัยอังคารก็จะเข้าสู่ราศีเมถุนมันเกิดปรากฏการณ์ที่เวลาเกิดความเกิดพิบัติภัยเกิดภัยธรรมชาติเกิดภัยสงครามมักจะเกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงหนักหน่วงนะเกิดความคือพูดง่ายอังคารเป็นดาวมรณะของโลกด้วยมันความตายมันก็เลยเยอะเดี๋ยวนี้เวลาเราเห็นคนเสียชีวิตนี่คน2คนเฉยๆเดี๋ยวนี้ไปทีหนึ่ง10 20 50 70นะหรือแม้แต่ปรากฏการณ์ที่เรากำลังเห็นขณะนี้อย่างขณะนี้ที่สเปนก็เกิดไฟป่าขนาดใหญ่นะหลายพื้นที่ในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับกำลังเผชิญกับพิบัติภัยทางธรรมชาติดังที่ผมได้เคยกราบเรียนนะเมื่อปี2ปีที่แล้วจากวาระเวลาที่มฤตยูเดินเข้าพฤษภผมเคยปารภกับท่านผู้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านว่าเป็นเรื่องน่าหนักใจและเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงที่โลกกำลังเผชิญกับพิบัติภัยทางธรรมชาติที่มีสเกลที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นในขณะที่ความเป็นไปในเรื่องความร่วมไม้ร่วมมือของประเทศต่างๆในโลกใบนี้นะอย่างประเทศเราก็เนี่ยครับดูความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยเราจะเห็นว่าต่างฝ่ายต่างก็กำลังตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งประเทศเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับนะเราสังเกตไหมฮะเหตุการณ์รอบที่แล้วที่เกิด น้ำท่วมหนักที่หาดใหญ่คือด้วยความเห็นใจทุกฝ่ายนะครับวันนี้คงไม่ต้องมานั่งตำหนิกันแต่มันเป็นไปด้วยเหตุหนึ่งที่สำคัญคือมันขาดการตระเตรียมนะอย่างเต็มที่ซึ่งการตระเตรียมอย่างเต็มที่ก็มีรากฐานมาจากความร่วมไม้ร่วมมือนะความร่วมไม้ร่วมมือที่เสียหายก็เกิดจากความแตกแยกท่านผู้ฟังแย่งชิงอำนาจแย่งชิงผลประโยชน์กันวันนี้ปรากฏการแบบนี้ยังไม่ได้หายไปไหนครับตราบเท่าที่ดาวเสายังอยู่ในเรือนวินาศของชะตาโลกและชะตาเมืองเสาดวงนี้เนี่ยส่งกระแสถึงมฤตยูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการขับเคี่ยวกันระหว่างกลุ่มขั้วการเมืองกลุ่มคนเห็นต่างกลุ่มผลประโยชน์ในทุกมิติท่านผู้ฟังครับนะทุกวันนี้ข่าวสารมันออกมาเนี่ยมันก็จะไปอ้างอิงกับจังหวะดวงดาวที่เกิดขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับทีนี้มีคนอธิบายความว่าในจังหวะเวลาอีกไม่นานนี้นะครับคือประมาณเดี๋ยวผมดูข้อมูลที่เขาส่งมาให้ผมก่อนนะฮะประมาณวันที่เท่าไหร่ฮะเนี่ย12นะสิงหาคมนะมีคนเอ่ยและพูดกันว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์แรงสั่นสะเทือนอย่างหนักเพราะจะเกิดคลาดในทางวิทยาศาสตร์นะแล้วก็คลาดที่พูดถึงจริงๆก็คือปรากฏการณ์ที่อาทิตย์จะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์นะจริงๆแล้วปรากฏการณ์มันจะไปหนักจริงๆคือประมาณกลางสิงหานะครับผมคิดว่าที่เขาคุยกันว่า12เนี่ยเพราะว่าเวลาดาวจะเคลื่อนเปลี่ยนราศีปกติจะก่อนย้ายและหลังย้ายเนี่ย3วันไม่เกิน3วันครึ่งมันจะเกิดปรากฏการณ์ท่านผู้ฟังครับนะเขาบอกว่าดาวจะมาเรียงตัวกันอยู่ที่ราศีกรกฎแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนักหน่วงนะช่วงนั้นเนี่ยพออาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานจากกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ปั๊บอันนั้นแหละน่าห่วงฮะท่านผู้ฟังครับเพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนทางฝากฟังโลกซีกโลกฝั่งตะวันตกพูดตรงกันว่าเขาเป็นห่วงแนวเส้น Ring of Fire คือการปะทุของแนวประเทศที่อยู่ในเส้นวงแหวนแห่งไฟอาจจะทำให้เกิดภูเขาไฟขนาดใหญ่ระเบิดขึ้นหนึ่งในพิกัดที่หลายคนชี้เป้าไปนั่นคือภูเขาไฟกระกะตั้วที่อินโดนีเซียท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนี่เคยทำให้เกิดปรากฏการณ์อาภิมหาสึนามิขนาดใหญ่และทำลายล้างชีวิตผู้คนในแถบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟทำให้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเขาบอกดังขนาดนั้นเลยมีบันทึกทางวิทยาศาสตร์เอาไว้นะครับดังนั้นขณะที่ อาทิตย์เล็งราหูมฤตยูร่วมอังคารแล้วก็มีเสาร่วมด้วยเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ใช่ภูเขาไฟระเบิดมันก็อาจจะเป็นระเบิดที่เกิดจากน้ำมือคนซึ่งก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เรากำลังติดตามข่าวอยู่ขณะนี้ท่านผู้ฟังครับถึงแม้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาการนะยกระดับความรุนแรงในการทำลายล้างพื้นที่ในอิหร่านนะครับโดยทางสหรัฐอเมริกาได้เปิดปฏิบัติการติดต่อกันประมาณ 12-13 วันแต่เป็น 12-13 วันที่อิหร่านก็เรียกว่าคุณสวนคุณหมัดขวามาฉันอัปเปอร์คัตกลับไปคุณฮุกมาฉันก็ตีศอกกลับอะไรอย่างนี้นะครับคือยิงกันตลอดแล้วประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเรนจอร์แดนซาอุดิอาระเบียคือทุกคนที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาโดนหมดท่านผู้ฟังแล้วดูท่าทีแล้วอิหร่านก็ไม่มีเบาลงมีแต่จะหนักขึ้นเยอะขึ้นแล้วทุกคนงงว่าอ้าวสงสัยจริงๆว่าตกลงอาวุธยุทโธปกรณ์คุณเนี่ยมันเยอะขนาดไหนยังไม่มีวันหมดท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะอิหร่านนี่คือเสานะครับสหรัฐอเมริกานี่คือดาวพฤหัสขณะนี้อเมริกาเนี่ยก็ทำมุมสำคัญกับราหูคือเป็นอริและเป็นมรณะนะอเมริกาพฤหัสดวงนี้เท่ากับพฤหัสอยู่ในเรือนราศีมีนด้วยนะครับเราจะเห็นว่าพฤหัสกับเสาเนี่ยที่อยู่ร่วมกันกำลังส่งปรากฏการณ์ขณะนี้ในรัฐสภาของอเมริกามีเสียงแตกครับเห็นไม่ตรงกันนะวุฒิสมาชิกหลายคนบอกว่าพีทเฮกเซตเนี่ย
2: ไม่มีแผนในการทำให้อเมริกาชนะสงครามแต่อย่างใดแล้วเขาไม่เชื่อว่าอเมริกาจะชนะสงครามในอ่าวเปอร์เซียได้นะพีเท็กซัสก็โอ้คือผมดูกระเถียงกันหน้าดำค่ำเครียดท่านผู้ฟังแต่เสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าอเมริกาชะลอหรือหยุดการยิงอย่างประเภทที่ไม่มีปี่มีคลุยเห็นไหมฮะงั้นขณะนี้เนี่ยจังหวะการพักช่วงสั้นๆอาจจะนำไปสู่การเพิ่มอัตราเร่งอย่างมหาศาลในจังหวะที่ดวงดาวที่เราตั้งข้อสังเกตกันนักโหราศาสตร์และผู้ที่สนใจเรื่องนี้ทุกคนกำลังมองพุ่งเป้าตรงกันว่าโอ้โหมันจะใหญ่ขนาดไหนส่วนคนที่ดูในเรื่องของธรณีวิทยาเรื่องของพิบัติภัยทางธรรมชาติ ทุกคนก็เฝ้าระวังว่าโอ้แล้วพื้นที่ที่อยู่ในภูมิภาค Ring of Fire เนี่ยมันจะเกิดระเบิดไหมทางโซนทางภาคใต้บ้านเราจะเกิดเหตุการณ์อะไรอีกไหมส่วนโหราศาสตร์อย่างพวกเราก็มองว่าพอจะเกิดคราดนะในราศีสิงห์นะซึ่งโดนพละกำลังของราหูเข้าไปเนี่ยผู้นำของเราโดยเฉพาะพรรครัฐบาลนะจะโดนพละกำลังของลมหอบนะอังคารกับราหูนี่มันเป็นเหมือนลมหอบนะครับคือพยุเทอร์นิโดเฮอริเคนหรือเป็นการหอบปัดตกจากเวทีไปอย่างกระทันหันเลยหรือไม่เพราะถ้าผู้ฟังอย่าลืมนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะพรรคฝ่ายค้านและตัวแทนทางไอลอก็ได้มีการเปิดไม่รู้เรียกว่าวงสัมมนาเสวนาหรือสนทนานะครับแต่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลที่คุณกุสุมาวตีหรือเจ๊แมวได้ออกมาเปิดเผยก็พูดพาดพิงไปถึงท่านนายกแล้วก็อีกหลายๆคนซึ่งเป็นแกนนำหลักๆในพรรครัฐบาลแตกมากนะครับเจ๊แมวพูดโอ้โหเห็นภาพชัดต่อเนื่องเป็นจิ๊กซอแล้วก็ยืนยันแถมทางตัวแทนไอลอยังถามว่าอยากให้ท่านนายกตอบชัดๆว่าตกลงได้มีการพูดคุยกันหรือเปล่านี่ผมถอดความเข้ามาเลยนะครับหรือแปลกนะฮะคนที่ออกมาพูดเรื่องราวที่รัฐบาลจะอยู่จะไปเนี่ยดันชื่อแมวอีกคนหนึ่งคือเสแมวครับน่าตกใจตรงที่นายกของผมท่านชื่อเสี่ยหนูฮะนะทั้งที่ปีนี้เนี่ยเป็นปีมะเมียเขาบอกมะเมียกับหนูเนี่ยชงกันกลายเป็นเสี่ยหนูของผมเนี่ยโดนสองแมวแสดงความคิดเห็นออกไปในทางเดียวกันท่านผู้ฟังครับกรณีหัวสวเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในอาการที่ว่าโอ้โหถ้าข้อมูลมันขนาดนี้แล้วเนี่ยกกต.จะว่าอย่างไรสำหรับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้มีความโกรธแค้นเคืองนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่อย่างไรมองไปตามสภาพการของดวงดาวผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับว่าขณะจังหวะเวลาที่ดาวพฤหัสเนี่ยนะ กับอาทิตย์ร่วมราศีเดียวกันหรือดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีกรกฎแล้วจะอยู่ตรงนี้ยาวไป4เดือนเท่านั้นครับเป็น4เดือนเท่านั้นเลยเป็นจังหวะเวลาเดียวนะครับถ้าเราจะที่ผู้คนในสังคมจะต้องทั้งตื่นรู้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมนะต้องตื่นหมดตื่นขึ้นมาจากภวังค์เพราะเราจะต้องมาช่วยกันตีเกราะเคาะกะลานะทำเสียงให้มันดังเอาไว้เพื่อให้อะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นอิทธิพลของราหูเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ครับยังไงชยุทธก็ถ้าบ้านเรามันโดนปลวกกินอยู่อะข้างในมันเป็นโพรงมันกลวงเบ้อเริ่มเทิมมันเป็นรูโบะท่านผู้ฟังครับมันก็ต้องช่วยกันขจัดเอาด้วงเอาปลวกเอาหนอนเอาแมลงอะไรที่มันกินซับกินซ้อนอยู่ข้างในเคาะออกไปให้หมดครับและจังหวะที่เคาะแล้วมันแรงและมีพลังกำลังมากคือจังหวะที่พฤหัสเดินในอัตราเร่งอยู่ที่ราศีกรกฎซึ่งขณะนี้ก็สภาพการก็เป็นดังนั้นครับประชาชนช่วยกันออกมาให้ข้อมูลที่น่าตกใจมากคือคนที่เคยอยู่ในกระบวนการทั้งกองสอบท้องถิ่นนะทั้งกระบวนการหัวสวออกมาพูดกันหมดเลยซึ่งผมก็เรียนนำตรงว่าเราเป็นคนวงนอกเรายังไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จต้องรอศาลพิจารณานะครับผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ต้องให้โอกาสเขาไปอธิบายความถูกไหมครับนะบางคนก็โดนเหวี่ยงเข้าไปก็จริงไม่จริงเราก็ไม่ทราบแต่มันก็ดีกว่าไม่มีการดึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าถ้าบ้านเมืองถูกปกคลุมไปด้วยความอึมครึมนะมีอะไรต่ออะไรที่อยู่ข้างใต้แล้วเราไม่เห็นเนี่ยผมว่าต่อไปรากฐานเราก็จะกลวง คือพูดง่ายเรายืนอยู่บนฐานที่กลวงนะถ้าบ้านจะทรุดนะและพังเสื่อมโทรมจากปลวกลงไปชั้นใดประเทศไทยก็เหมือนกันถ้าไม่ช่วยกันเราก็ต้องยอมรับว่าในอนาคตประเทศนี้เข้าสู่โหมดที่เรียกว่า failure state แน่นอนคือรัฐล้มเหลวถ้ามันจะไม่ล้มได้ยังไงล่ะท่านผู้ฟังครับอะไรต่ออะไรก็เห็นโกงกันทั้งแผงเลยโกงหมดเลยนี่ล่าสุดมีข่าวแพร่ๆออกมาอีกนะครับว่ากรณีการสอบบรรจุผู้ช่วยพยาบาลนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขมีการประกาศผลรายชื่อนะในแต่ละพื้นที่ไม่ตรงกับผลการสอบนี่ผมเพิ่งฟังข่าวเมื่อวานไม่รู้จริงเท็จอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรอติดตามว่าแล้วจะเป็นอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังที่เคารพรักของผมทุกคนนะตั้งตนอยู่บนความเป็นปกตินะไม่เบียดเบียนไม่ครีดี้ไม่โลภไม่อะไรไม่ใช่ของฉันก็อย่าไปเอานะมันคือคนที่รวยมากโกงมากนะความทุกข์ความบีบคั้นทางใจก็มีมากเป็นธรรมดานะครับแล้วเวลานี้พอดาวพฤหัสทำงานเนี่ยนะคนเหล่านี้หลับไม่ค่อยสบายนะครับเป็นนู่นเป็นนี่วิตกจริตจิตมีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าเราดำรงตนอยู่บนความถูกต้องอย่าไปกังวลครับนะภัยทางธรรมชาติทั้งหลายก็เช่นเดียวกันผมว่าวันนี้เราต้องเฝ้าระวังสิ่งเหล่านี้ให้มากท่านผู้ฟังครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมคิดว่าแฟนๆรายการหลายท่านก็อยากจะคุยเปิดสายดูดวงกันนะฮะทักทายก่อนคุณจิระโรจน์คุณจักรวัฒน์คุณทิลิปโรสคุณสุทัญญาเฮียปนพลนะคุณอัศนีคุณพุทธชินรสแฟนเก่าแฟนประจำของผมทุกคนเลยนะฮะเราจะพักกันสัก2นาทีท่านผู้ฟังครับเบรกหน้าเดี๋ยวผมเปิดสายเลยนะครับวันนี้จะดูดวงให้กับแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633พักสักครู่ฮะ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับเข้ามาปั๊บมีโทรศัพท์ทันทีนะฮะจริงๆคำถามที่ผมเจอบ่อยเนี่ยก็มีหลายประการนะแล้วแต่กลุ่มบุคคลที่ท่านกรุณารับฟังผมว่าเป็นกลุ่มไหนถ้าเป็นเด็กๆก็อาจารย์จะเรียนอะไรดีถ้าเป็นวัยทำงานก็แล้วจะรวยไหมเนี่ยหนี้จะหมดไหมถ้าเป็นผู้ใหญ่อายุเยอะชยุทธพี่จะอยู่อีกนานไหมเนี่ยจะตายหรือเปล่าอย่างนี้นะครับจริงๆมันก็มีเคล็ดโหนนะแต่เรามารับสายนี้ก่อนสวัสดีครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปิดวิทยุนิดหนึ่งพี
2: ่ค่ะจะเรียนถามอาจารย์ว่าเกิดวันที่18 สิงหา 2525นะคะ
1: ครับ
2: ขึ้นอยู่กับราศีสิงห์นี้ดวงชะตาจะเป็นยังไงบ้างคะ
1: เกิดกี่โมงฮะคุณชื่ออะไรครับ
2: เกิด2:57 นค่ะอันนี้ถามให้ลูกชายค่ะเพราะลูกชายตอนนี้รับราชการเป็นทหารนะคะ
1: อ๋อรับราชการเป็นทหาร
2: ค่ะ
1: แล้วลูกชายอายุเท่าไหร่นะครับเนี่ย
2: ปีนี้43เกิดวันที่18สิงหาค่ะจะครบ43เต็มวันที่18สิงหาค่ะ
1: เขาเกิดกี่โมงพี
2: ่2:57ค่ะ
1: พี่ฟังรายการผมได้กี่วันแล้ว
2: ฟังมาหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งจดเบอร์โทรศัพท์ได้วันนี้ค่ะ
1: อ๋อมันอย่างนี้นะพี่ปกติดูดวงคนที่อายุเกินกว่าความเป็นเด็กแล้วเนี่ยต้องให้เจ้าตัวเขาคุยเองนะเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี้ยเขารับราชการอย่างปี25เนี่ยโอ้ยดีไม่ดีแต่งงานมีครอบครัวแยกไปแล้วเนาะ
2: แต่งแล้วค่ะ
1: เจ้าตัวก็อาจจะมีหลายเรื่องที่เราก็ไม่ทราบใช่ไหมทีนี้เรามาถามแทนเนี่ยหมอดูกับแม่เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรนะ ถูกไหมพี
2: ่ก็คือพอจะทราบอยู่ค่ะว่าดวงเขาอะถ้าเกิดจะทำงานกับเจ้านายคนไหนเจ้านายเขาจะรักเพราะเขาจะเป็นเหมือนคนเป็นอาสาทำงานให้เจ้านายส่วนใหญ่ก็จะสำเร็จทุกเรื่องอยากรู้ว่าอนาคตเขาในวันภายภาคหน้าจะได้เป็นมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: จ้ะก็เดี๋ยววันหลังก็ให้เจ้าตัวเขาโทรมานะพี่นะเอาดวงพี่ไหมพี่ชื่ออะไร
2: ชื่อหลวงทองเทียนทองค่ะขอดวงตัวเองก็ได้ค่ะ
1: เออนั่นน่ะสิโทรติดแล้วหมายพี่ลงทองเกิดที่อะไร
2: เกิดวันที่15 ตุลา 2526ค่ะ
1: ตุลา26
2: ค่ะตอนนี้ดวงจะเป็นยังไงวะ
1: ตุลา2526เหรอ
2: ไม่ใช่ค่ะ2506ค่ะ
1: โอ้ยังว่าทำไมแม่อายุน้อยกว่าลูกใจเย็นพี่ใจเย็น
2: ค่ะ
1: เกิดกี่โมงพี
2: ่ตี4ค่ะ4:00 น.ตามใบเกิดที่ดูเคยดูนะคะ
1: จังหวัดอะไรพี
2: ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: โอ้อำเภออะไรพี่
2: อำเภอเมืองค่ะ
1: เป็นคนขอนแก่นได
2: ้ค่ะ
1: มีลูกกี่คนครับเนี่ย
2: คนเดียวค่ะคนเดียวคือคนที่ถาม
1: 15 ตุลา 06ตี4นะ
2: ค่ะ
1: อ้าวเกิดวันอังคารนี่ทำอาชีพอะไรอยู่ครับพี่ลวงทอง
2: ตอนแรกรับราชการอยู่กทม.พอมาอายุ50ลาออกมาทำธุรกิจเซเว่นตอนนี้เลิกเซเว่นแล้วค่ะจะไปกอบอาชีพค้าขายพอจะได้ไหมคะจะไปขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ
1: ขายก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวนะเกิดวันอังคารนะพี่เนาะ
2: ค่ะ
1: ปีนี้ก็60เท่าไหร่ครับ
2: 63ค่ะ
1: 62กำลังจะ3นะ
2: ค่ะ
1: เกิดวันอังคารปีนี้ไม่เหมาะลงทุน
2: แล้วคะ
1: ใช่ครับก็ต้องให้63ไปก่อน
2: อ๋อ
1: ก็เดี๋ยวจะ63แล้วนี
2: ่ค่ะก็เดือนตุลานี้จะถึงค่ะ
1: เดี๋ยวนะ
2: อีก2เดือน
1: โอเคปีหลังวันเกิดไปแล้ว
2: ค
1: ่อยไปเลือกดูทำเลนะแต่เรื่องการค้าการขายนี่เราชอบนะเลิกไม่ได้อยู่ว่างๆแล้วมันเหงา
2: ใช่อยู่เดี๋ยว
1: มันจะเครียดพี่เสาเป็น5กับลัคนาด้วยเสาเป็นดาวเกษตรดีลูกของเราเป็นเด็กขยันอดทนหมั่นเพียร นะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะพ่อปุตตะสาวมีกำลังมากส่วนดาวเรื่องอาหารการกินทำได้นะครับผมว่าขายอันเนี้ยดีกว่าพี่เนี่ยถ้าเกิดพี่เกิดคืนวันจันทร์นะ
2: ค คืนวันจันทร์ต่อ
3: เช้าวันอังคารนะ
2: ถึงว่าถึงได้ชื่อวง

0: ต้องกังวล
1: ไม่ต
0: ้
1: องแบกนะ
0: ใช่
1: คือความรู้สึกคือ
0: ค
1: ไอ้การค้าขายเนี่ยเป็นจิตวิญญาณของเราแต่ระบบของเซเว่นเนี่ยก็เป็นระบบของเขา
0: ค่ะ
1: นะคนที่มีอาทิตย์กลุ่มลัคนาราศีกันเนี่ยตำราโหรเขาเรียกนาระอุดมเกณฑ์หมายความว่ามีพฤหัสเล็งด้วยนะแต่เราเป็นคนไม่ชอบอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เราไม่ชอบเป็นอย่างนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเลิกมาได้เนี่ยไม่ใช่เลิกเพราะว่าลำบากนะแต่ว่าเงื่อนไขหลายอย่างรู้สึกมันไม่ใช่ตัวเรานะพี่นะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ทำร้านก๋วยเตี๋ยวดีครับพี
0: ่ค่ะ
1: เชื่อว่าอร่อยด้วยครับพี่รงทองทำเลยแล้วโทรมาบอกด้วยนะพี่นะ
0: ค่ะได้ค่ะอาจารย์
1: ทำแล้วดีฮะสนับสนุนให้ทำแต่ทำหลังปีใหม่ไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วคู่ครองเราอยู่ทุกวันนี้ดีไหมคะอาจารย
1: ์เขาฟังผมอยู่มันต้องดีอยู่แล้วพี่ดี
0: คือเขาเกิดปีจอเราเกิดปีทอกระจอเหมือนมันเขาเรียกอะไรดวง
1: ภาษาหนก็เรียกมันฮะกันมันสนับสนุนกัน
0: ค่ะ
1: จอกับทอนี่สนับสนุนส่งเสริมกัน
0: เหมือนลูกชายก็เกิดปีจอแม่เกิดปีทออะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันดวงแบบสมพงกันอะไรประมาณ
1: ส่งเสริมกันเขาเรียกส่งเสริมกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะดีแล้วพี่นะก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่เนี่ยดาวมีกำลังนะท่านผู้ฟังราหูเป็นปกิณกะโชคนะ
0: อ
1: ันนี้ดีอริเป็นปกิณกะโชคในภพกรรมะสมัยทำงานก็ถือว่ามีความสามารถผู้ใหญ่ไว้วางใจพี่มากนะลูกน้องบริวารก็ยอมโอ้เจ๊ลวงทองเอาแบบนี้ต้องแบบนี้นะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าวันเนี้ยพอเราเกษียณมาแล้วผมว่าทำร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าใครๆก็อยากจะวนกลับมาอุดหนุนพี่ลวงทองพี
0: ่ค่ะ
1: ทำครับเศรษฐกิจไม่ดีแต่พี่ขายได้แน่นอน
0: ค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
1: ยินดีครับพี
0: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณวัฒนชัยพฤกษาหิรันเนี่ยผมอ่านออกด้วยนะสวัสดีครับอาสายถัดมาครับ2763632และ2763633ท่านผู้ฟังครับหลายครั้งที่จะมีคนถามว่าจะยุทธครับดวงแบบนี้จะรวยไหมจะรวยเท่าไหร่หลักการสำคัญคือเขาให้ดูลัคนาคนนั้นก่อนเลยนะถ้าลัคนามีดาวเกษตรกลุ่มลัคนานะรวยนี่มันมีหลายแบบนะรวยด้วยตัวเองรวยเพราะพ่อแม่รวยรวยเพราะได้รับมรดกนะจากสามีภรรยาคือพูดง่ายว่าสามีตายทันทีตายก่อนภรรยารวยมันมีหลายแบบนะท่านฟังรวยเพราะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากรายได้ทางอ้อมเนี่ยรวยมันมีหลายเรื่องถูกไหมครับนะแต่บางคนก็มีนะรวยเพราะดอกเบี้ยเงินกู้มหาโหดก็มีบางทีผมก็ต้องพูดอ้อมๆว่าพี่เงินเยอะนะแต่ว่าอังอาชีพถ้าเราได้เงินแล้วคนเป็นทุกข์มากก็เพลาลงบ้างนะนะหน้าที่เราก็อย่างนี้แหละครับท่านผู้ฟังเอาสายถัดมาสวัสดีครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ชื่ออะไรครับพี
2: ่ชื่อนงนภัทรค่ะ
1: คุณนงนภัทรเราเคยคุยกันไหมฮะ
2: ไม่เคยเลยค่ะเพิ่งเปิดเมื่อกี้เจออาจารย
1: ์อ้าวเหรอโอ้เปิดวันแรกแล้วเจอกันเลย
2: ค่ะ
1: เกิดวันที่เท่าไหร่พี่นงนภัทร
2: เกิดวันจันทร์ที่9มกราคม2504
1: 9มกราคม2504เกิดกี่โมงพี
2: ่บ่าย3โมงกว่าค่ะโรงเรียนวัดเลย
1: จังหวัด
2: จังหวัดสระบุรีค่ะ
1: บ่าย3โมงเท่าไหร่ครับพี
2: ่บ่าย3โมงเท่าไหร่จำไม่ได้เห็นพี่สาวบอกลุงไหมประมาณนั้นนะคะ
1: อยู่แถวไหนสระบุรีครับพี
2: ่อยู่อำเภอหนองแสงค่ะ
1: เป็นคนหนองแสงนะ
2: ค่ะ
1: สมัยเด็กนี่มะม่วงมันหนองแสงนี่โด่งดังมากนะพี่นะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันก็ยังไงมีอยู่ป่ะไม่รู้เนี่ย
2: ไม่มีแล้วค่ะหมดแล้ว
1: เสียดายจริงผมเป็นเด็กสระบุรีนะพี่นะ
2: อ๋อเหรอคะอำเภออะไรคะอาจารย
1: ์ผมเป็นเด็กอำเภอเมืองสิ
2: อ
1: ๋
2: อเหรอคะ
1: เรียนเด็กสระบุรีวิทยาคมน
2: ะ
1: ลูกศิษย์อาจารย์ทรงชัยวรรณกุลพี่นงนภัทรปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ
1: 65แล้วนะพี่นะ
2: 65ค่ะ
1: ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับ
2: ไม่ได้ทำค่ะเกษียณมานานแล้ว
1: โอเคคำถามคืออะไรผมเห็นดวงพี่ละ
2: ปัญหาสุขภาพค่ะอาจารย
1: ์ปัญหาสุขภาพ พี่นงนภัทรเกิดวันจันทร์นะอาทิตย์นะเล็งลัคนามฤตยุราหูมฤตยูอยู่บริเวณอาทิตย์ระบบดวงตาพี่เป็นยังไงบ้างฮะ
2: ตาก็มีต้อกระจก
1: ทำไปหมดแล้วเนาะ
2: ยังไม่ได้ทำคุณหมอบอกยังไม่ถึงเวลาทำ
1: อ๋อแล้วมันรบกวนการมองเห็นของพี่ไหม

0: ไม่เท่าไหร่อะค่ะ
1: โอเคแล้วก็เรื่องเส้นเลือดหัวใจก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม
0: มีค่ะ
1: อันนี้มีสองอย่างนะของพี่เนี่ยสายตากับเส้นเลือดหัวใจที่ต้องระวังให้มากต้องถามว่าใช้ชีวิตอย่างไรดูแลสุขภาพตัวเองดีไหมนะแต่ว่าจะล้มตึงลงไปคงยากเพราะว่าอังคารกุมลัคนาเกตอยู่กลางฟ้านะครับท่านผู้ฟังคนที่มีดาวเกตเนี่ยก็ไม่ค่อยถึงที่สุดของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าคืออังคารกับเสาเล็งกันเนี่ยไอ้ความประสงค์ที่อยากให้มันได้ดั่งใจเนี่ยมันพอมันไม่เป็นดั่งคิดเราเนี่ยหัวใจมันเต้นแรงนะพี่นะต้องระงับความรู้สึกที่แบบแหมมันไม่เห็นเป็นอย่างที่เราคิดเลยไอ้อย่างเงี้ยมันทำลายสุขภาพหัวใจทำงานหนักมากๆเข้าก็เป็นหัวใจโตเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หัวใจโตหมอว่าไงครับพี่นงนภัทร
0: คือหมอบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนิดนึงหัวใจเต้นผิดจังหวะจะกินยาโรงพยาบาลไม่ได้เลย
1: คืออันนั้นเนี่ยเรื่องนึงแต่ในดวงนี่คือต้องปรับอารมณ์พี
0: ่
1: พี่ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งคือมันมาจากเราขุ่นข้องหมองใจเรื่อยนะ
0: ใช่
1: ลมพัดแรงนิดนึงก็หงุดหงิดอันนี้ผมเปรียบเทียบเล่นๆนะแต่จริงๆคือไอ้สภาพโดยเฉพาะคนรอบตัวที่เราดูแล้วพูดกับมันตั้งหลายรอบแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี
0: ้อืมใช่เป็นคนอย่างนั้นจริงๆค่ะอาจารย
1: ์อืมแล้วแก้ได้ไหมอ่ะ
0: พยายามจะบอกตัวเองว่าให้ปล่อยวางแต่ทำไม่ได้สักที
1: ไม่ต้องปล่อยวางใช้คำว่าปล่อยวางไม่ใช่ครับต้องใช้คำว่าต้องเข้าใจว่าคนเขาเป็นของเขาอย่างนั้นนะพี่จะเปลี่ยนแมวเป็นไก่เปลี่ยนไก่เป็นนกพี่ทำไม่ได้อยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอครับ
1: แล้วจริงไหมอ่ะ
0: อืม
1: พี่จะเปลี่ยนปลาเป็นนกได้ไหมอ่ะแล้วเราก็เห็นแบบแมวมันสักพักมันเดินไปงับประตูแล้วทำไมมันนิสัยงี้มันจะเป็นอย่างนั้นล่ะครับพี
0: ่
1: ปล่อยเลยครับอะไรนะ
0: อาจารย์คะเออจะมีโอกาสเป็นพวกมะเร็งลำไส้อะไรไหมคะเนี่ย
1: มันไปด้วยกันพี่นะเพราะว่าหลังจากความเครียดมากหัวใจทำงานหนักเส้นเลือดน้อยภูมิมันจะดรอปพอภูมิดรอปปั๊บไอ้ระบบร่างกายอังคารนี่หมายถึงไม่ใช่ลำไส้นะท้องน้อยนะมันจะไปเกี่ยวกับท้องน้อยระบบย่อยอาหารจะเริ่มมีปัญหาพี
0: ่ใช่ค่ะตอนนี้เป็นมากเลยค่ะอาจารย
1: ์แต่ว่าเริ่มต้นมาจากสิ่งที่ผมอธิบายไปถ้าพี่เข้าใจตัวเองได้นะครับพุทธศาสนาสอนให้เราฮีลิ่งดูแลตัวเองอย่างที่ผมอธิบายแต่ดวงเป็นตัวบอกว่าพี่เผชิญอะไรอยู่ผมมั่นใจว่าพี่ทำได้นะดาวพฤหัสมีกำลังมากถ้าพี่ตั้งสติตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าเพิ่งเปิดฟังผมวันแรกจะได้ฟังผมนานๆครับพี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคไหม
0: อาจารย์พี่จะได้ไปอยู่สระบุรีไหมคะเนี่ยจะกลับไปอยู่บ้านนอกเราเนี่ย
1: สระบุรีไม่ใช่บ้านนอกแล้วนะ
0: คือจะขายบ้านแล้วก็จะกลับไปอยู่บ้านเกิดตัวเองแล้ว
1: สระบุรีจากตอนปัจจุบันอยู่โซนไหนของกรุงเทพครับพี่
0: อยู่เขตลาดพร้าวค่ะ
1: ตรงไหนอ่ะลาดพร้าวใหญ่โตมโหฬาร
0: สี่แยกวังหินค่ะ
1: โอ้ไปอยู่สระบุรีดีกว่าพี
0: ่ไปอยู่สระบุรีดีกว่า
1: อืมสระบุรีดีกว่าครับเราเป็นคนชอบที่โล่งโปร่งนะทุกวันนี้พี่ว่ามันไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่พี่จะอยู่ละวังหินมันแน่นเอียดแล้วพี่
0: ใช่จะไปได้เมื่อปีไหนอาจารย
1: ์
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ขายบ้านกลางปีหน้าครับ
0: กลางปี
1: ประมาณเดี๋ยวนะกันยาปีหน้าได้ไปแล้ววันนี้ให้ตระเตรียมให้เรียบร้อยพี
0: ่
1: น
0: ะ
1: เตรียมจิตเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ไปแล้วก็อย่าลืม follow ผมใน Facebook สะกดชื่อรายการตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนหรือไปฟัง YouTube ย้อนหลังก็ได้นะพี่มีเป็นพันๆคลิปเลย
0: มือถือทำอะไรไม่เป็นอาจารย
1: ์ทำไม่เป็นก็รอเจอกันที่วิทยุนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: FM 97
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยินดีครับ
0: โอ้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
1: ยินดีขอให้โชคดีหายป่วยนะพี่นะ
0: สาธุค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สายถัดมาครับแสดงว่าแฟนรายการผมเนี่ย ไม่นับว่าฟังยาวฟังสั้นไม่รู้เจอกันโทรทันทีสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับพี
2: ่อิวดีค่ะ
1: เรียกพี่ได้ไหมหรือเรียกอะไรดีครับเนี่ย
2: พระพี่เลยค
1: ่
2: ะ
1: อะไรนะครับเรียกพี่นะฮะ
2: พี่แน่นอนค่ะ
1: okay.
2: จะป้าไหมนี่ไม่แน่ใจ
1: เกิดวันที่เท่าไหร่ครับคุณพี่ยุวดี
2: 15กันยา
1: ครับผม
2: 2500ค่ะ7โมงเช้า
1: 15กันยา2500จังหวัดจังหวัดอะไรครับพี่ครับ
2: จริงๆเกิดอยู่กรุงเทพแล้วกันค่ะ
1: หือวันที่คลอดน่ะ ที่แม่คลอดมาใช่ครับ
2: วันที่คลอดเกิดปีนังค่ะ
1: ปีนังก็คือมาเลเซียไทม์ไลน์เส้นแบ่งเขตเวลานี้เร็วกว่าเราชั่วโมงนึงไหมสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์
2: ใช่ค่ะ
1: เจ็ดโมงเช้าที่นู่นใช่ไหมครับ
2: โมงที่นู่นหกโมงครึ่งค่ะ
1: ที่นู่นหกโมงครึ่งบ้านเราก็ตีห้าครึ่งสิพี
2: ่ที่นู่นหกโมงครึ่ง
1: ถูกไหมมาเลเซียเร็วกว่าเรานะเขาใช้เส้นแบ่ง
2: ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นต้องเจ็ดโมงถูกแล้วค่ะ
1: เจ็ดโมงตรงนะพี่น้อง
2: เจ็ดโมงค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคที่นู่นเขาเร็วกว่าเราไม่ใช่เหรอพี
2: ่แต่ก็คือคุณแม่บอกที่นู่นอ่ะเจ็ดโมงใช่ค่ะ
1: ที่นู่นเจ็ดโมงก็ที่บ้านเราก็ต้องเป็นหกโมงตรงถูกไหมฮะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคได้เข้าใจแล้วครับ
2: ค่ะ
1: พี่ยุวดีฟังผมได้กี่วันแล้วครับ
2: ฟังหยุดคือถ้าขับรถก็ได้ฟังไม่ได้ขับก็ไม่ได้ฟังงานไม่เสร็จก็ไม่ได้ฟัง
1: ไม่เป็นไรเลยยินดีต้อนรับ
2: แต่ชอบฟัง
1: ขอบพระคุณฮะพี่ยุวดีท่านนี้ครับท่านผู้ฟังครับมีดาวที่มีพละกำลังมหาศาลกลุ่มลัคนาอยู่คืออาทิตย์เป็นเกษตรมีดาวพุธร่วมด้วยอาทิตย์พุธเป็นคู่วิชาการเป็นคู่แห่งตรรกะเหตุผลนะครับยังไม่พอยังมีดาวเสาร์เป็นสีกับชะตานะจันทร์เป็นมหาอุดเป็นบุคคลที่มีความชัดเจนแน่วแน่กับความคิดของตนเองนะแล้วก็เสาร์เป็นเจ้าเรือนอริเป็นราชาโชคอยู่ในภพพันธุเนี่ยนะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วถ้ามันไม่สมบูรณ์นี่ไม่ปล่อยมือนะทำแล้วต้องให้ชัดเจนยังไม่พอยังมีดาวจันทร์เล็งกับเสาร์จันทร์เป็นมหาอุดเล็งเสาร์นี่หมายความว่าเป็นคนชอบความอ่อนโยนความสุภาพนะครับถ้าคุยกับใครแล้วพูดจาภาษาคนฟังไม่ได้นี่ก็เลิกคุยกันพี่ไม่อยากคบกับคนในลักษณะแบบนั้นนะครับยังไม่พอยังมีอังคารกับพฤหัสเป็นคู่สมพลโดยที่อังคาร เป็นมหาจักรกุมพฤหัสด้วยดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ตรวจสอบนะก็เลยเป็นคนที่มีดุลยพินิจในการพินิจพิเคราะห์อะไรต่ออะไรคือวันที่เห็นตรงหน้าปั๊บบอกได้เลยว่าไอ้เนี่ยมันต้องทำอย่างนี้ขอโทษนะพี่มันมีเสียงกวนหน่อยไม่ทราบเกิดจากอะไรฮะขับรถอยู่ไหมฮะ
2: ขับรถอยู่ค่ะ
1: โอเคส่วนศุกร์ราหูโยกหน้านะก็มีกำลังศุกร์เป็นเกษตรราหูเป็นราชาโชคนะติดต่อสื่อสารคบค้าสมาคมกับใครก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลในอีกระดับหนึ่งวันนี้พี่ยุวดีจะถามผมเรื่องอะไรเชิญครับ
2: จริงๆชีวิตไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตอนนี้ อยากจะขายทรัพย์หลายทรัพย์หรือกำลังมันจะมีทรัพย์ไหนขายได้บ้างไหมคะในระยะอันใกล
1: ้ปีนี้พี่ยุวดีก็อายุ69แล้วนะพี่นะ
2: ใช่ค่ะอย่าเตือนสิ70
1: ผมกำลังเดินตามพี่ไปครับเดี๋ยวนะ
2: เราก็เดินตามกันทุกคนแหละ
1: ปีนี้ทรัพย์อันไหนที่มีที่ติดน้ำมีไหมครับ
2: ติดน้ำ
1: ที่มีน้ำผ่านที่มีน้ำใกล้ๆมีไหมครับ
2: มีค่ะติดทะเลเน
1: า
2: ะ
1: ที่ติดน้ำติดทะเลได้ครับถ้าติดทะเลแปลงนั้นดูจะดีลง่ายกว่านั้นครับดูง่ายอันที่สองที่เป็นไปได้นะครับคือพื้นที่ที่อาจจะเป็นมรดกของเก่าเลยนะอันแรกคือติดน้ำอันที่สองคือเป็นมรดกเก่าแก่เลยไม่ได้ซื้อหามาเองแต่เป็นมรดกตกทอดครับพี
2: ่อ๋อทั้งสองอันเลย
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: ก็แล้วแต่พี่จะตัดสินใจว่าจะขายครับเชิญครับ
2: จะขายได้ในปีนี้จะขายได้ในปีหน้าหรือยังไงคะ
1: ปีนี้ถ้าจะขายได้คือปลายปีไปแล้วครับตั้งแต่ประมาณพฤศจิกาจะเริ่มพูดคุยกันว่าเอ๊ะหรือจะยังไงไหมราคาจะสรุปหรือคนที่จะไปทำเรื่องให้ก็คือปลายสิงหาถึงต้นกันยานี้นะครับนะปลายสิงหาถึงต้นกันยานี้สรุปให้ชัดเจนว่าพี่จะขายราคาเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายการโอนการธรรมเนียมอะไรใครยังไงบ้างนะครับพี่ครับแล้วถ้ามันจะสำเร็จมันจะสำเร็จประมาณพฤศจิกาธันวาครับ
2: อ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะต้องการแค่นี้เองค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ยินดีครับขอให้โชคดีครับพี่ยุวดีครับ
2: คุณค่ะ
1: ครับสายทันมาเชิญฮะหลุดไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่ต้องการจะตรวจเช็คเอ๊ะชะตาฉันเป็นอย่างไรนะครับโหราศาสตร์ก็แบบนี้แหละครับนะเปิดมาอ่านให้ชัดพื้นฐานชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะครับจังหวะบ้านเมืองเป็นแบบนี้ดวงเขาเป็นอย่างไรนะครับที่มากไปกว่านั้นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไหมแล้วมันจะต้องมีวิธีรักษาอย่างไรโหราศาสตร์เนี่ยไม่ได้บอกให้ไปซื้อยาอะไรทานนะแต่มันบอกรูปพรรณสันฐาน บอกทัศนคติบอกอารมณ์บอกความรู้สึกของคนคนนั้นได้ไล่สิ่งเหล่านี้แหละครับท่านฝั่งที่มันนำพาไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรื่องที่จะต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาต่างๆเพราะคนเราเนี่ยนะกามุนาวัตติโลโกคือทุกคนก็เป็นไปตามการกระทำของตัวเองอะแต่นี้โหราศาสตร์มีหน้าที่อ่านว่าเออการกระทำแบบนี้อารมณ์แบบนี้พฤติกรรมแบบนี้มันนำไปสู่อะไรบ้างนะไอ้ difficulty หรืออุปสรรคของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฐานดวงชะตาไม่เหมือนกันจะดีกว่านั้นอีกถ้าเราดูดวงนะครับอย่างที่ผมทำให้ท่านผู้ฟังเห็นนี่นะครับให้ท่านดูเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราบุคคลคนหนึ่งนะถ้ามีจิตถึงขั้นกำกับควบคุมตัวเองได้ก็ดีมากแต่ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีสภาพแวดล้อมหรือที่เรียกว่าห่วงจุ้ยหรือชัยภูมิเนี่ยไปช่วยกันกล่อมเกลานะครับให้เขาผ่อนตรงนั้นเพิ่มตรงนี้นะเน้นความหนักแน่นตรงนี้เมื่อชีวิตคนรู้ตัวแล้วปรับสภาพแวดล้อมแล้วจังหวะดวงดาวมาแล้วแล้วมันจะไม่สำเร็จได้ยังไงท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจเรื่องแบบนี้ก็แอดไลน์ผมไว้นะครับไลน์ ID ก็โหรา 97A HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A ครับสามารถแอดไลน์ผมไว้ทักทายมานะครับถ้าเป็นโหราศาสตร์ดูดวงก็ส่งชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดมาถ้าเป็นฮวงจุ้ยบอกผมว่าท่านจะทำอะไรไม่ว่าจะสร้างใหม่ขยับขยายต่อเติมปรับปรุงฮวงจุ้ยมีผลทั้งหมดนะครับท่านฟังครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามนะพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหรกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97กับผมชยุทธวันเกิดวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ทุบโต๊ะโหรเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหรติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาการขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นอิหร่านขู่ตอบโต้กรณีที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงณอาคารรัฐสภาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
3: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาถาวรของประเทศพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสืบไป
2: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบอาทิลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาถนนสามเสนถนนทหารลานประชาชนลานประชาธิปไตยบริเวณบ่อบัวและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงพลังจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
4: สมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานครวาดในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ที่กระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมปีนี้เน้นให้ชาวพุทธได้เปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน90วันของการเข้าพรรษาผ่านการรักษาศีล5การสวดมนต์เจริญสมาธิและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการงดลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นโดยส่วนการจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปยังพระอารามหลวง10แห่งส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม1คน1ความดีเชิญชวนประชาชนตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละ1เรื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอร่างกฎหมายหลายฉบับให้พิจารณาได้แก่ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ7ต่อไปและร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเสนอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมในช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2570ปริตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง3ฉบับควบคุมแบตเตอรี่และ power bank ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวง3ฉบับกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนออกสู่ตลาดเนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมักพบข่าวแบตเตอรี่ระเบิดเกิดไฟไหม้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงต้องทบทวนมาตรฐานให้อิงกับมาตรฐานสากลของ IEC 62133โดยแยกมาตรฐานออกเป็น2ประเภทคือมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบนิกเกิลและมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบลิเธียมพร้อมปรับปรุงมาตรฐาน power bank ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับระดับนานาชาติซึ่งหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคาดว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
7: ครับก็จะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องความเข้มงวดด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการคายประจุ ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนอุณหภูมิสูงการชาร์จซ้ำๆรวมถึงต้องแสดงข้อมูลแล้วก็มีคำเตือนให้กับผู้ใช้อย่างชัดเจนนะครับผู้บริโภคทั้งหลายจะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วหน้ากัน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนมีมาตรการจะให้โอกาสผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตการนำเข้าและการขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ส่วนผู้ที่ถือใบอนุญาตเดิมสามารถยื่นขอขยายเวลาได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังว่าการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้จะไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาผลิตภัณฑ์ด้อยมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวง9ตำแหน่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงภายในกระทรวงว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพีรพัฒน์จันทรศรีวงศ์ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนั้นมีระเบียบของกพ.กำหนดไว้ว่าปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องหารือร่วมกับปลัดคนปัจจุบันซึ่งทั้งสองคนได้มีการประชุมหารือกันเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบโดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการทำงานและความรู้ความสามารถเป็นหลักซึ่งในครั้งนี้มีทั้งหมด9ตำแหน่งที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคยืนยันเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความคิดเห็นขัดแย้ง
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน6ตำแหน่งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนอย่างรอบคอบเนื่องจากตรวจพบว่ามีผู้ได้รับเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงต้องนำเรื่องกลับมาตรวจสอบใหม่ก่อนดำเนินการต่อพร้อมยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ความเห็นที่ไม่ตรงกันกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่เป็นเพียงประเด็นด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเท่านั้นซึ่งหากตรวจสอบแล้วเสร็จจะดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป
8: ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ข่าวที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ท่านรองนายกเห็นต่างนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่เป็นเรื่องของมีท่านหนึ่งเนี่ยเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จเราก็จะดำเนินการเรื่องศึกษาธิการภาคเรื่องอะไรต่างต้องเรียนว่าภารกิจหน้าที่เนี่ยมีความชัดเจนครับแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกับใคร
6: สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการได้แก่ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจะนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางยุบหน่วยงานราชการที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งการดำเนินการต้องใช้เวลาน
9: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้โดยจะประเดิมหน่วยงานสถาบันบริหารจัดการที่ดินองค์กรมหาชนเป็นหน่วยงานแรกรวมถึงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองหรือปยป.โดยระบุว่ายังไม่ได้มีการยุบหน่วยงานใดเพียงอยู่ระหว่างการศึกษานอกจากนี้ปยป.และธนาคารที่ดินยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนนั้นขอให้ไปสอบถามกับทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำหรับการพิจารณายุบหน่วยงานบางส่วนจะกระทบกับบรรดาข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่นายประกรณ์ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบซึ่งต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนโดยอาจเตรียมแนวทาง 2-3 ทางเลือกเช่นการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลานานกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: ส่วนกรณีรัฐบาลมีนโยบายแยกกระทรวงการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.หากแล้วเสร็จจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการเปิดประชุมครั้งหน้าที่จะพิจารณาในวาระที่1 2และ3เพื่อส่งไปยังวุฒิสภาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรู้ผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิ์ประชาชน
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ส.ต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการสวมสิทธิ์เพื่อเบิกจ่ายเท็จหรือไม่ซึ่งจะทราบผลตรวจสอบภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
11: อันดับแรกนะครับหากประชาชนมองเห็นว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแจ้งมาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้ก็จะทำการลบทางหน้าบ้านให้แต่ในทางหลังบ้านข้อมูลไม่ได้ลบนะครับข้อมูลยังสามารถนำไปสืบสวนได้ว่าหน่วยให้บริการใดเป็นหน่วยให้บริการที่บันทึกข้อมูลเข้ามาและจะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็สอบสวนต่อไปว่าเกิดจากเหตุใด
10: ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลังส่งตัวย้ายโรงพยาบาลตามสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้โดยเน้นย้ำว่าการย้ายผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและโรงพยาบาลปลายทางต้องมีความพร้อมในการรักษาอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สมาคมทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือกสทช.หวั่นมติวาระสำคัญส่อขัดกฎหมายเนื่องจากยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน
12: นายอดิศักดิ์ลิมปลุงพัฒนกิจกรรมการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยเขายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แสดงความกังวลว่าการประชุมและลงมติในวาระสำคัญช่วงที่ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังขณะที่วันนี้กสทช.มีการประชุมวาระสำคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้แก่ดิจิตอลทีวีรถแมพและ National Streaming Platform หรือ NSP ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ไทยในระยะต่อไปทั้งนี้เมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการกสทช.บางส่วนพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับสถานะที่ไม่แน่นอนของประธานกสทช.ต่อมากรรมการกสทช.3รายตัดสินใจ walk out ออกจากสถานที่การประชุมทันทีทำให้องค์ประชุมไม่ครบและไม่สามารถประชุมต่อได้ทั้งนี้ในเวลาต่อมาศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรเปิดเผยว่ากรรมการกสทช.ได้เขียนใบลาประชุมตั้งแต่แรกแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการ walk out นันทภาแสนตุ้มรายงาน
13: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอจะแนะเชิญตัวบุคคลเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
14: จ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการกำลังเข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านน้ำหอมหมู่ที่7ตำบลดูทรงหยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและติดตามผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายอาฮามะสงวนนามสกุลซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรจะแนะก่อนใช้อำนาจควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกพร้อมดำเนินการตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565รวมทั้งนำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และนำส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ตามกระบวนการยุติธรรมและทุกการดำเนินการมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ด้านตำรวจภูธรภาค9ยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนภาคใต้ทุกแห่งป้องกันไม่ให้รถยนต์สามารถพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได
15: ้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการด่วนจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยทุกหน่วยทุกระดับลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการทุกแห่งอย่างจริงจังตามข้อสั่งการดังกล่าวหน่วยงานความมั่นคงต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยด่วนภายใต้แนวทางสำคัญดังนี้หน่วยที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางต้องจัดให้มีจุดตรวจสอบและสังเกตการที่ชัดเจนพร้อมตั้งตาข่ายป้องกันให้มีความสูงและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานให้จัดทำแนวป้องกันด้วยท่อปูนและแผงกั้นความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์สามารถเข้ามาจอดหรือพุ่งชนในระยะกระชันชิดได้กำลังพลภายในฐานต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ยามรักษาการหอสูงต้องมีความแข็งแรงสามารถตอบโต้ได้จริงพร้อมคุมเข้มระบบคัดกรองบุคคลห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ฐานโดยไม่มีระบบตรวจสอบทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงได้สั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ตำบลทานโตตำบลบ้านแร้และตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลารวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: ขณะที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยอมรับว่าเหตุดังกล่าวอาจกระทบการพูดคุยสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสโดยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ส่วนการยกระดับการใช้กฎหมายสูงสุดในพื้นที่อย่างกฎอัยการศึกมองว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นการตอบโต้การเดินหน้าเจรจาหรือไม่นั้นมองว่าอาจมีส่วนที่ทำให้การเจรจายุ่งยากขึ้นเพราะมีทั้งผู้ต้องการและไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาซึ่งรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเดินหน้าอย่างไรโดยยืนยันว่าการเจรจาเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้และต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดแต่ยังไม่อยากให้ตัดประเด็นปัญหาอื่นเช่นปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งอาจมีส่วนที่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในพื้นที่สงบเรียบร้อยจึงต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกมิติ กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดจะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเช่นกันจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
16: ตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกคือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่หย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นพายุกำลังแรงและพายุในทะเลลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
2: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าหลังวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะกลับมาเกิดสภาวะฝนตกน้อยลงอีกครั้งประมาณ 4-5 วันส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดท้องฟ้าใสลมแรงแต่ไม่มีเมฆแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงแต่อาจมีปัจจัยประกอบจากพายุเข้ามาแม้จะไม่ได้เข้ามาไทยโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นคาดการประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาบริเวณภาคเหนือตอนบนอาจทำให้ฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี
17: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าในวันพรุ่งนี้ถึง1สิงหาคม2569เวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 21:00 น.จะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งและเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมแม่น้ำคลองอาทิเขื่อนก่อสร้างแพร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือหากประชาชนประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศ นอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งและเป็นการทำตามคำสั่งของอิสราเอลเพื่อลากยุโรปเข้าสู่สงครามของอิสราเอลนายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนระหว่างการสนทนากับนางคาจาคาลาสผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียว่าการกระทำดังกล่าวของฝ่ายยูเครนไม่อาจปล่อยผ่านไปได้โดยไม่ตอบโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อเป้าหมายในทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าทางการทหารที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวทางการทูตของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลเรียกตัวเอกอัครราชทูตบราซิลประจำอาร์เจนตินากลับประเทศพร้อมกับเรียกตัวเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำบราซิลเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลย์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวถ้อยแถลงที่เป็นการดูหมิ่นต่อประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวารวมถึงรัฐบาลประชาชนและประชาธิปไตยของบราซิลทั้งนี้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมิเลย์มีขึ้นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่นครเซาเปาโลเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนนายฟลาวิโอโบโซนาโรผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงทางด้านประธานาธิบดีลูลาได้กล่าวในงานของสหภาพแรงงานโดยให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเป็นผู้นำบราซิลต่อไปโดยไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซง
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านระบบเสมือนจริงจากกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันโลกจะผันผวนต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบต่อราคาน้ำมันภายในประเทศพร้อมสั่งการให้รักษามาตรการการลดภาษีน้ำมันเอาไว้และหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลงไปอีกควรใช้มาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถบรรทุกเกษตรกรและแรงงานข้ามชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
0: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วอยู่ที่กว่า 3,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,354 รายหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น กว่า 1,000 รายในเวลาเพียง10วันทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อกว่า 90% อยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาขณะที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนและกระบวนการรักษาเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียโดยอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ารับวัคซีนทดลองที่มุ่งเป้าไปยังเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
20: การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026 BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดสนาม True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด 3-0 ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าประเดิมเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026ด้วยชัยชนะอย่างสวยงามการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยที่ชนะกัมพูชามา3เซตรวดลงสนามพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศโดยทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนเก็บไปทีมละ2เซตและต้องตัดสินในเซตสุดท้ายโดยทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายเวียดนามไป2-3เซต25-22 23-25 19-25 25-15 และ10-15คว้ารองแชมป์มาครองในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ศึกเทนนิสอาชีพชาย Men World Tennis ทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวธนาพัฒน์บุตรสราวงศ์นักเทนนิสไทยเอาชนะเรียวกิมัตสึดะจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มไปอีก15คะแนนการแข่งขันกีฬาคอฟบอล4รายการ IKF U19 U16 U14 Asian Cup Bon 4 Championship 2026ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในประเภท1สาววันแรกรุ่น U19 ทีมชาติไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินเดียไป16-7คะแนนขณะที่รุ่น U16 ทีมชาติไทยเอาชนะอินเดียไป18-8คะแนนการแข่งขัน FIA Formula 2 2026สนามที่9รายการฮังการีกรังด์ปรีซ์ที่สนามฮังการโรริงกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งชาวไทยจากสังกัด ART Grand Prix โชว์ฟอร์มดีออกสตาร์ในกริดที่5ได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำในช่วงต้นเรกแม้ว่าจังหวะการเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางจะทำให้รถต้องร่วงลงไปอยู่ในกลุ่มท็อป10แต่ในช่วง10รอบสุดท้ายทัศนพลเร่งเครื่องไล่แสงคู่แข่งครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับที่5คว้าแต้มสำคัญเพิ่มอีก10คะแนนสำเร็จโดยอันดับ1เป็นของโนเอลลีออนจากเม็กซิโกที่ทำเวลารวมไป58นาที 35.987 วินาทีทั้งนี้ทัศนพลเตรียมลุยต่อสนามถัดไปในรายการอิตาลีกลางปีที่เมืองมอนซาประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้พลเอกดีชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกียร์สตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสเด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับสลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนเพื่อสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจแก่เด็กและครอบครัวสำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทาง YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขัน ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงอุ่นเครื่องพบกับฟุตซอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทำศึก Continental Futsal Championship ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคมนี้ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนัดอุ่นเครื่องครั้งนี้แบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งละ40นาทีแบบไม่หยุดเวลาโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุด U23 ไปด้วยสกอร์2-1โดยฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประตูจากปานัสกิตติพานุวงศ์ในนาทีที่43และวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ในนาทีที่65ขณะที่ฟุตซอลทีมชาติไทย U23 ได้ประตูจากนพโรจน์รวีเลิศวรรัตน์ในนาทีที่24สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยในการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเวลา 20:00 น.ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีหลังเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าหลังจากมาถึงสนามได้ซ้อมและตรวจสภาพร่างกายนักกีฬาคิดว่าไม่มีใครมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บสำหรับสารัตจะมีอาการตึงกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในระหว่างการปรับสภาพร่างกายในช่วงปรีซีซั่นจึงคิดว่าไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆสิ่งสำคัญไม่ใช่การซ้อมหนักแค่ไหนแต่คือแมตช์ฟิตหรือความเข้มข้นในการเล่นของเกมเนื่องจากหลังพบกับมาเลเซียแล้วทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเตะทุกๆ3วันจึงคิดว่าช่วงเวลานั้นนักเตะต้องปรับตัวและปรับแมตช์ฟิตในแต่ละเกมให้ดีมากขึ้นขณะที่คคนาคำยกกองกลางทีมชาติไทยที่ยิง2ประตูในเกมแรกที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวมา 5-0 กล่าวว่าเกมกับทีมชาติลาวนั้นเป็นนัดแรกซึ่งมีความยากเล็กน้อยแต่ทีมไทยเตรียมตัวมาอย่างดีและลงสนามด้วยความไม่ประมาทร่วมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยก็ทำให้มีกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้คว้าชัยชนะนัดแรกมาได้หลังเกมได้มีการหารือกับโค้ชและมีการบ้านที่ต้องปรับเกมต่อเกมแต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นหลังทำไปได้2ประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่แต่เสียดายที่ไม่สามารถทำแฮตทริกได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 น.ก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now
3: เรอัลมาดริดทีมใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวยานดิโอมองเดปีกดาวรุ่งจากแอร์บีไลป์ซิกนักเตะวัย19

0: ในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาร์คคูคูเรย่าจากเชลซีอิบราฮิมากูนาเต้จากลิเวอร์พูลแบร์นาร์โดซิลวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเดนเซลจูงฟีจากอินเตอร์มิลานผานิชคาดนาครายงาน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าถ่านหรือถ่านที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าถ่านซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าถ่านจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024-24-0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เพื่อรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะท่านผู้ฟังครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบได้บ่อยโดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ7คนหรือประมาณปีละ 3,217 คนซึ่งส่วนมากจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้งนี้อาการปัสสาวะปนเลือดแบบไม่มีอาการปวดร่วมด้วยคือสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยร้อยละ85ของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั้นมีอาการปัสสาวะปนเลือดออกซึ่งอาจเป็นหายๆดังนั้นแม้เลือดจะไม่ออกแล้วหรือการตรวจปัสสาวะซ้ำในภายหลังจะไม่พบความผิดปกติก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับและควรไปปรึกษาแพทย์อย่างสม่ำเสมอสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลว่าการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเริ่มจากขั้นตอนการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงและอาการผิดปกติอื่นๆต่อด้วยการตรวจทางรังสีวิทยาเช่นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเพื่อดูความผิดปกติของไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะรวมถึงการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ดีและแม่นยำที่สุดโดยแพทย์จะใช้กล้องขนาดเล็กสอดผ่านท่อปัสสาวะเพื่อดูรอยโรคภายในหากพบเนื้องอกก็สามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้ทันทีและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในปัสสาวะซึ่งจะนำปัสสาวะไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติสำหรับแนวทางการรักษาเมื่อชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อขูดเนื้องอกออกหรือการผ่าตัดนำกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสหายหรือรอดชีวิตนอกจากนี้ในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่พร้อมผ่าตัดอาจใช้การรักษาร่วมระหว่างการขูดเนื้องอกการฉายรังสีและการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษากระเพาะปัสสาวะไว้อย่างไรก็ตามหากสังเกตอาการตัวเองปัสสาวะปนเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเพียงครั้งเดียวก็ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วนะครับเพราะการรู้ตัวเร็วและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้จบบทความประจำวันเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็น

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
4: เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำความดีและสืบสานประเพณีอันงดงามของไทย
5: และขอเชิญร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะ
6: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
7: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
8: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The way we are
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ค่ะจันทร์ที่27กรกฎาคม2569อยู่กับ DJ ฟ้าและทีมข่าวคุณภาพ Quality News Station เช่นเคยจบข่าวภาคเที่ยงแล้วล็อกคลื่นไว้ไม่หมุนไปไหนนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่ FM 97ค่ะฟังได้ผ่านทางวิทยุแล้วก็ฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.97qfm.com ส่วนช่วงเบรก2แล้วก็เบรก3หลังจากที่เราจบเบรก1แล้วเบรก2เนี่ยก็จะมีการอัปเดตข่าวหุ้นให้แฟนรายการได้รับฟังกันด้วยนะคะคิดถึงจังเลยไม่เจอกัน2วันเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้เป็นช่วงสัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกันเลยนะคะหลายคนถ้าลางานได้นี่ถือว่าเจ้านายใจดีมากนะบางคนลางานวันนี้ไปเลยวันที่27ต่อเนื่องกันเลยถ้าเกิดว่าเป็นราชการเนี่ยหยุดยาว3วันก็คือวันพรุ่งนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอังคารที่28อาสาฬหบูชาพุธที่29เข้าพรรษา30แล้วก็ถ้าลาต่อเนื่องศุกร์31แล้วก็ไปต่อเสาร์ที่1อาทิตย์ที่2สิงหาคมโอ้โหยาวๆไปเลยนะ25 26 27 28 29 30 31 1 2ปาเข้าไปนี่คุณฟัง6 9วันนะแต่เห็นมีคนเขียนแซวบอกว่ากลับมาอีกทีคือลาออกโดนให้ออกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้านายให้ดีบางคนอาจจะแบบไปทำงานช่วงสงกรานต์เก็บไว้ก็ได้หรือว่าจะไม่ลาปีใหม่ก็ขอลายาวๆช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะส่วนวัน อาสันหบูชาและวันเข้าพรรษาคุณฟังไปทำบุญกันที่ไหนนะคะก็เอามาบุญฝากซึ่งกันและกันสำหรับพุทธศาสนิกชนซึ่งก็เชื่อว่าคนไทยใจบุญกันอยู่แล้วแต่บางคนก็วางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดหรือว่าในส่วนภูมิภาคดีจะฝากไม่ไปไหนค่ะคุณฟังก็อยู่จัดรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนี่แหละเพราะว่าวันหยุด28 29 30นะคะก็เป็นวันอังคารพุธพฤหัสซึ่งมีรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนแต่อาจจะมีนัดทานข้าวกับเพื่อนใกล้บ้านบ้างใครที่ไปทำบุญต่างจังหวัดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดก็เดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะคะอย่าลืมด้วยเช็คสภาพอากาศค่ะเพราะว่าช่วงนี้มีเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาค่ะและทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยพร้อมส่งต่อพลังแห่งคุณธรรมและการทำความดีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา90วันทำความดีเปลี่ยนชีวิตพุทธศักราช2569ร่วมทำความดีในแบบของท่านเองตลอด90วันเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมร่วมกันนะคะและก็ในวันนี้ก็มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาค่ะเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตนะคะวันนี้มีพิธีหล่อเทียนพรรษานะคะพิธีทางศาสนาพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาเนื่องในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาในวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมคุณธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะคุณฟังไม่ใช่การบังคับแต่คือพลังที่ทุกคนร่วมสร้างได้ร่วมกันขับเคลื่อนความดีให้เป็นเทรนด์นะคะผ่านการคิดดีทำดีแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆทั้งในชีวิตจริงแล้วก็บนโลกออนไลน์สร้างสังคมไทยที่เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนนะคะท่านอธิบดีกรมการศาสนาค่ะคุณชัยพลสุขเอี่ยมนะคะก็ได้มีการบรรยายทิศทางการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนคุณธรรมในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของการบังคับแต่คือกระแสสังคมที่เราต้องร่วมกันเปลี่ยนความดีให้เป็นเทรนด์ทำให้คุณธรรมเป็นเรื่องของไวรัลที่ใครๆก็อยากมีส่วนร่วมนะคะอันนี้สิ่งที่ทางด้านอธิบดีกรมการศาสนาท่านได้กล่าวไว้นะคะขณะเดียวกันค่ะคุณฟังในเรื่องของการเสวนาในครั้งนี้นะคะเราก็จะได้เห็นเรื่องของสิ่งที่เรียกร้องนะคะในส่วนของพื้นที่ทางสังคมต่างๆและก็เรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียคุณธาดาเสวศิลาประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยนะคะคุณธาดานี่ก็เป็นสามีของคุณตั๊กมยุราเสวศิลาด้วยนะคะก็พูดถึงการส่งเสริมคุณธรรม5ประการภายใต้หลักมิติทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามเชิงพื้นที่บอกว่าโซเชียลมีเดียนั้นเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมที่ดีที่สุดแต่ผู้ที่จะนำพาไปในทิศทางที่ถูกต้องก็คือผู้ที่มีคุณธรรมและเท่าทันเทคโนโลยีนะคะอีกเรื่องนึงซึ่งน้องซูกัสนะคุณฟังคุณซูกัสที่ถือว่าเป็นวีรสตรี BTS เลยนะคะหลังจากที่เธอนั้นไปปรามเด็กๆชาวอิตาลีแล้วก็ผู้ที่นำมานะคะก็ยกย่องเธอจริงๆนะคะคุณสุกัสนะตอนนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรสตรี BTS ค่ะแต่เรื่องนี้ก็ลงเอยด้วยดีด้วยการแค่โทษปรับ 1,000 บาทนะคะแล้วก็ทางด้านของคณะจากอิตาลีที่ไปส่งเสียงดังนะบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็มาขอโทษเธอนะคะตอนนี้ก็คือเรียกว่าคุณสุกัสก็เป็นขวัญใจชาวเน็ตนะเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถที่จะสั่งสอนเด็กวัยรุ่นอิตาลีบน BTS นะคะแล้วก็มีการมาบูลลี่เธอนะคุณฟังจากนั้นเนี่ยก็เลยไปแจ้งความด้วยทั้งนี้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังใจหลั่งไหลกันมากทีเดียวนะคะเหตุการณ์นี้ก็เชื่อว่าทุกคนได้เห็นคลิปกันแล้วนะคะที่นักเรียนอิตาลีเนี่ยขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ส่งเสียงดังเมื่อเธอเมื่อน้องสุกัสเนี่ยเตือนนะน้องสุกัสเนี่ยอายุ25ปีนะฉะฉานมากเรื่องภาษาอังกฤษนะคะก็เตือนบอกให้คีพไควเอทหน่อยนะคะกับโดนถ้อยคำแล้วก็กริยาหยาบคายนะโดยเฉพาะคนที่นำมาเนี่ยที่บอกว่าเอาเงินมาให้ประเทศของคุณนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีการดูหมิ่นดูแคลนเธอแล้วก็พูดคำภาษาที่ไม่สุภาพด้วยนะคะหลังจากที่คุณสุกัสเนี่ยเตือนนะคะก็บอกว่าตนเองเนี่ยจริงๆคุณสุกัสเนี่ยเขาบอกว่าน้องสุกัสเนี่ยเขาฟังเขาคอนเซนเทรตกับการฟัง พอดแคสต์อะไรของเขาอยู่ในหูนี่แหละแต่มันดังมากก็เลยพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าช่วยเงียบหน่อยได้ไหมนะคะแต่ก็กลับถูกสวนกลับด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพเป็นภาษาอิตาเลียนแล้วก็แสดงกิริยาท่าทางต่างๆอย่างหยาบคายคุกคามทางเพศและก็บูลลี่คนเอเชียนะและในกลุ่มนั้นเนี่ยก็มีคนที่เป็นคุณดูแลด้วยนะคะตอนนี้หงอยไปเลยนะมาขอโทษแล้วเรียบร้อยนะคะก็มาพูดใส่เธอว่าขอโทษที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณนะนะและจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็บานปลายไปนะคะคุณฟังทางนี้ต้องบอกเลยนะก็ชื่นชมนะคุณสุกัสที่เธอเองก็สามารถที่จะตักเตือนได้ด้วยความสุภาพนะเธอก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เธอเนี่ยตักเตือนโดยที่ไม่ได้ใช้ค่อยคำรุนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คุณฟังก็ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปฏิบัติด้วยเรื่องของการมีแมนเนอร์หรือมีมารยาทสังคมนะคะคนไทยเราด้วยเช่นกันนะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราเองก็เคยถูกคนญี่ปุ่นเนี่ยตักเตือนเรื่องนี้เหมือนกันหรือว่าไปในต่างประเทศเนี่ยก็มีคนไทยก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่รักษามารยาททางสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เช่นกันนะคนอิตาลีที่มาเที่ยวเมืองไทยหรือคนต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็ต้องมีมารยาทสังคมรู้จักวัฒนธรรมของคนไทยด้วยเช่นกันนะคนไทยเองเนี่ยเราขึ้นรถสาธารณะเราก็ไม่ควรที่จะส่งเสียงดังโวยวายพูดคุยกันนะอย่างบางทีเนี่ยคุยโทรศัพท์นะคุณฟังถ้ารู้ว่าอยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันก็แหละคือไม่อยากให้เขาคุยอะคุณฟังเพราะบางทีคนแน่นๆโอ้แล้วคุยกันแบบบางคนนี่คุยโทรศัพท์ตลอดแล้วก็เสียงดังมากนะคะอย่าไปคุยเลยคุณฟังนะคะเดี๋ยวลงรถก่อนแล้วค่อยโทรกลับก็ได้นะไม่จำเป็นต้องคุยกันในเรื่องนี้รวมทั้งอีกเรื่องนึงก็มีรุ่นน้องดีเจฝ่านะคะน้องก๊อฟนะน้องก๊อฟก็บอกว่านอกจากเรื่องคุยเสียงดังแล้วน้องก๊อฟบอกว่าคนที่ไอคนที่ไม่สบายด้วยนะคนที่ไอแขกแล้วก็ฮัดชิ่วแล้วก็เช็ดขี้มูกอะไรเงี้ยช่วยใส่หน้ากากอนามัยด้วยอันนี้เห็นด้วยกับน้องก๊อฟมากๆเลยถ้าน้องก๊อฟฟังพี่ฝ่าอยู่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยคนไม่เป็นหวัดใส่หน้ากากอนามัยคนเป็นหวัดไม่ใส่หน้ากากอนามัยเจอบ่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่สบายเนี่ยแล้วต้องออกไปในพื้นที่สาธารณะจริงๆขอความกรุณาใส่หน้ากากอนามัยด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่นะแล้วก็รวมทั้งโรคโควิดด้วยก็กลับมาค่ะคุณฟังมาถึงเรื่องของมารยาทนะคะขออนุญาตนะโต๊ะป้าสีนะคุณฟานดิจิฟาติดตาม Facebook โต๊ะป้าสีเป็นประจำเลยนะคะซึ่งก็ได้เครดิตมาจาก Forward Line ที่ Forward ต่อกันอันนี้ขอพูดเรื่องมารยาทกันก่อนละกันนะคะบอกว่าควรรู้เป็นพื้นฐานเป็นการเพิ่มเสน่ห์ไปในตัวค่ะอย่าเปิดลำโพงหรือคุยเสียงดังในที่สาธารณะไม่พูดขัดจังหวะคนอื่นอย่าทักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเช่นสิวอ้วนสีผิวโอ๊ยไปทำอะไรมาอ้วนจังเลยเนี่ยบางคนเจอแบบนี้บ่อยนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าโอ้โหแขนขาใหญ่มากเลยเนี่ยเอวเบิ่มๆอะไรเงี้ยน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้ามพูดนะคะคุณฟังเดี๋ยวเขาจะถามว่าที่บ้านไม่ได้สอนมารยาทมาหรือนะคะอยากพาคนไปเพิ่มต้องแจ้งก่อนจริงนะคุณฟังอันนี้งานเลี้ยงนะงานเลี้ยงเนี่ยบางทีเราจะนัดพี่คนนี้มาปรากฏพาเพื่อนมาอีก 3-4 คนน่ะโอ้โหอึ้งไปเลยคุณฟังแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาด้วยโอ้อันนี้มึนตึ๊บไปเลยนะฮะคือถ้าจะพาเพื่อนไปเนี่ยต้องบอกกับทางเจ้าภาพเขาก่อนค่ะเว้นระยะห่างกับคนที่มีแฟนแล้วนะคะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคนมีแฟนแล้วคุณอย่าไปถึงเนื้อถึงตัวเขานะคะให้ดูด้วยนะบางทีเนี่ยไปจับเนื้อต้องตัวกันอะไรแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมนี่ไงเว้นระยะห่างกับคนที่มีแฟนแล้วนะคะไม่ควรถามคนอื่นเรื่องเงินเดือนแม่อันนี้จีฝักก็เคยเจอมากับตัวนะวิ่งปราดประถามเลยใครจะไปตอบนะเพราะว่าเราต้องมีมารยาทนะต้องมีมารยาทนะใครไม่มีมารยาทกับเราเราต้องมีมารยาทนะคะเคารพพื้นที่ส่วนตัวผู้อื่นอย่าล้ำเส้นไม่แอบถ่ายรูปหรือคลิปผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็จริงคุณฟังอย่างเมื่อล่าสุดเนี่ยจีฝักอยากจะถ่ายคลิปพี่คนนี้ไปให้น้องที่กำภรรยาดูนะคะว่ากำลังคุยว่าเจอกันและทานบนโต๊ะอาหารก็ต้องขออนุญาตก่อนนะขออนุญาตนะคะขอแอบถ่ายรูปขอถ่ายไม่แอบขออนุญาตค่ะขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะจะส่งไปให้จุดๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมีมารยาทเรื่องนี้รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะสวัสดีขอบคุณขอโทษให้เป็นนิสัยต่อคิวอย่างเป็นระเบียบต่อให้รีบก็ไม่ควรแซงไม่ทำให้คนอื่นขายหน้าไม่สั่งของแพงหากมีคนเลี้ยงจริงไหมคุณฟังไม่ใช่โอ้โหฉันจะไปฟาดให้เต็มที่เลยสั่งแบบเอาแพงสุดอย่างนี้นะคะเห็นคนโดนดุอย่าหันไปมองอารมณ์ไม่ดีอย่าเอาไปลงที่คนอื่นนัดใครไว้ต้องตรงเวลาหากอยากตำหนิควรไปคุยส่วนตัวอันนี้ย้ำเลยนะคะยิ่งกับคนที่เป็นผู้บังคับบัญชานะคะจะลงโทษลูกน้องนะก็เรียกเขาไปคุยส่วนตัวนะคะถ้าจะชมในชมต่อหน้าได้แล้วก็เรื่องของน้องสุกัสที่ตอนนี้ทุกคนก็ชื่นชมเธอนะคะโอ้แต่ต้องยอมรับนะว่าคนที่มีภาษาอังกฤษดีเนี่ยทำให้องอาจเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงค่ะจีจี้ที่ตาพานะคะผู้ขับรถ 104ของสมัยบัสนะคะก็เรียกว่าน้องเนี่ยขับรถเมย์เนี่ยโอ้โหคนก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะคะเธอก็เป็นซุปตาเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ก็คือไล่ตะเพิดรถเมย์ค่ะนะเพราะว่าเธอจะเข้าป้ายคุณฟังแล้วปรากฏว่ารถแท็กซี่นะเธอขับรถแท็กซี่สาย104ค่ะนะคะเดือดกลางลาดพร้าวแม่จะไม่ทนขวางแบบนี้ต้องไล่ให้รู้นะคะคว้าโทรโข่งไล่ตะเพิดแท็กซี่จอดแช่ป้ายหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวจุดนี้เนี่ยคนจะเห็นเลยนะคะแต่จริงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตำรวจเขาจะปรับนะตอนนี้ก็น้องจีจี้ก็โด่งดังในโลกออนไลน์เลยทีเดียวนะคะเพราะว่านอกจากจะเธอเป็น LGBTQ ที่ขับรถเมล์แล้วอุสะสวยมากมีคนไปสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าสวยราวกับนางงามแต่ว่าล่าสุดโด่งดังยิ่งกว่านี้เพราะว่าเธอเนี่ยคว้าโทรโข่งเลยนะคะประกาศเลยเสร็จยังคะออกจากป้ายรถเมย์ด้วยจ้าทำงานและเห็นใจคนอื่นเขาบ้างเนอะเดี๋ยวถ่ายไว้ให้หมดเลยพวกจอดอยู่ข้างหลังเนี่ยส่งให้ขนส่งไม่รอดกันแน่ล่ะนะคุณจีจี้ก็เป็นพนักงานขับรถเมย์สาย104ที่เอาโทรโข่งมานะคะเธอบอกว่าเธอก็ไปหยิบมาจากที่ออฟฟิศนี่แหละหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยนะโอ้โหตอนนี้ก็บริเวณนี้ตำรวจก็เข้าไปจัดระเบียบแล้วเรียบร้อยฝากจุดนึงได้ไหมคะตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาค่ะตรงหน้าองค์การเภสัชกรรมอ่ะดิฉันพอเวลาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาบางทีให้น้องไปส่งนะฮะแต่ว่าขากลับเองเนี่ยตรงนี้นะก็รถแท็กซี่จอดป้ายรถเมล์เนี่ยจอดแช่เลยฝากไปดูด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตก็อวยยศเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องจีจี้ที่เธอเองเนี่ยเอาโทรโข่งไปไล่แท็กซี่ค่ะแท็กซี่ก็บางคนก็อาจจะตอบโต้นะคุณผู้ฟังว่าแม้ที่รถเมย์จอดแช่หรือว่ารถเมย์ไม่เข้าป้ายล่ะแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยบริเวณลาดพร้าวเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เลยทำให้เกิดการแก้ไขนะคะตอนนี้ก็ถือว่าตัวแม่มาแล้วแล้วก็โด่งดังมากๆเลยทีเดียวในโลกออนไลน์ค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะคุณฟังวันนี้ต้องระวังเรื่องของแรงขายด้วยนะคะคุณฟังใครจะซื้อต่อราคากันหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวเลยทีเดียวนะคะก็มีคำเตือนว่าต้องวางแผนการซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังด้วยเพราะว่าจะกลายเป็นเรื่องของวันหยุดยาวฮอลิเดย์กันค่ะแล้วก็อยากจะได้เงินไปใช้ใช่ไหมคุณฟังแต่จริงเงินมันยังไม่โอนเข้ามาหรอกมันต้อง 2-3 วันนะเงินมันจะโอนมานะคะแต่ก็มีคำเตือนเรื่องของฟันฮอลิเดย์ค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันอังคารที่28แล้วก็วันพุธที่29จะเป็นวันหยุดตลาดหุ้นจะหยุดเทรดนะคะจะเปิดเทรดอีกครั้งนึงก็คือวันที่30วันเข้าพรรษาค่ะตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้นะคะดัชนีเคลื่อนไหวไซด์เวย์แรงขายหุ้นเดลต้านะคะหลังงบไตรมาสออกมาต่ำกว่าคาดนะโหกดดัชนีมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดภาคเที่ยง 1636.31 ลดลงไป 4.72 จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 51,203 ล้านบาทนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยคุณฟังดัชนียืนอยู่ในแดนลบนะคะแต่ก็มีตัวนึงที่หุ้นเด่นเลยทีเดียวคือตัว AWC วันนี้ราคาทำ high มากนะคะใครจะรีบขายรอแป๊บนึงนะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกแนวรับแนวต้านกันหลายคนอาจจะติดดอยคอยนานอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ต้านมีอัพไซด์เลยเดี๋ยวดีฝ่าเล่าให้ฟังเบรกหน้าละกันเบรกนี้ช่วงเวลาที่คุณชอบกันมากๆอีกช่วงนึงของมองรอบทิศคิดทันข่าวและเดี๋ยวช่วงหน้าทักทายให้กำลังใจกันผ่านทาง Facebook Live Fanpage ด้วยนะคะช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ต่อค่ะแมวกำลังฟังเพลินๆกำลังฟังสปอต Oral Rice ด้วยแล้วก็แชร์ข้อมูลไว้ใน Facebook Fanpage สิริพรวิไลรักษ์นะคะฝาก FC DJ ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมคะขอความกรุณากราบงามๆหน่อยนะคะเวลาแชร์ข้อมูลใน Facebook อะค่ะไม่รู้ว่าโดนปิดกั้นหรือเปล่าคุณฟังคนไม่ค่อยกดไลค์เลยนะคะแต่ปรากฏว่าถ้าลงภาพของตัวเองนะลงภาพของ DJ ฝาเองหรือว่าบางทีเป็นภาพเวลาไปงานกับสามีเนี่ยโอ้โหคนลงกดเยอะมากคุณผู้ฟังมีคนกดให้ดวงใจเนี่ย177คนล่าสุดนะที่ดีฟ้าใส่ชุดไทยจิตรลดาค่ะถ่ายภาพแล้วก็ถือกระเป๋าย่านลิเผาใครอยากเห็นตัวจริงเข้าไปดูได้นะคะในสิริพรวิไลรักษ์บางทีฟังวิทยุไม่เห็นหน้าเห็นแต่เสียงจินตนาการเคยถามแฟนรายการสมัยก่อนที่จัดรายการร่วมด้วยช่วยกันนะถามก่อนที่เขาจะมาเจอเราที่รายการนะคะเขาถามเขาบอกว่าคิดว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าน่าจะผอมๆสูงๆเหมือนนางแบบ มาเจอตัวจริงกระปุกลุกนะคะไม่สูงค่ะคุณฟานีจะผ่าสูงประมาณ158นะน้ำหนักก็เอาเป็นไซส์แล้วกัน XL เนี่ยก็ไม่ได้คนตัวเล็กค่ะแต่ถามว่าพยายามลดน้ำหนักไหมพยายามนะคะก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยที่เข้ามาติดตามดิจิฟาผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพไม่ขอเยอะอยากให้คนมากดไลค์รายการเราสัก100กว่าคน177คนเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าฝากด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังผ่านทางวิทยุแล้วก็เห็นดีเจฝ่าอยากจะช่วยเข้ามากดไลค์ก็กดในสิริพรวิไลรักษ์ก็ได้หรือจะจุดกดใน QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะและก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาดีใจมากๆเลยจริงๆค่ะคุณฟังนะคะเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วนะคะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันฝากเคยไปสักการะแล้วนะคะเชิญชวนแฟนๆรายการด้วยนะคะไปร่วมกันฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกค่ะนะนับเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้แล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกระดับที่9ของประเทศไทยนะคะความภาคภูมิใจจากแผ่นดินนครศรีธรรมราชสู่มรดกอันทรงคุณค่าของมวลมนุษยชาตินะคะขอร่วมแสดงความยินดีกับชาวไทยทุกท่านเลยใน โอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกก็นับเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้เป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9ของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะแล้วฝากด้วยนะคะสำหรับแฟนๆในการมองรอบทิศคิดทันข่าวการดูแลสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งที่สำคัญแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่าแปรงฟันแรงอันนี้ย้ำเลยบางทีเนี่ยโอ้โหเข้าไปเห็นน้องเขาแปรงฟันโอ้โหไม่กลัวฟันสึกไม่กลัวเหงือกร่นหรอต้องค่อยๆแปรงค่ะคุณฟังใช้แปรงสีฟันที่อ่อนนุ่มนะคะอย่าไปใช้แปรงแรงเกินไปเดี๋ยวเหงือกร่นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เหงือกอักเสบได้และก็ใช้ไหมขัดฟันด้วยจำเป็นค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีติดไว้นะคะรวมทั้งก็แนะนำน้ำยาบ้วนปากดิจะฝากขออนุญาตคุณฟังฝากน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะเลือกขนาดที่เหมาะสมกับคุณฟังได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น250 ml หรือว่า100 ml นะคะคุณมาเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ออร่าไรส์ค่ะ OIALRICE หรือที่Facebook Fanpage QFM เป็นภาษาอังกฤษนะ Facebook ของเราเนี่ย QFM สถานีข่าวคุณภาพเลือกใช้ได้เลยค่ะสำหรับน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์ซึ่งสกัดจากแอนโทไซยานีนในข้าวสีดำนะคะโดยนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยใช้เวลาคิดค้นกว่า10ปีออร่าไรซ์นั้นบรรเทาเหงื่ออักเสบเหมาะกับเหงือกที่มีอาการระคายเคืองและอักเสบได้ง่ายนะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% ช่องปากชุ่มชื้นอ่อนโยนไม่แสบปากไม่อาศัยแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อฆ่า pH ในปากไม่เสียสมดุลไม่เป็นพิษต่อเซลล์เหงือกลมหายใจหอมสดชื่นนะคะมีกลิ่นสารสกัดจากสมุนไพรมีฟูออร่าช่วยป้องกันฟันผุแล้วก็พกพาได้สะดวกใช้ได้บ่อยครั้งต่อวันนะคะมีทั้งขนาด100 ml 250 ml แล้วก็มีตัวเมาส์สเปรย์ด้วยถ้าคุณฟังสนใจสามารถไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Auroright ORALRICE หรือ Official Line ID @auroright@ นะคะแล้วก็ ORALRICE ค่ะโทรสอบถามได้0814914291 0814914291ค่ะในส่วนของการไปซื้อที่ร้านด้วยตัวเองนะคะอย่างที่ร้าน GPO ค่ะร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมนะคะอยู่ที่ถนนพระรามที่6อันนี้ก็สะดวกแฟนรายการข้ามไปซื้อได้เลยนะถ้ามาโรงพยาบาลรามาอยู่ฝั่งตรงกันข้ามค่ะร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max นะคะมี6สาขาค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คโรงพยาบาลวิมุตินะคะวันก่อนที่จะฝากไปที่สิริราชปิยมหาราชการุณก็ผ่านร้าน Healthy Max นะคะที่นี่เขาก็มีสินค้าสุขภาพเยอะเลยมีน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์วางจำหน่ายด้วยแล้วก็ที่เส้นพานนกตัดใหม่ที่ร้านขายยานะคะไม่ว่าจะเป็นร้านที่สิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ร้านยาพิลล่าค่ะฝั่งเส้นพานนกตัดใหม่มีที่จอดรถนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่บ้านสีส้มด้วยและเขามีการไลฟ์สดด้วยคุณฟังสามารถจะกดสั่งซื้อได้เลยในช่องทางออนไลน์ถ้าเกิดว่ายังไม่ถนัดก็ให้ลูกหลานซื้อให้ก็ได้ในช่องทางออนไลน์นะคะโทรถามเพิ่มเติมได้0814914291 0814914291ค่ะคุณฟังเซตในช่วงของวันหยุดยาวนะคะวันอังคารกับวันพุธนี้นะคะตลาดหุ้นปิดทำการนะคะส่วนวันนี้ตลาดหุ้นก็แรงกดดันจากหุ้นเดลต้านะคะที่ดิ่งลงค่ะหลังจากผลประกอบการไตรมาส2ออกมาไม่ดีนักนะคะวันนี้ตลาดหุ้นค่ะปิดตลาดภาคเที่ยง 1632.48 ลดลงไป 11.91 ดัชนีขึ้นไปทำระดับสูงสุดของวันได้ที่ 1635.87 โลที่ 1629.07 นะคะคุณฟังมูลค่าการซื้อขาย 53,892 ล้านบาทค่ะหุ้นที่เป็นmost active วันนี้นะคะอันดับหนึ่งก็ตัวเดลต้าค่ะเดลต้านี่ร่วงมาถึง 5.86% เป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเดลต้า289บาทลงมา18บาทเลยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่24นี่ปิด307บาทค่ะนะวันนี้โอ้โหคนที่ซื้อท้ายตลาดวันนั้นก็คงจะแบบโอ้ยลงไป18บาทเลยนะคะอยู่ที่289บาทลดลงไป18บาท PTT 39บาท25ลดลง25สตางค์ค่ะ BBL ธนาคารกรุงเทพ195บาทเพิ่มขึ้น4บาท AOT 63บาท75เพิ่มขึ้น25สตางค์ KBank 243บาทเพิ่มขึ้น3บาท KTB 43บาท50ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง PTT EP ค่ะ150บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ SCB 155บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ GAF 65บาท75 ก็ลงไป25สตางค์นะคะมิ้น 23.20 เพิ่มขึ้น90สตางค์ TTB ฐานไทยธนชาติวันนี้นะคะก็เป็นหุ้นแบงค์ตัวเล็กนะคะที่วันนี้ก็เรียกว่าราคายังมีอัพไซด์ทะลุ3บาทมาแล้วนะคะวันนี้ TTB นะคะก็ทำนิวไฮเลยนะคะปรับตัวขึ้นค่ะวันนี้ TTB บวกมาได้ถึง 3.97% เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรโบกยังชูเป้าว่าไปต่อได้นะคะก็ตัวของ TTB เนี่ยโบกชูไว้ถึง 3.40 เลยนะคะหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะยินดีด้วยถ้าใครเก็บ TTB ตั้งแต่2บาทต้นๆ นะคะ 3.14 สตางค์บวก12สตางค์ SCC 255บาทเพิ่มขึ้น1บาท Advance 372บาทลดลง4บาทหุ้น True 14บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ PTTGC 38.50 ลงไป1บาท25 KKP ค่ะ120บาท50เพิ่มขึ้น2บาท50หุ้น Top Thai Oil 63บาท75ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง KTC 38บาท75สตางค์ลดลง25สตางค์ WHA 5บาทลงไป10สตางค์นะคะ SPRC 10บาท80เพิ่มขึ้น6เพิ่มขึ้น30สตางค์ CPO ค่ะ46บาท75เพิ่มขึ้น25สตางค์ Tisco 129บาท50ลดลง50สตางค์ CPN 67บาทเพิ่มขึ้น2บาท50 AWC 2บาท98เพิ่มขึ้น30สตางค์ IVL 24บาท20ลดลง60สตางค์ค่ะ BH บำรุงราษฎร์183บาท50เพิ่มขึ้น4บาท50นะคะ MTC เมืองไทยแคปิตอล34บาท50เพิ่มขึ้น1บาท25 STPI นะคะ6บาท60เพิ่มขึ้น20สตางค์ค่ะ BDMS 19บาทบวกได้10สตางค์ Berry Yuker 15บาท90เพิ่มขึ้น60สตางค์นะคะอ่ะหุ้นกลุ่มแบงก์ก่อนนะคะตัวของ TTB นะคะฐานไทยธนชาตินะวันนี้เนี่ยราคาขึ้นทำนิวไฮเลยนะคะตัวนี้เป็นหุ้นตัวเล็กนะใครที่ไม่เคยมีแบงก์เนี่ยตอน TTB ค่อยๆขึ้นต้มเตี้ยมเนี่ยโอ้หลายคนอาจจะเก็บไว้นะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะมีมุมมองเป็นบวกต่อ TTB นะคะภายหลังการประชุมนักวิเคราะห์ค่ะประเมินว่ามีโอกาสจะได้เห็นการดำเนินสำรองส่วนเกิน management overlay กลับมาบันทึกเป็นรายได้มีโอกาสในการปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล dividend yield ด้วยนะคะให้พิจารณาปรับเพิ่มคำแนะนำจากถือนะคะเป็นซื้อค่ะนะ neutral เป็นซื้อ buy นะคะแล้วก็ประเมินราคาเป้าหมายใหม่ปี69ที่ 3.40 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่วางไว้ที่ 2.20 สตางค์นะคะแล้วก็มองว่ากำไรสุทธินี่ปรับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 75% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 60%บอกว่าเงินปันผลนี่ก็จะปรับเพิ่มขึ้นนะคะคาดการณ์ว่าช่วงครึ่งแรกของปี69จะประกาศจ่ายปันผลที่ 0.066 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 2.2% นะคะสำหรับตัวของTTB ฐานไทยธนชาติกรุงศรีให้เป้าไว้ที่ 3.40 ค่ะมาถึง AWC ที่วันนี้ก็ปรับตัวดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัว AWC วันนี้ AWC นะคะเมื่อวันศุกร์ปิดตลาด 2.68 นะคือเขาเคยขึ้นไปทำไฮเมื่อช่วงประมาณวันที่15นะคะแถวๆ 2.80 2.90 อะไรประมาณนั้นแล้วก็โดนแรงขายกดลงมาอยู่แถวๆ 2.60 2.70 วันนี้ดันขึ้นไปต่อค่ะคุณฟังวันนี้นะคะ AWC เนี่ยคน buy เนี่ย 61% คนเซลล์ 38% นะคะถ้าดูจากกราฟเนี่ยโอ้มีแรงซื้อปรับเข้ามาเยอะเลยนะตั้งแต่2.76ปิดตลาดภาคเที่ยงเนี่ยบวกมาได้30สตางค์ตัวนี้เป็นอีก1หุ้นเด่นที่ขึ้นมาแรงนะคะบวกมาได้ 11.19% สำหรับ AWC นะคะวันนี้เรียกว่าหุ้นไม่ได้ขึ้นมานานนะเวลาขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีแรงขึ้นมานะคะวันนี้ตัวของ AWC ค่ะนะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเฮกเบกเป็นหุ้นเด่นด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็ในภาคบ่ายนะคะก็บอกว่าดัชนีน่าจะยืนในแดนลบจากแรงขายหุ้นเดลต้าหลังประกาศงบออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะคะหากตัดปัจจัยนี้เนี่ยตลาดน่าจะยืนในแดนบวกได้นะคุณฟังแต่ว่าตัวเดลต้ามานี่ก็ถือทำให้มันโดนแรงกดนะคะแล้วก็กลุ่มน้ำมันด้วยนะคุณฟังเพราะว่าเหมือนว่าจะมีการหยุดยิงกันนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบนี่ปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่สหรัฐนั้นประกาศหยุดโจมตีอิหร่านนั่นเองค่ะนะตัวหุ้นพลังงานก็เลยปรับลงขณะที่ ที่ตัว AWC นี่เป็นหุ้นเด่นนำกลุ่มท่องเที่ยวเลยหลังจากที่สถานของตะวันออกกลางนี่คลี่คลายนะคะ AWC ค่ะหลายท่านอาจจะดอยอยู่นะแต่ว่าดูจังหวะหน่อยบางคนพอดอยปุ๊บพอขายไปแล้วมันวิ่งพรวดเลยเป็นอย่างนี้มาหลายตัวแล้วใช่ไหมคะคุณฟังลองอดทนสักนิดหนึ่งนะคะหรือว่าขายเป็นไม้ไปราคาทำไฮไฮค่ะ AWC นักวิเคราะห์จากโกเบกนะคะให้ตัววอลลุ่มบอกเข้าแล้วด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่าสัญญาณกราฟต่างๆส่งสัญญาณบูลลิชนะคะคาดว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะคะนักลงทุนคะวันนี้ปิด2.98 บาทให้แนวรับ2.94 บาทแนวต้าน3.20 บาทถึง3.50 บาท stop loss 2.80 บาทค่ะนะคะสำหรับ Asset World นะคะปิด2.98 บาทแล้วนะคะมองแนวต้านมีอัพไซด์3.20 บาทถึง3.50 บาท cut loss 2.80 บาทค่ะวันนี้ตัวกดดันตลาดเป็นตัวเดลต้านะคะเพราะว่างบไตรมาส2ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะอีกตัวนึงเป็นไมโครนะคุณฟัง MICRO นะคะวันนี้รับ 1.35 บาทนะคะปิดที่ 1.41 บาทนะคะมองแนวต้าน 1.45 บาทถึง 1.50 บาทคัดลอสที่ 1.30 บาทสตางค์นะคะแนวรับของ AWC เนี่ยนะคะลงมาแถวๆ 2.88 บาทนะแนวต้านนี่มีอัพไซด์นะคะคุณฟัง3บาทขึ้นนะคะ3บาทขึ้นค่ะนะตัวของโกเบกให้ไว้ถึง 3.20 บาท 3.50 บาทเลยแต่ว่าก็ต้องวางจุด stop loss ไว้ที่ 2.80 บาทค่ะคุณฟังคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะคุณฟังก็มองบวกต่อตัวของ AOT GAF แล้วก็ตัว MTC ด้วยนะคะในส่วนของสงครามที่เริ่มมีผลกระทบจำกัดแล้วเนี่ยนะคะก็คาดว่าตัวของผู้ใช้บริการเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็การปรับหากมีการปรับเพิ่มภาษีสนามบินเนี่ยก็จะมีผลเรื่องของกำไรของตัว AOT ด้วยนะคะให้คำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมาย70 บาทส่วน GAF ก็มองว่ากำไรของปีนี้เนี่ยจะเติบโตได้นะคะกรุงศรีมองว่ามีการเติบโตของกำไรแล้วก็มีศักยภาพของการเข้าถึงรอบเติบโตสูงขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งธุรกิจดิจิตอลธุรกิจไฟฟ้าต่างๆนะบอกเป็นตัวกำลังเข้ารอบการเติบโตนะคะให้เป้าหมายไว้74 บาทส่วนเมืองไทยแคปิตอลบอกประคองคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีในช่วงสงครามนะคะมีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์หนุนกำไรด้วยนะคะก็มองว่าราคาไปต่อได้ให้ราคาไว้ที่

0: วัดเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยใช้มาเนี่ยอยู่ที่อัตรา 7% นะคะแต่ก็มักจะมีคำกล่าวว่าอาจจะมีการปรับวัดเป็น 10% อะไรอย่างนี้หรือเปล่าล่าสุดสบายใจได้นะคะนางสาวรัชดาธนาดีเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยแล้วนะคะว่าครม.ขยายเวลาวัด 7% ไปอีก1ปีถึง30กันยายน2570เลยนะคะทั้งนี้ก็เรื่องของการที่ต้องคงวัดไว้เนี่ยนะคะก็จะช่วยลดผลกระทบค่าของชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งก็จะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยจะยังคงขยายตัวต่อไปได้ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนด้วยค่ะ 13:44 นาทีนะคะวันหยุดยาวๆอย่างนี้ FC DJ ฝ่าไปเที่ยวไหนกันบ้างบอกกันมาหน่อยนะคะคุณผู้ฟังเอาคุณสกาวรัฐบอกดีเจฝ่าสูง158ยังบอกว่าเตี้ยไม่ได้บอกแบบนั้นไม่สูงเป็นคนไม่สูงนะคะเอาคุณสกาวรัฐ152เลยฮะนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็สวยงามตามวัยนะคะคุณกุ๊กวิลาสินีสวัสดีค่ะคุณแจ็คณัฐพัฒน์นะคะคุณธมนวันสวัสดีค่ะคุณมาดามกบนะคะสวัสดีคุณมาดามดีเจฝ่าขอบพระคุณค่ะไปเที่ยวไหนกันบ้างคะบอกดีเจฝ่าหน่อยคุณสกาวรัฐไปเที่ยวไหนนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้วันนี้เทรดแล้วก็เดี๋ยวหยุดยาว2วันนะคะแต่ว่า AWC ดีเจฝ่าอดทนอยู่ก่อนเพราะว่าดอยมาเยอะแล้วตอนนี้อยากจะลงจากดอยนะคะคุณกุ๊กไปเที่ยวไหนมั้ยคะวันหยุดนะคะเดี๋ยวทักทายกันเบรกหน้าค่ะเบรกนี้ขออนุญาตพักเบรกกันแป๊บเดียวฟังสิ่งที่สนใจนะคะแล้วก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ออร่าไรผู้สนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดียังไงแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะเมื่อกี้ก่อนพักเบรกถามแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่ทักทายดิจิฟ่าผ่านทาง Facebook Live Fanpage นะคะอยากชวนแฟนรายการเข้ามาทักทายกันเหมือนเคยค่ะที่ FM 97ของเราโดยที่มีการออกอากาศคู่ขนานกันไปนะคะก็คุณฟังเข้าไปที่พิมพ์ Facebook อ่ะค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพเรามีผู้ติดตาม 12,000 คนนะคะแล้วก็เป็นเพจที่ให้คุณฟังนั้นไม่พลาดทุกข่าวสารเศรษฐกิจสังคมการเมืองการลงทุนบันเทิงและก็กีฬาคุณฟังมองรอบที่คิดชวนข่าวไปเที่ยวที่ไหนล่าสุดคุณสกาวรัตน์นะอันนี้ฉันกำลังเปิดดูไปด้วยทักทายคุณฟังไปด้วยบอกไม่ได้ไปไหนเลยต้องดูแลคุณแม่นะคะโอ้ผลบุญกุศลนะคะขอให้คุณสกาวรัตน์มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคุณแม่คุณพ่อดิฉันนี่จากไปแล้วนะเป็นกำพร้าแล้วค่ะคุณฟังตอนนี้ก็อยู่กับสามีกับลูกๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยตอนเย็นนะคะก็ต้องไปงานสีดำค่ะที่วัดท่าเสาครอบครัวของคุณแม่ดิจิฟาเนี่ยอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ปรากฏว่ามีหลานๆเนี่ยเขามีหลานคนหนึ่งนะเขาไปผ่าตาค่ะบอกว่ามีเนื้องอกที่ตากลับมาอยู่บ้านได้3วันเสียชีวิตนะคะวันนี้ก็จะไปงานศพนะคะ จะไปที่วัดท่าเสามีแฟนรายการของดิจิฟ่าเนี่ยอยู่ที่วัดท่าเสาก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคย

0: จัดรายการร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีคนมาคอยเลยเพราะว่าชาวแฟนรายการเนี่ยเขามาง่ายนะคะเขามาง่ายๆเลยทีเดียวก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยที่ได้ติดตามมองรอบทิศคิดทางข่าวของเราอ้าววันนี้โพสต์เรื่องของดิจิฟาเนี่ยก็อย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนานะคะคุณฟังก็ปักตะกร้าโชว์เคสในบ้านทีทีบ้านสีดำด้วยค่ะนะคะปรากฏได้เงินรายวันมาใช้จริงนะคะคุณฟังก็เป็นความพยายามต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะค่ะพอดีได้มีโอกาสคุยกับน้องพลอยพิมพ์ระจิตเอื้อวงชัยนะคะน้องพลอยเนี่ยเขามีบ้านทีทีเนี่ยพลอยเล่าให้ฟังใครที่ฟังดีเจฝ่าอยู่แล้วก็อยากจะหาทางช่องทางสร้างรายได้จากตัวของการปักตะกร้าการโชว์เคสนะคะเข้าไปติดตามในทีของพลอยเล่าให้ฟังก็ได้เลยนะคะเขาจะมีการสอนด้วยแล้วน้องพลอยเขาก็มีเทคนิคอะไรต่างๆมากมายดีเจฝ่าเองก็ทำตามที่น้องพลอยบอกตอนแรกเนี่ยก็ใช้คำว่าสิริพรวิไลรักษ์เป็นภาษาไทยนะในบ้านทีทีนะคะน้องพลอยเขาก็แนะนำว่าให้ใช้คำว่าดีเจฟ่าสิริพรเลยนะคะคนจะได้หาง่ายดีเจฟ่าสิริพร FM 97.0 นะแล้วก็เขียนว่าตัวเองเป็นใครนะดีเจฝากก็เขียนว่าดีเจรายการมองรอบที่คิดทันข่าว 13.00 ถึง 14.00 คุยหุ้นวาไรตี้ข่าวแล้วก็เพลงดังในอดีตนะแล้วก็แปะโชว์เคสที่ตัวเองใช้ไว้นะคะก็วันนี้เนี่ยเพิ่งกดเงินออกมาแต่จริงๆก็คือกดมาเรื่อยๆคุณฟังกดครั้งละ 2-300 เนี่ยค่ะก็มันก็มีเป็นหลักร้อยอู้ดีใจนะคะคุณฟังแล้วจริงๆเราทำงานกินเงินเดือนเนี่ยมันเป็นหลักหมื่นอะไรอย่างนี้นะแต่พอได้เงินมา100-200จากบ้านทีทีเนี่ยคือมันเป็นเงินกลางอากาศค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่เราก็ใช้จริงด้วยนะคะคุณน้ำมนต์บอกว่าจะอุดหนุนนะคะเชิญค่ะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณนิตยาถามว่าร้านทุกอย่างนี้ถ้าคนคลิกซื้อผ่านเพจพี่ฝ่าจะได้ตังค์เหรอคะได้ตังค์ค่ะคุณนิตยาเพราะว่าเขาจะมีค่าคอมมิชชั่นให้นะคะจากสินค้าที่เราได้ตั้งไว้ในโชว์เคสนะคะอู๋มีรุ่นพี่ดิจิฟาเนี่ยได้เป็นพันเลยนะคะเพราะว่าคุยแล้วก็เอาถือสินค้าโชว์การแต่งหน้าการใช้ลิปสติกอะไรอย่างงี้ด้วยอันนี้ก็คือได้เงินจริงๆคุณว่าเป็นเงินกลางอากาศหลายคนที่คุณฟังเห็นเขาปั้นช่องเนี่ยก็เพราะเหตุนี้แหละนะคะแต่ว่าโอ้ก็ต้องปั้นอย่างจริงจังนะคะเขาต้องปั้นกันอย่างจริงจังเรียกว่าเป็นรายได้เลยทีเดียวแต่ว่าเราก็ต้องซื้อสัตว์ด้วยนะดิจิฟาก็จะอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของผ้าอ้อมสำเร็จรูปอะค่ะมันก็มีทั้งตัวแพงกับตัวที่ใช้ได้นะคะคุณฟังดิจิฟาก็มีแปะเอาไว้แล้วนี่แหละค่ะโดยเฉพาะตัวล่าสุดที่เป็นสีฟ้าค่ะใครที่มีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้บ้างผู้ป่วยติดเตียงอาจจะต้องซื้อแบบเทปหรือแบบกางเกงแต่ว่าที่ดิฉันแนะนำเนี่ยดิฉันไม่เคยใช้แบบเทปเลยนะของที่บ้านนะคะก็จะใช้แบบกางเกงเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดเจอเพื่อนนะนัดเจอเพื่อนเนี่ยจะให้เพื่อนไปอันหนึ่งนะคะเพราะว่าเพื่อนคนนี้เขาชอบเอาทุเรียนมาให้ค่ะก็เลยบอกเธอมาเอาเลยเธอไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าบ้านใกล้กันด้วยเดี๋ยวก็จะนัดเจอกันนะคะอันนี้สะดวกมากคุณฟ้าหรือว่าใครชอบน้ำแกงส้มนะคะก็เข้าไปดูได้นะอันนี้ขออนุญาตทายอินนิดนึงนะคะเพราะว่าโอ้โหได้รายได้เนี่ยคือได้แบบได้แล้วมีความสุขอะคุณฟ้านะคะคือเล่นหุ้นก็ได้นะมีทั้งได้มีทั้งดอยนะแต่ว่าได้จากบ้านทีทีเนี่ยคือได้ด้วยความรู้ความสามารถจริงๆนะแล้วก็ดิฉันก็จะลงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของตัวเองไว้ด้วยในบ้านทีทีนะคะต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวตัว FB มันตัดคุณฟังก็จะใช้บ้านทีทีบ้านสีดำอะไรเงี้ยเขาจะพูดกันแบบนี้นะคะคุณฟังก็ฝากไว้ด้วยละกันเผื่อว่าใครไปดูในโชว์เคสดูไลฟ์สไตล์ของดีเจฝ่านะคะน้องแจ็คลงไปดูสิพี่ได้จริงๆนะน้องแจ็คนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยลองลงดูนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังว่าจะทำยังไงนะให้เรามีรายได้เสริมขึ้นมาอันนี้ได้หลักร้อยดีใจเลยเนี่ยแล้วคนที่เขาได้หลักหมื่นหลักแสนเนี่ยโอ้จะดีใจมากกว่านี้นะคะคุณฟังเพราะว่าดิฉันฝากก็คิดอย่างนี้แหละอย่ามินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนานะยิ่งเราอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็สนุกที่ได้ทำด้วยนะคะเราปักตะกร้าโชว์เคสเนี่ยก็ได้เงินรายวันมาใช้จริงนะหลักร้อยหลักสิบก็เพียงพอใจแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามกันนะคะแต่ที่ได้แน่ๆน่าจะเล่นหุ้นได้นะคุณฟังนะลงซื้อขึ้นขายคุณบ้านหอมดอกไม้คุณวิไลคุณอังคณานะคะนะคะแล้วก็แฟนๆหลายท่านที่อาจจะยังไม่ได้ทักทายคุณจิตราวดีด้วยคุณตัวด้วยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยโดนล่วงลงมา 11.91 จุดเนี่ยเป็นพี่เดลต้าเลยนะคะวันนี้เดลต้าลงมา18บาทเลยนะก็อยู่ที่289บาทเดลต้านี่ก็คือต้องการคนที่กล้าเสี่ยงนะคุณฟังเพราะคิดดูดิเขาลงมา18บาทเนี่ยถ้าขึ้นไปใหม่อ่ะซื้อ100 200ก็ได้ตังค์ใช้แล้วใช่มั้ยคะแต่อย่างว่าไม่มีใครคาดการได้นะคะตอนนี้หุ้นเด่นนะคะคุณฟังอ่ะใครที่อยากจะเล่นหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยทิสโก้แนะนำยังคงเป็นตัวของ K-Bank อยู่นะคะ วันนี้ตลาดหุ้นไทยภาคบ่ายหุ้นเทคนิคพิชิตบ่ายค่ะให้เป็น Advice IT นะคะ Infinix นะคะวันนี้7บาท5สตางค์ลงมา5สตางค์นะคะแนวรับ7บาทถึง6บาท85แนวต้าน7บาท45ถึง7บาท80อีกตัวแล้วก็ stop loss ที่6บาท85นี่เลยนะคะอีกตัวนึงตัวนี้นี่ไหลโบก็แนะนำเหมือนกันคือตัวเทอร์โบนะคะบริษัทเงินเทอร์โบนะคะวันนี้1บาท72แล้วบวกมา3สตางค์ค่ะแนวรับ1บาท70แล้วก็1บาท65แนวต้าน1บาท80แล้วก็1บาท89ช่วงนี้เป็นช่วงของการประกาศงบนะคะคุณฟางประกาศงบไตรมาส2นะคะของบรรดาบริษัทจดทะเบียนต่างๆส่วนวันนี้ตัว K-Bank ค่ะคุณฟังนะ K-Bank บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ออกบทวิเคราะห์นะคะให้เป้าหมาย K-Bank ไว้ที่237บาทแต่บอกว่ากลุ่มแบงค์ตัวนี้นะคะกำไรไตรมาส2ของ K-Bank ออกมาดีนะคะบวกมา 6% year on year นะคะอยู่ที่กำไร Q2 อยู่ที่ 1.32 หมื่นล้านบาทแต่ว่าก็ลบ 10% Q on Q นะเป็นไปตามที่คาดแต่ดีกว่าที่ตลาดคาดสินเชื่อกลุ่มลูกค้าองค์กรฟื้นตัวคุณภาพสินทรัพย์ยังแข็งแกร่งเริ่มเห็นสัญญาณตลาดปรับประเมินการกำไรขึ้นมีโอกาสจะรักษาปันผลในระดับสูงมองว่ากลุ่มแบงก์เป็นเงินเป้าหมายเงินต่างชาตินะคะให้เป้าพื้นฐาน237บาทแนวรับ230นะคะคุณฟังแนวต้าน260ในส่วนของวันนี้นะคะคุณฟังราคาพลังงานลดลงเพราะอะไรนะคะเพราะว่าในช่วงวันหยุด2วันที่ผ่านมาสหรัฐอิหร่านเนี่ยไม่ได้โจมตีกันค่ะกดดันราคาน้ำมันนะคะก็เลยกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะทั้งนี้นะคะคุณฟังหุ้นเด่นนะคะที่แนะนำตามปัจจัยพื้นฐานนะคะ AOT มาแล้วจ้าแนวรับ60บาท50แนวต้าน66บาทค่ะกรุงไทยแบงค์นะคุณฟังใครถือกรุงไทยแบงค์ตั้งแต่19บาทยังทนถือไหวกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะตอนนั้น19บาท20บาทไม่ไปไหนเลยนะคะวันนี้แนวรับ42บาทสลึงแล้วแนวต้าน48บาทค่ะนะคะอันนี้บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ส่วน PRM แนวรับ9บาท85แนวต้านให้ไว้ที่10บาท80สตางค์นะคะวันนี้กดดันหุ้นกลุ่ม Energy กับตัวของตัวหุ้นเดลต้านั่นเองค่ะมาทางด้านของหยวนต้านะคะวันนี้บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะมองว่ากรณีของหุ้นเด่นนะคะคุณมาดูตัวนี้ไหมดู BDMS ไหมคะ BDMS เนี่ยเขาจะอืดอืดอืดอืดอืดไม่ไปไหนนะคะคุณฟางก็รอถอยย่อมาแถวแถว18บาทนะคะ18บาท90นะคะแนวต้าน19บาท80ถึง19บาท40 stop loss 18บาท60 BJC ค่ะนะคะ Burley Yuker นะคะหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะคะ15บาท70นะตัว Burley Yuker แนวต้าน16บาท70ถึง16บาท30แล้วก็ stop loss ที่15บาทค่ะสามารถนะคะแนวต้าน6บาท30ถึง6บาทแนวรับ5บาท65 stop loss 5บาท40ส่วนวันนี้หุ้นเด่นของหยวนต้าให้เป็นตัวมิ้นนะคะมิ้นกับตัว STPI นะคะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยก็คือตลาดยังอยู่ติดช่วงวันหยุดนะคะยังมองว่าตลาดนั้นจะยังคงอยู่ในเรื่องของตัวหุ้นที่น่าจะเป็นตัวแกว่งตัวในแดนลบนะคะคุณฟังนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยบอกว่าเป็นเพราะว่าตลาดเนี่ยเจอเดลต้าเข้าไปถ้าตัดออกเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่ายังมีความเคลื่อนยังจะเคลื่อนตัวได้ดีดูนะคะให้หุ้นเด่นเป็นมิ้นกับ STPI นะแล้วก็หุ้นเด่นกรอกปลายเทคนิคนะคะให้เป็นตัวของBDMS ด้วยค่ะคุณฟังส่วนล่าสุดนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ Big Data ฉบับแรกของไทยยกระดับการใช้ AI วางรากฐานทางเศรษฐกิจภาครัฐดิจิตอลนะคะหยวนต้าว่ามองว่าเป็นบวกต่อตัวหุ้นสกาย PIS Bubik แล้วก็ SIS นะอันนี้ล่าสุดจากทางหยวนต้าส่วนทางด้านของ Asia Plus ค่ะคุณฟังให้เป็นตัว B Grim นะคะให้แนะนำเทรดดิ้งนะคะแนวโน้ม B Grim น่าไปต่อค่ะให้แนวรับ B Grim ไว้ที่18บาทถึง19บาทแนวต้าน B Grim ค่ะ20บาท30ถึง21บาทนะคะอันนี้เป็นตัว B Grim ค่ะคุณฟังส่วนมิ้นนะคะบริษัทหลักทรัพย์หยวนเอเซพัทแนะนำซื้อค่ะคุณฟังมิ้นแนวรับ22บาท50ถึง23บาทนะคะให้แนวต้าน23บาท60ถึง24บาทเลยนะคะ stop loss 22บาท30รวมทั้งหุ้นเด่นอีกตัวนึงคือเป็นตัวต้องตัวแบมค่ะคุณฟังแนวรับ6บาท85ถึง6บาท95แนวต้าน7บาท25ถึง7บาท40คัตลอส6บาท75ค่ะคุณฟัง เซตอินเด็กซ์วันนี้ตัวเดลต้าเป็นตัวกดตลาดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะฟังหุ้นดีเฟนซีฟที่ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยสูงนะคะยังมองเป็นกลุ่มแบงค์เหมือนเดิมนะคะ BBL SCB KBank Advance BH แล้วก็ BDMS นะคะหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนี่น่าจะเป็น BH กับ BDMS ค่ะคุณฟังแล้วก็ดิจิฟ่าแฟนในการถามว่าซื้ออะไรช่วงนี้ก็ซื้อค้าปลีกไปแล้วนะคะฟังก็รอวันนะรอไตรมาส4กันต่อไปวันนี้เวลาหมดเวลาขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะวันอังคารวันพุธนะคะตลาดหุ้นหยุดแต่ว่าดีฝ่ามีรายการนะคะกลับมาฟังกันนะถ้าเกิดว่าแฟนรายการไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วพบกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: พร้อมพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่เป็นการปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่เป็นการปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมเตรียมหารือเลขาธิการ EEC หลังวันที่28กรกฎาคมนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกระแสข่าวการยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่เป็นการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ Missing Link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่งหากในอนาคตมีความพร้อมทั้งด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมนั้นยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับให้ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือในรายละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ได้ศึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้มีการแถลงไว้ส่วนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคม พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านการอัปเดตเป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่ามีการเอาชื่อของประชาชนไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะได้คัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
2: ประธานาธิบดีคิวบาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐจากมาตรการกวาดล้างทางการเมืองต่อคิวบาประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบากล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ73ปีของการปฏิวัติที่นำไปสู่การโค่นล้มอำนาจของนายพลฟูลเชนซิโอบาติสตาอดีตประธานาธิบดีคิวบาเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่กล่าวหาว่าคิวบากำลังแทรกซึมเข้าไปในรัฐบาลสหรัฐและอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในสหรัฐซึ่งข้อกล่าวหาเหล่านี้ถือเป็นการหาผู้รับผิดชอบจากการประท้วงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจรวมถึงเป็นการรักษามาตรการที่เป็นการกวาดล้างทางการเมืองต่อคิวบาด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับคิวบาที่ทวีความตึงเครียดจากมาตรการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมของรัฐบาลสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของคิวบาอย่างรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ครับโดยท่านนายกครับได้พูดถึงการผลักดันหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศครับระหว่างไทยและอินโดนีเซียครับนอกจากนั้นครับมีมติที่น่าสนใจของครม.ในวันนี้ครับคือเรื่องของการเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อจะช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับจะครอบคลุมนะครับเจ้าของเรือประมงครับ923ลำเป็นเงินโดยประมาณครับ 1,622 ล้านบาทครับต่อมาครับคือเป็นเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับให้กับข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับช่วงระหว่าง2568ถึง2570นะครับเพื่อจะเป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลให้มีความเหมาะสมครับนอกจากนี้ครับครม.ยังมีการรับทราบในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่นะครับหรือว่า Big Data ฉบับแรกของประเทศไทยครับโดยจะเป็นการส่งเสริมการใช้ AI ครับและเป็นการยกระดับการบริการภาครัฐนะครับ
11: ค่ะและร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือคณะรัฐมนตรีได้รับทราบงบการเงินของกองทุนพัฒนายางพารานั่นเองค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณจิรชัดเทศสายผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกล่ำต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติคงภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีพร้อมเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีไปจนถึงวันที่30กันยายน2570
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อสนับสนุนการปรับกำลังพลอย่างเหมาะสม
7: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการการยกเว้นภาษีจะช่วยบรรเทาภาระของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการดำเนินนโยบายปรับกำลังพลของภาครัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยพร้อมเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันให้ได้ภายใน30วันนั้นการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยย้ำว่าจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้คือวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ากรมประมงได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่า50%เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยในวันนี้ทางฝ่ายมาเลเซียและไทยจะเริ่มกระบวนการในการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดนำเข้าส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
4: ท่านรายการกับอีก9นาทีสวัสดีค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่เวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์พบกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะที่วิทยุ FM 97 MHz FM 97 MHz Quality News Station นะคะแล้วก็ไปที่บ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำทุกๆแอปพลิเคชันนะคะที่เราจะถ่ายทอดสดไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะคะที่บ้านฟ้าแอปพลิเคชันฟ้านะคะก็ของสถานีของคลื่นนะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะ QFM เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วย Middle Score หรือว่าขีดกลางนะคะสถานีข่าวคุณภาพค่ะส่วนบ้านแดงกับบ้านดำก็เป็นชาแนลส่วนตัวของลัคนาสุริยงนะคะในชื่อชาแนลว่าลัคนา .s นะคะลัคนา .s ค่ะ LAKANA LAKANA แล้วก็จุด s นะคะจุด S นะคะ S ที่ย่อมาจากสุริยงนะคะซันพระอาทิตย์นั่นเองนะคะก็จะได้มาติดตามกันแบบนี้ดิฉันนาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะในหลากหลายรายการทั้งหมด3วันก็3เนื้อหาของรายการเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะสำหรับวันจันทร์เป็นช่วงของข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้วันอังคารเป็นเรื่องของสุขภาพสุขกายสบายใจwellbeing Thailand สุขกายสบายใจ wellbeing Thailand จะอยู่อย่างไรให้ยืนยาวอย่างมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งทุกวันพระราชบดีค่ะกับไพ่ยิปซีกับกูรูดานีดิฉันมาพร้อมกับอาจารย์แม่หมอดาอาจารย์ดารินีนันทาวรนุชนะคะก็มาพูดถึงเรื่องราวของไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่ให้ความรู้ที่แตกต่างจากรายการอื่นๆให้ความรู้เรื่องของไพ่สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ไปโดนใครโดยเฉพาะหมอดูหลอกนะคะและก็รวมถึงจะเปิดไพ่เพื่อให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รู้ในสิ่งที่เราอาจจะจับต้องไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของอนาคตข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในระยะเวลาอันสั้นๆก็จะมาเปิดไพ่สอบถามกันด้วยนะคะวันนี้เริ่มต้นนะคะจะต้องมาเตือนกันเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักสะสมมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะในพื้นที่หลาย10จังหวัดของประเทศไทยของเรานะคะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะที่จะต้องมาพูดคุยกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เตือนเพิ่มเติมนะคะเรื่องของทางการเมืองก็จะมีประเด็นเรื่องของหัวสวหัวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมานะคะก็เป็นข่าวกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ทางไอลอออกมาเปิดเผยข้อมูลซึ่งในแง่ของสื่อมวลชนในแง่ของนักข่าวคนทำข่าวนี่นะคะเราไม่ได้รู้สึกว่าข้อมูลจากไอลอที่เป๋าไอลอออกมาเปิดเผยเนี่ยเป็นข้อมูลใหม่เลยเป็นข้อมูลที่เราทราบอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าไม่มีใครกล้าออกมาพูดตรงๆเมื่อพูดออกมาแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกมาฟันเปรี้ยงเลยแบบนี้อยู่กันไม่ได้ต้องไล่ฟ้องยืนยันที่จะเอาผิดจนถึงที่สุดนะคะคุณเป๋าก็เลยออกมาบอก แหมจากตอนแรกครึ่งครั้งครั้งแถลงข่าวใช่ไหมตอนหลังก็เลยแอบแอบเงียบเงียบนิดนึงนะคะออกมาบอกว่ามาคุยกันก่อนก็ได้แต่ถ้าจะอย่าฟ้องผมเลยถ้าจะฟ้องก็อย่าฟ้องไปทั่วประเทศนะคะให้ฟ้องเฉพาะในพื้นที่บางจังหวัดพอแต่ทีนี้เรื่องของการเลือกตั้งสว.มันมีทั่วประเทศไงนะคะแล้วคนที่ถูกกล่าวถึงก็อยู่กันในหลายพื้นที่ในหลายๆจังหวัดด้วยนะคะทางพรรคประชาชนเองก็ออกมาบอกว่าเอ้าถ้าแน่จริงนำไปสู่กระบวนการไม่ต้องไปพุ่งไปฟ้องทางไอ้ลุงไอ้ลอเขาหลอกนะคะทางพรรคเพื่ออาภูมิใจไทยเองนะคะค่ายสีน้ำเงินเขาก็ออกมาตอบโต้กันหลายช็อตหลายคนด้วยกันนะคะสำหรับการประชุมกสทช.วันนี้มีขึ้นท่ามกลางการจับตาของหลายฝ่ายเกือบจะกลายเป็นม็อบชนม็อบที่ต้องจับตากันนั่นก็คือสืบเนื่องจากคุณหมอไห่ซึ่งเป็นประธานกสทช.ถูกกรรมการสรรหาฟันธงเปรี้ยงไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานแล้วถ้าจะมาเรียกประชุมในวันนี้อีกแล้วมีผู้ร่วมเข้าร่วมประชุมมีโอกาสที่จะกลายเป็นการประชุมที่เป็นโมฆะและการประชุมกสทช.ที่ผ่านมา2 ปี 3 ปีแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นโมฆะได้ในทุกมติด้วยนะคะแล้ววันนี้ที่บอกว่าม็อบชนม็อบเพราะว่าทางสมาคมทีวีดิจิทัลเขาก็ตั้งกลุ่มคนเข้าไปส่งหนังสือต่อต้านส่งหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมอะไรต่อมีอะไรด้วยเนี่ยนะคะดังนั้นแล้วสุดท้ายที่ประชุมวันนี้ล่มไปดิฉันว่ามันเป็นบุญของกสทช.แหละเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ล่มในวันนี้แล้วยังคงมีปัญหาคาราคาซังเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งประธานและคนที่จะเป็นประธานในที่ประชุมก็คือคุณหมอไห่ซึ่งเป็นประธานที่แกไม่ยอมเนี่ยนะคะไม่ยอมลาออกเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหากันขึ้นมาได้ด้วยนะคะครบรอบ1 ปีกรณีเขมรหรือว่ากัมพูชาถล่มชายแดนไทยบางแห่งโดยเฉพาะปั๊มน้ำมันปตท.ตรงนั้นผู้ประกอบการเขาออกมายื่นหนังสือเรียกร้องแล้วว่ายังไม่ได้รับเงินชดเชยขณะที่ภาครัฐเองก็ตอบโต้ว่าเอาชดเชยไปแล้วเรียบร้อยนี่เรื่องนี้มันเป็นอะไรอย่างไรกันแน่และก็ข่าวที่น่ายินดีของเราเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของโลกไปแล้วเรียบร้อยหลังจากนี้จะต้องทำอย่างไรรัฐบาลททจังหวัดเตรียมมาตรการในการรองรับคลื่นมหาชนพวกชาวพุทธและก็รวมถึงนักท่องเที่ยวไว้อย่างไรบ้างและทำอะไรเพื่อเป็นการตอบรับตอบโจทย์กับการขึ้นเป็นมรดกโลกหรืออย่างดิฉันอยากจะไปขยับอยากจะไปมาหลายปีแล้วนะคะอยากจะกลับไปที่นครอีกหลายปีแล้วก็ไปเคารพสักการะพระบรมมหาธาตุหลายต่อหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ไปสักทีจนกระทั่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วเดี๋ยวการเดินทางก็อาจจะไม่ได้ยากลำบากหรอกแต่ว่าอย่างตั๋วเครื่องบินน่าจะแพงขึ้นหลังจากที่ได้รับเป็นมรดกโลกแล้วช่วงก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะว่าช่วงโควิดตั๋วเดินทางเครื่องบินถูกมากแต่พอหลังโควิดแล้วการเดินทางสามารถที่จะเดินทางได้กลับมาตามปกติแล้วเนี่ยนะคะตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นเยอะเลยเขาขยับตัวถีบตัวเพื่อไปชดเชยกับช่วงที่เป็นโควิดที่จะต้องปิดไปก่อนหน้านั้นแล้วบางเส้นทางโอ้โหแพงขึ้นหูดับตับไหม้เลยโดยเฉพาะเส้นทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้อย่างที่ภูเก็ตที่สุราษฎร์แล้วก็ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะแพงขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่ามันก็จะมีช่วงที่คนเข้าไปไหว้ตะไคร้ไหว้ไอ้ไข่กันเนี่ยนะคะตั๋วก็เลยแพงและยังไม่ได้อัปเดตว่าล่าสุดจะเป็นยังไงแต่พอขึ้นทะเบียนมรดกโลกแบบนี้ตั๋วเครื่องบินก็น่าจะกลับมาแพงกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปไหว้พระธาตุไปไหว้ตะไคร้หรือว่าไปชมธรรมชาติที่นั่นมีออโซนอันดับ1ของประเทศไทยด้วยนะคะรีบซื้อตั๋วเดินทางไปเลยในช่วงที่ยังว่างอยู่ในช่วงที่ตั๋วยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นักนะคะข่าวต่างประเทศนะคะก็จะมีเรื่องราวที่จะต้องติดตามกันต่อก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งมากลับมาดุเดือดกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องมาตามกันต่อว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามข้อมูลเนื้อหารายละเอียดกันนะคะสัปดาห์นี้ไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรที่มันเด่นที่ดังมากมายนักนะคะแล้วก็ผลจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็อยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์และเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ จากราชการเขาลงพื้นที่ไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันเลยนะคะไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองละหลังจากที่เกิดดราม่าขึ้นมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตมีทั้งผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากการที่จะต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนไปแก้ไขปัญหาเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคะสำหรับโครงการนี้ที่จะต้องยื่นอุทธรณ์กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ภาครัฐนำโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็กรมการขนส่งทางบกอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะต้องเดินทางลงพื้นที่เพื่อที่จะไปพบประชาชนแล้วก็ไปแก้ไขข้อมูลให้มันถูกต้องดังนั้นแล้วช่วงนี้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์แล้วก็ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเขาจะต้องดําเนินการเรื่องราวต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามประเด็นการเมืองวันนี้ที่เราจะต้องตามกันต่อนั่นก็คือเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องร้อนแต่ว่ามันถูกย้ำกลับมาเป็นเรื่องใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ไอลอโดยคุณเป๋าไอลอเนี่ยนะคะได้เปิดโปงข้อมูลที่เอาจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนักหนานะคะก็เป็นเรื่องเก่าๆและเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าที่จะลุกขึ้นมาให้ข้อมูลแบบตรงๆเนื่องจากว่ากลัวจะโดนฟ้องกลัวจะโดนนี่โดนนั่นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของข้อกฎหมายแต่ว่าเป๋าไอลอเขาออกมาเปิดโปงและสุดท้ายเป๋าเองก็บอกว่าเออสงสารผมเถอะอย่าฟ้องเลยอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะคะหลังจากที่ทางไอลอและภาคประชาชนนำโดยยิ่งชีพอัชฌานนท์ซึ่งเป็นผู้จัดการไอลอว์ได้นำข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดอย่างเช่นที่สุราษฎร์ธานีออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะมีการพาดพิงถึงบุคคลในแวดวงการเมืองระดับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละแล้วก็รวมถึงรัฐมนตรีรวมทั้งหมด9คนนะคะแล้วก็มีคำเตือนนะคะมีคำเตือนมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ว่าให้ระวังนะข้อมูลที่ออกมาเปิดเผยออกมาเปิดโปงเนี่ยมันจะทำให้คดีเสียหายนะคะแล้วก็ทางกลุ่มก็บอกว่ายินดีที่จะเดินหน้าต่ออย่างไรก็ตามคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีความจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ประกาศกล้าวว่าจะดำเนินการฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทกับผู้ที่มาพาดพิงย้ำนะคะโดยย้ำบอกว่าจะไม่มีการยอมความใดๆกันเลยทั้งสิ้นด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.โดยประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินทร์นะคะก็ได้ชี้แจงเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ากระบวนการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.ซึ่งตั้งไว้7ข้อกล่าวหาเนี่ยคืบหน้าไปมากแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ทราบกันนะว่ามันคืบหน้าไปถึงไหนยังไงนะคะคืบหน้าไปมากเหลือการพิจารณาอีกราวๆแค่4ครั้งเท่านั้นแล้วก็จะพิจารณาประเด็นที่พาดพิงถึงนักการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่จะถึงเนี้ยนะคะก็คือเดือนหน้ายืนยันว่ากกต.ทำตามพยานหลักฐานในสำนวนแล้วก็ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดโดยไม่ได้หวั่นไหวต่อแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองหรือภาคประชาชนแต่อย่างใดนะคะกับสิ่งที่ยืนยันออกมาตรงนี้นะคะว่าไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้านฝ้าของพรรคฝ่ายค้านนะคะแน่นอนเขาอาจจะจับมือกับทางไอลอเพื่อเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะคะวิปฝ่ายค้านก็ออกมาสำทับแฉหลักฐานหัวสอวอภาคสองนะคะและก็กลัวว่าคดีเนี้ยมันจะโดนเป่าไปนะคะก็เลยออกมาเรียกร้องให้สังคมช่วยกันจับตาแล้วก็บอกว่ามันมีทั้งโพยใบสั่งมีทั้งจ้างคนลงสมัครนะคะพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านและคณะเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาร่วมกันจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2นะคะมีพยานบุคคลเปิดตัว4คนด้วยกันมีนักวิชาการมีนักการเมืองเข้าร่วมคุณสาธิตวงษ์หนองเตยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ หรือแม้แต่กระทั่งอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงเป๋ายิ่งชีพจากไอลอว์และส.ส.พรรคประชาชนอีกหลายคนเข้าร่วมนะคะในคดีนี้ทางพริษนะคะก็บอกว่าคดีนี้มันอาจจะไปไม่ถึงศาลฎีกาเพราะไม่มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าทั้งกกต.กกต.เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการรับรองโดยสว.ไอชุดนี้แหละชุดที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้แหละขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็ปล่อยเกียร์ว่างเปลี่ยนปลัดกระทรวงยุติธรรมพยายามที่จะสื่อสารว่าสิ่งที่ทำได้นั่นก็คือทำให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างทำให้สังคมจับตาเรื่องนี้อย่างไม่กระพริบเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องคดีโกงสว.และ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้หนึ่งในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกที่มีความผิดปกติเพราะมีกกต.เดินเก็บโพยแล้วก็ตักเตือนหนึ่งในผู้สมัครสว.ที่ยื่นโพยให้กกต.ก็คือนายมงคลสุรจักรคุ้นชื่อนี้กันไหมคะปัจจุบันเป็นประธานวุฒิสภาอยู่นั่นเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ไอติมพริษบอกก็คือได้เรียนรู้ว่ามีกระบวนการเตรียมการล่วงหน้าไม่ใช่การจัดทำโพยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบแต่เป็นการจ้างคนมาสมัครแล้วก็โหวตกระจายตัวรายจังหวัดทั่วประเทศ 3. จากข้อมูลที่ไอลอว์ยื่นมาได้รู้เพิ่มเติมจากพยานบอกเล่าว่าพยานกระบวนการนี้ไม่ได้ถูกดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เท่านั้นแต่ว่ามันมีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังด้วยไอติมพริษบอกว่าทุกวินาทีหลังจากนี้จนกว่ากกต.มีมติหากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถนำเสนอต่อสาธารณะล้วนเป็นประโยชน์กับสังคมให้ร่วมกันตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ซึ่งเป็นเหตุผลในการจัดงานในวันนี้ก็หมายถึงวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเพิ่มหลักฐานและก็มีการเรียบเรียงฐานข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะให้สังคมนั้นได้รับรู้นะคะขณะเดียวกันเองนะขณะเดียวกันเองทางพริษก็ออกมาพูดอยู่นะว่านายกควรที่จะทำเรื่องนี้ให้มันเป็นที่ประจักษ์โดยที่ไม่มาข่มขู่ไม่มาเอาผิดกับทางผู้ที่ออกมาเปิดโปงเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะจากไอลอว์ฝ่ายค้านอีกพรรคหนึ่งประชาธิปัตย์โดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคก็ได้แถลงแสดงความกังวลใจเริ่มพบสัญญาณและพฤติกรรมในลักษณะของการข่มขู่รวมถึงความพยายามขัดขวางการทำหน้าที่ของกลุ่มคนที่ออกมาตรวจสอบคดีหัวสว.ในเชิงลึกประกาศจุดยืนว่าไม่ถอยแล้วก็มอบหมายให้ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมการติดตามภารกิจการทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อที่จะทำความจริงให้มันปรากฏทีนี้ไปดูฝากฝั่งของพรรคภูมิใจไทยกันบ้างว่าอย่างไรบ้างออกมาตอบโต้กันหลายคนนะคะแต่ดิฉันขอเจาะไปที่บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างกล่าวขวัญถึงแล้วก็เป็นชื่อที่อยู่ในกระแสข่าวอย่างคุณสุขสมรวยสุขสมรวยนะคะแหมมีความสุขสมกับที่รวยเนี่ยนะคะสุขสมรวยวัฒนียกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คนไทยลืมป่ะดิฉันก็ยังจำยังจำไม่ได้ว่าเธอเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะว่าไม่ค่อยมีบทบาทเท่ากับอีก2 คนนะคะก็คือรัฐมนตรีพึ่งกับรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งที่เขาจะมีบทบาทมากกว่ารัฐมนตรีลูกเทพจริงๆแล้วเขาก็ไม่ถึงขั้นลูกเทพเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็มีความสามารถอยู่แล้วก็ไม่ได้เข้ามาทํางานในแค่สมัยแรกนะคะแต่ว่าได้เป็นรัฐมนตรีไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุ ณสุขสมรวยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็เป็นส.ส.อำนาจเจริญของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ได้พูดถึงการที่ฝ่ายค้านมาพาดพิงเปิดโปงคดีส.ว.ภาคสองนะคะแล้วก็มีการนำเสนอคลิปที่มีการจัดงานที่จังหวัดอำนาจเจริญของเธอเมื่อ2 ปีที่แล้วเธอบอกว่าตอนนั้นมันเป็นการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้านะรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าแล้วก็มีการไลฟ์กันตลอดทั้งงานมีฝ่ายตรงข้ามนำประเด็นนี้ไปร้องต่อกกต.ดิฉันไม่เคยเลี้ยงและกกต.ก็ไม่เคยเรียกไปสอบเพราะหลักฐานการจัดงานและคลิปที่ไลฟ์ตลอดทั้งงานไม่เคยพูดถึงเรื่องสว.และเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เคยร้องจริยธรรมที่สภาดิฉันก็ได้แจ้งข้อหาหมิ่นประมาทต่อมาคนร้องก็ได้สารภาพและขณะนี้ศาลก็สั่งให้รอลงอาญาไปแล้วขอฝากไปถึงฝ่ายค้านหากจะเอาข้อมูลอะไรออกสื่อก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าข้อมูลนี้มันเป็นยังไงไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาพูดแล้วก็ทำให้คนอื่นเสียหายนะคะด้านวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ชี้แจงถึงเรื่องที่ฝ่ายค้านออกมาให้ข้อมูลแล้วก็รวมถึงไอหล่อด้วยนะคะที่อ้างนายสุบินศักดาเป็นผู้ช่วยของนายพิชัยชมพูพลส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยโอนเงินให้ผู้สมัครส.ว. 10 คนโยงความผิดมาที่พรรคเกี่ยวข้องว่าขออย่าพยายามสร้างกระแสและใส่ร้ายมาที่พรรคภูมิใจไทยเลยเรื่องนี้ต้องรอให้มีการพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมจะมาใช้ศาลเตี้ยตัดสินล่วงหน้าไม่ได้ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายและไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ใครจะทำผิดหรือว่าแอบอ้างอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคนะคะและก็พร้อมที่จะเปรียบเทียบเชิงตั้งคำถามว่าเช่นเดียวกับกรณีส.ส.พรรคประชาชนที่ไปฉ้อโกงเงินหรือผู้สมัครส.ส.เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ไม่ได้หมายความว่ายอ.ช.ยักษ์ชอช้างที่ทำตัวเป็นสาขาพรรคส้มหรือผู้นำทางจิตวิญญาณจะต้องร่วมกระทำผิดเช่นนั้นด้วยหรือไม่นะคะวัชรพงษ์ยังตั้งคำถามกลับไปยังเป๋ายิ่งชีพและพรรคประชาชนถึงมาตรฐานการเลือกส.ว.ปี2567หยิบยกกรณีของชลภัฏฐ์โกยกุลส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนอดีตผู้สมัครส.ว.ที่สอบตกเคยโพสต์ข้อความระบุว่าไม่เสียใจเลยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้เพราะปาล์มหมายถึงชลนัฏฐ์โกยกุลนะคะเพราะปาล์มทำเต็มที่แล้วและเราไม่ได้ผิดคำพูดหรือโกหกใครเพื่อเข้ามาตรงนี้หลายคนดีลเหมือนจะไม่มีพรุ่งนี้หักหลังทุกคนราวกับว่าไม่ต้องกลับมาใช้ชีวิตในสังคมแล้วไม่รู้ว่าพรรคประชาชนต้องการปิดปากชลนัฏฐ์เพราะเกรงว่าจะมาแฉกระบวนการหัวสวของสวประชาชนที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นผู้ริเริ่มแคมเปญหรือเปล่าเนื่องจากเวลาต่อมาพรรคประชาชนก็ให้ชลนัฏฐ์มาลงสมัครส.ส.กทม.แทนรักชนกสีนอกที่เลื่อนขึ้นไปอยู่บัญชีรายชื่อและก็สุดท้ายนะคะได้เป็นส.ส.กทม.สมใจนะคะก่อนจะพักกันไปมาดูพยากรณ์อากาศหน่อยเตือนหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะจะเผชิญกับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ฟ้ามืดท้องฟ้ามืดแล้วก็เริ่มมีลมเย็นๆเข้ามาแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงเช้าจนถึงประมาณบ่าย3 โมงเนี่ยร้อนร้อนมากๆร้อนเปรี้ยงเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง30 กรกฎาคมนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังมากๆก็คือที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็เลยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ คลื่นลมก็แรงอยู่ค่ะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนกับทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กแน่นอนนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะทีนี้มาดูรายภาคกันหน่อยวันนี้ปริมาณฝนที่จะกินพื้นที่ในแต่ละภาคเป็นอย่างไรน่าจะไม่แพ้เมื่อวานแต่เมื่อวานเนี่ยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะฝนตกน้อยมากแค่ยิ้มยิ้มยิบยิบเป็นพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ระดับการกินพื้นที่ของฝนจะอยู่ที่40-70%ของพื้นที่จุดที่มีฝนตกกินพื้นที่เยอะแยะหน่อยก็คือที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะจะมีฝน70%ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะ60%ของพื้นที่อยู่ที่ภาคตะวันออกค่ะมีฝนอยู่60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะคะขณะที่ภาคกลางภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนอยู่ในระดับ40%ของพื้นที่สภาพอากาศก็ร้อนจัดจัดอยู่นะคะหลายๆภาคเนี่ยอุณหภูมิอยู่ในระดับ35-36 องศาเซลเซียสนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยขณะที่ภาคใต้มีฝนอยู่ที่34ไม่ใช่มีฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 และ 35 องศาเซลเซียสนะคะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2ของรายการนะคะ
3: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยงศ์

0: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่รายการ Focus Thailand นะคะวันนี้วันจันทร์อยู่กับลัคนาสุริยงนะคะในช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้กันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฝนตกมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไม่มากสักเท่าไหร่แล้วก็มีลมนะคะตอนนี้กำลังได้ยินเสียงนกร้องเรียกฝูงให้กลับบ้านให้กลับสู่รังถิ่นฐานของตัวเองนะคะฝนไม่แรงมากแล้วก็วันนี้ที่ฝนตกมาครึ้มๆนะคะแต่ว่าไม่มีฟ้าร้องเลยไม่ได้ยินเสียงฟ้าไม่มีฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคุณฟังคุณผู้ชมนะคะก็ว่ากันต่อนะคะช่วงเย็นๆนี่นะคะคุณฟังคุณผู้ชมที่เป็นคนที่ทำงานหรือว่าน้องๆหนูๆที่ไปเรียนหนังสืออาจจะต้องเผชิญกับการเดินทางที่ยากลำบากขึ้นรถราก็น่าจะติดด้วยนะคุณฟังคุณผู้ชมเพราะฝนตกแบบนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องของการประชุมกสทช.ที่ล่มลงไปและก็ช่วงนี้มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกสทช.วุ่นวายกันเหลือเกินนะคะในหลายๆเรื่องไม่รู้จะขยับไปถึงไหนไม่รู้จะทำอะไรอย่างไรกันดีแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเหลือเกินแล้วก็ใครจะเป็นผู้ตัดสินว่าเขาจะเอาอย่างไรกันแน่แล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะวันนี้เราคุยกันมีการประชุมครม.เพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นวันหยุดเขาก็เลยเลื่อนมาประชุมวันนี้เราจัดรายการและมีประชุมครม.แบบนี้เราก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตในเรื่องของภาครัฐนะคะแต่โดยปกติแล้วเขาจะประชุมกันวันอังคารแล้ววันจันทร์เราก็จะอัปเดตงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐไม่ค่อยทันนะคะเพราะว่ามันก็คนละวันกันทีนี้มาดูเรื่องที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อตะกี้นะคะที่จะกลับมาคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะถึงการประชุมกสทช.ซึ่งล่มไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องเลื่อนไปในวันที่5สิงหาคมแต่ไม่ทราบนะการเลื่อนไปอีกณวันนั้นวันที่5สิงหาคมจะสามารถประชุมได้หรือเปล่าวันนี้การประชุมกสทช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสุดท้ายล่มต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่5สิงหาคมหลังจากที่กรรมการบางส่วนเห็นต่างเกี่ยวกับสถานการณ์ปฏิบัติหน้าที่ของประธานกสทช.คุณหมอสรณะบุญใบชยพฤกษ์หรือว่าคุณหมอไห่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าในการประชุมได้นะคะก่อนการประชุมคุณหมอสรณะก็เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยที่มีเจ้าหน้าที่กสทช.มอบดอกไม้ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะมีการส่งในกรุ๊ปไลน์ของกสทช.สำนักงานกสทช.นะคะเรียกร้องบอกว่าให้พวกเราชาวกสทช.เนี่ยนะคะพร้อมใจกันให้กำลังใจท่านประธานมีแบบนี้ด้วยนะคะเสียงฝนดังขึ้นแยะนะคุณผู้ฟังผู้ชมมีไลน์กลุ่มนะคะของกสทช.บอกว่า add all ท่านผู้ช่วยจุดๆๆให้แจ้งว่าวันจันทร์ที่27กรกฎาคม69เวลา9นาฬิกาพนักงานลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานในวันดังกล่าวขอให้ไปร่วมให้กำลังใจส่งท่านประธานกสทช.เข้าห้องประชุมครับจัดม็อบสำนักงานแล้วครับนะคะก็มีผู้เข้ามารับทราบแล้วก็บอกว่าขอส่งกำลังใจให้ท่านประธานด้วยค่ะขอส่งกำลังใจให้ท่านประธานและทีมสนับสนุนทุกท่านครับนะคะส่งกำลังใจให้ท่านประธานค่ะอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายและถอดใจพวกนอกรีดจะย่ำใจส่งสู้ๆมาส่งนู่นลงนี่กันมานะคะแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งนะคะก็บอกว่ากำจัดคนพาลอภิบาลคนดีเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เป็นคนดีครับนะคะเขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นคนดีกันจริงไหมเราก็หวังว่าเราจะมีคนดีแบบนี้กันเยอะแยะในประเทศไทยนะคะทีนี้ค่ะมีการส่งข้อมูลกันอย่างนี้นะคะ แล้วส่วนในห้องประชุมวันนี้นักข่าวไปกันเยอะเลยนะคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วทางองค์กรสื่อทีวีดิจิตอลเนี่ยไม่ต้องส่งหมายเชิญนักข่าวให้ไปร่วมทำข่าวกันเยอะๆก็ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีประชุมกสทช.อยู่แล้วนักข่าวยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วแล้วทีวีดิจิตอลอ่ะตั้งกี่ช่องอ่ะ24 ช่องนี่นะคะโอ้โหทีมข่าวก็ไปกันทีบักเอกอยู่แล้วเนี่ยนะคะและนักข่าวสายอื่นๆอีกล่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการที่ท่านประธานไม่ได้มีศักดิ์และสิทธิ์ในการเป็นประธานแล้วแล้วก็ต้องจับตาที่สิ่งที่ทางบอร์ดทีวีดิจิตอลเนี่ยเขาจะยื่นเรื่องด้วยนะคะรายงานบรรยากาศในห้องประชุมหน่อยนะในห้องประชุมตอนเช้าเนี่ยมีกรรมการกสทช.บางส่วนนะคะแสดงความกังวลด้านกฎหมายแล้วก็ทยอยเดินออกจากห้องประชุม walk out กันไปก็เลยส่งผลทำให้องค์ประชุมเนี่ยไม่ครบไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้คุณหมอไห่คุณหมอสรณะยืนยันไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการสรรหาที่บอกว่าตัวเองนั้นขาดคุณสมบัตินะคะแล้วก็เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภายใน90 วันภายใน90 วันนะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่าการพ้นจากตำแหน่งเนี่ยต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่กฎหมายกำหนดนะจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้านะคะเพราะว่าเข้ามาด้วยพระบรมราชโองการแต่ทีนี้ดิฉันยังงงๆอยู่นะคะว่าใช่แหละคุณเข้ามาด้วยพระบรมราชโองการถ้าจะให้ออกเนี่ยมันต้องออกถ้าโดยปกตินะมันจะต้องออกโดยพระบรมราชโองการแต่ของกรณีหมอไหเนี่ยมาด้วยความผิดมาด้วยการขาดคุณสมบัติไงต้องมีพระบรมราชโองการให้โปรดเกล้าให้ออกหรอคุณหมอไหสมควรที่จะระลึกได้รู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ลาออกไปด้วยตัวเองเสียดายสิ่งที่คุณหมอทําไว้ในตอนที่เป็นหมอเป็นอาจารย์หมอเป็นศัลยแพทย์ด้านหัวใจที่เก่งมากเป็นที่นับหน้าถือตาปกติแล้วเวลามีคนเข้าไปพบเข้าไปเจอคุณหมอจะต้องยกมือสวัสดีเนี่ยนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอดีตรองนายกบุคคลสําคัญของประเทศนี้ที่มีความสุ่มเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นโรคหัวใจจะต้องไปทําไบพาสจะต้องไปหาคุณหมอไห่ทุกคนสวัสดีคุณหมอแต่ณตอนนี้คนอาจจะสวัสดีคุณหมอยกมือไหว้คุณหมอด้วยความบริสุทธิ์ใจน้อยลงไปดิฉันไม่ทราบหรอกว่าคุณหมอไห่ลงมากระโดดมาเล่นในวงกสทช.ซึ่งมันก็กึ่งการเมืองนิดหน่อยอยู่ได้ด้วยการเมืองด้วยนี่นะคะได้อย่างไรและเกิดเหตุแบบนี้ดิฉันคิดว่าคุณหมอในฐานะที่เป็นคุณหมอได้รับหน้าถูตาเยอะแยะเนี่ยคุณหมอน่าจะลาออกด้วยตัวเองแต่สุดท้ายไม่ทราบนะคะว่าใครที่มาเป็นแบ็กอัพแล้วบอกให้คุณหมอสู้ไม่ให้คุณหมอลาออกเนี่ยนะคะสุดท้ายละคุณหมอก็เลยดื้อด้านไม่ยอมลาออกแล้วก็บอกว่าหากการประชุมหยุดชะงักอาจจะกระทบวาระสำคัญที่รอพิจารณากว่า20 เรื่องคุณหมอขาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันสามารถเดินหน้าไปได้ด้วยดีล่ะด้านศาสตราจารย์กิตติคุณพิรงรองรามสูตรอาจารย์พิรงรองนะอาจารย์พิรงรองเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณแล้วหวังไวมากนะคะอาจารย์พิรงรองเป็นกรรมการกสทช.ท่านหนึ่งยืนยันว่าการ walk out ออกจากห้องประชุมการเดินออกจากห้องประชุมไม่ใช่การ walk out นะแต่ต้องการหารือเรื่องสถานะทางกฎหมายของประธานกสทช.ก่อนที่จะเข้าสู่วาระเห็นว่าหากยังไม่มีความชัดเจนการร่วมประชุมและการลงมติเนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางกฎหมายและกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามกรรมการไม่ใช่ว่าไม่ไปนะคะไปแตะตัวเข้า

้องให้หาทางออกร่วมกันเห็นว่านายกในฐานะผู้รักษาการตามพ.ร.บ.กสทช.เป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดสถานะทางกฎหมายเพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะคะก่อนประชุมค่ะมีตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยยื่นหนังสือถึงประธานและกรรมการกสทช.ทั้ง7 คนขอให้สร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของประธานกสทช.ระบุวาระสำคัญอย่างดิจิทัลทีวีโรดแมปและ National Streaming Platform ควรได้รับการพิจารณาภายใต้กระบวนการที่โปร่งใสเพื่อให้มติสามารถบังคับใช้ได้โดยไม่เกิดข้อขัดแย้งในภายหลังนะคะถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ฟังผู้ชมรายการเราเจาะลึกเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ใช่ว่ากวาดนำเสนอทุกข้อมูลทุกข่าวสารทุกเรื่องแต่ว่าเท่าที่ดิฉันได้เคยบอกคุณผู้ฟังผู้ชมแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ของดิฉันก็คือขึ้นชื่อรายการว่าข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องรู้เพราะฉะนั้นดิฉันจะรวบรวมเรื่องใหญ่ๆมาแค่ประมาณ3-4 ข่าวต่อครั้งในการดำเนินรายการคือจะเจาะลึกข้อมูลให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ไม่ได้ตามข่าวสารมาได้รับทราบข้อมูลนะคะในเพียงแค่ครั้งเดียวที่รับฟังรับชมรายการยกเว้นเรื่องนั้นมันยังไม่จบก็ต้องมาตามกันต่อนะคะย้อนรอยไปเมื่อวันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์นะคะว่าคุณหมอไห่หรือว่านายแพทย์สรณะเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามหลุดจากเก้าอี้ประธานกสทช.เลยนะคะซึ่งวันนั้นในการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเรื่องคุณสมบัติของคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.หลังจากที่มีการร้องเรียนการรับตําแหน่งอื่นใดทับซ้อนซึ่งตําแหน่งในกสทช.เนี่ยนะคะการดํารงตําแหน่งได้คุณจะต้องลาออกหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่นๆเลยนะคะซึ่งกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์นะคะแล้วก็บอกว่าถือว่าได้สละสิทธิการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ด้วยนะคะทั้งนี้ช่วงที่คณะกรรมการสรรหากสทช.ดำเนินการคัดเลือกคุณหมอไห่ได้รับการตรวจสอบรอบหนึ่งแล้วขณะนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและก็ไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามแต่ว่าข้อร้องเรียนมาปรากฏในภายหลังนะคะเรื่องมีตำแหน่งหน้าที่อื่นมีตำแหน่งหน้าที่อื่นใดทับซ้อนจากหลักฐานการได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2565ย้อนหลังกลับไปแล้วก็ยังมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำงานเป็นแพทย์รายชั่วโมงของมหาวิทยาลัยมหิดลทำงานในคลินิกพรีเมียมพิเศษของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งโดยมีการพิจารณาขาดคุณสมบัติหรือไม่ต่อไปนะคะซึ่งในภายหลังคุณหมอไห่เธอก็อัดคลิปนะคะไม่ทราบว่าใครอัดให้ใครสอนให้อัดเนี่ยนะคะอัดคลิปชี้แจงรายละเอียดนะคะบอกว่าเป็นหมอก็ต้องดูแลคนไข้ต่อไปแล้วก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรและหลังจากนั้นผมก็ทําแค่ตามหน้าที่ไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างทับซ้อนซับซ้อนอะไรนะคะคุณหมอไห่ก็ประกาศว่าต่อสู้ต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องนี้นะคะบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ร้องเรียนคุณสมบัติของคุณหมอไห่ในฐานะประธานกสทช.ก็คือคุณหมอสุภัทรพาสุวรรณกิจอีกแล้วครับท่านที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรก็นําหลักฐานเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ตัวแทนกสทช.ที่มีวาระการประชุมในรัฐสภาเมื่อวันที่17 กรกฎาคมนะคะคุณหมอสุภัทรร้องเรียนคุณสมบัติของคุณหมอไห่ประธานกสทช.ที่มีหลักฐานว่ามีตำแหน่งหน้าที่ควบขัดตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553นะคะด้วยการไม่ลาออกจากตำแหน่งในหน่วยงานรัฐภายใน15 วันนับจากวันที่วุฒิสภามีมติเลือกเมื่อ20 ธันวาคม 2564ซึ่งต้องลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดเพื่อรับตำแหน่งประธานกสทช.ตั้งแต่11 มกราคม 2565ซึ่งปรากฏว่าคุณหมอสรณะลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อ8 มกราคม 65จริงนะคะแต่ก็พบหลักฐานจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาล3 แห่งที่ยังคงประกาศวันและเวลาการออกตรวจของคุณหมอสรณะและการมีรายได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน65และยังมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำงานเป็นแพทย์รายชั่วโมงของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงทำงานในคลินิกพรีเมียมพิเศษของโรงพยาบาลรัฐอีกแห่งด้วยนะคะคือง่ายๆไปค้นเจอจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลที่คุณหมอเคยสังกัดอยู่นั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้น
กับกสทช.ซึ่งณตอนนี้นะคะ

0: คุณหมอไห่คุณหมอสรณะยังบอกว่าฉันพร้อมนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าทำงานต่อไปต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ออกจากตำแหน่งก่อนนะคะถึงจะยอมนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่รัฐบาลพลาดในโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ทัวร์กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์โอ้โหลงมาเยอะมากโดยเฉพาะกรณีที่มีผู้สูงอายุเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าต้องเสียชีวิตระหว่างที่เดินทางไปยื่นข้อร้องเรียนหรือว่าไปทําเอกสารอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นดราม่าแต่สุดท้ายศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลของสถาบันประดิษฐ์พัฒนาบริหารศาสตร์ก็เปิดเผยผลสํารวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับสำรวจระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมจากผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะจำนวน1,850หน่วยตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะปรากฏว่าได้ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตัวอย่างนะคะ53.78%เคยได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ46.22%นะคะไม่เคยได้รับเมื่อถามถึงเรื่องของการลงทะเบียนขอรับใช้สิทธิ์นะคะ51.73%บอกว่าได้ลงทะเบียนแต่ว่าไม่ได้สิทธิ์รับบัตรนะคะรองลงมา24.65%ไม่ได้ลงทะเบียนและ23.62%นะคะลงทะเบียนแล้วก็ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการ50.66%นะคะบอกว่าก็ไม่มีสิทธิ์นี่รองลงมาอยู่ที่ไม่ต้องการแล้วก็ถัดมาก็คือบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันแล้วก็ไม่รู้ว่าลงทะเบียนอย่างไรเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าไม่ได้สิทธิ์รับสวัสดิการนี่นะคะเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่คือ43.26%บอกว่าไม่โกรธเลยไม่โกรธนะดิฉันอยากจะขยายต่อทำไมไม่โกรธนะคะเราลงมา21.53%บอกว่าโกรธมากๆไม่โกรธ43.26%ที่โกรธมีอยู่21.53%นะคะโกรธมากนะแล้วก็20.69%บอกว่าค่อนข้างโกรธและ14.52%นะคะไม่ค่อยโกรธนะคะถามว่าผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการพบว่า36.84%บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะคะรองลงมาก็บอกว่ามีส่วนทําให้สนับสนุนรัฐบาลและจะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วสุดท้ายคือไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลอันนี้เป็นส่วนน้อยนะคะอ่ะก็ถือไว้ว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ออกมาแต่ว่านี่เฉพาะคะแนนนิยมที่มันเกี่ยวเนื่องนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการที่เราได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ในการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณฟังผู้ชมนะคะมาที่ข่าวดีนะคะของบ้านเราเมื่อวานก่อนนะคะที่ทางภาครัฐหลังจากที่พยายามมากว่าทศวรรษประมาณ14ปีในการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกและสุดท้ายคนไทยก็ได้เฮนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ไม่ทราบว่าทำไมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงแต่อาจจะต้องเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสบีนาไทยเศสนะคะผู้เกี่ยวข้องตัวแทนภาครัฐนะคะก็ได้ไปร่วมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่ปูซานเกาหลีใต้นะคะสุดท้ายวินาทีที่ประกาศเรียงลงมาเลยนะคะว่าวัดพระบรมมหาธาตุขออภัยอีกทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วเขามีการจัดงานเฉลิมฉลองกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม2 วันด้วยกันนะคะก็คือวันที่26และ27กรกฎาคมนี้นะคะเป็น2 วันที่เป็นความปลาบปลื้มใจนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวนครถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติการยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีคณะกรรมการจากหลายประเทศร่วมพิจารณานะคะประเทศไทยก็มีผมและคุณซาบีนาผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมนะคะซึ่งเรื่องนี้ดำเนินงานมา5 รัฐบาลแล้วตั้งแต่ปี2562นะคะความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้มาบอกว่ามาสำเร็จในยุคที่เราเป็นรัฐบาลหมายถึงรัฐบาลอนุทิน2นะคะแต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ก็ต้องชี้แจงหาเหตุและผลมาประกอบซึ่งวัดพระมหาธาตุมีอายุประมาณ1,500ปีมีโบราณวัตถุรวม32,000ชิ้นเราจะต้องถ่ายภาพทั้งหมดเนี่ยนะคะส่งการบ้านให้แก่ยูเนสโกรวมถึงให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของยูเนสโกที่เดินทางมาตรวจสอบที่ประเทศไทยดังนั้นการนำเอาอารยธรรมเก่าแก่ต่างๆของประเทศไทยขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นทำได้ยากมากนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็บอกว่าอย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองหลังจากนี้เตรียมผลักดันอีก7 วัดสำคัญร่วมกับคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่รวมเป็น8 แหล่งวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วยนะคะก็ได้ไปศึกษาข้อมูลต่างๆที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกว่าอาจจะมีบางคนไม่ยินดีจริงหรอมีคนบางคนไม่ยินดีนะจริงหรอบอกว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นในบรรยากาศแบบนั้นเอาจริงๆอันนี้ดิฉันเห็นด้วยกับคุณสุชาตินะคะเราต้องมีวุฒิภาวะอย่าไปเอาเรื่องความดีใจของคนไทยทั้งประเทศมาเป็นเรื่องการเมืองนะคะมีคำเตือนเรื่องของฝนตก61 จังหวัดเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาดิฉันจะไปดูนิดหนึ่งนะคะว่าก รมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าปภ.เตือนอะไรยังไงบ้างอ่ะกลับมาที่เรื่องของยูเนสโกกับเรื่องของการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุนะคะคนไทยเตรียมที่จะเฮอีกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะคะก็บอกนะคะว่าก ระทรวงพร้อมที่จะต่อยอดในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะพูดคุยกับเอเจนซี่ต่างประเทศกระจายนักท่องเที่ยวต่างชาติมาสู่นครศรีธรรมราชและก็บริเวณใกล้เคียงหลังจากที่พื้นที่ภาคใต้หลักๆแล้วนักท่องเที่ยวไปที่ภูเก็ตสมุยสุราษฎร์ธานีกระบี่แล้วก็หาดใหญ่รวมถึงสงขลาและอยากให้มาที่นครศรีธรรมราชบ้างนะคะจริงๆนครศรีธรรมราชมีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่นะคะนอกจากแหล่งมรดกโลกแล้วมีทะลุทะเลมีนู่นนี่นั่นด้วยนะคะอะไรบ้างที่ณตอนนี้เตรียมขึ้นบัญชีมรดกโลกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวบอกว่าขณะนี้ก็มีเรื่องของชุดไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมกําลังดําเนินการอยู่นะคะสถานที่กําลังทําเรื่องกันอยู่นะคะตอนนี้ที่คืบหน้าที่สุดก็คือเรื่องของชุดไทยแค่ว่าจะเป็นเรื่องที่ชาวไทยจะได้ยินดีอีกครั้งจากชุดไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมและรัฐบาลกําลังดําเนินการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่นะคะแล้วทำไมเขาบอกว่ามีอยู่อีก7 แห่งล่ะคาดหัวนะคะทีนี้มันจะมีเรื่องที่กรรมาธิการนะคะเขาได้ไปลงพื้นที่เดี๋ยวนี้ฉันหยุดดูนิดหนึ่งนะคะไปลงพื้นที่ที่ปราสาทพนมรุ้งนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาพร้อมด้วยอนุกรรมาธิการด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีศึกษาความพร้อมการขับเคลื่อนกลุ่มปราสาทพนมรุ้งเมืองต่ำเข้าสู่บัญชีมรดกโลกขององค์การยูเนสโกรวมถึงการบูรณะกลุ่มปราสาทตาเมืองจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครบรอบ1 ปีแล้วนะใช่ไหมจำกันได้เนาะครบรอบ1 ปีเหตุการณ์ที่กัมพูชาเขายิงอาวุธเข้ามาที่ประเทศไทยของเราอะนะคะแล้วก็เมื่อ2 วันก่อนที่ผ่านมาเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.ที่โดนถล่มเป็นจุดแรกก็ออกมาร้องเรียนนะคะว่าไม่ได้รับเงินชดเชยแต่ภาครัฐเองโดยโฆษกรัฐบาลบอกว่าก็มีเงินชดเชยในบางส่วนแล้วแต่ว่าส.ส.ในพื้นที่เขาก็บอกว่ายังไม่ได้นะเงินในตัวนี้อาจจะมองในแง่ที่แตกต่างกันไปนะคะมาดูสรุปข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางแบบรวดรัดกันหน่อยนะคุณผู้ฟังผู้ชมคะณ ตอนนี้นะคะมีการส่งสัญญาณพักรบชั่วคราวในตะวันออกกลางเพื่อเปิดทางให้การทูตและสถานการณ์ความมั่นคงรอบโลกนะคะ หลังจากที่ตึงเครียดกันมาอย่างหนักนาน2 สัปดาห์นะคะในรอบ48 ชั่วโมงที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนจากการประทะด้วยอาวุธมาเป็นเกมการทูตและการปรับยุทธศาสตร์นะคะโดนัลด์ทรัมป์สั่งพักการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเป็นคืนที่2ค่ะขณะเดียวกันก็มีการประกาศระงับการยิงขีปนาวุธและโดรนถล่มฐานทัพสหรัฐในประเทศเพื่อนบ้านชั่วคราวนะคะอันนี้เป็นท่าทีตอบรับจากทางอิหร่านนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องของคลังอาวุธและขีปนาวุธป้องกันภัยอากาศที่ลดลงนะคะอย่างไรก็ตามเรายังคงต้องประหยัดพลังงานต่อไปแม้ว่าภาครัฐเขาจะอุดหนุนราคาน้ำมันให้ทรงตัวแต่อยู่จนถึงวันที่15 สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ ไปแล้วนะคะคุณฟังคุณผู้ชมนะคะในบ้านฟ้าแล้วก็ทางวิทยุเดี๋ยวแอปดำเรามาว่ากันต่อนะคะพรุ่งนี้เจอกับลัคนาในสุขกายสบายใจเวลเนสไทยแลนด์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐ
8: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีต่างมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าทุกหน่วยงานไม่ควรมองข้ามเพียงตัวเลขอัตราภาษีแต่ต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงรวมทั้งพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนหลังเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้ารวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยกนิกาแก้วใสรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวน
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และปีพ.ศ. 2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระภาษีเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่พร้อมอนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบระยะล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2568โดยกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินชดเชยแก่เรือประมงจำนวน923ลำวงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้ลาออกอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการบางกอกบัสไปบางกอกทูเดย์นะครับทางสถานีข่าวคุณภาพนะครับ QFM 97.0 MHz นะครับและรับชมสดผ่าน Facebook Live QFM Quality News Station นะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับรายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมเดินทางกับเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เคยมีเพียงความฝันเล็กๆนะครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับทำให้เธอก้าวขึ้นสู่เวทีระดับประเทศและคว้ามงกุฎแห่งความภาคภูมิใจนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับคือนุสิศิริรัตน์เรืองศรีนะครับมิสไทยแลนด์เวิลด์2010นะครับสวัสดีครับนุสิครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บ๊อบแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะนุสิศิริรัตน์เรืองศรีมิสไทยแลนด์เวิลด์2010ค่ะ
2: นะครับก็ถือว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความงดงามภายนอกครับแต่ยังเต็มไปด้วยความคิดความสามารถและประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจครับวันนี้เราจะย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะครับความฝันในวัยเยาว์แรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจกล้าเข้าสู่วิถีนางงามรวมถึงวันที่ต้องเผชิญกับความกดดันและความท้าทายนะครับก่อนที่จะพิสูจน์ตัวเองจนประสบความสำเร็จนะครับอยากให้นุสิตนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับว่าพื้นเพเป็นคนจังหวัดไหนครับแล้วก็สมัยวัยเด็กชีวิตเป็นยังไงบ้างครับ
3: จริงๆเดิมทีนะคะจีเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดแล้วก็โตที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะครอบครัวเนี่ยก็เติบโตมาด้วยแบบครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างในการให้การตัดสินใจแล้วก็พร้อมสนับสนุนในทุกบทบาทแล้วก็ทุกการตัดสินใจของลูกตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะก็ทำให้จีเนี่ยค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เชื่อว่าครอบครัวพร้อมจะซัพพอร์ตค่ะพี่บ๊อบจริงๆก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยตอนแรกก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติเลยค่ะยังไม่ได้มีแผนว่าในอนาคตจะเติบโตเป็นอะไรแต่เรารู้ว่าเราเติบโตมาด้วยบ้านครอบครัวที่ค่อนข้างมีความมั่นคงทางความรักค่อนข้างสูง
2: อ๋อครับผมครับอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนูสีเนี่ยสนใจเรื่องประกวดนางงามครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยตอนวิถีชีวิตของสีหรือว่าอุปนิสัยตอนเด็กเนี่ยค่ะค่อนข้างห่างไกลกับคำว่านางงามหรือว่าวงการบันเทิงเลยแต่ว่าต้นทุนหนึ่งเลยเนี่ยที่สีมีตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยก็คือรูปร่างแล้วก็ส่วนสูงค่ะพี่บ๊อบคือสีสูงตั้งแต่เด็กๆเลยดังนั้นเลยจะได้ยินคำว่าเนี่ยโตขึ้นไปเนี่ยเหมาะจะเป็นนางแบบมากๆเลยแต่ด้วยความที่สีโตที่จังหวัดเชียงใหม่อะค่ะงานกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ในเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้มีเหมือนกรุงเทพส่วนใหญ่จะเป็นงานเชิงวัฒนธรรมก็ทำให้สีเนี่ยยังไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้ววงการนางงามหรือว่านางแบบเนี่ยเป็นยังไงนะคะส่วนจุดเริ่มต้นที่เข้าสู่วงการนางงามอ่ะต้องบอกก่อนว่าสีอ่ะพอเหมือนกับเรามีต้นทุนตรงเนี้ยที่คนมักจะใส่ชุดความเชื่อว่าเรามีรูปร่างที่เหมาะจะเป็นนางแบบแล้วก็ในช่วงที่สีอ่ะเรียนจบม.6นะคะสีก็มองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าสู่เวทีการประกวดนางแบบเนี่ยถ้าเราประสบความสำเร็จมันก็จะมาพร้อมกับเงินรางวัลเงินในรางวัลในที่นี้เนี่ยสีไม่ได้โฟกัสเลยนะคะว่าสีจะเข้าสู่วงการบันเทิงแต่สีโฟกัสว่าเงินรางวัลนี้จะต่อยอดของสีไปในมุมมองของทุนการศึกษาทำให้สีเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าสีอยากจะเรียนอะไรต่อแล้วก็โดยที่ไม่รบกวนครอบครัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียนอะไรแบบนี้ค่ะพี่บ๊อบ
2: ครับผม
3: พอเราเหมือนลองประกวดไปทีนางแบบมาเรื่อยๆเนี่ยมักจะมีคอมเมนต์แล้วก็คำแนะนำอะค่ะจากทั้งกรรมการเองหรือว่าแนวมองในงานเนี่ยเขามักจะบอกว่าสีนอกเหนือจากจะมีรูปร่างที่โดดเด่นแล้วเนี่ยใบหน้าเนี่ยเหมาะกับเวทีการประกวดนางงามมากกว่านางแบบ
2: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เราเริ่มมีเหมือนชุดความรู้แล้วล่ะว่าโอเคเราน่าจะมีคุณสมบัติเพราะว่ามีหลายๆท่านนะพูดเหมือนกันว่าเราเนี่ยเหมาะไปเวทีนางแบบก็เลยทำให้เนี
2: ่
3: ยได้มีการถูกชักชวนค่ะเข้าสู่การประกวดนางแบ
2: บพี่บ๊อบจำได้ว่าวันที่หนูสิประกวดรู้สึกเป็นเอเชียนซูเปอร์โมเดลป่ะพี่บ๊อบไปทำข่าวด้วย
3: ใช่ค่ะพี่บ๊อบก็คือ
2: ค่ะ
3: สิจะพูดได้ว่าสิเป็นนางแบบที่ประสบความสำเร็จในเวทีการประกวดนางงามในยุคแรกๆที่เราแยกกันชัดเจนเนาะคะพี่บ๊อบในยุคนั้นก็คือคนที่เป็นนางแบบก็คือเป็นนางแบบคน
2: ใช
3: ที่
2: ่
3: เป็นนา
2: ใ
3: ง
2: ช
3: ง
2: ่
3: ามก็คือนางงาม
2: ใช
3: แต่
2: ่
3: สิเนี่ยเป็นนางแบบที่ก้าวเข้าสู่เวทีนางงามแล้วก็ประสบความสำเร็จนะ
2: เป็นทูอินวัน
3: ใช่
2: แต่ตื้อว่า
3: ใช่ใช่
2: เป็น
3: ค่ะ
2: คนถ้าทำให้เรามีต้นทุนที่ดีเนาะถูกไหมการเป็นนางแบบเนี่ยพอเรามาเป็น
3: ด
2: นา
3: ้
2: ง
3: ว
2: ง
3: ย
2: าม
3: ค
2: อ่
3: ่
2: ะ
3: ะแต่ว่ามันก็จะมีจุดหนึ่งเลยปรากฏว่าด้วยรูปร่างแล้วก็บุคลิกภาพที่โดดเด่นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนต้นทุนของเราแต่ในมุมกลับกันเนี่ยมันด้วยบุคลิกภาพแล้วก็รูปร่างที่โดดเด่นแต่ยังไม่ตอบโจทย์เวทีนางงามก็กลายเป็นจุดอ่อนด้วยเช่นกันนะคะตอนที่สิประกวดนางงามเนี่ยเพราะว่าความเป็นนางแบบมันคือความโฉบเฉี่ยวมั่นใจถูกไหมคะแล้วก็สร้างความโดดเด่นในการพรีเซนต์ตัวเองซึ่งบางครั้งเนี่ยความโดดเด่นพวกนี้มันมักจะทําให้ไม่เข้าถึงยากไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีความอ่อนหวานอะไรแบบนี้ค่ะก็กว่าจะปรับได้ก็มีผู้ให้การแนะนำหนึ่งนั้นก็มีพี่บ๊อบด้วยที่
2: โอ
3: แน
2: ้
3: ะนำสิว่าบุคลิกของการเป็นนางงามอ่ะคือต้องเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะ
2: แต่จำได้ว่าตอนนั้นที่พี่บ๊อบคือพี่บ๊อบก็มีความสนใจเรื่องนางงามเนาะแล้วอีกอย่างนึงคือประกอบทูเดย์
3: ค
2: กับ
3: ่ะ
2: เวทีนางงามเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่คู่กันนะเนาะพูดถึงถ้า
3: ค่
2: ส
3: ะ
2: ื่อที่สมัยก่อนถ้าเวทีประกวดนางงามก็ต้องนึกถึงประกอบทูเดย์เนาะก็มีทุ
3: ถ
2: ก
3: ู
2: เว
3: ก
2: ท
3: ต
2: ี
3: ้องใ
2: แ
3: ช
2: ต่
3: ่
2: พี่บ๊อบ
3: ค
2: จ
3: ่ะ
2: ำได้ว่า
3: ใช่
2: พี่บ๊อบได้ให้คำแนะนำหนู4ตอนปี2019เนาะ
3: ใช่
2: เอ้ยไม่
3: ค
2: ใช
3: ่ะ
2: ่
3: สี่พ
2: ใช
3: บ
2: ่
3: พี่
2: สอ
3: บ
2: ง
3: อ
2: ศ
3: ก
2: ูนย์ศูนย์เก้าพูดผิด
3: 2009ใช่สี่ป
2: น
3: ร
2: ั้
3: ะ
2: น
3: กวด
2: คือ
3: สองปี
2: ใช่กว่า2 ปีแรกอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตอนนั้นคือเวทีก็ตอนนั้นคือชื่อว่ามิสไทยแลนด์เวิลด์นะยังไม่เป็นมิสเวิลด์ไทยแลนด์เหมือนปัจจุบันนี้นะเปลี่ยนชื่อนะ
3: ค่ะใช่ค
2: ตอ
3: ่ะเป็นมิสไท
2: ต
3: ย
2: อ
3: แ
2: น
3: ลน
2: ป
3: ด์
2: ี
3: เวิลด์
2: 2009ที่เราเข้าประกวดอะไรที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไปไม่ถึงฝันแล้วต้องกลับมาใหม่อีกปีหนึ่ง
3: ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นต้นทุนที่เป็นจุดเด่นของสีเองก็คือบุคลิกภาพเหมือนจะเป็นจุดเด่นแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องไม่ตอบโจทย์เนี้ยค่ะเราก็อาจจะทําให้มันกลายเป็นเหมือนจุดอ่อนในเวทีที่เราคาดหวังก็ได้ตอนนั้นเองเนี่ยบุคลิกของสีแล้วก็นอกเหนือจากบุคลิกทางร่างกายแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของวิธีการสื่อสารด้วยเพราะว่าไม่ได้มีการเหมือนสร้างการสื่อสารฐานทางภาษาร่างกายนะคะพี่บ
2: เออ
3: ก
2: อ
3: ถูกไหมคะดังนั้นก็เวทีนางงามเนี่ยก็คือนอกเหนือจากบุคลิกภาพที่ดูเหมือนเข้าถึงง่ายอบอุ่นอ่อนหวานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการสื่อสารที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็นเชิงบวก
2: อ
3: ไม่
2: อ
3: ตรงจนเกินไปค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้หญิง
2: อ
3: ใช
2: อ
3: ่ค่ะ
2: ครับแล้วพูดถึงว่าตอนที่สมัครตัดสินใจเข้าประกวดเวทีนางงามนะครับมีตอนครั้งแรกคือมิสไทยแลนด์เวิลด์นะฮะมีความคิดหรือมีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับ
3: จริงๆถ้าถามถึงความกังวลก็กังวลหลายอย่างค่ะเพราะว่าตอนเวทีประกวดประจำปี2009เนี่ยสีค่อนข้างเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะพี่บ๊อบในเรื่องของรูปร่างหรือว่าองค์ประกอบอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ
2: โอ้
3: ก
2: ย
3: ำลังกายกำลังใจการตอบคำถามเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเราเตรียมตัวมาพอสมควร
2: อุ้ยจ
3: แต่
2: ำได้
3: ใน
2: ว่า
3: ปี
2: เป็นมีจุด
3: 2010
2: เด่นมากผมยาวสลวยมากเนาะ
3: โอ้ขอบคุณ
2: จุ
3: ม
2: ด
3: า
2: เด
3: ก
2: ่น
3: ค่ะ
2: มากเลยนางแบบชัดๆเลยนะ
3: ใช่
2: ก็
3: ค
2: ถื
3: ่
2: อ
3: ะ
2: ว่าเป็นรุ่นแรกนะรุ่นแรกที่แบบโอ้โหมีว้าวอ่ะแบบตร
3: ใช
2: ง
3: ่
2: นาง
3: ก็
2: แบ
3: คือ
2: บมา
3: ซิม
2: ว
3: เพ
2: ิ
3: ิ
2: ธี
3: ล
2: นาง
3: เล
2: งาย ม
3: กลายเป็นแบบว่าไดตรงจากนางงามที่ต้องทำผมฟาล่าใช่ไหมคะเมื่อก่อนก็จะเป็นหวานๆฟาล่าอะไรอย่างเงี้ยสีก็จะเป็นไดตรงไปเลยเรียบๆแต่ว่าเน้นที่บุคลิกในปี2009เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเตรียมพร้อมมาแล้วแต่เราก็ไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นเนี่ยพอกลับมาในปี2010อ่ะเรารู้สึกว่าต้นทุนเดิมที่เรามีอ่ะยังไม่ประสบความสําเร็จเลยแต่ระหว่างปีหนึ่งที่สี่หายไปอ่ะสี่ก็ไปปล่อยตัวไม่ได้ดูแลเรื่องรูปร่างทําให้ช่วงเวลาหลังจากประกวดจากเวที2009อ่ะสี่น้ําหนักขึ้นไปเป็น10 กว่ากิโลเลยอ่ะค่ะพี่บ
2: เท
3: ๊อบ
2: จากเท่
3: ด
2: า
3: ั
2: ไห
3: ง
2: ร่
3: นั้นไอ้จากประมาณ55ประมาณเนี้ยค่ะกลายเป็นหกสิบ
2: หก
3: ห
2: สิ
3: ้
2: บ
3: าก
2: ว่า
3: ซึ่งก็คือใครเห็นก็จะตกใจเลยว่ากลายเป็นแบบรูปร่างที่เป็นเหมือนว่าต้นทุนเราเนี่ยก็หายไปละกว่าสี่จะเหมือนลดน้ําหนักกลับมามีวินัยกับตัวเองฝึก
2: โอ
3: ฝ
2: ้
3: นตัวเองกลับมาใหม่เนี่ยค่ะก
2: โ
3: ็
2: อ้
3: ต้องใช้เวลา
2: อ
3: ม
2: ื
3: าก
2: ม
3: ๆเลย
2: โอ้ยแต่พูดถึงหนูสี
3: ใช
2: พ
3: ู่
2: ดถึง
3: ค่ะ
2: คำว่าวินัยนี่หนูสีได้รับคำชื่นชมจากกองประกวดมากๆนะครับในโดยเฉพาะในเรื่องของเวลานะครับ เรื่องเวลาเขานัดหนูสิ7 โมงเช้าเนี่ยหนูสิก็จะมารอประมาณ6 โมงกว่าล่ะ
3: ใ
2: ท
3: ช
2: ำไม
3: ่ค่ะ
2: ถ
3: พ
2: ึ
3: ี
2: ง
3: ่
2: ให
3: บ
2: ้
3: อ
2: คว
3: ก
2: ามสำคัญกับเรื่องวินัยโดยเฉพาะเรื่องของการตรงต่อเวลาหรือมาก่อนเวลาเนี่ยหนูสิคิดว่ามันมีความสำคัญยังไงโดยเฉพาะกับการเป็นนางงามอ่ะ
3: สิคิดว่ามันให้ประโยชน์หลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยการมาก่อนเวลาก็คือเป็นการให้เกียรติทีมงานที่ร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นทีมงานจากกองประกวดเองหรือว่าคณะผู้จัดหรือผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยเพราะว่าเอาจริงๆเวลาเราดูการประกวดไม่ว่าเวทีไหนหรือว่ารูปแบบไหนเนี่ยเรามักจะเห็นเฉพาะตัวผู้เข้าประกวดเหมือนเป็นตัวเอกแถวหน้าถูกต้องไหมคะพี่บ๊อบแต่จริงๆแล้วกว่า1กิจกรรมจะเกิดขึ้นประกอบไปด้วยคนทํางานมากมายที่เขามาก่อนเราหลายชั่วโมงมากๆเลยดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยแล้วก็เป็นการให้เกียรติผู้ที่เราจะร่วมงานในอนาคตด้วยอย่างที่สองเลยก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะยิ่งเราจะต้องไปเหมือนดูสถานการณ์เนี้ยเราก็ต้องเข้าไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนว่าวันนี้โจทย์คืออะไรเราต้องเตรียมพร้อมยังไงยิ่งเราเตรียมพร้อมเหมือนไปเผื่อเวลามันก็จะทําให้เราสามารถมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมนั้นๆมากขึ้นด้วยค่ะที่บ
2: แต
3: อ
2: ่
3: ก
2: หนูสี่จะเป็นคนท
3: ก
2: ี
3: ็
2: ่
3: ค
2: ต
3: ื
2: ื่
3: อ
2: นเช้ามากแล้วก็ตื่นเช้าคือมาออกกำลังกายก่อนถูกไหมออกกำลังกายเสร็จแบบนะ
3: ใช่
2: พาแล้วก็
3: ค
2: ล
3: ่ะ
2: งมานั่งรอฟิตแอนด์เฟิร์ม
3: ใ
2: ม
3: ช
2: า
3: ่
2: พร้
3: ค
2: อ
3: ่ะ
2: ม
3: ก็เรียกว่าโฟกัสค่ะ
2: เนาะคนที่น่ารักมากคนได้รับความชื่นชมสูงมากเลยนะฮะ
3: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: แล้วคิดว่า
3: สิว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างคณะผู้จัดหรือว่าพี่ๆที่เราร่วมงานด้วยเขาก็คงมองหาว่าในอนาคตเขาจะร่วมงานกับคนแบบไหนถูกต้องนะคะพี่บอส
2: เพราะว่าต้องร
3: ด
2: ่ว
3: ั
2: ม
3: ง
2: ง
3: น
2: า
3: ั
2: น
3: ้น
2: อย่
3: เ
2: านง
3: ี่
2: น้
3: ย
2: อย
3: เข
2: หน
3: า
2: ึ่ง
3: ก็
2: ป
3: ไม่
2: ี
3: ได้
2: ถูกไหม
3: ถู
2: ตลอดท
3: ก
2: ั้งปี
3: เราก็ต้องเผลอๆก็คือคนที่เราพบไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือผู้จัดเองเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเราในอนาคตก็ได้เพราะว่าทุกๆคนก็ถือว่าเป็นคนในวงการดังนั้นเนี่ยการที่เราปูพื้นฐานตัวเองตั้งแต่วันแรกว่าเราเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่วันแรกเลยก็คือทําให้เขาสามารถเชื่อว่าคุณสมบัติของความรับผิดชอบมีวินัยแล้วก็ให้เกียรติเราให้เกียรติคนอื่นน่ะมันอยู่ในตัวคนคนหนึ่งมาตั้งแต่ต้นสิเชื่อว่าเขาก็อยากจะให้โอกาสเรามากขึ้น
2: ทํา
3: ค่ะ
2: อะไรคือจุดแข็งของนุสิที่คิดว่าทําให้กรรมการเห็นศักยภาพครับแล้วก็ต้องมงแน่นอนอะไรเงี้ย
3: สิว่าอย่างหนึ่งพอสิมีประสบการณ์ไม่ประสบความสําเร็จด้วยความมั่นใจของตัวเองมาแล้วเนี่ยพอปี2010อ่ะมันทําให้เรารู้สึกเลยว่าเราต้องเปิดรับมากขึ้นค่ะเราต้องฟังข้อติให้มากขึ้นแล้วก็เหมือนเปิดใจจริงๆว่าสิ่งที่คําชมอ่ะอาจจะทําให้เราหัวใจฟูนะคะพี่บ๊อบแล้วใครๆก็ชอบถูกชมแต่ว่าถามว่าคําชมที่เป็นกําลังใจอ่ะมันจะทําให้เราพัฒนาไหมก็ไม่แต่คําติต่างหากถ้าเราลองเปิดใจฟังแล้วก็ลองประเมินจริงๆว่าสิ่งที่ทุกคนติเราเนี่ยเขาไม่ได้ติเพื่อให้เราเสียใจแต่เขารักเราเขาหวังดีกับเราอยากจะให้เราเป็นคนที่มีความสามารถมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับคำตินั้นแล้วก็นำกลับมาพัฒนาตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีตาไหนที่จะมองเห็นเราชัดเท่ากับตาที่สามหรือตาของบุคคลอื่นอยู่แล้วที่เขามีมากกว่าประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วค่ะดังนั้นสีค่อนข้างเชื่อมากเลยเวลามีใครตักเตือนหรอคะหรือให้คําแนะนำอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่พี่บ๊อบจะเห็นว่าเวลาที่บ๊อบสอนสิเรื่องอะไรเงี้ยสิก็จะกลับมาคิดแล้วก็พยายามมากๆที่จะถามพี่บ๊อบว่าสิได้มีการพัฒนาหรือยังก็เหมือนกันค่ะเหมือนสิกลับเข้าไปประกวดเนี่ยสิก็จะค่อนข้างเปิดใจในตรงนี้มากแล้วก็เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วแล้วก็มักจะถามคนรอบตัวว่ามีจุดไหนที่สิจะต้
2: จ
3: อ
2: ร
3: ง
2: ิง
3: พั
2: จริ
3: ฒ
2: ง
3: นาอีกไหม
2: จริ
3: ใ
2: ง
3: ช่
2: จริ
3: ไ
2: ง
3: หมคะแล้วก็มีจุดไหนที่สิสามารถพาตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเวอร์ชันที่ดีกว่านี้ได้บ้างโอกาสไหนที่จะทําให้สีเนี่ยสามารถต่อยอดได้ซึ่งสีว่าชุดคําถามพวกเนี้ยผู้ใหญ่หลายๆท่านก็มองว่าอาจจะไม่ได้เห็นในตัวเด็กคนอื่นๆบ่อยครั้งนักอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: แต่นี่คือความเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วกลายเป็นความน่ารักของหนูสี่ที่ตั้งแต่พี่บ๊อบรู้จักหนูสี่มาตั้งแต่ปี2009จนถึงทุกวันนี้คือปี
3: ค่
2: ส
3: ะ
2: องพันยี่สิบหกเนี่ยพี่บ๊อบจะไม่เห็นด้านดาร์กของหนูสี่เลยด้านดาร์กของหนูสี่เลยเหมือนกับใคร
3: ขอบ
2: รู
3: ค
2: ุ้ ไ
3: ณ
2: หมเห
3: ม
2: มือน
3: าก
2: ับรุ่นน้องของหนูสี่
3: ค่ะ
2: นั่นก็คือมิ
3: ค
2: ส
3: ่ะ
2: เวอร์ของเราคนล่าสุดคือสมิธเวอร์2025คือน้องโอปอลเนี่ยก็จะไม
3: อ
2: ่
3: ๋
2: เห็นด้านดาร์กคือการวินเหวี่ยงไปโพสอะไรยังไงในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์จริงๆแล้วก็ความน่ารักของหนูสิก็คือหนูสิเอาง่ายๆเลยคือปีใหม่ทุกปีหนูสิจะไม่เคยลืมพี่ม็อบก็จะบอกจะมาส
3: อ
2: วัสดีปีใหม่ของพี่ม็อบอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่พี่ม็อบไปอยู่แม่สอดนะคือพี่ม็อบอาจจะป่วยช่วงหนึ่งเข้าไปพี่หนูสิก็จะมา
3: ค่ะ
2: สวัสดีปีใหม่ทุกปีจะถามพี่ม็อบอยู่กรุงเทพหรือเปล่าคะนี่คือความน่ารักนะ เราจะเจอกันทุกป
3: เ
2: ี
3: นา
2: อ
3: ะ
2: ัปเดต
3: ข
2: ชี
3: อ
2: ว
3: บ
2: ิต
3: ค
2: เป
3: ุ
2: ็น
3: ณ
2: มิ
3: ค
2: สเ
3: ่
2: ต
3: ะ
2: อร์โรที่ในดวงใจเลยแหละ
3: โอ้ขอบคุณค่ะที่บอกคือถามว่าสีมองว่าความระลึกถึงสีเนี่ยนอกเหนือจากความระลึกถึงที่สีจะสอบถามเหมือนกับเข้าไปสวัสดีปีใหม่หรือว่าส่งข้อความหาถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรียกว่าเป็นคนสร้างสีขึ้นมาไงค่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สีคนจะถามว่าทําไมสียังดูแลตัวเองยังรักษามาตรฐานทําไมไม่มีเรื่องดราม่าหรือว่ามุมดาร์กเนี่ยเพราะจุดหนึ่งเนี่ยสีก็มองว่ามันเป็นการรับผิดชอบต่อโอกาสที่สีได้รับอย่างผู้จัดเองพี่บ๊อบเองหรือผู้ใหญ่หลายๆคนที่เขาให้โอกาสจากสีที่เป็นแค่เด็กหญิงศิริรัตน์เรืองศรีสีไม่ได้มีตําแหน่งอะไรจนเป็นหนูสีในทุกๆวันนี้ค่ะความรับผิดชอบนั้นน่ะมันไม่ควรจะจบเพียงแค่วันที่สีได้มงกุฎถูกไหมคะ
2: ถู
3: ส
2: ก
3: ีก็อยากจะให้เหมือนผู้ใหญ่ทุกๆคนพอหันมามองไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีก็ยังเห็นเด็กผู้หญิงคนเดิมที่รักษามาตรฐานเป็นมืออาชีพแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆความถูกต้องอะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่สีมองว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณหรือว่าตอบแทนความรักความหวังดีแล้วก็โอกาสที่ทุกๆคนมอบให้ส
2: ใ
3: ี
2: ช่
3: ด้วย
2: วิ
3: ใช
2: ธี
3: ่
2: การ
3: ค่ะ
2: วิธีการพูดคุยของหนูสีคือมันสะท้อนให้เห็นถึงเป็นคนที่ mindset ที่ดีนะเป็นคนที่คิดบวกมีพลังบวกอยู่เต็มเปี่ยมนะโดยเฉพาะการตอบคำถามบนวิธีเนาะคือแต่หลายค
3: คร
2: ั้
3: ่
2: ง
3: ะ
2: ที่คนพลาดตำแหน่งเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาพลาดตายไมค์เนาะช็อตไมค์บนเวทีโดยเฉพาะในรอบสุดท้ายเนาะแต่หนูสี
3: ค่ะ
2: นะครับรอบชิงชนะเลิศที่แบบโอ้โหตอบแบบโอ้โหแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะที่เขาถามว่าพี่ว่ายังจําได้หรือว่าถ้าให้เลือกวิชาได้หนึ่งวิชาคุณจะเลือกวิชาอะไรเพราะเหตุใดแล้วหนูสี่ตอบอ่ะถ้าพูดตรงๆแบบก็คือตอบฆ่าเพื่อนทั้งสี่คนหมดเลยอ่ะก็มานั้นค
3: โ
2: ื
3: ออ ้
2: หนู
3: ค
2: สี
3: ่
2: ่
3: ะ
2: ตอบว่าไงขอย้ําให้คุณผู้ฟังอีกทีหนึ่งว่าตอบฆ่าเพื่อนเป็นยังไง
3: คือจริงๆคำถามในปีนั้นก็คือถ้าให้เลือกหนึ่งวิชาที่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะคุณจะเลือกวิชาอะไรและเพราะอะไรจริงๆเพื่อนทุกๆคนอ่ะตอบวิชาก็คือตอบดีหมดละค่ะเพราะว่าทุกคำตอบมันเป็นคำตอบที่มีเหตุผลแล้วก็ถูกต้องหมดแต่ในมุมของเสียจริงๆคือสีตอบว่าวิชาจริยธรรมเพราะสีเชื่อว่าการเรียนรู้อ่ะมันทำให้เราเป็นคนพัฒนาทำให้เราเป็นคนเก่งก็จริงแต่จริงๆแล้วคนเก่งอย่างเดียวอ่ะไม่เพียงพอเราจะต้องเป็นคนดีด้วยที่สามารถทำให้เราอยู่ในสังคมได
2: อ
3: ้ร่วมกันได้ต่อไปค่ะ
2: ใช่ไหม
3: อัน
2: จ
3: นี้
2: ริ
3: สิ
2: ย
3: ก็เลยเลือกวิชานี้
2: ใช
3: ใช
2: ่
3: ่ค่ะ
2: ก็คือสรุปก็คือจริยธรรมคือเราได้เป็นทั้งคนเก่งด้วยและคนดีด้วยโอ้โหหมดเลยห
3: ถ
2: มด
3: ูก
2: กั
3: ค
2: น
3: ่ะ
2: นะมงต้องมาค่ะมงไม่มาไม่มงจะงงมากนะฮะ
3: ขอบคุณค่ะพี่บ
2: ฮ
3: อ
2: ะ
3: ก
2: หนูสิ
3: ค
2: ครั
3: ่
2: บ
3: ะ
2: ถ้าย้อนกลับไปหาตัวเองในวันที่ก่อนประกวดเนี่ยหนูสิอยากจะบอกอะไรกับตัวเองค่ะ
3: โอ้ถ้าย้อนกลับไปก่อนประกวดสิก็
2: ปีย
3: ังคงบอกแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเหมือนทุกเรียกมันไม่มีคําว่าผิดพลาดในชีวิตของเราหรอกมันมีแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่ประสบความสําเร็จคือสิ่งที่เรามักจะเรียนรู้แล้วก็ตั้งคําถามในทุกเหตุการณ์ให้ถูกต้องถ้าวันนั้นสิตกรอบแล้วสิถามตัวเองว่าทําไมอ่ะทําไมมันไม่เป็นฉันสิก็คงไม่มีวันนี้แต่วันนั้นน่ะสิตั้งคําถามให้กับตัวเองว่าทํายังไงสิต้องทํายังไงหรอสิถึงจะประสบความสําเร็จสิถึงจะไปในจุดที่เราคาดหวังได้ดังน
2: ค
3: ั้
2: รัน บ
3: น่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยสิก็ยังคงจะบอกศิริรัตน์คนนั้นนะคะว่าให้ถามคําถามกับตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็ความพยายามอ่ะมันก็นํามาซึ่งความสําเร็จอันนี้ก็คือเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วล่ะว่ามันเป็นจริงค่ะ
2: เนี่ยพี่บอกขนลุกกับคำตอบทุกคําพูดนั้นตั้งแต่วินา
3: ข
2: ท
3: อ
2: ี
3: บ
2: แร
3: คุ
2: ก
3: ณ
2: ที่หนู
3: ค่
2: สี
3: ะ
2: พูดออกมาแบบคือไม่ได้เห็นตรงไหนที่เป็นด้านดาร์กขนาดที่พี่บอกบอกว่านู่นนี่นะอ่ะหนูสียังบอกว่าเพื่อนแต่ละคนก็ตอบคําถามคือมีเหตุผลในตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมนี่อ่ะก็
3: ค่ะ
2: ประมาณเหลืออีกประมาณ2-3 นาทีสุดท้ายครับพี่บอกอยากจะฝากคําถามนี้ไว้เป็นบทสรุปของหนูสีคือบทเรียนนะครับที่ได้บทเรียนแรกนะครับที่ได้จากการเดินตามความฝันในครั้งนี้คืออะไรครับไม่ถึงว่าได้มงมิสแทลเวิร์ส2010เนี่ย
3: สิเชื่อว่าความเชื่อก่อนคือต่อให้โลกนี้จะมีกรรมการมากมายที่พร้อมจะตัดสินเราอะค่ะแต่เราต่างหากต้องเป็นคนแรกที่จะตัดสินตัวเองก่อนว่าคุณจะเป็นคนที่ทำได้และจะทำไหมก่อนถูกไหมคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราเกิดมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะเราเกิดมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ตัวเราเองนี่แหละภาคภูมิใจดังนั้นเนี่ยคู่แข่งคนสำคัญของคุณอะไม่ใช่คนอื่นเลยแต่เป็นตัวของเราเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองตัวเองเป็นคู่แข่งคนสำคัญเราก็พร้อมที่จะพัฒนาในทุกๆวันเป็นคนในแบบที่ดีที่สุด ในทุกๆวันค่ะ
2: ครับผมครับนี่คือก็เรียกว่าอะไรทัศนคติหรือ mindset นะครับของนุสิศิรัตน์เรืองศรีนะมิสเทนเวิร์ส2010ในเวลาการเวลาไม่ได้ทำให้เธอเขาเรียกว่าด้อยค่าของตัวเองเลยนะครับกับมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณวันนี้นะครับที่นุสิมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวชีวิตประสบการณ์และแรงบันดาลใจนะผ่านรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับแต่แน่นอนครับไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวครับเราจะมีเวลาคุยกับนุสิอีกตั้ง4วันนะครับนี้ต้องขอยกให้เป็นเทศกาลหนูสีนะครับสีรัดเรืองสีนะครับครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการครับบางกอกบัสบายประกอบทุเดย์ได้ใหม่นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz นะ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังและขอลาแขกคนสำคัญของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับหนูสีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัส
3: แล
2: ด
3: ้
2: ี
3: วพ
2: ค
3: บ
2: รัก บ
3: ันค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน
2: ค่ะ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่27กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับข่าวที่ต้องตามกันต่อข่าวโกงสอบท้องถิ่นวันนี้มีประเด็นเปิดพฤติการกองปราบออกหมายเรียกอีก13รายโกงสอบท้องถิ่นจ่อฟัน2บิ๊กข้าราชการเจอมาตรา157ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ตอบคำถามเรื่องนี้ยาวในขณะที่ประธานกรรมธิการป้องกันปปช.ของสภาเตรียมบุกกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น31กรกฎาคมนี้ตรวจห้องอธิบดีดูตู้เซฟเก็บแฟลชไดรฟ์เช็คคอมผอ.ลุยต่อล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นมีประเด็นเรื่องสตประเด็นตึกสตง.ปปช.ลงมติเอกฉันต้องตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่คดีตึกสตง.ถล่มมอบให้แมนรัฐรัตนสุคนเป็นเจ้าของสำนวนหลัง DSI ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว3กลุ่มรวม70คนให้มาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนา68ข่าวแนวการเมืองพิพัฒน์รัชกิจประการสยบข่าวลือรอยร้าวกับเนวินเผยเจอกันตลอดชี้บทบาทครูใหญ่เป็นที่ปรึกษาเพราะเป็นนักการเมืองมันยากถัดมาวันนี้เรื่องของแลนบริดจ์อนุตินโต้เรื่องพับแผนแลนบริดจ์บอกปัดฝุ่นได้ทุกเมื่อหากสถานการณ์เหมาะสมเรียกว่ายังไม่ถอยซะทีเดียวเรื่องในกสทช.คณะกรรมการกสทช3คนย้ำลาประชุมไม่ใช่วอล์กเอาท์นัดกันใหม่5ถึง6สิงหาอนุทินชี้รอมติสว.เห็นชอบก่อนทูลเกล้าชื่อคุณหมอสารณะพ้นประธานกสทช.ย้ำนายกใช้ดุลยพินิจเองไม่ได้เรื่องของไฟใต้สีหศักดิ์จ่อเรียกประชุมคณะผู้แทนสางปมไฟใต้ขอมาเลยไม่ให้ที่พักผู้ก่อเหตุแล้วก็มีประเด็นเรื่องครม.ไฟเขียวขยายเวลาแฟด 7% แวด 7% ไปอีก1ปีอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วต้องขยายไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูครับ
4: คดีหัวสว.วันนี้นายกอนุทินออกมาโต้ว่าไม่เกี่ยวกับหัวสว.ยอมรับว่าไปโรงแรมย่านรางน้ำเป็นปกติแต่ว่าไม่ได้ไปร่วมวงเจรจามีประเด็นจากทนายอันบุรีรัมย์หอบหลักฐานให้พรรคประชาชนชงยื่นอัยการสูงสุดส่งศาลรัฐธรรมนูญเอาผิดกลุ่มหัวสว.กับกกต.เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ครม.ก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับก็คือยืดเวลาให้ยื่นอุทธรณ์ได้ถึง20กันยายนส่วนผู้ได้รับสิทธิ์รอบใหม่เริ่มใช้พร้อมกับคนเก่าเริ่ม1ตุลาคมมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในครม.หลายคนโดยเฉพาะในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องหิ้วของไปต่างประเทศแล้วก็มีการซุกยาเสพติดเนี่ยจับหนุ่มวิศวกรซุกยาไอซ์ใส่พัสดุหลอกแม่ค้าสาวไทยรับหิ้วของไปญี่ปุ่นแล้ววันนี้มีการแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายแก๊งมังกรข้ามทวีป บุคคล6จุดยึดอุปกรณ์คัดลอกข้อมูลบัตรเครดิตส่งอเมริกาครับคุณ
5: ป้าเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: กัสโก พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก เจมและสนภาโดย SN Group
9: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
6: ์การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ดูเรื่องทุจริตโกงข้อสอบเอาทีละด้านทีละมุมไล่เลียงกันไปว่าความคืบหน้าไปถึงไหนบ้างมีรายงานความคืบหน้าจากกองปราบแหล่งข่าวบอกว่าพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายให้เดินทางมาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ปากคำภายในสัปดาห์นี้ถ้าหากไม่มาตามกำหนดตำรวจจะออกหมายเรียกครั้งที่สองตามขั้นตอนของกฎหมาย13รายเนี่ยเป็นใครมั่ง13รายก็แบ่งเป็นข้าราชการระดับสูง2รายได้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมศวในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้ก็มาตรา157ส่วนผู้ต้องหาอีก11รายประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกุมได้ภายในบ้านพักนั่นแหละคือคณะกำลังรวบรวมร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบทั้ง13รายเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็รู้กันมาแล้ว แต่ว่าคราวนี้คือเรื่องไปถึงกองปราบก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการสอบ5ข้อเท็จจริงฝ่ายโน้นฝ่ายนี้แต่ไม่ได้สอบเพื่อดำเนินคดีแต่ของกองปราบเนี่ยเขาสอบเพื่อดำเนินคดีเขามีหมายเรียกไปเพื่อดำเนินคดีหมายเรียก2ครั้งไม่มาก็ออกหมายจับแล้วรายงานจากการสอบสวนเปิดเผยพฤติการบอกว่าพยานหลักฐานมีความเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงทั้ง2รายอย่างชัดเจนโดยพบว่ามีการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รัฐทางราชการในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้กลุ่มกระบวนการเข้าถึงข้อมูลการสอบซึ่งสอดคล้องกับการให้การซัดทอดของดร.วินหรือนายอัศวินโชติพนังที่ระบุว่าได้รับคำสั่งจากจ่าพิชิตให้ไปประสานงานกับผู้บริหารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามศวในฐานะผู้ดูแลจัดเก็บกระดาษคำตอบเพื่อนำกระดาษคำตอบออกมาส่งมอบให้กับกลุ่มผู้แก้ไขคะแนน11รายที่บ้านพักที่นนทบุรีนอกจากนี้นอกเตอร์วินยังได้ประสานงานกับผู้บริหารกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้จัดจ้างให้มีการจัดสอบและเป็นผู้ถือครองเฉลยข้อสอบเพื่อนำเฉลยดังกล่าวมาส่งต่อให้กลุ่มขบวนการใช้ประกอบการแก้ไขคะแนนสอบต่อไปทีนี้มาถึงนายกนายกก็ตอบคำถามยาวเหมือนกันคือนักข่าวถามว่านายกเนี่ยจะมีแอคชั่นอะไรออกมาหรือไม่หลังจากที่รองนายกประกรณ์รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงนายกก็ย้อนกลับทันทีบอกว่าเอ้าคุณไม่ได้ติดตามข่าวกันเหรอว่าตอนนี้มีการแอคชั่นอะไรตั้งหลายอย่างแล้วนะทั้งการย้ายผู้บริหารกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นไปยังสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งการตั้งรองปลัดมหาดไทยมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่าใบประกาศผลคะแนนและใบคำตอบคะแนนเนี่ยมันไม่ตรงกันการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการตั้งนายประกรณ์มาตรวจสอบข้อเท็จจริงการให้ความร่วมมือกับตำรวจและปปช.มีการติดตามออกหมายเรียกออกหมายจับจับกุมผู้ที่ถูกกล่าวหาขณะนี้ก็ยังไม่ได้ประกันตัวแล้วก็จะดำเนินคดีต่อไปเอาเท่านี้ยังไม่พอคณะกรรมการสอบแข่งขันจะเตรียมจะยกเลิกบัญชีราชการท้องถิ่น 5,924 คนแล้วส่งให้จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงขอให้รอดูออกหมายเรียกการออกหมายจับมีการขยายผมไปถึงผู้ทั้งที่พบเส้นเงินและความเชื่อมโยงแบบนี้ทำไมถึงบอกว่าไม่ทำอะไรอย่างนี้ยังเรียกว่าไม่มีแอคชั่นอีกเหรออะไรทำนองนี้เมื่อถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้นายกได้มีการท้วงติงว่าให้ชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก่อนแต่กรรมการกลางก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นจะต้องรับผิดชอบอะไรไหมนายอนุทินบอกว่ามันเลยตรงนั้นไปแล้วตอนแรกเนี่ยมีการท้วงติงไปแต่คณะกรรมการเขามีอำนาจออกมติเองได้ถามว่าขัดนโยบายนายกไหมก็ต้องยืนยันกลับไปว่าเขามีอำนาจแต่สุดท้ายเมื่อข้อเท็จจริงหลายอย่างออกมาเขาก็ไปดูขณะเดียวกันกสทก็มีกรรมการคนในกรมตัวแทนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิสุดท้ายก็เป็นไปตามที่ผมท้วงติงไว้ซึ่งแสดงว่าเส้นของผมน่ะถูกแต่ของพวกเขาก็ใช้ดุลยพินิจไม่เกี่ยวกับผมซึ่งพอไม่สนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็บอกแล้วให้เชื่อนายกดีกว่านี่ทีนี้ถามว่านี่มันเป็นบทเรียนที่อันตรายไหมนายกบอกทุกคนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ว่าจะอันตรายหรือไม่อันตรายเพราะในเมื่อตนบอกแล้วว่าไม่น่าจะใช่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลซึ่งอย่างน้อยคนที่อยู่ในกสท6คนที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงที่ตนดูแลก็ถูกดำเนินการ

0: มีหลายหน่วยงานเข้ามารวมตรวจสอบดังนั้นไม่มีทางที่จะหลุดออกไปได้เลยนี่มุมของนายกเอาซะอีกส่วนหนึ่งมุมของประธานกรรมธิการปปช.สภานายอาสพลสอนไตรภพซึ่งเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยเขามีกำหนดนัดจะเข้าพบนายนิรัตพงศ์เศรษฐีถาวรรองปลัดมหาไทยเส้นรักษาการแทนอธิบดีส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยในวันที่31กรกฎาคมบ่ายโมงเพื่อหารือและติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนายอาสพลเปิดเผยว่าตนจะไปดูสถานที่จริงเพื่อติดตามเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บผลสอบในสถานที่จริงตั้งแต่การรับแฟลชไดรฟ์ในห้องทำงานของอธิบดีการตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของนางสาวบุรณีแพรไพโรจน์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งต้องไปดูสถานที่จริงขั้นตอนจริงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องว่ามีปัญหาการหละหลวมในเรื่องอะไรไหมซึ่งการเข้าพบครั้งนี้จะให้กำลังใจข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตท่ามกลางวิกฤตศรัทธาจากการทุจริตสอบครั้งนี้ประธานปปช.ประธานกรรมธิการปปช.ของสภาบอกว่ายังอยากเสนอส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลางให้ขึ้นแบล็คลิสต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพราะเป็นผู้ที่ทิ้งงานหรือทำงานไม่สำเร็จโดยปกติยังไม่เคยมีเหตุการณ์ครึ่งแบล็คลิสต์การซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับรัฐนี่มสว.คือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์คราวนี้เราก็ไม่รู้นะเราคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเน้นหนักไปเรื่องการให้การศึกษาโน่นนี่นั่นบริหารการศึกษาเนี่ยแต่ที่จริงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปประมูลงานเนี่ยนักธุรกิจเขาไปจับมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วจับมือไปประมูลเข้าประมูลงานด้วยกันคล้ายๆกับว่ามีสถาบันการศึกษามาร่วมประมูลด้วยเนี่ยมาร่วมเป็นแบ็กอัพให้มันจะดูเหมือนว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทนั้นๆมากกว่าพอตอนหลังๆสถาบันการศึกษาก็คงไม่อยากร่วมกับใครแล้วประมูลงานเองเลยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประมูลงานมีแผนกที่เกี่ยวข้องเสร็จสับกับเรื่องการประมูลงานอันนี้ก็เขาก็อาจจะทำได้ในฐานะว่าเขาออกนอกระบบต้องหางบประมาณเองหาเงินเองฉะนั้นอะไรที่หามาโดยความถูกต้องไม่ผิดกฎหมายใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นสถาบันการศึกษาเอาก็ไปประมูลงานถ้า TOR เปิดช่องไว้ก็ได้นี่คุณธราภพ
1: ครับ
0: คราวนี้เราถึงได้รู้ว่ามสวแต่ว่ามสวคราวนี้ก็เน่าหน่อยเน่าหน่อยแล้วไม่มีใครที่จะดำเนินการเพื่อจะทำอะไรยังไงก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีนี่เรื่องของทุจริตโกงข้อสอบความคืบหน้าคุณตุลาภพ
1: ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องหัวสวครับวันนี้นายกอนุทินต้องตอบคำถามนักข่าวเยอะเลยครับหลังจากที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาได้เปิดงานสัมมนาที่รัฐสภาไปเมื่อวานเอาข้อมูลเอาพยานมาตั้งโต๊ะเสวนาแถลงข่าวกันนี่นะครับคำถามแรกถามถึงเรื่องการฟ้องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์เนี่ยนายกอนุทินก็บอกว่าก็ทำตามสิทธิ์ที่มีอยู่มีช่วงเวลาที่ทนายเข้าไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องจะมาบังคับให้ผมไปฟ้องวันนั้นวันนี้ไม่ได้เพราะมีทนายและก็ไม่ได้เขียนคำฟ้องเองถามถึงกรณีที่มีการอภิปรายที่ประชาชนเขาก็ให้ความสนใจนายกจะว่ายังไงนายกบอกว่าเรื่องนี้มัน

0: มาเป็นปีแล้วตั้งแต่มีเรื่องมีราวแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดไม่เห็นจะไวตรงไหนช้าจะตายไปถามว่าท่านมั่นใจไหมว่าประเด็นนี้จะไม่ทำให้พรรคภูมิใจไทยล่นจากการเป็นรัฐบาลคุณอนุทินตอบว่าผมไม่ได้เป็นผู้พิพากษานะแต่ถ้าถามกันตรงๆพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคนที่เป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนบอกผู้สื่อข่าวเมื่อปีที่แล้วว่าได้ออกหนังสือแจ้งเตือนในฐานะหัวหน้าพรรคไม่ให้ลูกพรรคไปเกี่ยวข้องไปข้องแวะใดๆทั้งสิ้นเพราะเรื่องการเลือกสว.พรรคไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วหนังสือนั้นก็ยังอยู่นักข่าวก็ไม่ได้เอาหนังสือนั้นมาเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นก็มัวแต่ไปถามคนนั้นคนนี้แล้วก็เอามาเป็นเรื่องเป็นราวเขาถามว่าจะเอาหนังสือฉบับนั้นออกมาเน้นย้ำอีกไหมนายกบอกว่าได้เพราะไม่ได้เป็นความลับนี่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันต้องนำมาเผยแพร่ทีนี้ถามว่าท่านนายกเคยไปโรงแรมภูแมนไหมครับนายกบอกว่าอยู่โรงแรมภูแมนเป็นประจำอยู่แล้วต้องถามว่าวันไหนล่ะที่ผมไม่ได้ไปอย่าถามว่าผมไปวันไหนเพราะผมอยู่ตรงนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก่อนที่จะมาเป็นรองนายกด้วยซ้ำไปแล้วก็พูดบอกว่าที่นั่นอาหารอร่อยหลายอย่างถามว่ามีคนไปเชื่อมโยงว่าท่านนายกอยู่ในวงที่ผู้สมัครสว.เขาไปอยู่นายกบอกว่าผมก็บอกว่าต้องไปถามว่าทำไมต้องไปวันนั้นโรงแรมภูแมนนี่มีวันไหนที่ผมไม่ได้ไปล่ะผมไปใช้บริการสปาตั้งแต่เขาเปิดเลยทีนี้ถามว่าในวันที่เขาไปรวมตัวกันได้ไปทักทายจนทำให้เกิดการเข้าใจผิดไหมคุณอนุทินบอกว่าผมก็ทักทุกคนนั่นแหละเพราะไปนั่งทานกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้ตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งแล้วแต่ตอนนี้คงไปนั่งทานไม่ได้แล้วเพราะรปภ.ไม่ให้นั่งแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีการไปรวมตัวกันที่นั่นแล้วผมก็ไปเจอคนตั้งเยอะแยะสื่อมวลชนก็เจอเหมือนกันถามว่าได้เจอใครที่เป็นสว.ปัจจุบันไหมคราวนี้นายกบอกว่าเพียบเลยโรงแรมนี่ก็เหมือนโรงแรมสมัยก่อนแถวพญาไทราชเทวีรุ่นพ่อที่อยู่กันทั้งวันเช้าก็อยู่เที่ยงก็อยู่เย็นก็อยู่ก็สลับกันไปร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารอิตาลีร้านอาหารจีนมีบุฟเฟ่มันก็เป็นเรื่องปกติถามว่าจะไม่สามารถนำเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกับคดีหัวสว.ได้ใช่ไหมครับคุณอนุทินก็ตอบว่าถ้าถามผมก็บอกว่ามันไม่สามารถหรอกเพราะมันไม่เกี่ยวทีนี้ถามว่าในเวทีของฝ่ายค้านที่เขาเปิดเรื่องหัวสว.ไปเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดเผยว่าอดีตที่ปรึกษาของท่านนายกให้ผู้สมัครสว.เซ็นใบลาออกเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อการันตีตำแหน่งคราวนี้คุณอนุทินย้อนถามว่าใครล่ะครับใครล่ะถ้าจะต้องมีการลาออกไปลงสสสวมันก็เรื่องปกติที่ต้องลาออกถ้าไม่ออกก็จะขาดคุณสมบัติแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นเลยถ้าใครลาออกก็ให้ออกไม่เคยดึงให้ใครอยู่ในใจคิดออกแล้วมันก็มีส่วนไม่อยากทำงานผมก็ให้ออกกันทั้งนั้นถ้าจะออกอะนะนี่นายกรัฐมนตรีทนายอันบุรีรัมย์พัทรพงษ์สุภักษรวันนี้ไปยื่นหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ให้กับสส.พรรคประชาชนครับมีคุณพนิดามงคลสวัสดิ์สส.สมุทรปราการกับคุณพันธินนวมเจริญสส.กรุงเทพรับทนายอันบอกว่ามายื่นหนังสือให้พรรคประชาชนเพื่อพิจารณาในระหว่างนี้เราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมเพราะเห็นแล้วว่าทุกอย่างนี่คือเครือข่ายที่เราไว้ใจไม่ได้กกต.ก็ไม่มีความโปร่งใสเราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกกต.ก็เห็นว่าอาจจะต้องไปยื่นที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญว่าพฤติกรรมของกลุ่มสว.เนี่ยตั้งแต่คนระดับรัฐบาลจนถึงสว.หรือคนที่อยู่ภายนอกสภาก็ดีให้ดำเนินการตาม รัฐธรรมนูญมาตรา46หรือไปใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนในเรื่องความมั่นคงต่อไปอันนี้ทนายอันบุรีรัมย์มีสว.คนหนึ่งออกมาตอบโต้อดีตคนใกล้ชิดก็คือคุณสรชาติวิทยาสุวรรณพรหมคนนี้เป็นสว.ออกมาตอบโต้นายสนันชัยช่วยอุดมวิจิตซึ่งเคยเป็นผู้สมัครสว.และเคยเป็นอดีตผู้ช่วยประจำตัวที่ออกมาแฉเรื่องขบวนการหัวเลือกสว.นี้นะครับคุณสรชาติบอกว่าผมไม่ใช่ผู้จัดการผู้จัดตั้งขบวนการหัวสว.ตามที่สนันชัยกล่าวอ้างเพราะตอนที่มาสมัครนั้นไม่มีกลุ่มไม่มีการจัดตั้งใดๆเหตุที่ผมรู้จักกับนายสนันชัยเป็นเพราะนายสนันชัยทำงานให้กับผู้สมัครสว.ที่ชื่ออาจารย์ละเอียดซึ่งเป็นผู้รวบรวมและจัดตั้งกลุ่มผู้สมัครสว.เดิมทีนี่ผมไม่คิดจะลงสมัครสว.ด้วยซ้ำไปแต่เห็นว่าในกลุ่มวิทยาศาสตร์มีผู้สมัครน้อยก็เลยตัดสินใจลงสมัครแล้วก็ได้มาเป็นสว.ครับนี่เรื่องของคดีหัวสว.วันนี้ครับคุณธิพัฒน์
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวต้นชั่วโมงติดตามดูเรื่องอื่นต่อไปครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริง
1: คิดแบบเด็กวัด
0: คุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
1: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97FM
1: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากล
0: กับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
1: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิดความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: นายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่2/2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง71วันก่อนจะถึงวันจัดงานจริงระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนทั้งด้านพิธีการความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยมีความเรียบร้อยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับภาคลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในระดับนานาชาติ าติซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นและสร้างโอกาสมากมายในด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์โดยมีความสำคัญไม่แพ้การประชุมผู้นำเอเปกและอาเซียนนพศรแก้วคำรายงาน
3: กรมศุลกากรสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดยาบ้าและไอซ์ในพื้นที่ภูเก็ตซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุในกล่องพัสดุมูลค่ากว่า25ล้านบาท
10: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสำนักงานศุลกากรภาคที่5โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพัสดุพันธ์ณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ได้พบพัสดุพันธุ์ต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเม็ดแอมเฟตามีนซุกซ่อนอยู่ในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์ลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติกใสน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าลักษณะเป็นเม็ดสีส้มและสีเขียวบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวมจำนวนประมาณ 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณกว่า25ล้านบาทภายหลังการตรวจพบได้ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดภูเก็ตกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อเร่งรัดสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ส่งผู้รับและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปฏิพลสันทพรมารายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกให้กับประชาชนจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่3สิงหาคมนี
11: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกพร้อมกำชับให้ทุกชุดปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญโดยฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560ได้รับการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วกว่าร้อยละ80ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานแต่ไม่จำเป็นต้องประจำอยู่ที่ฐานตลอดเวลาต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามสถานการณ์ในหมู่บ้านควบคู่กันทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วและจะเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เรื่องคดีหัวสวเนี่ยตอนนี้ลูกมันอยู่ในมือของเจ็ดเสือกกต.ว่าจะเอายังไงกับคดีหัวสวบนทางเลือกหลักๆทางเลือกนี่มีอะไรบ้าง 1. มีมติสั่งยุติเรื่องทั้งหมดคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนกกต.ชุดที่36มีมติ5-2เห็นว่าสำนวนคดีไม่มีน้ำหนักเพียงพอไม่มีหลักฐานปรากฏชัดในการเอาผิดได้นี่ในเรื่องเก่า
7: ครับ
6: ฉะนั้นทางเลือกที่สั่งยุติเรื่องทั้งหมดก็เป็นไปได้แต่ไม่แต่ว่าจะโดนถล่มมากน้อยแค่ไหนนั่นอีกเรื่องนึงนะ
7: ครับ
6: ทางเลือกที่2กกต.มีการเอาผิดคดีหัวสว.แต่เลือกส่งสำนวนไปศาลฎีกาแค่บางส่วนแค่บางส่วนคือไม่ใช่ระดับบิ๊กบิ๊กอะระดับบิ๊กเนี่ยไม่โดนไม่ส่ง
7: ครับ
6: ส่งแค่บางส่วนเอาเป็นว่าไม่ใช่น้ำเงินเข้มเป็นพวกน้ำเงินอ่อน 3. เลือกส่งสำนวนคดีไปศาลฎีกาทั้งหมดส่งหมดเลย
7: ครับ
6: อันหนึ่งไม่ส่งทั้งหมดอันที่สองส่งบางส่วนอันที่สามส่งทั้งหมด
7: ครับ
6: อันเนี้ยมันจะมีเป็นสามทางก็คือทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้ากกก.จะปล่อยผีคำร้องข้อร้องเรียนทั้งหมดอันนี้จะเท่ากับว่าที่สอบสวนกันมาเนี่ยไม่มีน้ำหนักอันนี้ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยกกต.จะรับมือไหวไหมเว้นแต่ว่ากกต.จะมีคำชี้แจงที่มีน้ำหนักเช่นมีข้อมูลเชื่อได้ว่าพยานที่เคยมาให้การเนี่ยกับกกต.เนี่ยหรือที่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนในช่วงหลังเนี่ยเป็นพยานที่มีการจ้างวานกันมาเพื่อมากล่าวหาเพื่อจะตั้งธงเล่นงานสว.และเครือข่ายสีน้ำเงินเอาถ้ามีข้อมูลพิสูจน์ได้อย่างนี้เนี่ยกกต.ยกคำร้องมันก็ฟังขึ้นแต่ถ้าไม่มีข้อมูลอย่างนี้เนี่ยกกต.จะปล่อยผีหัวสว.ทั้งหมดโดยไม่มีคำอธิบายชี้แจงเนี่ยอันนี้ทัวลงจะเกิดวิกฤตกับการยอมรับของกกต.ฉะนั้นนี่คือ3ทางแยกที่ว่ากกต.7คนจะเอายังไงกับเรื่องนี
7: ้ครับ
6: ดูข่าวอื่น
5: ดูข่าวเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอแล้วครับอันที่1ก็คือเลื่อนกำหนดการอุทธรณ์กรณีผู้ที่ไม่ได้รับบัตรจาก31กรกฎาคมเป็น20กันยายน 2. กระทรวงการคลังให้มีการขยายเวลาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจนถึงวันที่30กันยายนผู้ที่ได้รับบัตรเดิมเนี่ยใช้ได้จนถึง30กันยายนนะครับและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบใหม่เนี่ยก็ไปเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมเรื่องที่3 มีมติรับทราบเรื่องกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันเช่นเรื่องอายุของรถรถยนต์ก็อายุเกิน20ปีที่ไม่มีมูลค่าสูงแต่ว่ามีเงื่อนไขห้ามเป็นรถคลาสสิกนะอันนี้เขาก็กำหนดเอาไว้เป็นหลักเกณฑ์เอาไว้แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยคงไม่มีใครมีรถคลาสสิกหรอกครับนะฮะถ้าจะขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับเหมือนกับมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีไม่เกิน300ซีซีอันนี้ก็ยกเว้นให้ส่วนกรณีที่ต้องอุทธรณ์เช่นรถที่ไม่ได้ใช้แต่ว่ายังไม่ได้แจ้งยกเลิกการจดทะเบียนอันนี้ต้องอุทธรณ์ก็ไปอุทธรณ์ที่ขนส่งหรือว่าวันสต็อปเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่เราได้ติดตามกันมาตลอด
6: เดี๋ยวก่อน
5: ครับ
6: ต้องไปขนส่งหรือวันสต็อปเซอร์วิสตอนนี้วันสต็อปเซอร์วิสเนี่ย
5: ที่ไหนก็ได้ครับคุณสุภาพ
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้เป็นรูปเป็นร่างหรือยังอ่ะไอ้ขี้โม้ว่าที่ไหนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปที่ไหนต้องกำหนดให้ชัดเจน
5: ที่ว่าการอำเภอครับกำหนดให้ทุกที่ว่าการอำเภอเป็นจุดวันสต็อปเซอร์วิสครับ
6: ก็ต้องบอกให้ชัดเจนเพราะคนเข้าใจว่าวันสต็อปเซอร์วิสอาจจะไปบ้านกำนันด้วยก็ได้อาจจะที่ว่าการอำเภออาจจะตรงโน้นตรงนี้หลายหลายจุด
5: ครับ
6: เอาไปว่าอำเภอหนึ่งเนี่ยไปที่ว่าการอำเภอ
5: ใช่ครับ
6: เป็นวันสต็อปเซอร์วิสไปแจ้งว่าผมมีรถเก่าไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วไม่ได้ต่อทะเบียนมาเป็น10ปีแล้ว
5: ครับ
6: ไปแจ้งเขาก็จะได้ปลดล็อกให้ว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นที่ในข้อมูลบอกว่ามีรถยนต์เนี่ยเขาก็ปลดล็อกให้ว่าไม่มีเอามีมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันเป็นมันใช้สภาพไม่ได้แล้วมันหมดสภาพแล้วเอาไปแจ้งเขาก็จะได้ปลดล็อกให
5: ้ครับ
6: แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยไปประจำอยู่อย่างนั้นเถอะตามอำเภอทุกอำเภอนะ
5: ครับ
6: ส่วนอันนี้เรียกว่า one stop service
5: ส่วนที่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะไปพบที่บ้านนั้นก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปได้นั่นนะครับอันนั้นเขาก็จะไปดูให้นะครับ
6: หรืออาจจะเช่นว่ารถบางคันรถยนต์เนี่ยที่เขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้แล้วอาจจะไปดูซะหน่อยว่ามันอยู่ในสภาพยังไงเหมือนที่เป็นข่าว
5: ครับ
6: เมื่อที่เขาโชว์นักข่าวให้ดู
5: ครับ
6: นักข่าวยังไปถึงที่ได้ทำไมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะไปไม่ได้
5: ส่วนผู้ที่มีหุ้นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยอันนี้เขาก็จะพิจารณาให้แต่ถ้าเป็นในรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอันนี้จะยก
6: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยไอ้ที่เขาพิจารณาให้เนี่ยเว้นแต่ไม่ใช่ว่าคือมีคนเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปจดทะเบียนเป็นนอมินี
5: ครับ
6: อันนี้ต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะไม่ใช่ยกเว้นให้นะ
5: ครับ
6: คือถ้าคุณไปเป็นตัวคุณเองแล้วคุณไปเล่นหุ้นจริงเนี่ยไม่ได
5: ้ครับ
6: เว้นแต่ว่าเขาเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปขึ้นทะเบียนเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นนอมินีในนิติบุคคลนั่นอีกพวกหนึ่ง
5: ครับ
6: แล้วพวกนั้นเนี่ยจะต้องโดนคดีเพราะเขากำลังสงสัยอยู่ว่า 1. คุณเอาบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปใช้แล้วก็ให้เงินเขาหรือเขาปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชนไอ้ที่กรมพัฒนาการค้าธุรกิจพัฒนาการค้าของกระทรวงพาณิชย
5: ์
6: ที่บอกมีตั้งเกือบ103รายเนี่ยอันนั้นมีชื่อหมดอันนั้นเนี่ยต้องไปดูให้ดีว่าเอาบัตรประจำตัวประชาชนเอาไปหนเดียวและนอกนั้นก็ใช้สำเนาเอาซื้อบัตรว่าอย่างนั้นเถอะเหมือนคนที่หลีกเลี่ยงภาษีตอนนี้เวลาจะรับเงินอะไรมาก็ถ้าเงินมันรายได้มากเดี๋ยวก็เสียภาษีสูงก็ไปเอาแม่บ้านมั่งใครต่อใครขอบัตรจำตัวประชาชนไปรับเงินใช้หนเดียวอันนี้ต้องไปตรวจสอบกันให้ดีถ้าเป็นบัตรประจำตัวประชาชนปลอมแล้วปลอมกันเป็นแสนใบอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่ปล่อยผ่านเลยไม่ได
5: ้ครับ
6: แล้วยิ่งในส่วนที่ ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเล่นหุ้นเนี่ยตั้ง3 แสนกว่ารายนะเอออันเนี้ยจะเป็นข้อมูลที่ต้องไปตรวจสอบว่าอะไรเป็นอะไร
5: คร
6: ับ มันต้องเคลียร์กันได้ไม่งั้นแล้วมันจะคาราคาซัง
5: เรื่องบัญชีหลักทรัพย์เนี่ยท่านปลัดระวรวนบอกว่าการมีบัญชีหลักทรัพย์ถือว่ามีวิถีการดำรงชีวิตที่สูงกว่าคนปกติเข้าตลาดทุนได้แต่วันนี้มีบัญชีหลักทรัพย์บางประเภทที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่เปิดมาจะคืนความเป็นธรรมให้เพราะบางครั้งก็มีโปรโมชั่นของบางบริษัทให้คนไปเปิดบัญชีเพื่อแลกกับของขวัญทำให้มีบัญชีเหล่านี้ยังค้างอยู่และก็แนะนำให้ประชาชนที่ถือบัญชีเหล่านี้อยู่ไปปิดบัญชีเพราะไม่ควรที่จะมีอะไรที่ค้างคาเอาไว้ครับส่วนนักเรียนนักศึกษานอกระบบหรือว่าศึกษาตามอัธยาศัยกศน.นี่นะครับถ้าเป็นคนที่เรียนอยู่จริงๆจะแยกบัญชีออกมาให้แต่ถ้าไม่ได้เรียนจริงอาจจะต้องพิจารณาในแง่ของนอมินีครับนี่คือเงื่อนไขที่ครม.ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยคุณสุภาพได้ตั้งประเด็นถามว่านอกจาก300บาทที่จะได้รับต่อคนต่อเดือนแล้วนี่นะครับอันนี้300บาทนี่เพื่อซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นนะครับทีนี้สิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติมในการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับ 1. ค่าเดินทางอันนี้จะได้คนละ750บาทต่อเดือนนะครับสำหรับ
6: นั่นไง
5: ระบบขนส่งสาธารณะทั้งหลายรถเมล์บขสรถไฟฟ้าเรือโดยสารด้วยนะครับ750บาทนะครับอันต่อมาก็คือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มได้คนละ80บาททุก3เดือนครับแล้วก็มีค่าน้ำประปาได้100บาทต่อคนต่อเดือนครับแล้วก็มีมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าค่าไฟเนี่ยจะได้315บาทต่อเดือนครับต่อเดือนนะค่าไฟคือถ้าเกินจากนี้ไม่ได้ได้เต็มที่เนี่ยค่าไฟ350ค่าน้ำ100ครับแล้วก็ช่วงที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณขณะนี้นี่นะครับก็จะได้เติมเข้าไปอีก700บาทรวมกับของเดิม300บาทก็จะได้ 1,000 บาทเท่ากับคนที่ได้ไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40ครับคุณจิบาบถึงเดือนกันยายนนะครับ
6: อันนี้บวกเยอะจะเห็นว่าไม่ใช่แค่300นะ
5: ครับ
6: คนไปเข้าใจว่าโอ้ย300อะไรกันนักหนาจริงๆแล้วเนี่ยสื่อสารกันไม่ครบเอาทบทวนอีกทีนึงนะ
5: ครับ
6: 700บาทเดินทางเอาอะไรอีกเอาทวนอีกทีนึง
5: 750บาทกับค่าเดินทางค่าแก๊สหุงต้มได้80บาททุก3เดือนค่าน้ำเดือนละ100ค่าไฟเดือนละ315บาทครับครับ
6: อันนี้ที่มีความสำคัญสำหรับคนมีรายได้น้อยเซฟได้เยอะเซฟได้เยอะ
5: ครับ
6: เรื่องที่เป็นข่าววันก่อนเนี่ยดูอีกทีเรื่องยุบหน่วยงานรัฐเนี่ยคือการปฏิรูประบบราชการในการยุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนนายกเนี่ยได้ให้นโยบายว่าที่นี่ที่คุณประกรณ์บอกนะจะยุบโดยขณะนี้ประเมินไว้แล้วว่าหน่วยงานที่จะยุบอันดับต้นๆจะเริ่มตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนกันยาคือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินอันนี้เป็นองค์การมหาชนธนาคารที่ดินอันนี้ก็เป็นองค์การพระมหาชนเพราะมีการขยายระยะเวลามาหลายปีแล้วก็ยังทำอะไรไม่ไปถึงไหนว่าอย่างนั้นเถอะฉะนั้นก็ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งสำนักงานกับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองปยป.อันนี้ก็คือตอนที่เขาตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติแล้วก็ให้มีการปฏิรูปประเทศ11ด้านตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นมาด้วยเนี่ยแล้วก็ให้หน่วยงานมันต้องมีหน่วยงานรองรับไม่ใช่มีแต่คณะกรรมการลอยๆแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่มีหน่วยงานราชการรองรับเขาถึงตั้งหน่วยงานที่เป็นราชการรองรับเนี่ยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปองดองอันนี้เรียกว่าปยป.พอมาถึงวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็จะยุบรวมทั้งหน่วยงานองค์กรมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานในเบื้องต้นที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีอันนี้คือยกตัวอย่างว่าตั้งไว้ก็ไม่รู้จะทำอะไรข้าราชการก็ไม่รู้จะทำอะไรกินเงินเดือนไปเฉยๆอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าว่าเตรียมการยุบ
5: ฟังข้อความที่คุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโพสต์ในแอปพลิเคชัน X วันนี้หน่อยครับคุณสุภาพเรื่องเกี่ยวกับพวกสวนะไม่มีความผิดใดในระบอบประชาธิปไตยจะเลวร้ายเท่ากับการโกงอำนาจอธิปไตยหัวสวปัจจุบันสวเหล่านี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่พิจารณาการกรองกฎหมายพิจารณาใครควรเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเท่ากับในวงเล็บโทษนะเอาโจรมาพิจารณาการปล้นว่าชอบหรือไม่กกต.ต้องส่งเรื่องไปศาลฎีกาโดยเร็วเดี๋ยวนี้อนุทินกับคณะกำลังสู้กับยิ่งชีพคนเดียว9รุม1ไม่เป็นอันบริหารบ้านเมืองหัวสว.ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเอาคนที่สังคมตราหน้าว่าหัวสว.มาเป็นสว.หลับตาสิอิบอายเหรอหัวสว.หรือการรัฐประหารประชาธิปไตยคือพฤติกรรมจันไรในพื้นพิภพวางแผนแยบยลสมคบซ่อนกลบความผิดยิ่งชั่วชัดนี่คุณอดิศรเพียงเกตครับพักก่อนครับ
6: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
7: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
9: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
13: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัน
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เรื่องตึกสตง.ถล่มเนี่ยมันผ่านมาปีกว่าแล้ววันนี้มีความคืบหน้าเป็นแหล่งข่าวจากปปช.บอกว่าที่ประชุมเมื่อเร็วๆเนี้ยที่ประชุมปปช.มีมติเอกฉันท์ตั้งองค์คณะไต่สวนที่มีกรรมการปปช.ทุกคนเป็นกรรมการคือคดีก่อสร้างอาคารสตง.แห่งใหม่ที่พังถล่มลงมาเมื่อ28 มีนา 68ทีนี้ในที่ประชุมมอบหมายให้นายแมนรัตรัตนสุคนกรรมการปปช.เป็นเจ้าของสำนวนมีนายสุชาติสุนทรีสุนทรีเกษมกรรมการปปช.ร่วมเป็นองค์คณะกรรมการไต่สวนตามพ.ร.บ.มาตรา51ที่ระบุว่าในการไต่สวนเรื่องใดที่เป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวางหรือเป็นกรณีมีการไต่สวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนเองหรือจะแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า2คนและบุคคลอื่นเป็นกรรมการไต่สวนก็ได้มีรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับผู้ถูกกล่าวหาในครั้งนี้ในคดีนี้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารมีรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของสตง.ทั้งอดีตและปัจจุบันรวมถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของสตง.ด้วยขณะที่ในช่วงเดือนมิถุนายน2568ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังไสรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษขณะนั้นได้เปิดแถลงข่าวถึงความคืบหน้าคดีพิเศษที่58/2568กรณีตรวจสอบสัญญา3ฉบับได้แก่สัญญาการออกแบบสัญญาการก่อสร้างและสัญญาการควบคุมงานในโครงการก่อสร้างอาคารสตง.มีความผิด ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวพันกันในส่วนของตำแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐโดยคดีต้องส่งสำนวนให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนเจ้าหน้าที่รัฐ70คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญา DSI สรุปว่ามีกรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ3ส่วนประกอบด้วย1ผู้บริหารองค์กรอิสระ2กรรมการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจำนวน10คณะทั้งการออกแบบการก่อสร้างการควบคุมงานนี่10คณะ3คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560มาตรา27อีก15รายรวมทั้งหมดเนี่ยตามข่าวที่ว่าเนี่ยประมาณ70รายแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นทางการอันนี้ก็พอเดาได้ว่าก็แน่นอนนะต้องโดนระดับผู้บริหารทั้งหมด70รายผมเข้าใจว่าระดับผู้ว่ารองผู้ว่าและผู้อำนวยการเนี่ยน่าจะอยู่ใน70รายนี้อันนี้ก็ถือว่าผ่านมาปีกว่าช้าหน่อยแต่ว่าสำหรับเรื่องที่เข้าไปอยู่ในปปช.แล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าเร็ว
14: ครับ
6: อันนี้ถือว่าเร็วอ้าวดูข่าวอื่น
14: มีรายงานเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการไต่สวนของปปช.นี่นะครับมีรายชื่อคนที่จะเป็นองค์คณะจากเป็นกรรมการปปช.มา2คนครับพุทธภาพมีนายแมนรัตน์รัตนสุคน
6: อันนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วไง
14: บอกไปแล้วนะครับ
6: ท
14: ีนี้มาดูข่าวแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับมีทั้งหมดเนี่ย9คน9ตำแหน่งครับแล้วก็เป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนี่4คนแล้วก็แทนผู้ที่เกษียณ5คนครับที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนนี่ก็มี1นางสาวนฤมลสงวนวงศ์จากรองปลัดกระทรวงไปเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม2นายสรัญญูภูลลาภจากอธิบดีกรมหม่อนไหมไปเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการเกษตรครับ3นายวิทยาแก้วมีจากอธิบดีกรมฝนหลวงการเกษตรไปเป็นอธิบดีกรมชลประทาน4นายสุริยพลนุชอนงจากอธิบดีกรมชลประทานไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอันนี้4คนที่สับเปลี่ยนนะครับทีนี้อีก5คนที่แทนตำแหน่งเดิมที่เกษียณนะครับก็มี1นายทิติโลหะปิยพันธ์จากผู้ตรวจราชการกระทรวงไปเป็นรองปลัด2นายพงษ์ไทยไทยโยธินจากผู้ตรวจไปเป็นรองปลัด3นายชัยวัฒน์โยธคนจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติไปเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4. นางสาวอิงออนปัญญากิจจากผู้ตรวจราชการกระทรวงไปเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติแล้วก็ 5. นางทิติพรเหลาประเสริฐจากอธิบดีกรมประมงเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอันนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับครับ
6: มีข่าวลือแล้วก็มาปฏิเสธข่าวลือพิพัฒน์สยบข่าวลือรอยร้าวกับเนวินดูหน่อยคือคุณพิพัฒน์เนี่ยตอบคำถามนักข่าวว่ามันเป็นข่าวปล่อยพวกเราประชุมด้วยกันทุกสัปดาห์ตนเองนายเนวินหรือนายอนุทินพวกเรามีความเป็นพรรคที่พร้อมเสมอตนคิดว่ามีผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าวนักข่าวถามย้ำว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยเป็นยังไง นายพิพัฒน์ก็บอกว่าเสถียรภาพของรัฐบาลนี้ตนไม่แน่ใจเพราะมีพรรคร่วมรัฐบาลแต่สำหรับพรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหาแน่นอนอันนี้ก็ข่าวลือนั่นเขาบอกพรรคร่วมรัฐบาลเขาไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาก็ตรงแกนนำของพรรคภูมิใจไทยคุณพิพัฒน์บอกขอให้สื่อมวลชนช่วยแก้ข่าว 2-3 วันที่ผ่านมาข่าวเต็มไปหมดดิสเครดิตกันไปว่านอหนูกับพอพานไม่ถูกกันวันที่31กรกฎาคมนี้ตนและนายเนวินจะไปทำบุญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยกันถ้าหากเราไม่คุยกันจะไปด้วยกันได้ยังไงแล้ววันที่1สิงหาจะมีการแข่งฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างปัตตานีกับบุรีรัมย์ก็จะไปด้วยกันคือคำตอบเนี่ยมันลบข่าวลือไม่ได้หรอกการคนที่จะปีนเกลียวกันหรือมีปัญหาต่อกันเนี่ยไอ้แค่เรื่องจะไปทำบุญด้วยกันแข่งฟุตบอลด้วยกันเนี่ยเขาทำได้กันอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกมันไม่ได้ทะเลาะกันแบบเด็กๆคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่ทราบว่าใครปล่อยข่าวพอเวลาเช็คข้อมูลในเพจต่างๆกลายเป็นเพจอวตารสุดท้ายพวกเราคนทำงานถูกโจมตีแบบไม่รู้ที่มาที่ไปพวกเราหาตัวตนได้ยังไงผมแจ้งกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและฝากผ่านไปยังตำรวจไซเบอร์ให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้เพราะพวกผมตรวจสอบเองก็เป็นเพจอวตารทั้งหมดย้ำว่าในพรรคภูมิใจไทยคุยกันทุกสัปดาห์โดยปกติคณะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยจะประชุมกันทุกวันจันทร์เพื่อติดตามงานของแต่ละกระทรวงครูใหญ่ถือว่าเป็นผู้ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในฐานะที่ครับวอร์ดทางการเมืองมาก่อนมีอะไรท่านก็ให้คำแนะนำกับพวกเราอย่างผมไม่ได้เป็นการเมืองมาก่อนมีอะไรท่านก็ให้คำแนะนำในมิติการเมืองบางครั้งเราไม่ได้เข้าใจมากเพราะความเป็นนักการเมืองเนี่ยมันยากนักการเมืองบางครั้งพูดตรงก็ไม่ได้ถ้าพูดโกหกไปโดนจับได้ก็ถูกต่อว่าเพราะฉะนั้นการเป็นนักการเมืองค่อนข้างจะลำบากต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญงานทางการเมืองให้คำปรึกษาพรรคภูมิใจไทยเราให้ครูใหญ่เป็นคนที่ให้คำปรึกษากับน้องๆที่เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ตัวผมเองที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองเราก็ต้องขอคำแนะนำจากเขาในฐานะผู้ที่มีความรู้คร่ำวอดทางการเมืองมาก่อนเท่าที่คุยทางโทรศัพท์นายเนวินบอกว่าอยู่บุรีรัมย์เดี๋ยววันนี้เจอกันตอนเย็นวันนี้ก็คือวันนี้นี่ถามว่านายเนวินให้ความเห็นกับคนที่โดนข้อกล่าวหาหัวสวหรือไม่คุณพิพัฒน์บอกว่าตนไม่ได้มีชื่อตั้งแต่ต้นอยู่รอบนี้มีชื่อตนมาเพราะในการกล่าวหาตั้งแต่ต้นที่ผ่านไปยังกกตไม่ได้มีชื่อตนยืนยันว่าไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปเกี่ยวข้องและที่ไปกล่าวอ้างเรื่องลูกสาวตนเขาเป็นพนักงานบริษัทไม่เคยยุ่งเรื่องการเมืองแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นต้องไปถามคนที่ให้ข่าวว่าไปเอาข่าวเท็จมาจากไหนในลักษณะอย่างนี้ตนต้องหารือกับทางทนาย ว่าส่วนนี้ไม่มีข้อเท็จจริงเลยจะให้ทำยังไงได้บ้างถ้าหากถึงขั้นต้องแจ้งความเราคงต้องทำเพราะลูกสาวผมไม่เคยยุ่งเรื่องการเมืองเลยแล้วก็บอกช่วงท้ายๆขอฝากไปถึงคนที่พูดคัดกรองด้วยไม่ใช่นึกอยากจะพูดก็พูดหรือใครมากระซิบให้ฟังก็เอามาพูดให้คนอื่นฟังต่อจะสร้างความเสียหายแต่ถ้าโยนมาให้ผมคนเดียวผมรับได้ไม่มีปัญหาที่ต้องรับเพราะเราอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับอยู่แล้วแต่อย่างกรณีลูกสาวผมเป็นคนทำงานบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องอย่าเหมารวมอันนี้ก็พิพัฒน์ได้โอกาสก็ระบาย
5: ครับวันนี้ที่กองบังคับการปอสมีการแถลงข่าวทลายเครือข่ายจีนเทาโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตครับ
14: ขาไปจับผู้ต้องหามา4คนเป็นคนจีน1คนไทย3ครับผู้ต้องหาคนสำคัญที่เป็นชาวจีนเนี่ยชื่อในเจ้าจี้สารภาพว่าได้ร่วมกับผู้ต้องหาชาวไทยอีก3คนเปิดร้านขายผลไม้อบแห้งบางหน้าตนเป็นผู้สั่งแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ติดเครื่องสแกมเมอร์มาจากประเทศจีนนำมาใช้คัดลอกข้อมูลบัตรบริษัทยูเนียนเพย์ของลูกค้าชาวจีนเมื่อได้ข้อมูลบัตรและรหัสพินแล้วก็จะส่งข้อมูลผ่านทางไลน์ไปให้กับเพื่อนชาวจีนที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะนำข้อมูลบัตรไปทำบัตรปลอมแล้วก็รูดซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าแบรนด์เนมแล้วก็กดเงินสดในสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะนำมาแบ่งปันในเครือข่ายกันครับนี
6: ่
14: เปิดผลไม้ที่ประเทศไทยนะแล้วก็ติดตั้งข้อมูลที่จะคัดลอกหรือว่าดูดของลูกค้าชาวจีนเสร็จแล้วก็ส่งทางไลน์ไปให้เพื่อนที่อยู่อเมริกาครับไปปลอมบัตรแล้วก็เอาไปรูดซื้อสินค้าที่นั่นแล้วก็กดเงินสดที่อเมริกาด้วยครับคุณสุภาพ
6: คร
14: ับ
6: ฟักใส่ทีกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการช่วงหน้าครับ
14: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
13: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
15: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของ Casco รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Groupทำให้เรา Casco เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
8: Casco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Casco เจมและสนภาโดย SN

0: ชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
0: ร่วมสนับสนุน
3: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
4: เริ่มก่อนเลยคุณธนพงศ
3: ์สำนักงานกกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีหัวสว.ออกมาครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนชี้แจงต่อประชาชนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อครอบคลุมข้อเท็จจริงทุกประเด็นให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จากนั้นจะนัดประชุมเพื่อลงมติต่อไปสำนักงานกกต.ขอเน้นย้ำว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมิใช่พนักงานไต่สวนแต่มีหน้าที่พิจารณาสำนวนจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ตามกฎหมายโดยใช้ดุลพินิจอย่างอิสระรอบคอบและเป็นกลางเพื่อให้การวินิจฉัยอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเท่านั้นทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดสามารถชี้นำแทรกแซงหรือกดดันการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีได้การพิจารณาทุกขั้นตอนยึดมั่นในหลักการในหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสและความรับผิดชอบตามกฎหมายสำนักงานกกต.ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยึดมั่นในหลักนิติธรรมความเป็นกลางและการพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยจะพิจารณาโดยจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบเพื่อให้ผลการวินิจฉัยเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศครับ
4: สารจากอันนี้แถลงการ
3: ใช่ครับออกเป็นเอกสารมาครับ
4: สำนักงานกกต.
3: ครับ
4: หรือเลขา
3: สำนัก
4: ฝ่าย
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ
4: สรุปก็คือจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาอันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้คุณธนาภพคล้ายๆว่าพอมีกระแสขึ้นมาก็เอาซะหน่อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเนื้องานเนี่ยท่านจะตัดสินใจยังไงแต่จะออกแถลงการเพื่อมาดับกระแสว่าได้พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วเรื่องของแลนด์บริดจ์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีบทวิเคราะห์ในทำนองว่าฝังกลบแลนด์บริดจ์และประดิษฐ์คำใหม่ขึ้นมาว่า missing link มาเสียบแทนมีการเปลี่ยนชื่อมีการเปลี่ยนป้ายแต่ไส้ในไม่เปลี่ยนวันนี้คุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ว่าโครงการนี้ไม่ได้พับดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าการจะทำ missing link ก็คือโครงการคมนาคมโครงข่ายที่ยังขาดอยู่ยังไม่เชื่อมกันเช่นสร้างทางรถไฟในช่วงที่ยังไม่มีเพื่อเชื่อมท่าเรือเข้ากับโครงการรถไฟของประเทศซึ่งจะเกิดด้วยความรวดเร็วและปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อไหร่ก็มีความจำเป็นในตอนนั้นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ได้หรือเรื่องอื่นๆได้สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามรายละเอียดเรื่องการปรับปรุงท่าเรือระนองยังต้องไปศึกษา

0: ซึ่งก็ต้องมีการปรับปรุงยกระดับทีนี้มาถามว่านายเอกนิติได้รายงานผลให้ทราบแล้วหรือไม่ผลการศึกษาบอกยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดแต่ก็ให้รองเอกนิติหารือกับกระทรวงคมนาคมก็ออกมาตามที่ได้แถลงรัฐบาลยังมีโครงการอีกมากมายซึ่งเรื่องของท่าเรือก็ต้องดูว่าจะต้องปรับปรุงทั้งสองฝั่งไหมซึ่ง missing link มันก็ดีเส้นทางรถไฟทุกวันนี้มันไม่ผ่านทางภาคตะวันตกซึ่งจะผ่านเส้นทางดังกล่าวก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงระดับการขนส่งสินค้าและพูดถึงความชัดเจนในการโครงการรถไฟความสูงความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินบอกว่าคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกน่าจะประชุมเร็วๆนี้และตนจะได้เชิญนายจุราเลขา ECU EEC มาหารือซึ่งแนวทางการยกเลิกสัญญากับเอกชนตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นทั้งนี้การเลิกสัญญาไม่สามารถทำกันได้ง่ายๆต้องไปศึกษารายละเอียดก่อนการเลิกสัญญาต้องเห็นชอบทั้งสองฝ่ายส่วนใหญ่การทำสัญญากับภาครัฐไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือต่อให้ภาครัฐผิดสัญญากระบวนการแก้ไขหรือยาเยียวยาอะไรต่างๆตนยังไม่เคยเห็นภาครัฐบอกเลิกสัญญากับภาคเอกชนเพราะสัญญาเขียนไว้ค่อนข้างรัดกุมซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้พอถามถึงกระแสข่าวว่าขณะที่นายกเดินทางไปฝรั่งเศสได้มีการหารือกับ CP ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนายกย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าข่าวจากใครครับพร้อมกับหัวเราะและบอกว่าใครรายงานคุณล่ะซึ่งสื่อมวลชนตอบกลับว่าไม่สามารถบอกแหล่งข่าวได้คุณอนุทินก็กล่าวสวนทันทีว่างั้นผมก็บอกไม่ได้พร้อมกับหัวเราะแลกหมัดกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้นักข่าวถามนายกอนุทินเรื่องผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้นะครับคำถามของนักข่าวเขาถามว่าท่านนายกมองหรือไม่ว่าจะนำมาช่วยงานในด้านไหนคำตอบของนายกอนุทินตอบสั้นๆผมเป็นเพื่อนพี่ต่ายอยู่แล้วครับผมเป็นเพื่อนพี่ต่ายอยู่แล้วครับคดีคนไทยถูกจับในต่างประเทศกรณียาเสพติดนี่นะครับมันมีรายใหม่ขึ้นมาคือมีคนไทย3คนครับมีหญิงสาวแล้วก็แฟนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งมีขนของหิ้วของอ่ะไปญี่ปุ่นแล้วก็ถูกจับที่สนามบินเมืองฟุกุโอกะครับพบยาไอซ์ซุกอยู่ในซองกาแฟครับเหตุเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานี่ครับแล้วก็เมื่อวานนี้แม่กับพ่อของผู้หญิงคนเนี้ยก็มาร้องขอให้ทางการช่วยเหลือบอกว่าลูกสาวไม่รู้ว่ามีการซุกยาเสพติดเอาไว้ในของที่ขนไปวันนี้ท่านรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกด้วยคุณอารีพักเงินบำรุงบอกว่าขั้นตอนดำเนินคดีของญี่ปุ่นเนี่ยจะแตกต่างจากหลายประเทศครับเจ้าหน้าที่เขาจะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันชนิดและปริมาณของยาให้ชัดให้แท้จริงก่อนในเบื้องต้นปปส.ทราบเพียงว่าไอซ์เนี่ยซุกอยู่ในซองกาแฟแต่ยังไม่ทราบปริมาณที่แน่ชัดถ้าผลการสอบสวนพบว่าเป็นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเพื่อการค้าโทษจะสูงมากถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตแต่ศาลญี่ปุ่นก็จะพิจารณาลงโทษตามพฤติการแห่งคดีซึ่งคดีลักษณะแบบนี้มักได้รับโทษจำคุกประมาณ5ปีถึง10ปีตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยอยู่ระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจญี่ปุ่นแล้วก็ถูกนำไปฝากขังไว้กับอัยการตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมและจะครบกำหนดฝากขังวันที่2สิงหาคมแต่เนื่องจากติดวันเสาร์ก็จะเลื่อนมาเป็น31กรกฎาคมอัยการญี่ปุ่นจะพิจารณา ว่าจะมีคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ถ้าถูกอัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องก็จะถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีภายใน2เดือนถึงจะรู้คำตัดสินถ้าอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องก็จะถูกผลักดันออกนอกประเทศและเดินทางกลับประเทศไทยทันทีครับ
0: สถานการณ์เรื่องปัญหาไฟใต้ในมุมมองในกำมือของรัฐมนตรีต่างประเทศศรีหศักดิ์จ่อเรียกประชุมคณะผู้แทนสางปมไฟใต้ขอมาเลไม่ให้ที่พักผู้ก่อเหตุนี่เรื่องในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งครม.รับทราบแผน Big Data ฉบับแรกของไทยวางรากฐานเศรษฐกิจสังคมกับเคลื่อนด้วยข้อมูลพร้อมยกระดับการใช้ AI บริการภาครัฐดิจิตอลครับ
1: ครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรทัศน์อัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรทัศน์ครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรทัศน์ทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
1: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 1:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
6: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ยิวสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
6: ค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับหมอเดลนะคะวันนี้เราอยู่กับนายรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลทิปาตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็ยิววรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยค่ะคุณหมอคะ
3: พี่ยิว
6: ค่ะ
3: ยังไม่ได้กลับเลยอยู่ที่ทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้ไปไหนรู้ไหมผู้ฟังทุกท่านนะวันนี้ผมภูมิใจมากเลยได้ไปชี้แจง
6: ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของคุณหมอมีทุกวันจริง
3: ๆไปชี้แจงที่รัฐสภาฮ
6: ะ
3: แล้วก็เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆแล้วเป็นกรรมาธิการใหญ่ของสภาทรงเกียรตินะของสส.คำถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมน
6: ะ
3: มีประเด็นมากมีบางท่านถามถึงแม้ว่าถามตั้งแต่ว่าคุณธรรมเนี่ยมันนามธรรมหมอบอกว่า
6: วัดได้ยังไง
3: คำถามต่างๆเหล่านี้ที่สุดยอดกว่านั้นคือทุกคำตอบชัดถ้อยชัดคำกระจ่างชัดแล้วก็ประเด็นคมชัดเรียบร้อยจนส.ส.ผู้ทรงเกียรติหลายท่านชื่นชมให้กำลังใจมาเลยว่าทำได้ดีมากเรียนผู้ฟังอย่างนี้ฮะก็คือว่าคุณธรรมวันนี้ไม่เป็นนามธรรมอีกต่อไปโยนประเด็นแบบนี้เนี่ยพี่ยิ้วสงสัยไหมคุณธรรมวันนี้สัมผัสได
6: ้ค่ะ
3: จับต้องได
6: ้
3: วัดได้เป็นตัวเลขเลยเหมือนอย่างกับ GDP
6: ค่ะ
3: กินได
6: ้
3: งงไหมถ้าจะบอกว่ากู้ตังค์ได้
6: กูบอกเคยบอกแล้วว่าเราใช้เครดิตจากการที่เราทำดีนี่แหละมีคุณธรรมใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้เราทำสำเร็จเป็นครั้งแรกแล้วก็ยิ่งถ้าพูดถึง Moral Index ที่หมอทำเสร็จเนี่ยอยากจะภูมิใจพูดว่าเราทำโดยใช้แนวคิดของเราไม่ได้ไปลอกฝรั่งบังค่าที่ไหนเลยจะมาตะวันตกตะวันออกเราไม่ได้ลอกใครเลย
6: เป็นโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาม
3: ีกรรมาธิการบางท่านถามเลยว่าถ้าว่ากันตามตะวันตกแล้วเนี่ยคุณธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสำนึกมันสอนกันไม่ได้
6: ค่ะ
3: หมอก็เลยบอกว่าท่านนิยามใหม่ล่ะนิยามใหม่ก็คือของคุณธรรมซึ่งหมอเป็นผู้ให้ไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ที่หมอเริ่มมาทำงานที่ศูนย์คุณธรรมเนี่ยหมอให้นิยามใหม่เลยอะพี่ยิ้วคุณธรรมเป็นพฤติกรรมครับพี่ยิ้วผู้ฟังทุกท่านนะเป็นพฤติกรรมแต่ไม่ใช่พฤติกรรมชั่วนะเป็นพฤติกรรมดี แต่ทําไมถึงเรียกว่าคุณธรรมรู้ไหมเพราะพฤติกรรมดีดีเนี่ยเขาไม่ได้ประพฤติฉาบฉวยเขาไม่ได้ประพฤติเพื่อเพียงเพื่อสร้างภาพไปวันวัน
6: ค่ะ
3: เขาไม่ได้ประพฤติเพราะมีกฎหมายมาบังคับให้ประพฤติเขาไม่ได้ประพฤติเป็นเพราะว่าต้องการได้อามิสสินจ้างแต่มันเกิดขึ้นจนเป็นพฤตินิสัยแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมตรงนี้ขีดเส้นใต้เลย
6: ค่ะ
3: แม้เจอสิ่งยั่วยวนนี่มันวัดกันตรงนี้แหละคุณธรรมแม้เจอสิ่งยั่วยวนแม้เจอปัญหาอุปสรรคและความยากลำบากก็ไม่ยอมจำนนยังคงดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดีนั้นนิยามใหม่ในลักษณะนี้ทำให้เราสามารถแยกชั้นของคำว่าคุณธรรมจริยธรรมสำเร็จด้วยครับเพราะทุกทีนี่เราใช้ปนกันฮะคุณธรรมจริยธรรมปรากฏว่าพอเราชัดเจนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันก็เลยเป็นครั้งแรกที่เราเกิด ดัชนีคุณธรรมขึ้นมาในประเทศไทยแล้วเวลานี้เนี่ยหมอได้รับเชิญจากเวทีนานาชาติด้วยในการที่จะไปพูดอย่างล่าสุดเนี่ยก่อนน่าจะหลายเดือนมาแล้วเนี่ยองค์การไมโลก็เคยเชิญหมอพูดของเซาท์อีสเอเชียนะของอาเซียนถ่ายทอดเสียงไปที่เจนีวาด้วยก็คือว่า applying กราบขออภัยผู้ฟังนะที่ใช้ภาษาอังกฤษนะก็คือ applying behavior insight moral development of Thailand แสดงว่าเขากำลังอึ้งทึ่งมากเลยนะว่าประเทศไทยสร้างดัชนีคุณธรรมสำเร็จได้อย่างไรและต้องขอบคุณคืออะไรรู้ไหมพี่ยิ้วก็คือวันที่17มกราคมต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีอันนี้ครม.ชุดที่แล้วแต่ขณะยกท่านเดียวกันนะก็คือเอาเข้าครม.แล้วก็มีผลว่าให้ดัชนีคุณธรรมมีการวัดรายจังหวัดฮะซึ่งยังไม่ได้เกิดนะแต่หมายถึงว่าในภายภาคหน้าจะมีการวัดรายจังหวัดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการวัดพฤติกรรมโดยที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำชัดเจนเพราะว่าไม่ต้องใส่ชื่อนามสกุลฮะไม่ไปวัดระหว่างพี่ยิ้วกับหมอว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันแต่พี่ยิ้วก็ประเมินของตนเองวันนี้ท่านสภาทรงเกียรติก็ถามหมอว่าหมอแล้วในบรรดากลุ่มพฤติกรรมที่หมอไปวัดแต่ห้าประเด็นนั้นอะ
6: ค่ะ
3: ที่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูเนี่ยวินัยด้านไหนที่แย่ที่สุดฮะผมว่าพี่ยิ้วคงจำได้นะหมอเคยพูดเลย5 ปีสัญญาณแบบนี้มันชัดมานานแล้วคือวินัยจราจรวินัยเป็นอันที่แย่ที่สุดแล้ววินัยที่แย่ที่สุดแย่ในกลุ่มไหนรู้ไหมพี่ยิ้
6: ว
3: ไม่ใช่รุ่นเด็กนะเรานะเข้าใจผิดกันมาตลอดแล้วว่าวินัยเด็กโอ้โหคุณธรรมในเด็กแย่กว่าเปล่าเลยฮะคุณธรรมรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่แหละครับที่อาการหนักที่สุดเลยฮะ
6: ค่ะบำบัด
3: เออ
6: คือเป็นรุ่นที่ต้องบำบัดนะ
3: นี่แหละคือรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยฮะแล้วอาการที่พฤติกรรมยอดแย่ที่สุดคือวินัยจราจรแล้ววินัยที่ไอ้วินัยอีกด้านหนึ่งที่จัดการต่ำลงมาด้วยก็คือวินัยการจัดการขยะแต่2-3 ปีมานี้ตั้งแต่ตึกถล่มนะพี่ยิ้ว
6: ค่ะ
3: อะไรตามมาติดแดงทั้งประเทศรู้ไหมฮะแล้วตอนนี้ก็เช้าโชว์กันเต็มไปหมดเลยคืออะไรรู้ไหมซื่อสัตย์สุจริตฮะนี่ฮะ2 หมวดพฤติกรรมนี้อาการหนักที่สุดแล้วไม่ใช่เด็กนะคือเด็กแม่เห็นผู้ใหญ่อยู่ว่าพฤติกรรมผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรมันก็เลยกลายเป็นปัญหาไปด้วยฮะมีท่านผู้ทรงเกียรติบางท่านบอกว่าลักตันยูเนี่ยจะทำอย่างไรให้นิยามใหม่แล้วมันไม่ยี้อ่ะพูดง่ายๆก็คือเด็กรุ่นใหม่รับได้ด้วยมันไม่ใช่หมายถึงว่านิยามใน สไตล์เดิมๆก็คือสำนึกบุญคุณตอบแทนผู้มีพระคุณบอกว่าเปล่าฮะศูนย์คุณธรรมเราไม่ใช้ฮะเราใช้คำว่าตอบแทนความดีสำนึกความดีเวลาพูดถึงสำนึกความดีตอบแทนความดีเนี่ยมีใครมายัดเงินอะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกความชั่วฮะไม่ใช่ความดีอันนี้ไม่ต้องตอบแทนนะพี่ยิวนะถูกไหมยัดเงินมาบอกก็ให้ช่วยทํานู่นทํานี่ไอ้อย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าพฤติกรรมความดีฮะอันนี้มันเรียกว่าพฤติกรรมความชั่วฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตอบแทนฮะไม่ต้องตอบแทนผู้มีพระคุณเดี๋ยวนี้ก็จะมีพ่อแม่อีกเยอะเลยบางส่วนนะที่รังแกลูกตัวเองทารุณกรรมลูกตัวเองไม่ได้สมคู่ควรของการเป็นพ่อและแม่ก็
6: ม
3: ีไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกก็เรื่องของตอบแทนผู้มีพระคุณจะเนรคุณไหมที่สำคัญอย่างยิ่งก็ไม่เกี่ยวฮะคือถ้าพ่อแม่เป็นคนที่ ทำชั่วซะเองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่ได้มีเยอะนะแต่หมายถึงว่ามันก็มีปรากฏให้เห็นมันก็จะทำ
6: ใน
3: ให้
6: สังคม
3: นิยามมันชัดเจนมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสชี้ความจริงไม่ได้มีแค่นี้นะมีเยอะเลยฮะครอบครัวพลังบวกเป็นยังไงแล้วก็ทำยังไงให้มันมีความยั่งยืนเกิดขึ้นจะมีวิธีการขับเคลื่อนคุณธรรมในประเทศไทยได้อย่างไรศูนย์คุณธรรมจะต้องลงไปทําในแต่ละจังหวัดเหมือนศูนย์ดำรงธรรมไหมศูนย์ดำรงธรรมกับศูนย์คุณธรรมคนละอันกันนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาช
6: ค
3: น
6: ่ะ
3: นะ
6: ศูนย์ด
3: ผู้ร
6: ำร
3: ับ
6: ง
3: ฟ
6: ธ
3: ั
6: ร
3: ง
6: รมจากกระทรวงมหาดไทย
3: ค่ะใช่ใช่เขารับเรื่
6: ค
3: อง
6: ่ะ
3: ร้องเรียนอันนั้นไม่เกี่ยวกับของศูนย์คุณธรรมนะศูนย์คุณธรรมเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องราวดีๆหมอก็เลยบอกว่าเนื่องจากคนของเราพี่ยิ้วเรามีคนกี่คนรู้ไหมในสํานักงานผมอะ
6: เหมือนเคยถามคุณหมอมีไม่เยอะเลยอะค่ะ
3: 30 กว่าคน
6: ใช่ไหมคะอ๋
3: และ
6: อ
3: 10 กว่าคนนี่ทํางานแบ็กออฟฟิศเรื่องของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายการเงินการบัญชีฝ่ายอะไรทั้งหลายเนี่
6: ก็
3: ย
6: เท
3: ถ
6: ่า
3: ูก
6: กั
3: ไห
6: บ
3: ม
6: สิบกว่าคนสิบคน
3: สิบคนแล้วก็เหลือไอ้ที่ลงดาหน้าก็ลงทั้งประเทศไอ้ที่จะปาพัฒนากันอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ฟังทุกท่านลองนึกสภาพดูนี่ถ้าท่านผู้ทรงเกียรติฟังอยู่ด้วยก็ฝากไปด้วยนะท่านลองนึกสภาพดูองค์กรที่เล็กที่สุดจนที่สุดคนน้อยที่สุดแต่จะให้
6: แต
3: ท
6: ่
3: ำง
6: ข
3: า
6: ัน บเ
3: ใ
6: ค
3: หญ
6: ร
3: ่
6: ื่อง
3: ที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้ศูนย์คุณธรรมเราไม่ได้ยอมจำนนฮะนี่เราไม่ได้ยอมจำนนเราใช้วิธีการทำงานอะไรรู้ไหมพี่ก็
6: ค
3: ค
6: ่
3: ื
6: ะ
3: อภาคีเครือข่ายเรามีภาคีเครือข่ายภาคราชการเรามีภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเรามีเครือข่ายภาคการศึกษาซึ่งรวมเด็กและเยาวชนอย่างเงี้ยนะภาคีเครือข่ายทางด้านศาสนิกสัมพันธ์ทุกหลักธรรมศาสนาภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนภาคีเครือข่ายทางด้านชุมชน NGO ครอบครัวแล้วก็เวลานี้เนี่ยเท่าที่หมอพัฒนามา7-8 ปีที่อยู่เนี่ยก็ประมาณ4-5 พันเครือข่ายแล้วก็เฉพาะนักส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็6-7 พันชีวิตที่กำลังพัฒนากันอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้จะกลายเป็นหนอนเนื้อเชื้อไขเราไม่ได้ไปวาดความหวังไว้กับเขานะแต่พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเวลาผู้ว่าราชการจังหวัดไหนแอคทีฟนะแอคทีฟหมายถึงว่าสนใจกับเรื่องประเด็นนี้เขาสามารถดูได้ว่าตัวอย่างหน่วยงานที่เขาสามารถขับเคลื่อนจนสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วถ้าจะติดต่อเขาจะทำยังไงมีชุดความรู้ยังไงมีวิธีปฏิบัติการยังไงจะเริ่มยังไงแล้วมีตัวมาตรชี้วัดไหมมีให้หมดเลยครับพวกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมได้พูดในรัฐสภาว่าผมเองเนี่ยคงจะได้มีโอกาสมาชี้แจงในนามของผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นปีสุดท้าย
6: ครบวาระใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ครบวาระสองรอบฮ
6: ส
3: ะ
6: อง
3: แป
6: ร
3: ด
6: อ
3: ปี
6: บ
3: ฮะแล้วก็กฎหมายมันให้อยู่แค่นั้นสิ่งหนึ่งที่หมอบอกไว้ก็คือช่วยเตะให้เข้าโกหน่อยเถอะท่านผู้ทรงเกียรติก็คือว่าตอนนี้ครม.ก็อนุมัติแล้วว่ามันน่าจะวัดทุกจังหวัดนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้วัดทุกจังหวัดนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการวัดทุกจังหวัดเกิดขึ้น Big Change จะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยเพราะอะไรรู้ไหมพี่ยิวเพราะว่าแต่
6: ค
3: ก
6: ่
3: ่
6: ะ
3: อนเนี่ยคุณธรรมมันไม่มีมาตรวัดพอมันไม่มีมาตรวัดนะแค่สวดมนต์ไหว้พระเวียนเทียนก็มองว่ามีคุณธรรมแล้วไม่ใช่ครับอย่าเข้าใจผิดครับไม่ใช่ครับวันก่อนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอ่ะหมอไปสอนเป็นวิทยากรสอนให้พระธรรมวิทยากรจากทั่วประเทศนะที่วัดดอนนะพระธรรมวิทยากรท่านมาจากทั่วประเทศผมก็พูดถึงเรื่องนี้เลยว่าไม่ใช่เพียงแค่สวดมนต์ไหว้พระนะเราจะเห็นเลยว่าบางทีเรานั่งฟังธรรมเทศนานะพี่ยิวเคยไปฟังธรรมเทศนาไหม
6: เคยค่ะเวลา
3: แต่
6: เข
3: ม
6: ้า
3: ี
6: วัดบ้าง
3: ใช่ครับพี่ยิ้วแต่พี่ยิ้วน่าลำบากใจตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าบางท่านเนี่ยฟังธรรมเทศนาอย่างตั้งใจมากเลยนะเสร็จแล้วนี่ก็กราบพระพร้อมกับกองธรรมเทศนาของท่านไว้กับพื้น
6: ไว้ที่
3: ว
6: เ
3: ั
6: ด
3: ด
6: ิ
3: อ
6: ม
3: ะไว้ที่
6: ไ
3: พ
6: ว้
3: ื้น
6: ที่
3: ว
6: เ
3: ั
6: ด
3: ด
6: ิ
3: อ
6: ม
3: ะไว้ที่เดิมอะแล้วกลับไปประพฤ
6: ไม
3: ต
6: ่
3: ิ
6: ได้
3: ปฏิบัติวิถีชีวิตแบบเดิม
6: ไม่ได้พกกลับมาปรับพฤตินิสัยเลย
3: ไม่ได้ปรับเลยเพราะฉะนั้นตอนที่ศูนย์คุณเรานำผู้นำทางศาสนามาพร้อมใจกันเนี่ยมันมีประโยคเด็ดอันหนึ่งฮะผู้ฝากทุกท่านฮะจงนำหลักธรรมทางศาสนามาสู่วิถีชีวิตครับผู้ฟังทุกท่านถ้าสมมติท่านเลือดร้อนท่านอุตส่าห์เข้าวัดเพื่อใจเย็นมีสมาธิถูกไหมแต่ท่านไม่เอามาปฏิบัติที่บ้านที่ทำงานของท่านปรากฏอารมณ์ระเบิดตลอดอย่างเงี้ยแล้วมันจะปฏิบัติธรรมเทศนา ได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีคุณธรรมฮะ
6: อื
3: เพราม ะคุณธรรมมันต้องเป็นพฤตินิสัยที่ประพฤติปฏิบัติจนเก
6: เก
3: ิ
6: ิด
3: ด
6: เป็น
3: ก
6: นิ
3: าร
6: ส
3: เ
6: ั
3: ปล
6: ย
3: ี่ยนแปลงเก
6: อ
3: ิ
6: ื
3: ดการ
6: ม
3: เปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือหัวใจสำคัญที่เมื่อเช้านี้เนี่ยหมอไม่ใช่เมื่อเช้าตั้งแต่เช้าเลยฮะแต่เพิ่งกลับมาสดสดร้อนร้อนซึ่งก็เลยทำให้ยังอยู่ที่ทำงานอยู่ฮะแต่พี่ยิ้วอีกเรื่องหนึ่งที่ขออนุญาตตอนนี้ขออนุญาตพี่ยิ้วยังไม่ได้ถามหรอกแต่หมอขออนุญาตเปิดประเด็นไว้นิดหนึ่งได้ไหม
6: ค่ะ
3: ผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อวานเป็นภารกิจสำคัญของหมออีกอันหนึ่งที่ได้เดินทางไปคืออะไรรู้ไหมครับเราได้มีโอกาสในการมอบ Thailand Moral Award ประเภทผู้ปิดทองหลังพระ
6: อื
3: รู้
6: ม
3: ไหมฮะมอบให้ใคร
6: ค่ะ
3: สุนัขเคนายน์
6: อ๋อในการทำหน้าที่จับ
3: น
6: ย
3: ี
6: า
3: ่
6: เสพติ
3: เจ
6: ด
3: ้าสีนวลน่ารักมากโอ้โห
6: อื
3: นี่ผม
6: ม
3: อยากให้ดูภาพมากเลยนะโอ้
6: เด
3: โ
6: ี
3: ห
6: ๋ยวแอ
3: เข
6: บ
3: า
6: เข
3: น่
6: ้า
3: าร
6: ไป
3: ักจ
6: ดูบั
3: ร
6: น
3: ิง
6: ทึก
3: ๆอ่
6: ข
3: ะ
6: องคุณหมอก่
3: โ
6: ออ น
3: ้โห
6: ค่ะอือ
3: ยู่
6: ม
3: ในเฟซบุ๊ก
6: บัน
3: อั
6: ท
3: น
6: ึก
3: นี
6: หม
3: ้
6: อ
3: ไม
6: เ
3: ่
6: ด
3: ได้ล
6: ล
3: งบันทึกหมอเดลฮะแต่ออ ยู
6: ๋
3: ่
6: อ
3: ใน
6: อยู่ในเฟ
3: Facebook
6: ซ
3: ฮ
6: บ
3: ะ
6: ุ๊กคุณหมอโอเคค่ะ
3: ซึ่งทำไมเราความจริงอ่ะเรานัดแนะกับองค์กรสุนัขกู้ภัยแห่งชาติเนี่ยนะ K9 USAR USAR ย่อมาจาก Urban Search and Rescue ฮะ
6: อืม
3: คือค้นหาและกู้ภัยครับ
6: ค่ะอืม
3: แล้วเขามีสีนวลนี่เป็นพระเอกเลยนะอันนี้
6: อ
3: น
6: ื
3: ะ
6: ม
3: สำคัญเลยนะโอ้โหผมอยากให้ดูภาพมากเลยตอนที่เรานั่งดูวีรกรรมของหมายถึงว่าอันนี้เป็นวีรกรรมเขาจริงๆหมายถึงว่าเขาเป็น
6: กา
3: ว
6: ร
3: ี
6: ป
3: ร
6: ฏิบ
3: บ
6: ั
3: ุ
6: ติ
3: รุษ
6: ภารกิจข
3: โ
6: อ
3: อง
6: เ
3: ้
6: ข
3: โห
6: าเนอะใน
3: วี
6: การ ร
3: บุ
6: กู
3: รุ
6: ้
3: ษจ
6: ช
3: ร
6: ี
3: ิง
6: พเนาะอื
3: ๆพ
6: ม
3: ี่สุนัขเจ้าน้องสีนวลเนี่ยนะ
6: ค่ะ
3: ข้ามจากพื้นที่ที่แม้แต่คนนี่ยังไปไม่ได้ด้วยโดรนนะเขาฝึกซ้อมปฏิบัติการร่วมกับคอบราโกเขาขึ้นโดรนนะโดรนห้อยเขาอะนะแล้วเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเลยนะข้าม
6: หม
3: ฝ
6: อ
3: ั่ง
6: สี
3: ไป
6: น
3: อ
6: ว
3: ี
6: ล
3: กฝ
6: ค
3: ั่
6: ื
3: ง
6: อ
3: หนึ่ง
6: โกลเด้นรีทรีเวอร์นี่ใช่ไหม
3: ใช
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ใช่ใช่ส
6: อ
3: ี
6: ่า
3: ขาว
6: สี
3: อะฮ
6: ข
3: ะ
6: าวอืม
3: แล้วพี่รู้ไหม
6: น่า
3: ที
6: ร
3: ่
6: ัก
3: ผ
6: เช
3: ม
6: ียว
3: อะประทั
6: ข
3: บ
6: อแ
3: ใ
6: อ
3: จ
6: บเปิด
3: ม
6: ด
3: า
6: ู
3: กคืออะไรรู้ไหม
6: แอ
3: ถ้
6: บ
3: า
6: เปิ
3: ใค
6: ด
3: ร
6: ดู
3: ไปดูภาพนะ
6: โอ้ไม
3: ใน
6: ่เห็น
3: Facebook หมอเดลเนี่ยนะวิเปิดผู้ฟังทุกท่านฮะระหว่างที่เรากำลังดูเขาเรียกครับสิ่งที่เป็นวีรบุรุษอะไรที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยนะ
6: ค
3: ส
6: ่ะ
3: ีนวลน่ะเขารู้ฮะ
6: อื
3: เขาตอนที่นอนหมอบอยู่ที่ใต้โต๊ะในขณะที่เรากำลังประชุมอยู่เนี่ยนะเขา
6: ค่
3: ข
6: ะ
3: ึ้นมาบนเก้าอี้พี่ดูในภาพที่ผมใส่ไว้นะเขาขึ้นมาบนเก้าอี้นะแล้วเขาก็มาอันนี้มีมาดหยิ่งเล็กๆในการเชิด
6: นั่
3: ห
6: ง
3: น้า
6: ฟัง
3: แล้ว
6: เห
3: ก
6: ร
3: ็
6: อค
3: น
6: ะ
3: ั่งฟังแล้
6: แ
3: ว
6: ด
3: ก็
6: ดดู
3: อยู่ข้างทีวีเลยฮะข้างทีวีซึ่งเขากำลังส่งสัญญาณว่าที่พวกท่านกำลังดูอยู่เนี่ยนี่ไงตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่น
6: อื
3: ี่
6: มอย่างเท่เลยคุณหมอเขารู้เรื่องนะเนี่ย
3: ส
6: เข
3: ุ
6: า
3: ด
6: รู้
3: ย
6: เร
3: อ
6: ื่อ
3: ด
6: ง
3: ม
6: น
3: า
6: ะ
3: กเลยแล้
6: เห
3: ว
6: ็น
3: เ
6: แ
3: ข
6: ล้
3: า
6: วเห็
3: ก
6: น
3: ็
6: เห็นแล้ว
3: อยู่ในอินไอตรงเมสเซจผมนะมีคนตอนที่คอมเมนต์อ่ะหมอใส่ภาพไว้แหละฮะถ้าไปดูในตรงที่ไอเขาเรียกว่าเมสเซจข้อความที่ตอบกลับอ่ะท่าน
6: ค่
3: จ
6: ะ
3: ะเห็นเลยว่าสีนวลเขายืนเขานั่งอย่างสง่าแล้วเงียบเรียบร้อยมากเลยนะพลังดีมากโหผมนี่ประทับใจ
6: เห็นแล้ว
3: รักมากเลยบอกโอ้โหทำไมเก่งได้ขนาดนี้แล้วเขา
6: อืม
3: แต่ละภารกิจของเขาเนี่ยเสี่ยงน
6: โอ
3: ะ
6: ้เช่นอะไรบ้างคุณหมอ
3: ถ้
6: อ
3: าย
6: า
3: ต
6: ก
3: ึ
6: ใ
3: ก
6: ห้
3: สต
6: คุ
3: ง.
6: ณ
3: ถล่ม
6: ออ
3: ย่
6: ๋อ
3: างเงี้ย
6: เขาก็ไปค้นหา
3: โอ้
6: อ
3: โห
6: ืม
3: แต่เขามาเป็นผู
6: โ
3: ้
6: อ้แล้วมัน
3: ค
6: หล
3: ณ
6: า
3: ะ
6: ย
3: น
6: ว
3: ะ
6: ัง
3: เขามาเ
6: อ
3: ป็
6: ื
3: นคณะ
6: ม
3: ก็มี
6: ค่ะ
3: ตัวอื่นมาด้วยก็เก่งๆหลายตัวแต่ละตัวพลังต่างกันนะ
6: อื
3: มีห้อง
6: ม
3: นอนของสีนวลด้วยห้องนอนสีนวลมีหมอนด้วยสีชมพูนี่น
6: ฟ
3: ี
6: ั
3: ่
6: นแววซะ
3: ร
6: ด
3: ู
6: ้
3: ้
6: ว
3: ป
6: ย
3: ่ะผู้ฟังทุกท่านนะอิจฉาเลยอ่ะนะโอ้โหม
6: เอ
3: ีห้
6: อ
3: องนอ
6: เอ
3: นแล้วมี
6: อ
3: ไฟแบบหรี่ได้นะแบบเหมือนหัว
6: อ
3: เตี
6: ่
3: ยงกล่อง
6: าน
3: ะ
6: อ่าอ่าน
3: ี่นะแล้วเขานอนบนหมอนด้วยนะ
6: อืมมีวินัย
3: แล้
6: น
3: ว
6: ะมีวินัยนะ
3: เขาน
6: อน
3: ร
6: ย
3: ู
6: ั
3: ้
6: งนอน
3: น
6: บ
3: ะ
6: นหมอนเลย
3: เขารู้นะว่าอันเนี้ยเนี่ยเขาจะต้องนอนแต่อีกตัวที่อยู่เป็นข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้าน
6: อื
3: นะแต่
6: ม
3: อันนั้นก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยอันนั้นเขาแอค
6: ค่
3: ท
6: ะ
3: ีฟพลังเขาเยอะนะอัน
6: อ
3: นั้
6: ่
3: นต้อง
6: า
3: ห้ามเก็บอะไรไว้ในห้องเลยฮะเพราะแกกัดหมดเลยฮะแกกัดไม่เหลืออะไรแม้แต่พรมอะไรที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะแกกัดแทะหมดเลยฮะขนาดตอน
6: เอ
3: ท
6: น
3: ี่
6: เน
3: เร
6: อ
3: า
6: จ
3: ก
6: ี
3: ำลัง
6: เยอะ
3: โอ้โหพลังเยอะมาก
6: ค่ะ
3: น้องน้องอีก แหมหมอจําชื่อเขาไม่ได้เขาพามาที่หลังเนี่ยโอ้โหพลังเยอะแต่ก็เหมือนจะกระโจนเข้าหาเลยอ่ะแล้วขณะที่กําลังหมอกําลังอ่านสารหมออ่านสารยกย่องนะฮะหมออ่านสารยกย่องและอันนี้ผมต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะมีผู้พี่สุทธิเกียรตินะฮะซึ่งท่านก็เป็นผมใช้คำว่าเป็นผู้อำนวยการองค์การสุนัขกู้ภัยแห่งชาติพี่เขาอา
6: ค
3: ยุ
6: ่ะ
3: 70กว่าแล้วเมื่อวานเขาน้ำตาซึมเลยที่เขา
6: อือ
3: บอกว่าได้รางวัล Thailand Borrow Award ประเภทผู้ปิดทองหลังพระผู้ฟังทุกท่านนะไม่ต้องส่งเอกสารใดๆเลยเพราะว่าเราลงไปดูคุณงามความดีแล้วองค์กรที่เราไปยกย่องเนี่ยเขาไม่ได้เคยทำงานเพียงเพื่อประสงค์รางวัลเลย
6: อืมไม่ได้ทำงานเพื่อสร้างภาพ
3: มาเขา
6: แต่
3: ไม่
6: เข
3: ได
6: า
3: ้
6: ลงมือท
3: เขา
6: ำด้ว
3: ไ
6: ย
3: ม่
6: ห
3: ได
6: ั
3: ้
6: ว
3: ม
6: ใ
3: า
6: จ
3: ส่งเอกสารมาที่ศูนย์คุณธรรมเพื่อขอรางวัลเปล่าเลยฮะแต่อันนี้เราเห็นคุณงามความดีที่เราอยากจะมอบพลังใจแม้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเม็ดเงินทองเลยนะแต่ปราก
6: ค
3: ฏ
6: ่ะ
3: ว่าพี่สุทธิเกียรติพี่หมูอะน้ำตา
6: ค่ะ
3: ซึมแกบอกว่าหมอรู้ไหม20กว่าปีที่ทำสุนัขกู้ภัยแห่งชาติเนี่ยปีแรกๆเนี่ยมีคนดูถูกมีคนสบประมาทว่าจะทำอะไรได้หรือบางทีก็ให้ออกไปคืออย่าเพิ่งไปขวางทางอะไรทั้งหลายเนี่ยพี่เขาสู้ไม่ถอยฮะผมต้องขอบคุณหลายท่านนะมีพี่อลงกฎซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการแล้วก็เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมีพี่วีนาซึ่งก็เป็นกรรมการเมื่อวานมากันหมดเลยฮะซึ่งเป็นความภาพที่น่ารักมากผมได้เจอพี่สุภชัยซึ่งท่านก็เป็นเจ้าของของไทยนครพัฒนานะที่ทำไอ้นี่ซิลอะไรทั้งหลายเนี่ยน
6: ค
3: ะ
6: ่ะ
3: พวกเนี้ยพี่เขาก็มาแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่เหล่านี้เขามอบที่ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็ทำให้สามารถทำกิจการต่างๆมีการฝึกสุนัขในสถานการณ์ต่างๆมีการยกตัวอย่างว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงถ้าเป็นดินเลนโคลนจะข้ามแม่น้ำสายน้ำเชี่ยวมีวิธีการอย่างไรแม้กระทั่งว่าฝึกร่วมกับช้างด้วยนะมีการพักที่นั่นก็มีช้างที่เขาเหมือนเป็นก็พี
6: ช
3: ่
6: ้
3: ห
6: าม ง
3: ูก็
6: ป่
3: บ
6: า
3: อกว่า
6: แบบนี้เหรอคะแล้วก็
3: ไม่
6: ม
3: ได
6: ั
3: ้
6: น
3: เป็นไม่ได้ช้างป่
6: ช
3: า
6: ้างเล
3: แ
6: ี
3: ต
6: ้
3: ่
6: ยง
3: เป็นช้างเลี้ยงแต่อแบนดอนน่ะพี่
6: อ๋อ
3: นึกภาพคือเหมือนถ้าเป็นลูกก็คือถูกทอดทิ้งอ่ะ
6: ค่ะ
3: แล้วพี่เขาก็ไปเอามาเพื่อดูแลอนุรักษ์ไปด้วยในขณะเดียวกันเองก็ช่วยในการฝึกฮะแล้วก็อาศัยจุดเด่นต่างๆอย่างเช่นสุนัขเองเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของการดมกลิ่นในเรื่องของสายตาในเรื่องของ
6: ค
3: ก
6: ่
3: า
6: ะ
3: รได้ยินอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ใช้จุดเด่นต่างๆเหล่านี้ในการฝึกแล้วก็เพื่อนำไปสู่การกู้ภัยซึ่งภารกิจเนี่ยแต่ละที่เนี่ยแต่ละภาพที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหพี่พูดตรงๆคนทำไม่ได้อะเอาเนี่ย
6: โอ้ก็ฝึกหนักมากเลยนะคุณหมอเพร
3: อ
6: าะว
3: ่
6: ่
3: า
6: าต้องฝึกคือเหมือนกับไม่ได้ฝึกแค่ตัวลักษณะความสามารถทางกายภาพเขาเท่านั้นนะคุณหมอเนาะ
3: ใช่ใช่
6: แต่ว่าพอเข้าไปอยู่หน้างานเองเนี่ย
3: ตอนนี้
6: ตั
3: ส
6: ว
3: ิ่ง
6: เขาเองก็ต้องคิดอะไรแบบต้องบริหารจัดการในก
3: ส
6: า
3: ิ
6: ร
3: ่ง
6: แก
3: หน
6: ้
3: ึ่ง
6: ปัญ
3: ที่
6: หา
3: หมอรับโจทย์มาว่าหมอจะช่วยอีกอันหนึ่งก็คือว่าพี่หมูกับพี่ลงกฎอ่ะแกบอกว่าหมอขอความช่วยเหลือนิดหนึ่งก็คือว่าพี่ๆที่เขาอยู่ด่านหน้าทั้งหลายเนี่ยที่เขาลงฟิลเนี่ยบางทีเขาจิตตกจิตตกเหมือนกันแม้กระทั่งสุนัขนะจะรักษ
6: ก็
3: า
6: อยา
3: ส
6: กได้
3: ภา
6: เข
3: ว
6: ้
3: ะ
6: าไป
3: ทาง
6: ช่วยตรงนี้ย
3: ใช
6: ัง
3: ่
6: ได้
3: ใช
6: ยัง
3: ่
6: ไง
3: ไม่หมายถึงว่า
6: เข้
3: ค
6: าไ
3: น
6: ป
3: ท
6: ดู
3: ี่
6: แล
3: ไป
6: เรื
3: ช
6: ่อง
3: ่วย
6: ส
3: เหล
6: ภ
3: ื
6: า
3: อ
6: พจิ
3: เ
6: ต
3: ขา
6: ใจ
3: อ่ะแล้วเขาไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆหรือบางทีเขากลับมาเขาห
6: ใ
3: ม
6: ช
3: ด
6: ่
3: แร
6: ใช
3: ง
6: ่
3: และท้อแท้เหมือนกันนะคือหมายถึงเขาก็พลังหมดอ่ะพลังกายก็หมดอยู่แล้วนะนี่พลังใจมันดิ่งไปด้วยเนี่ยหมอก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวส่วนนี้เนี่ยเราจะไปช่วยกันแล้วก็จะช่วยในการทั้งการสร้างคู่มือในการดูแลสภาวะจิตใจของคนที่กำลังไปเรสคิวเวอร์ฮะคือคนที่จะไปกู้ภัยกู้ชีพ
6: ก
3: ก
6: ู
3: ู้
6: ชีพคนอื่
3: เข
6: น
3: าอะไรอย่างเงี้ยจิตใจเขาก็จะต้องมีพลังบวกขึ้นมาด้วยนะไม่งั้นเขาก็แย่เหมือนกันเหนื่อยฮะเพราะเหนื่อยแล้วท้อแท้เนี่ยอย่างพี่หมูเมื่อวานเนี่ยผมอะแต่ขอกอดเขาทีหนึ่งเลยนะบอกพี่ขอส่งพลังใจให้พี่หน่อยหนึ่งนะพี่ก็บอกขอบคุณมากนะหมอที่มาแล้วก็แม้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องสตุ้งสตางเลยนะพี่อันเนี้ย
6: ค
3: มั
6: ่
3: น
6: ะ
3: เป็นอันหนึ่งที่เราไปมอบพลังใจให้แต่พี่ก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากก็อันนี้ก็เป็นในขณะที่อยู่ในพื้นที่นั้นอ่ะก็มี อีกอันหนึ่งเป็นแฟนคลับ FC ผมฮะ
6: ค่ะคุณหมอ
3: คือเจ้าขุนทองฮะ
6: อันนี้คือไม่ใช่นกแก้ว
3: เจ้าขุนทองพี่ยิ้วเคยดูไหมตอนเช้าทีว
6: ีเคยดู
3: เจ้าขุนทอง
6: เจ้าขุนทองที่เป็นนกแก้ว
3: ที่แน่ๆก็คือว่าที่แน่ๆก็คือว่าเจ้าขุนทองเนี่ยตอนสมัยลูกหมอเล็กๆอนุบาลอ่
6: ะ
3: เจ้าขุนทองอ่ะเป็นคนปลุกนะไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกพอทีวีขึ้นเจ้าขุนทองปุ๊บนะ
6: ตื่นเลย
3: เด็กๆตื่นหมดเลยฮะตื่นโดยอัตโนมัติทำไมมันน่าเศร้าจังเลยนะสำหรับทีวี
6: ไม่มีแล้ว
3: ก็ไม่รู้ว่ากสทช.เขาทำอะไรของเขาอยู่นะหน่วยงานนะล่มแล้วล่มอีกนี่ก็น่าปวดกะโหลกจริงๆเลยนะ เขาทำงานอะไรของเขากันก็ไม่รู้นะคือมันน่าเสียใจคืออะไรรู้ไหมทีวีสำหรับเด็กและเยาวชนและครอบครัวทั้งที่เด็ก
6: ไม่มี
3: น้อยลงคุณภาพเนี่ยมันต้องมีความหมายมากเช้าพี่ฮะมีสักกี่ช่องนะตอนนี้รายการทีวีสำหรับเด็กนี่มันไม่เหลือเลยนะเอาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้นะที่เป็นไฮไลท์สักหน่อยหนึ่งนะและส่งเด็กๆไปโรงเรียนอย่างเงี้ยหายไปไหนเนี่ย
6: อ
3: ันนี้ฝากผ่านรายการไปด้วยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์นะท่านช่วยหน่อยเถอะหรือใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยเรื่องของเด็กเยาวชนและครอบครัวสำหรับลูกๆเด็กๆเล็กๆทั้งหลายเนี่ยอันนี้สำหรับเด็กๆเล็กๆนะความจริงเด็กโตเขาก็อยากได้แต่เขาคงเป็นสไตล์เขาอะคงคนละแบบกันอะแต่ถ้าสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยผมว่าพ่อแม่ก็ยังสามารถเปิดไอ้พวกอย่างนี้แล้วพอเขาได้ยินเสียงเนี่ยผมจำได้ว่าลูกผมเล็กๆเนี่ยเขาตื่นทันทีเลยนะพอได้ยินแล้วเขาตื่นเต้นอนุบาลอะนะ
6: เขาก็จะรู้สึกสนุกไงคะว่าแบบว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรเด็กก็จะรอฟัง
3: นิทานเหล่านี้บางทีมันเชฟพฤติกรรมของเด็กไปได้ด้วยนะเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันมีความหมายต่อเขาอะแล้วเขาก็จะเชื่อฟังวันนั้นก็จะกลายเป็นวันแห่งดีๆสักวันหนึ่ง
6: วันไม่ดื
3: ้อทำไมมันไม่มีอะอันนี้เราคุยกัน
6: แบบหายไปจริงๆคุณหมอบอกมานั่งนึกถึงอย่างฟงยิ้วไง EQ ซังอย่างเงี้ยคุณหมอรู้จัก EQ ซังไหมต้องรู้จัก
3: ไปดูฮะ
6: EQ ซังอย่างเงี้ยโดเรมอนแบบเนี้ยค่ะเด
3: ็
6: กๆเราก็รู้สึกว่า
3: อย่างเงี้ยเนี่ย EQ ซัง
6: มันเหมือนกับว่าบางทีเราดูเราก็จะใช้หมองไปด้วยเนาะว่าแบบว่า EQ จะแก้ปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยในรูปแต่เดี๋ยวนี้การ์ตูนแบบนี้ไม่มีแล้วจริ
3: ง
6: ๆไม่มีแล้วจริงๆว่าจะแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบเหมือนโคนันก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงของญี่ปุ่นที่แบบเหมือนไปสืบสวนคดีสืบสวนสอบสวนแต่นี่ก็โตไปหน่อย
3: เรื่องสืบสวนสอบสวนมันก็อีกเรื่องนึงอะแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเรื่องสร้างสรรค์นะแล้วก็โดยเฉพาะเทปพฤติกรรมของเด็กๆผ่านลักษณะนี้เนี่ยบางทีพ่อแม่ก็อยากได้เหมือนกันเนาะ
6: ใช่
3: มันไม่มีอะมันไม่มีให้เห็นเลยทีวีสำหรับเด็กเยาวชนรู้เข้าใจบรรดาเจ้าของสถานีนะว่าตอนนี้มันโอ้โหอัตคัดกันมาก
6: แข่งขันกันเยอะ
3: มันไม่ใช่แค่แข่งขันอย่างเดียวคือในเรื่องของสถาน
6: ภาพ
3: ที่เขาจะอยู่รอดไม่รอดจะเห็นน่ะ
6: ค
3: ่
6: ะ
3: แต่ปรากฏว่าแต่สิ่งหนึ่งนี่หมอเข้าใจว่าหน่วยงานที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเนี่ยน่าจะทำสำรวจเชิงพฤติกรรมอันนี้ให้เห็นนะว่าเอ๊ะมันเป็นประโยชน์ไหมและถ้าเป็นประโยชน์แทนที่เปิดมาก็ดูแต่ข่าวแล้วข่าวก็เล่าข่าวอย่างเงี้ยนะแล้วข่าวบางอันเนี่ยมันก็ฉอฉิงเลยคือที่หมอใช้คำว่าฉอฉิงคือโอ้โหฉายซะแบบประเภทเลือดกระเด็นอะไรนะแบบ
6: โหดเกิน
3: อุบัติเหตุมันเยอะเกินน่ะมันทีนี้ข่าวทุกวันมันเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกมันเยอะแยะไปหมดเลยในบางทีมันก็จิตตกได้ด้วยเหมือนกันนะถ้าดูเยอะๆนะหรือดีไม่ดีก็เกิดกระแสโซเชียลมีเดียที่เราโอ้โหประเทศไทยเราเก่งมากเลยนะโซเชียลมีเดียทีเดียวเด็กอิตาลีก็อิตาลีเหอะ
6: ทัวเรามาแป๊บเดียวอ่ะคุณหมอทัวเราไวมากอ่ะทัวประเทศไทยเนี่ยคุณหมอ
3: โอ้โหทั้งโลกได้ชื่นชมพลังเนี่ย
6: คุณหมอมองยังไงบ้างกับเคสนี้ที่แบบว่าเป็นเด็กต่างชาติแล้วแบบมามีพฤติกรรมแบบนี้ในประเทศไทย
3: คือถ้าจะบอกว่ามันเป็นสไตล์ก็เอาผมวิเคราะห์ตามจิตพัฒนาการก่อนนะเอาพัฒนาการวัยรุ่นก่อนนะวัยรุ่นทั้งโลกเหมือนกันแหละวัยรุ่นกลุ่มไหนก็ตามมาต่อให้เป็นวัยรุ่นไทยเ
6: ถอะ
3: ถ้าเกิดไปแล้วไปเยลแล้วก็มีพรรคพวกอยู่ด้วยเนี่ยนะโปรดผู้ฟังทุกท่านนะวัยรุ่นเนี่ยบ้าพลังแล้วเขาต้องการปล่อยของแล้วที่สำคัญก็คืออยากเป็นฮีโร่ ซึ่งคำว่าฮีโร่ในที่นี้พฤติกรรมอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะพูดง่ายๆก็คือทำตัวเป็นฮีโร่แบบเร็วๆก็มีนะ
6: คิดว่ามันเท่
3: ทำมันเท่อะไรทั้งหลายก็แล้วแต่นี่คือทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนว่าโอ้โหเจ๋งไอ้คนที่เจ๋งอะไรทำนองนี
6: ้
3: อันนี้มันเป็นเนเจอร์ของวัยรุ่นทั้งโลกครับพี่แม้แต่วัยรุ่นไทย
6: อ
3: ันที่สองเนี่ยก็คือว่าโปรดเข้าใจอยู่นะว่าถ้าเวลาวัยรุ่นเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเขาใช้สมองส่วนคิดคุยกับเราฮะ
6: ค่ะ
3: เวลาสนทนากับเขาด้วยเดียวๆนะยกเว้นถ้าเกิดว่ามีปัญหามากเลยจริงๆคือบ้านมีปัญหาเป็นภาวะซึมเศร้ามีสุขภาวะทางจิตบกพร่องหรืออาจจะกลายไปเป็นประเภทที่มีสุขภาวะจิตทางไบโพล่าอารมณ์ระเบิดหรืออะไรอันนี้ตัดไปเอาวัยรุ่นปกติก่อนวัยรุ่นทั่วไปถ้าอยู่เดียวๆเนี่ยเขาใช้สมองส่วนคิดคุยกับเราแต่พี่ยิ้วเชื่อไหมทันทีที่เขามีมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีม
6: เป็นกลุ่ม
3: โอ้โหเขาสับสมองส่วนคิด
6: อารมณ
3: ์ตัดทิ้งครับเบรกเกอร์พังฮะใช้อารมณ์ล้วนๆความเอามัน
6: อ
3: ่ะพูดเอามันโดยที่ลืมวิเคราะห์ไปว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นอาจจะเกิดอาการความรุนแรงอาจจะมีอำนาจทำลายล้างสูงอะไรทั้งหลายเราจะเห็นพฤติกรรมแบบนี้ในวัยรุ่นเสมอเลยครับทีนี้ถ้าพูดถึงเนี่ยก็คือว่าโค้ชที่มาด้วยคนที่พามาด้วยจะต้องแยกทีมไห
6: ม
3: จะต้องสอนกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันไหมจะต้องมีการโคชชิ่งกำกับกันไว้บ้างไหมถ้าจะบอกว่าพามา 4-50 คนแต่มีโค้ชคนเดียวมันใช่ไหมสามารถที่จะดูกันได้ไหมอาจจะต้องเป็น 5-6 คนไหมลักษณะแบบนี้มันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเหมือนกันยิ่งถ้าขึ้นรถสาธารณะเวลาพี่ยิ้วสังเกตไหมเวลาเราขึ้นเครื่องบินหรือเราจะไปที่ไหนก็ตามเราก็ต้องศึกษาวัฒนธรรมของเขาไว้หน่อยหนึ่งนะว่าเอ้ยบ้านเมืองเขาว่าเป็นยังไงแล้ววัฒนธรรมแบบไหนที่แบบนี้อย่าทำแบบนี้พออนุโลมอะไรอย่างเงี้ย
6: ค่ะ
3: บอกว่าโค้ชสำคัญมากหมายถึงในที่นี้ก็คือครูฝึกสอนหรือแม้กระทั่งไกด์แม้กระทั่งมัคคุเทศก์แม้กระทั่งพี่เลี้ยงแม้กระทั่งคนที่โตกว่ามันต้องรู้จักในการปรามยิ่งถ้าเกิดพาวัยรุ่นวัยเดียวกันมาไล่ๆกันเนี่ยถ้าเขาไม่ฟังกันด้วยเนี่ยนะคนพามาก็ต้องรู้สิว่าเอ๊ะกลุ่มที่มาเนี่ยมันมีความเสี่ยงไห
6: ม
3: พฤติกรรมเนี่ยเขาเป็นแบบประเภทไหนแล้วถ้าเกิดโอ้โหแต่ละคนเบรกกันไม่อยู่เนี่ยก็อย่าขึ้นรถสาธารณะไห
6: ม
3: ถ้าคิดว่ามันคุมไม่ได้เรื่องพวกนี้เนี่ยหมอฝากทุกประเทศเลยฮะไ
6: ม
3: ่ใช่แค่อิตาลีหรอกครับหมอว่านี้ก็เป็นกรณีศึกษาหรอก
6: คนไทยเองก็ต้อง
3: แม้กระทั่งวัยรุ่นไทย
6: ก็ต้องม
3: ี
6: สำนึกส่วนนี้เหมือนกัน
3: ใช่พาไปไหนอะไรทั้งหลายนี่ก็ต้องระมัดระวังในทัศนาจรทัศนศึกษาแล้วพาไปครูจะปฏิบัติ
6: การยังไ
3: งมีรุ่นพี่กับรุ่นน้องช่วยกันคุมสภาพในการมารยาทในการอยู่ร่วมกันไหมผมว่าล้วนเป็นบทเรียนที่จะต้องมาดูโดยเฉพาะเนเจอร์เขาเรียกว่าพฤตินิสัยของวัยรุ่นที่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าพวกนี้บ้าพลังและพร้อมในการที่จะทำอะไรเฮลๆยิ่งถ้าเกิดเป็นเด็กประเภทที่อยากได้เป็นฮีโร่อยู่แล้วเนี่ยนะบางทีมีนะก็คืออาจจะขอเป็นฮีโร่แบบอะไรอะทำพฤติกรรมดิบๆอ่ะออกมาแล้วขอให้แค่เพื่อนเฮโลกันโอ้โหคนนี้เจ๋งมากอ่ะขนาดพี่เลี้ยงยังคุมไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
6: อ
3: ันนี้คืออันหนึ่งที่ได้บทเรียนเลยว่าเราเองก็ต้องมาดูตัวเรากันเองด้วยอันที่สองฮะที่ได้บทเรียนพลังของโซเชียลมีเดียพี่ฮะ
6: ค่ะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยคร
3: ับ ผมพี่ไม่อันนี้ไม่เรียกว่าแพ้แล้วชนะชนะทุกโลกทั้งโลกเลยฮะ
6: ชนะทั่วโลก
3: อันนี้ไม่ใช่แพ้ไทยในโลกฮะชนะทุกประเทศเลยฮะโอ้โหไม่คิดว่าจะเจาะกันได้ถึงขนาดที่สถานทูตอิตาลีต้องออกโรงเตือนนะ
6: และ
3: น
6: ี่
3: ผมว่าน่าจะยังไม่จบนะน่าจะไปจนถึงประเทศเขาเลยมั้งสถาบันการศึกษานั้นน่าจะไปทบทวนอยู่ว่าเหล่านี้เขามีพฤติกรรมยังไงกระบวนการเดินทางมาถูกต้องไหมคนที่เป็นออร์แกไนเซอร์ในการจัดเนี่ยถูกต้องตามระเบียบกฎระเบียบไหมเป็นมัคคุเทศก์จริงหรือเปล่าเป็นออร์แกไนเซอร์ที่มีมาตรฐานไหมผมว่างานนี้ถูกเช็คบินหมดครับ
6: อ
3: ันนี้เขาเรียกพลังของโซเชียลมีเดียฮะแต่พี่ๆครับพี่ๆนักเล่นคีย์บอร์ดพี่ๆฮะพี่ๆโซเชียลมีเดีย
6: พี่ก็ต้องใจเย็นนิดนึงเนาะ
3: พี่ๆนิดนึงนะ พักก่อนโพสนะพี่ครับเนี่ยถ้าเวลาอารมณ์พี่มาเนี่ยนะแบบประเภทมาจัดเต็มนะโอ้โหกำลังอินนะอินแล้วกำลังพิมพ์โอ้โหเมาหมัดมากเลยพี่ฮะอย่าเพิ่งนิ้วอ่ะอย่าเพิ่งกดแชร์ก่อนนะใจเย็นนะใจเย็นนะผู้ฟังทุกท่านอย่าเพิ่งเอานิ้วแชร์ก่อนนะใจเย็นเบรกตัวเองเบรกตัวเองเบรกไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วไปดื่มน้ำเย็นๆนะพี่ฮะไปดื่มน้ำเย็นๆไปพักผ่อนสักนิดหนึ่งอึดใจนึงนะเอานะกลับมาอ่านข้อความที่ตัวเองเขียนอีกสักรอบนึงไม่แน่เราอาจจะสกัดไอ้คำที่มันไม่เหมาะส
6: ม
3: เพราะเราเองก็อารมณ์ขึ้นมากไปบอกว่าเนี่ยพักไว้สักก่อนหมอใช้คำว่า
6: พักก่อน
3: พักก่อนโพสแล้วพี่ทำไปนานๆเข้านะพี่ๆผู้ใหญ่ทุกท่านนะผู้ฟังทุกท่านนะทำไปนานๆเข้านะมันจะกลายเป็นพฤตินิสัยที่เราจะไม่เขียนข้อความด่าทอตำหนิติเตียนจนนักเกลียดอ่ะจนทำไปทำมาเราป่วยซะเองอ่ะนึกออกไห
6: ม
3: คือเราก็เตือนเขาก็จริงเนี่ยนะแต่ทำไปทำมาบางทีเอาเบรกตัวเองไม่อยู่อ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังครับสำคัญมาก
6: นั่นสิคะคุณหมอเพราะว่าเราเองก็คือเดี๋ยวนี้อะไรก็บางทีบางคนมีอารมณ์นิดหน่อยก็ไปโพสต์ในโซเชียลละเนาะด้วยความที่แบบว่าบางทีมันบางทีถ้าเราอย่างที่คุณหมอบอกพักก่อนแล้วค่อยโพสต์หรือว่าอึดใจนึงบางทีเราอาจจะแบบพอเรามาอ่านกลับมาอ่านข้อความซ้ำใหม่อ่ะว่าเออเราไม่ควรเขียนแบบนี้นะ
3: ใช่ก็คือพักก่อนโพสฮะทำเป็นประจำเลยนะคือครั้งหนึ่งมันก็อาจจะยังไม่ทันก็ไม่เป็นไรหรือถ้าท่านไม่แน่ใจนะท่านข้อความบางเรื่องนี่นะท่านอาจจะส่งไปให้คนที่ท่านไว้วางใจก็ได้นะคนรักหรือคนที่ท่านไว้วางใจที่สุดเนี่ยให้เขาลองอ่านหน่อยก็ได้ว่าเออข้อความแบบนี้เนี่ยผมพอจะลงได้ไหมไอ้ที่หมอพูดนี่คือหมอทำประจำนะพี่ยิ้ว
6: ค่ะ
3: ทำแบบนี้ประจำฮะคือหมายถึงว่าพอเขียนเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้แชร์ทันทีนะบางทีเราก็แต่หมอไม่ค่อยได้ไปคอมเมนต์ตามมันนั้นนะโปรดอย่าเข้าใจผิดนะฮะแต่หมอพูดถึงว่าเวลาที่เราลงข้อความใน Facebook เนี่ยบางทีเราก็แช่ไว้ก่อนเพราะว่าเราก็ขอกลับมาอ่านพอเวลาสบายๆว่างๆ
6: มีเวลาแล้วก็มาค่อยมาทบทวน
3: กลับมาอ่านดูอีกทีหนึ่งแล้วก
6: ็
3: ค่อยลงไปแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะพยายามลงในข้อความที่ไม่ไปเขาเรียกกระทำให้เกิดความกระทบกระเทือนหรือไปพาดพิงบุคคลอะไรต่างๆเหล่านี้มากจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง PDPA ด้วยแล้วก็ที่สำคัญบางทีก็ต้องระมัดระวังพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยถูกไหมเพราะว่าไปลงข้อความซึ่งอาจจะทำให้คนอื่นบาดเจ็บไปด้วยก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
6: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังให้คุณหมอได้พักดื่มน้ำหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับคุณหมอเดี๋ยวเป็นต่อค่ะ
3: ครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อศักดิ์สกุลชัย
7: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
8: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
9: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโปนโปน
0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
10: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
5: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
6: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะในรายการคุยกับหมอเดลนะคะยังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะทิปตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็ยิวข่าววารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยค่ะคุณหมอเมื่อกี้เราคุยกันไว้ว่าเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวเป็นนักเรียนนักศึกษาต่างชาตินะคะอิตาลีมาแล้วก็มีเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือมารยาททางสังคมที่อาจจะไม่ถูกต้องอันเนี้ยมันเป็นช่วงวัยที่คึกขนองเนาะอย่างที่คุณหมอบอกพออยู่เป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นอะไรก็จะทำให้เกิดความคึกเหิมในการอยากเท่ในการอยากโชว์ในการอยากแสดงพลังเอเนอร์จีต่างๆนานาแต่คราวนี้อันนี้คือมุมนึงละคือมุมของวัยรุ่นแต่พอย้อนกลับมาดูมุมที่เด็กหน่อยเห็นคุณบอกว่าเขายังมีเรื่องของการแข่งขันคือจริงๆเราต้องบอกว่าเราพูดกันบ่อยมากแล้วก็เชื่อว่าในแวดวงวิชาการเนี่ยเราคุยกันเรื่องนี้เยอะมากว่าเด็กจะต้องสอบเข้ากันตั้งแต่อนุบาลติวกันตั้งแต่ป.ส.อะไรสองขวบสามขวบก็เริ่มติวท่องศัพท์ภาษาอังกฤษกันแล้วใช่ไหมคะติวเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนอนุบาลชื่อดังหรือว่าโรงเรียนสาธิตจุดๆอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันทำให้มีเรื่องของการค่านิยมของพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ค่านิยมของคนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มันก็ยังไม่ลดน้อยถอยลงเลยนะคะคุณหมอ
3: คือที่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันคือมันมีจริงๆอันนี้ก็ถูกแก้ปัญหาไปแล้วแหละพี่ยิวก็คือว่าก่อนหน้านี้มันมีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเขาจัดทดสอบฮะทดสอบเขาเรียกว่าทดสอบวัดทักษะการคิดสติปัญญาเด็กปฐมวัยชิงแชมป์ประเทศไทย
6: ปฐมวัยนี่คือปฐมวัยนี่คือประมาณสัก
3: เดี๋ยวปฐมวัยนี่สะกดอย่างนี้นะฮะไม่ใช่
6: ปลา
3: ไม
6: ่
3: ใช
6: ่ปอบ
3: ใช่
6: มาปฐมวัย
3: ถ้าว่าง่ายๆผู้ฟังทุกท่านนะอนุบาลเรากำลังคุยอนุบาล1 2 3และทดสอบทักษะการคิดสติปัญญาเด็กปฐมวัยชิงแชมป์ประเทศไทยปี2569โดยมีการเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเกียรติบัตรอะไรต่างๆเหล่านี้มีการคิดรวบยอดคิดเชิงเหตุผลขอโทษฮะผู้ฟังทุกท่านครับจริงๆเขาแก้ปัญหาไปแล้วเขายกเลิกครับ เพราะว่าเราทวงครับเราทวงกันไปเยอะจนในที่สุดเนี่ยเขายกเลิกฮะเขาเรียกเป็นการทดสอบความสามารถทางวิชาการอย่าได้คิดทำแล้วไม่ต้องมาเลี่ยงบาลีนะฮะมาอธิบายเหตุผลว่าอ๋อในพระราชบัญญัติเด็กปฐมวัยมันมีพระราชบัญญัติปฐมวัยแห่งชาติฮะปฐมวัยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี2562ในถ้าผมจำไม่ผิดก็คือในมาตรา8นะว
6: ่
3: าการสอบจัดสอบอะไรใดๆหรือการทำกิจกรรมแข่งขันใดๆเนี่ยที่มันมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กเนี่ยอย่าได้ทำทั้งช่วงปฐมวัยไม่ใช่เฉพาะอนุบาล

0: ประเทศที่เขาเจริญแล้วอ่ะเขาไม่ท
1: อืม
0: ำนี่เป็น
1: ม
0: ป
1: ั
0: ร
1: น
0: ะเ
1: เ
0: ท
1: ล็ก
0: ศอะ
1: ม
0: ไร
1: า
0: ข
1: ก
0: องเร
1: เล
0: าย วะ
1: อ่
0: เน
1: ะ
0: ี่ยเพี้ยนกันไปหมดเลยนี่ล่าสุดก็ยังมีอีกนะมีโครงการส่งเสริมทักษะแสดงศักยภาพเด็กปฐมวัยผมจะไม่เอ่ยนะว่าของที่จังหวัดจุดๆนะมี
1: อ
0: แข
1: ื
0: ่ง
1: ม
0: ขันพูดภาษาอังกฤษแข่งขันพูดภาษาไทยแข่งขันพูดภาษาจีนแข่งขันวาดระบายสีแข่งขันฉีกตัดปะแข่งขันปั้นดินน้ำมันแข่งขันเต้นประกอบเพลงคำถามจริง
1: เ
0: ๆ
1: ย
0: ออ ่ะ
1: ะมาก
0: แข่งไปทำไมเนี่ยคุณครูฮะถ้าคุณครูบอกอ๋อเขาเป็นสมัครใจทุกคนได้เหรียญหมดแต่รู้สึกจิตใจของเด็กบ้างไหมเนี่ย
1: อื
0: เด็กอนุ
1: ม
0: บาลนะฮะ
1: อืม
0: ผมถามนิดนึงฮะจิตพัฒนาการของเด็กอนุบาลเนี่ยนะการคิดเป็นเหตุเป็นผลของเขาเนี่ยกำลังพัฒนากำลังพัฒนาไม่ใช่เขาคิดไม่เป็นเหตุผลหรอกเขาคิดเป็น
1: อื
0: แต่ส
1: ม
0: ่วนใหญ่มันอยู่ในโลกจินตนาการ
1: อื
0: เด็กบ
1: ม
0: างคนเป็นเด็กเลี้ยงง่ายท่านก็คงมีความรู้สึกประทับใจใช่ไหมครับคุณครูหรือว่าคนที่จัดสอบในลักษณะนี้ท่านคงพอใจใช่ไหมเพราะเป็นเด็กเลี้ยงง่าย
1: อ
0: ส
1: ื
0: ั่งให้
1: ม
0: ซ้ายก็หันซ้ายสั่งให้ขวาก็หันขวาสั่งให้นั่งเรียนแข่งขันกันนั่งเรียนกันเ
1: ก
0: ป็
1: ็
0: น
1: ท
0: ชั่วโมงก็ท
1: ำอืม
0: ำแต่ท่านครับเขากำลังปรับตัวกันเข้าร่วมกับสังคมใช่ไหม
1: อื
0: เมื่อมี
1: ม
0: เลี้ยงง่ายก็ต้องมีเลี้ยงยาก
1: อืม
0: ถูกไหมเมื่อมีเลี้ยงยากก็ต้องมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย
1: อืม
0: และกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาไม่
1: จะ
0: ได
1: อย
0: ู้
1: ่
0: น
1: ย
0: ิ
1: ังไง
0: ยมในการแข่งขัน
1: อื
0: น่ะ
1: ม
0: ความจริงแค่คำพูดผิดหูนิดเดียวเขาเสียอกเสียใจกันทั้งวันยังมีเลย
1: อืม
0: แล้วนี่ถ้าเกิดสมมุติเอามาแข่งขันกันเสร็จท่านบอกว่าท่านให้เหรียญทองหมดทั้งกลุ่มเลยอ่ะ
1: เรา
0: ต่อ
1: จะ
0: ไห
1: แ
0: ม
1: ข่ง
0: ท่า
1: เ
0: น
1: พื
0: ให
1: ่
0: ้
1: อ
0: เหรียญสมมุติเพราะเขาอธิบายกลับมาแบบนั้นฮะว่า
1: อื
0: ต้องให้เหร
1: ม
0: ียญทุกคน
1: อืม
0: แค่เหรียญต่างกันก็มีปัญหาแล้วนะพี่ยิ้ว
1: อืมเด็กบางคนอาจจะไม่ยอมแล้ว
0: ยังมีอีกให้ก่อนและหลังยังมีปัญหาเลยฮะ
1: อืม
0: เหมือนก็ไม่ได้รักเขาอ่ะ
1: อืม
0: ผมก็ต้องถามคำถามไปที่โรงเรียน
1: อื
0: จุด
1: มอืมอืม
0: ๆ
1: อ
0: หร
1: ื
0: ื
1: ม
0: อพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดจุดๆว่าท่านเข้าใจเด็กบ้างไหมเนี่ยท่านเข้าใจพัฒนาการของเด็กบ้างไหมเนี่ย
1: อื
0: ท่าน
1: ม
0: จะเอาเข้ามาแข่งขันทำไมอ่ะเพราะว่าเราก็บอกอยู่ว่ามันไม่ควรจะมีการเปรียบเทียบ
1: อืม
0: ท่านจะมาเลี่ยงบาลีโดยวิธีไหนก็ตามว่ามาตรา8นั้นนะมันเขียนไว้เรื่องของการสอบแข่งขันมันไม่ได้พูดถึงกิจกรรมแข่งขันโอ้โหพี่ยิ้วนี่ผมถามผู้รู้ทางกฎหมายหน่อยเหอะนี่ใจคอนี่เราจะเอากฎหมายมานั่งตีความกันโดยไม่ดูหัวใจเด็กเลยใช่ไหม
1: อืม
0: ตกลงประเทศเราเป็นกันอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเราดูแค่ข้อกฎหมายและเลี่ยงบาลีแบบไหนได้ตรรกะมันไม่ได้เขียนไว้มิหน้าล่ะกฎหมายบ้านเรามันถึงได้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยแล้วก็มิหน้าล่ะกฎหมายของเราถึงได้หนาเตอะ
1: อืม
0: เพราะเราเลี่ยงบาลีกันแบบนี้ไงวิธีนี้ไงวิธีคิดตรรกะแบบนี้ไงผมต้องถามคนที่เลี้ยงดูทั้งหลายเนี่ยว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้พร้อมใจในการแข่งขันผมว่าคนที่ทำเองต้องมีสำนึกนะว่าเ
1: อ
0: รา
1: ื
0: กำ
1: ม
0: ลังทำอะไรอยู่วะเนี่ยกับเด็กและถ้าท่านสร้างบาดแผลใจบาปนี้ตกกับใครฮะควรจะตกกับใครถ้าสร้างบาดแผลใจในลักษณะนี้จะบอกเขาอ๋อต้องสร้างสมรรถนะให้เขารู้จักแข่งขันจะได้รู้แพ้รู้ชนะเอาก็แล้วถ้าเกิดแพ้ซ้ำซากในท่านลองในชีวิตแต่ท่านลองเจอแพ้ซ้ำซากไปเรื่อย
1: อื
0: ๆนะ
1: ม
0: เรียกว่าไม่สมหวังอะไรเลยทั้งชีวิตเลยนะท่านเจออย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยถามจริงๆอ่ะท่านรู้สึกบ้างไหมเนี่ยโอเค
1: อ
0: ท่
1: ื
0: านอาจ
1: ม
0: จะบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรหมออ
1: ืม
0: เข้าใจสิเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ไง
1: อืมแต่เด็กอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้
0: แ
1: น
0: ต่ตอนที่ท่านเล็กๆอ่ะเป็นออ นุ
1: ื
0: บาม ลอ่ะกลไกทางจิตเนี่ยท่านเข้าใจ
1: ย
0: ค
1: ัง
0: ำ
1: ไม
0: ว
1: ่
0: ่า
1: เข้
0: ก
1: ม
0: ล
1: แข
0: ไ
1: ็
0: ก
1: งพ
0: ทาง
1: อ
0: จิตเนี่ยมันไม่เข
1: อ
0: ้
1: ื
0: มแข็งพอ
1: มอื
0: พี่
1: ม
0: ยิ้วพี่เคยเห็นใช่ไหมที่เวลาที่พี่มีน้องขึ้นมาเนี่ยนะเด็กเนี่ยจะกลับมาถดถอยอีกรอบหนึ่งจากที่เดิมที่เลิกขวดนมได้ก็กลับมาดูดขวดนมใหม่เพื่อเรียกร้องความสนใจจาก
1: อ
0: แม
1: ื
0: ่
1: มอืม
0: เด็กจากเลิกดูดนิ้วก็กลับมาดูดนิ้วใหม่เพื่อต้อง
1: อื
0: การ
1: ม
0: คะแนนจากแม่
1: อืม
0: ไอเนี่ยเขาเรียกกลไกทางจิตที่มันถดถอยลงไง
1: อืม
0: แล้วเขากำลังจัดการกับความเครียดชุดกลไกทางจิตในการจัดการตนเองการให้เหตุผลกับตัวเองและสามารถประคับประคองจิตใจได้ด้วยตนเองนั่นน่ะเขายังไม่แข็งแรง
1: อืม
0: เขายังอนุบาลน่ะ
1: พูดถึงนะคุณหมอเด็กปฐมวัยเนี่ยที่เราพูดถึงก็คือ3 ขวบเนาะเป็นต้นไปถูกไหมคะเพราะว่าเป็น
0: ไม่ฮะ
1: อ
0: เด
1: นุ
0: ี๋ย
1: บ
0: ว
1: าลหนึ่ง
0: ไม่ฮะไอ้นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดของบ้านเราฮะ

0: ็คือตั้งแต่แรกเกิด6 เดือน
1: จริงๆแล้วเนี่ยยูเนสโกขออนุญาตนิยามมาตรฐานสากลโลกแล้วกันนะ
0: ค่
1: ย
0: ะ
1: ูเนสโกเนี่ยนิยามต่างกับประเทศไทยฮะ
0: อืม
1: ยูเนสโกเนี่ยเขาบอก conception to 8 years old ขออภัยที่ใช้ภาษาอังกฤษนะ conception แปลว่าตั้งแต่ครรภ์มารดา
0: อื
1: จนถึง
0: ม
1: อายุ8 ขวบฮะ
0: อื
1: ไม่ใช่
0: ม
1: 6 ขวบบ้
0: อ
1: าน
0: ื
1: เราเอา6 ขวบ
0: อื
1: พระราชบัญ
0: ม
1: ญัติว่าไว้6 ขวบแต่พรบเด็กปฐมวัยตอนนั้นเราอยากแก้นะเพียงแต่ว่ามันไปขัดกับอะไรนะพรบการศึกษาแห่งชาติบ้างขัดกับรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนี้บ้าง
0: อืม
1: คือถ้าจะมีโอกาสร่างรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อไหร่เนี่ยท่านผู้ทรงเกียรติลืมดึงบรรดาคนที่เชี่ยวชาญทางด้านจิตพัฒนาการไปร่วมร่างบ้างนะฮะเพราะว่าไม่
0: อง ื
1: ั้น
0: ม
1: เนี่ยท่านก็จะออกแบบมา
0: จะ
1: เส
0: ไ
1: ร
0: ด
1: ็
0: ้
1: จ
0: กฎห
1: น
0: ม
1: ะ
0: ายที่ไม
1: เร
0: ่ไ
1: า
0: ด้ค
1: ก็
0: ำ
1: จ
0: น
1: ะ
0: ึงถึงคน
1: งงมากเลยว่าจะไปกันยังไงวะเนี่ยคำว่าวัยก่อนวัยเรียนอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ไม่เข้าใจกันว่ามัน
0: เ
1: ครว
0: า
1: าม
0: อาจจะได้กฎหมายก่อนชราไงคุณบอก
1: เออ
0: เขาจ
1: ไ
0: ะ
1: ม
0: ไ
1: ่
0: ม่เข้าใจ
1: ง
0: ก
1: ง
0: ฎ
1: อ
0: ห
1: ่
0: ม
1: ะ
0: าย
1: บา
0: ก่
1: ง
0: อน
1: ท
0: ว
1: ี
0: ัยเรี
1: เร
0: ย
1: าน ก็งงๆกับนิยามบางเรื่องเหมือนกันนะเขียนซะจนงงไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องทําตามนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเป็นก
0: ข
1: ฎ
0: ้อ
1: หมา
0: บ
1: ย
0: ัญ
1: สู
0: ญ
1: ง
0: ัติ
1: สุดกฎหมายสูงสุดไม่ทําก็ไม่ได้อีกเออ
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องระมัดระวังคําว่า
0: ต้องรอบด
1: UNESCO
0: ้าน
1: ก็
0: อ
1: ค
0: ื
1: ือ
0: ม
1: conception to 8 years old แล้ว
0: อ
1: แ
0: ื
1: บ่งเป็
0: ม
1: น4 ช่วงพี่ยิ้ว
0: ค
1: ช่
0: ่
1: ว
0: ะ
1: งครรภ์มารดาก็อยู่ใน
0: อื
1: ช่วง
0: ม
1: ที
0: ร
1: ่
0: ะย
1: ส
0: ะ
1: อง
0: แรก
1: ก็ค
0: อ
1: ื
0: ือ ม
1: แรกเกิดจนถึง3 ขวบ
0: อืม
1: ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่พูดตรงๆอยู่ในอ้อมอกพ่อแม่
0: ทะนุถนอมอ่ะอืม
1: แม้กระทั่งอย่างที่ที่กทม.ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ออกเรื่องของว่าตั้งแต่3 เดือนเนี่ยซึ่งก็ได้คุยกับท่านที่เกี่ยวข้องแล้วแหละว่าท่านก็เจตนาเฉพาะแค่ตรงจุดที่มีความพร้อมเท่านั้นท่านไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะก็ต้องขอบคุณทางกรุงเทพด้วยที่เข้าใจกับประเด็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้ว3 ถึง 6 เดือนเนี่ยยังคงถือว่าอยู่ในอ้อมอกของพ่อแม่
0: อ
1: ถ
0: ื
1: ้าม จะทำในเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยผมว่าจะต้องทำสังคมสวัสดิการรัฐสวัสดิการเพื่อให้พ่อแม่โดยเฉพาะแม่ได้อยู่กับลูกถ้าเป็นสถานประกอบการยิ่งถ้าสามารถเปิดโอกาสให้เลี้ยงลูกได้จนถึง6 เดือนนมแม่นี่สำคัญมากพี่ยิ
0: อ
1: ้ว
0: ืมค่ะ
1: โดยเฉพาะ6 เดือนแรกเนี่ยสำคัญมากอ้อมอกของแม่เนี่ยสำคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมมันจะสร้างความผูกพันของลูกคืนกับแม่คือแม่นะมีความรักความผูกพันตั้งแต่วินาทีที่ตั้งท้องแล้วจนคลอดลูกเรารู้กันทั้งโลกอยู่แล้วแต่เวลาที่เด็กจะรักแม่กลับคืนเนี่ยรักแม่กลับแม่รักลูกแต่ลูกจะรักแม่กลับเนี่ยสายใยรักเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่กำลังก่อตัวเขาเรียกว่า trust mistrust คือความไว้ใจและไม่ไว้ใจแต่ปรากฏว่ากระบวนการของเราเนี่ยมันไปอยู่กับพี่เลี้ยงหมดอ่ะถ้าตั้งแต่เล็กเนี่ยมันไม่ได้อย่างน้อยที่สุด6 เดือนก็ไม่ขี้เหร่
0: อืม
1: ก็ยังดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝากผู้ใหญ่ทุกท่านที่กำลังดูแลเรื่องของนโยบายว่าระมัดระวังตรงนี้และอีกอย่าง3 ถึง 6 เดือนเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะมีภาวะเสี่ยงเยอะถ้าพี่เลี้ยงไม่ดีพอจำนวนไม่มากพอความจริง1 ต่อ 1เลยด้วยซ้ำไปเพราะ
0: อื
1: เด็ก
0: ม
1: เหล่านี้คลาดสายตาขนาดจับเขานอนคว่ำนะ3 เดือนอ่ะนะเสียชี
0: เพ
1: วิต
0: ีย
1: ย
0: ง
1: ัง
0: แบ
1: มี
0: บ
1: อ
0: เ
1: ะ
0: จ
1: ไร
0: ็บ
1: ม
0: ใ
1: ี
0: ช
1: เล
0: ่
1: ย
0: ใช่
1: เพรา
0: ที
1: ะ
0: ่แ
1: จ
0: บบ
1: มูกอุ
0: ถ
1: ด
0: ้า
1: หายใจไ
0: เ
1: ม
0: น
1: ่
0: าะ
1: อ
0: โออ ้
1: ก
0: ใช่
1: แล้วก็
0: อือ
1: ย่าม ลืมนะการหายใจทางจมูกกับปากเขายังไม่สัมพันธ์กันเลยนะ
0: อืม
1: ถ้ามีเศษอะไรที่ไปอุดรูจมูกในเขาหายใจไม่ได้เขา
0: ไม่
1: ร้
0: ไ
1: อ
0: ด
1: ง
0: ้อ
1: แล
0: ื
1: ้วแถ
0: ม
1: มไปที่เราเข้าใจว่าถ้าน้อยกว่า6 เดือนเนี่ยร้องเนี่ยต้องรีบตอบสนองทันทีนะครับ
0: อืม
1: อย่าคิดว่านั่นคือมารยาโอ้โหเดี๋ยวจะอุ้มติดมือขออ โ
0: ื
1: ทษน
0: ม
1: ะเด็กน้อยกว่า6 เดือนเขายังช่วยเหลือนั่งยังไม่ได้เลยเพิ่ง
0: พ
1: จะ
0: อ
1: ฝึ
0: ย
1: ก
0: ัง
1: ห
0: ไม
1: ั
0: ่
1: ด
0: แข
1: น
0: ็
1: ั่
0: ง
1: งคอแข็งเนี่ยถ้าใน4 เดือน 5 เดือน 6 เดือนมันก็เริ่มแข็งแหละแต่
0: อ
1: ก
0: ื
1: ็ต้อง
0: ม
1: เข้าใจเลยว่าความเสี่ยงในด้านอื่นมันมีอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้น
0: อื
1: เนี่ย
0: ม
1: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องขอบคุณทางกรุงเทพที่เข้าใจในส่วนนี้ที่หมอก็เองก็ทักท้วงไปด้วยเหมือนกันว่าช่วยปรับหน่อยเถอะให้กลายไปเป็นตั้งแต่6 เดือนขึ้นไปแต่ตรง3 ถึง 6 เดือนขอเป็นเคส by เคสซึ่งอันนี้เขาเข้าใจแล้วต้องขอบคุณทางกรุงเทพด้วยข
0: ออ
1: บ
0: ื
1: คุณ
0: ม
1: ท่านผู้ว่าด้วยที่เข้าใจตรงส่วนนี้แล้วก็เข้าใจต่อกันเช่นเดียวกันหมอก็ฝากไปถึงทั้งหมดเลยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละที่หมอจึงบอกเลยว่าเด็กปฐมวัยเนี่ย0 ถึง 3 ขวบ
0: อืม
1: แล้ว3 ขวบเนี่ยเขาจะความวิตกกังวลพัดพาทำไม3 ขวบฮะพี่ยิวรู้ไหม
0: ค่ะ
1: เพราะเด็ก6 เดือนขึ้นไปนี่เขาจำใบหน้าแม่ได้เขา
0: ไม่
1: แย
0: ได
1: ก
0: ้
1: ได้แล้วเขาจะ
0: อื
1: สาม มารถ วิตกกังวลแล้วก็มีความเขาเรียกว่าความพลัดพรากหรื
0: ออื
1: กลัว
0: ม
1: คนแปล
0: กล
1: ก
0: ัว
1: หน้
0: ค
1: า
0: วามคัดภาพอืม
1: พฤติกรรมที่ผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้เลยก็คือเด็กแถว6 เดือนขึ้นไปเนี่ยนะเขาจะจําหน้าแม่ได้แล้วถ้าคนอื่นมาอุ้มเนี่ยเขาจะร้องไห้จนกว่าแม่กลับมาอุ้ม
0: อืม
1: อัตวะนี้มันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงที่อายุ3 ปีแล้วเขาจะมีภาพจำว่าถ้าแม่มาส่งเราที่เดย์แคร์เนอร์เซอรี่เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็มารับ
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย3 ขวบขึ้นไปก็จะกลายเป็นวัยอนุบาลที่เรา
0: อ
1: เร
0: ่
1: ียกว่
0: า
1: าเข้า
0: ปฐมว
1: อ
0: ัน
1: ุ
0: ย
1: บาลหนึ่งอนุบ
0: ค
1: า
0: ื
1: ล
0: อเข
1: ส
0: ้า
1: องอนุบา
0: อ
1: ล
0: ื
1: สาม
0: ม
1: ที่เราเรียนรู้ผ่านการเล่นนั่นแหละ
0: อื
1: แต่
0: ม
1: ช่วง3 ถึง 6 ขวบเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือบูรณาการประสาทสัมผัสเราถึงได้ไม่อยากให้เล่นกับดิจิทัล
0: อืม
1: พวกไอทีอะไรทั้งหลา
0: อ
1: ย
0: ือ
1: ่ะ
0: ม
1: ใช้มันอย่างมีระมัดระวังเป็น
0: อื
1: เครื่อง
0: ม
1: มือสะพานเชื่อมตัวพ่อแม่ต้องอยู่จริงครูต้องอยู่จริงเพื่อนต้องอยู่จริงพูดง่าย
0: อ
1: ๆ
0: ื
1: ก็ค
0: ม
1: ือว่าตัวเป็นเป็นน่ะ
0: อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
1: ใช่
0: ท
1: ใช
0: ี่
1: ่
0: ไม่
1: ใช
0: ใช
1: ่
0: ่
1: เพรา
0: แค
1: ะ
0: ่ในแท็บเล็ตนะ
1: ว่าเซลล์สมองเขายังพัฒนานะ
0: อื
1: แล้
0: ม
1: วร่างประสาทกำลังพัฒนาแล้วมันเป็นโกลเด้นพีเรียดโอกาสทองชวดนี่ชวดทั้งชีวิตนะฮะ
0: อืม
1: แล้วเรามีเด็กเกิดน้อยลงเราจะมาชวดทำไมกับเรื่
0: เ
1: อ
0: ร
1: ง
0: า
1: ข
0: จ
1: อง
0: ะ
1: โอ
0: ทำใ
1: ก
0: ห้
1: าส
0: คุ
1: ท
0: ณ
1: อง
0: ภาพ
1: ส
0: แย
1: ำค
0: ่
1: ัญ
0: เลย
1: น่ะใช่ไหมเพราะฉะ
0: ใช
1: อัน
0: ่
1: นี้แหละที่หมอเลยค่อนข้างใส่ใจเป็นพิเศษ
0: อืม
1: แล้วก็ถ้า6 ถึง 8 ปีก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเขาเรียกก็
0: อื
1: ช่ว
0: ม
1: งเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยเด็กโตก็คือ6 7 8เพราะฉะนั้นไอ้แจกแท็บลงแท็บเล็ตอะไรทั้งหลายหรือจะเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนอะไรทั้งหลายเนี่ยต้อง
0: ก
1: ร
0: ็
1: ะม
0: ค
1: ัด
0: วร
1: ร
0: จ
1: ะ
0: ะ
1: วั
0: หล
1: ง
0: ังตรงอืม
1: ระมัดระวังใน
0: เด็กเล็กๆมาก
1: ช
0: ก็
1: ่วง
0: อันต
1: ใช
0: ร
1: ่
0: ายนะคุณหมอ
1: ใช่ก็
0: วันนี้หมดเวลาแล้วคุณหมอค่ะ
1: ครับครับ
0: ไว
1: จร
0: มาก
1: ิงๆ
0: เ
1: ม
0: ล
1: ัน
0: ย
1: มีประเด็นที่อยากจะเล่าเรื่องกันอีกหลายเรื่องเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี
0: จ
1: ๋ยว
0: นจั
1: ค
0: น
1: ุย
0: หน้าก
1: ันว่ามันจะมีประเด็นอะไรอย่างเช่นผู้ปกครองที่ประท้วงกันว่าไม่ต้องอะไรนะทําเวรไม่ต้องให้เ
0: อ
1: ด็
0: ๋
1: ก
0: อ
1: ทํา
0: ไม
1: เว
0: ่ต้อง
1: ร
0: ความ
1: อ่า
0: ส
1: น
0: ะอ
1: หนั
0: าง ด
1: ส
0: ใช
1: ื
0: ่
1: อ
0: ไหม
1: อย่าง
0: คะ
1: เดี
0: เอ
1: ยว
0: อ
1: เช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานไม่ต้องทําไว้คราว
0: อื
1: หน้าม ถ้ามีโอ
0: ค
1: ก
0: ่
1: า
0: ะ
1: สมาคุยกันครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชทิปาตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะที่พูดคุยกันในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์นะคะ6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะทาง FM 97 MHz นะคะวันนี้คุณหมอเดลนะคะแล้วก็ยิวพร้อมกับทีมงานนะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจที่อาเซียนร่วมกับสหรัฐในการเรียกร้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมออกไปถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย
3: สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้จนถึง30กันยายน2569และผู้ที่เข้าผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่คิดว่าผ่านเกณฑ์แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งเช่นกรณีบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะได้คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนโดยประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงแก้ปัญหานอมินีที่มีการนำชื่อประชาชนไปใช้ส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ
3: ์ขอย้ำครับว่าอยากให้ทบทวนสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความจริงของตัวท่านก็ข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราจะมีการดำเนินการในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
2: ส่วนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีรถที่ไม่ได้ใช้งานหรือสูญหายไปแล้วรวมถึงกรณียอดเงินที่แสดงต่อสรรพากรไม่เป็นความจริงนั้นขอให้มีการแจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานโดยย้ำว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังประเมินข้อมูลและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดภาระของประชาชนขณะที่นายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองรวมถึงผ่านธนาคารของรัฐ5แห่งพร้อมศูนย์ One Stop Service และประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกในการยื่นทบทวนสิทธิ์นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังมีมติขยายการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ออกไปอีก1ปีถึงวันที่30กันยายน2570
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570 การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้ไขรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และ2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9รายและกระทรวงศึกษาธิการ5รายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเพื่อสลับหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารราชการจำนวน9ตำแหน่งอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมเชื่อว่าการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่จะทำให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงมีความราบรื่นมากขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ของกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน5รายซึ่งนายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเดิมมีการเสนอแต่งตั้งจำนวน6ตำแหน่งแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงแต่งตั้งเพียง5รายพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มตำแหน่งหรือเพิ่มบุคลากรใหม่เนื่องจากตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นตำแหน่งเดิมที่มีกรอบอัตรากำลังและงบประมาณรองรับอยู่แล้วโดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11ทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการนั้นจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์แต่ปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เน้นการเชื่อมต่อระบบรางไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่เป็นการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง และหากในอนาคตมีความพร้อมทางด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับที่ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารืออย่างละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ได้ปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้แถลงไว
6: ้ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าการไปทำ missing link มันจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งแล้วเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดถ้ามันมีความจำเป็นในตอนนั้นภูมิรัฐศาสตร์ได้อะไรได้เราก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลา
5: ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EECเตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าการยกเลิกสัญญารูปแบบร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่สามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากสัญญามีความรัดกุมและต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาน
7: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 โดยระบุว่าทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงและพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากรจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิหรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการต้องมุ่งเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากกว่าการสนับสนุนให้ขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มปริมาณสินค้าโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและการส่งออกของไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยมาเลเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยโดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียหลังบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและขอให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยวันนี้ทั้ง2ประเทศได้เริ่มกระบวนการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดการนำเข้าและส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องทางการสั่งย้ายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตั้งข้อสงสัยเข้ามาช่วยราชการณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงส่วนพบหลักฐานสำคัญคือใบประกาศผลสอบกับใบคะแนนสอบจริงของบุคคลเดียวกันมีข้อมูลไม่ตรงกันรวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีควบคู่กับการยกระดับการตรวจสอบโดยแต่งตั้งนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับดูแลการสอบสวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันยังเร่งรัดออกหมายจับและติดตามผู้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาโดยขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวและไม่ได้รับการประกันตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติสั่งยกเลิกการประกาศผลสอบพร้อมแจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหลังจากการสอบสวนพบเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อเชื่อมโยงอย่างชัดเจนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thหรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application และ LINE กบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้ง ค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสารใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์อย่างโจ่งแจ้งของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ร่วมมือกับสหรัฐเกี่ยวกับแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์และเพิกเฉยต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือนางคิมโยจองเน้นย้ำว่าการยึดมั่นต่อแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นความล้มเหลวทั้งแนวคิดเชิงกลยุทธ์และเชิงตรรกะและยังเป็นการแสดงออกถึงความฝันอันโง่เขลาและไร้สาระซึ่งไร้ความหมายทั้งด้านแนวคิดและทางปฏิบัติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองบอกโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขณะที่ทางการฝรั่งเศสอพยพประชาชนราว 220,000 คนไปยังสถานที่ปลอดภัยนายเจอโรมสเตฟฟี่นายกเทศมนตรีเมืองเชสตัสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบอกโดระบุว่านี่คือไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมเน้นย้ำว่าการควบคุมไฟป่าดังกล่าวเป็นการแข่งกับเวลาก่อนที่คลื่นความร้อนรุนแรงจะกลับมาแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสอีกครั้งขณะที่นายโทมัสเคเซนาฟนายกเทศมนตรีเมืองบอกโดเปิดเผยว่าไฟป่าดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองบอกโดประมาณ15กิโลเมตรแต่ยังไม่มีแผนการอพยพชาวเมืองบอกโดราว 850,000 คนโดยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นและตามความเป็นจริงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
6: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Art Show แล้วก็รายการ Variety Art ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านศิลป์สรุปภาพรวม The Heritage and Contemporary Art ณพระตำหนักใหญ่วังปากคลองผดุงกรุงเกษมกันค่ะเรียกว่าจบแล้วนะคะอย่างงดงามและเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งการเวลาสำหรับงาน The Heritage and Contemporary Art นะคะโดยงานนะคะเป็นการจัดแสดงและประมูลผลงานศิลปะสุด Exclusive ที่พาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์พร้อมกับเสพงานศิลป์ร่วมสมัยในบรรยากาศอันทรงคุณค่าโดยงานครั้งนี้นะคะเป็นการน้อมรำลึกถึงมหาอมาตย์เอกนายพลเอกพระบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถต้นราชสกุลกิติยากรค่ะผู้ทรงเป็นเจ้าของพระตำหนักใหญ่วังปากคลองผดุงกรุงเกษมนี้และพระยาอนิรุธเทวาผู้สืบทอดและดูแลพระตำหนักแห่งนี้ต่อจากเสด็จในกรมค่ะบรรยากาศภายในงานเพิ่มความพิเศษและทรงคุณค่าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเมื่อได้รับเกียรติจากคุณแซมค่ะพันเอกเฟื่องวิทย์อนิรุธเทวานำชมพระตำหนักด้วยตนเองนะคะพร้อมบอกเล่าเรื่องราวเกียรติประวัติศาสตร์ความทรงจำและสถาปัตยกรรมอันเปี่ยมเสน่ห์ของพระตำหนักใหญ่วังปากคลองผดุงกรุงเกษมเป็นกันเองมากๆเลยค่ะทำให้ผู้เข้าร่วมงานไม่ใช่แค่ดูงานศิลปะนะคะแต่เหมือนได้ก้าวข้ามกาลเวลาไปสัมผัสวิถีชีวิตและเรื่องราวในอดีตอย่างใกล้ชิดค่ะโดยไฮไลท์ในงานนะคะก็ได้แก่ผลงานศิลปะนะอันทรงคุณค่าหัวใจสำคัญของงานนี้คือการจัดแสดงและจัดประมูลผลงานศิลปะร่วมสมัยค่ะซึ่งแต่ละชิ้นถูกสร้างสรรค์บรรจงและคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันโดยโยธกาเองค่ะเพื่อให้สอดรับกับบรรยากาศอันมีมนต์ขลังของพระตำหนักโดยมีเรื่องราวเบื้องหลังอันน่าสนใจที่สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยได้อย่างลงตัวค่ะเรียกว่างานศิลปะทั้ง8ชิ้นนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งของที่นำมาจัดแสดงแต่คือสะพานเชื่อมต่อระหว่างเรื่องราวในอดีตกับมุมมองแห่งโลกปัจจุบันค่ะงาน The Heritage and Contemporary Art ในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการนำประวัติศาสตร์และศิลปะมาบรรจบได้อย่างตราตรึงใจผู้ร่วมงานทุกคนไม่เพียงแต่ได้สุนทรียภาพทางการมองเห็นแต่ยังได้หอบนำความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับไปด้วยความประทับใจค่ะ
7: ได้มีโอกาสไปชมงานศิลปะที่ประเทศอิตาลีก็ไปหลายเมืองไปโรมฟลอเรนซ์มิลานเวนิสแล้วก็มีเมืองเล็กอีกจำชื่อไม่ค่อยได้ไปหลายเมืองครับไป12วันรวมทั้งวันเดินทางมาดูงานจริงๆก็ดูกันเต็มที่เลย10วันแล้วก็ทีนี้ที่เวลาผมไปนู่นผมก็จะมีมันไปแบบมีคนนำทัวร์อะไรเงี้ยก็เวลาไปเพื่อจุดประสงค์เพื่อดูงานไม่ใช่จุดประสงค์ไปวาดภาพก็เลยมีเวลาไม่มากแต่ผมก็อยากจะเก็บความประทับใจต่างๆไว้ก็เลยใช้วิธีการดรออิ้ง นะมีเวลาแค่10นาที15นาที20นาทีนะผมก็มีสมุดเล่มมีปกแข็งๆหน่อยแล้วก็มีโอกาสดรออิ้งก็ใช้ปากกาดรออิ้งไปเรื่อยๆพอว่างก็ดรออิ้งก็ดรออิ้งมาที่200กว่าชิ้นมันไปแบบไม่หยุดทั้งที่เดินยังเขียนเลยทีนี้ไอ้การดรออิ้งของผมมาเป็นการเก็บข้อมูลเก็บความประทับใจเนี่ยให้มันซึมซับเข้าไปเพราะเก็บไปเยอะแล้วผมก็มาเห็นว่าที่เวนิสเนี่ยมันผมเห็นว่ามีศิลปินดังๆหลายคนเนี่ยมักจะเขียนมุมนี้กันแล้วผมไปเจอผมว่าเออมุมเป็นอย่างนี้นี่เองของจริงเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันก็เลยอยากจะเขียนบ้างว่าเขาเขียนอย่างนั้นเราเขียนของเรามันจะเป็นยังไงก็เลยอันเนี้ยภาพเนี้ยมุมเนี้ยผมสเก็ตหลายชิ้นทีเดียวที่เป็นดออิ้งไงนะก็เลยเก็บความประทับใจนำมาทำทีนี้ลักษณะงานของผมเนี่ยมันจะเป็นงานโดยปกติคนจะเขียนที่จริงคือสถานที่จริงมักจะเป็นการเก็บข้อมูลดออิ้งมั่งดออิ้งเป็นขาวดำมั่งเป็นสีมั่งเพ้นท์เล็กๆมั่งแต่เวลาทำเป็นงานจริงๆก็มักจะมาทำในสตูดิโอคือมันจะแตกต่างกันว่าถ้าเราทำที่จริงเนี่ยมันก็จะเอ็กเพรสอารมณ์ไปตามสิ่งที่เราเห็นแต่ว่าการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวมันจะลดลงไปแต่พอมาทำในสตูดิโอเราสามารถจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่เราอยากจะได้เนี่ยออกมามากกว่าแต่ถ้าเราไม่ไปดูของจริงเลยไม่ไปดูเลยมันก็จะทำมันก็กลายเป็นอัตโนมัติไปมันไม่มีอะไรมีเชื้อที่กระตุ้นเราอ่ะนะเราก็ต้องใช้สองวิธีคือไปรับรู้แล้วก็มาทำสตูดิโอภาพนี้ก็เขียนในสตูดิโอนี่แนวทางของผมมันเป็นแนวทางที่แบบคือผมจะใช้บรรยากาศของสีเนี่ยเป็นด้านหลักบรรยากาศของสีจะครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดของภาพไม่ว่าจะเป็นอาคารเป็นเรือเป็นอะไรเนี่ยผมมองภาพเนี่ยในตัวเรื่องราวเนี่ยไม่ได้เน้นเนี่ยมันละเอียดมากแต่ว่ามันเป็นส่วนที่ทำให้เห็นว่ามันมาจากอะไรแต่ใช้บรรยากาศครอบคลุมบรรยากาศของผมเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกในเรื่องของดูมีความว่างดูแล้วโปร่งดูสงบเงียบเหมือนงานที่ผมเคยทำอยู่ทีนี้ในความสงบเงียบอันนี้ผมคิดว่ามันมีอันมันซ่อนเล่นอยู่ก็คือเรื่องของพลังของการเวลาอันนี้เราดูจะเห็นว่ามันก็มีเวลาของมันว่าเป็นเวลาไหนอันนี้ก็เป็นเวลาตอนสายๆแต่ว่าที่นู่นอากาศคงไปมันไม่ร้อนอะไรมันก็ดูเย็นๆดูเหมือนหนาวๆนิดๆแล้วก็เก็บบรรยากาศเอามาใช้นี่บรรยากาศเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ผมคิดว่ามันมีพลังของการเปลี่ยนแปลงซ่อนเร้นอยู่ในความสงบคือไม่ใช่พลังแบบโครมคามตูมตามอะไรมันเงียบๆแต่มันค่อยๆอื่อยๆค่อยๆผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็ดูแล้วว่าไอ้ตัวอาคารเหล่านี้มันเป็นอาคารที่เก่าแก่แล้วเรือแบบเนี้ยเรืออะไรผมก็เรียกชื่อไม่ถูกแล้วมันก็เป็นเรือที่ใช้การคมนาคมในตั้งแต่ยุคนั้นมาแล้วค่อยๆมาถึงบัดนี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะเหลือบางคลองในใช้เรือแบบมีติดเครื่องยนต์วิ่งปุดปาดนะบางกองอาจจะสงวนรักษาไว้เพื่อประโยชน์ทางการท่องเที่ยวเลยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปวันหน้าก็จะเปลี่ยนไปไอ้สิ่งเหล่านี้มันผมคิดว่ามันก็เราเห็นตอนนี้อดีตเป็นอีกอย่างต่อไปก็จะเป็นอีกอย่างผมก็เลยคิดว่ามันมีพลังอำนาจของการเปลี่ยนแปลงซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองอะมันสงบมันเงียบเนี่ยนะต้องเล่นอยู่ภายในงานมันจะมี2อย่างคือดู1ดูแล้วสวยงามสงบเงียบนะผ่อนคลายแต่ว่ามันซ่อนเรียกพลังของการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งทุกสิ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามหลักของพุทธศาสนาอยู่แล้วครับคือเรื่องการประมูลเนี่ยผมก็จริงๆว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวมานานแล้วเมื่อก่อนน่ะก็จะส่งประมูลบ่อยตอนรับราชการก็ประมูลก็นั้นประมูลก็อันนั้นก็หลายครั้งพอตอนหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ บริจาคเขามาขอบริจาคก็เอาไปเขาไปจัดการเงี้ยก็ไม่ได้สนใจอะไรมันเขาเอาไปเลยนี่เงี้ยเอาไปขายแล้วเงินไปทำบุญทำไปโรงพยาบาลบ้างอะไรติดโรงพยาบาลบ้างเอาไปขายเอาเงินไปทำบุญทำนี่แล้วปล่อยไปเลยคราวนี้ก็ได้กลับมาสู่การประมูลอีกครั้งนึงซึ่งผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่นานแล้วหลายปีแล้วเป็นสิบปีมั้งก็อยากจะดูเอ็มก็ตื่นเต้นเนี่ยดูจะเป็นยังไงครับ
8: งานผมก็ถ้ารู้จักประทีปก็จะเป็นแนวเหนือจริงกึ่งฝันนะก็ชิ้นนี้เป็นงานที่คุณโยธกาเนี่ยขอเชิญแค่หนึ่งชิ้นก็เลยเขียนใหม่เขียนจากงานที่ต่อเนื่องกับซีรีส์ของการสร้างรูปแบบงานที่ออกมาเป็นธรรมชาติดูง่ายไม่ยากนักงานชิ้นนี้เป็นงานเพ้อฝันสักนิดนึงแต่เป็นแผนเพ้อฝันของคนไทยที่เห็นสถานที่ที่เราประทับใจคือภูเขาทองที่เรารู้จักชื่อว่าบรมบรรพตบรมบรรพตก็คือภูเขาทองที่วัดสะเกษนั่นเองจริงเราสร้างให้เขามีอะไรมากกว่าที่คนเห็นในปัจจุบันเรามองว่าศิลปะเนี่ยมันสามารถใช้ไอเดียที่บรรเจิดมากไปในทางที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เราฝันขึ้นเองแต่ว่าในความเป็นจริงมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะไม่มีเนี่ยคือเสน่ห์ของศิลปะผมชอบบรรยากาศลึกๆไกลๆของห้วงความคิดของคนแล้วก็สะท้อนให้ถึงวัฒนธรรมและจิตใจของคนที่เป็นมีชาติกำเนิดอยู่ในประเทศก็คือคนไทยต้องรู้จักแล้วก็บรรยากาศก็เหมือนกับสถานที่หนึ่งที่มันอาจจะมีจริงอยู่ในโลกนี้แต่หรืออาจจะเป็นโลกแห่งความฝันก็ได้ซึ่งดูง่ายแล้วก็ดูสบายใจก็อยากให้คนดูแล้วก็ทัศนาไปด้วยว่าศิลปินเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาสร้างให้เหมือนว่าเออมันน่าประทับใจดีนะในโลกของความคิดของความฝันของศิลปินนะว่ามันสามารถสร้างงานให้คนดูแล้วมีความสุขได้ดูแล้วทึ่งได้ว่าโอ้มันมีแบบนี้ในโลกด้วยก็สนุกดีก็หวังว่าทุกคนจะชอบรูปพวกนี้ก็เป็นเกียรตินะเพราะว่ามันไม่ใช่งานหนักอะไรส่วนใหญ่อะเราจะต้องได้รับเชิญเป็นหลายชิ้นสถานที่เขามีที่น้อยๆแล้วเรารู้จักคุณโยมานานแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่เป็นวังศิลปินมันไม่ค่อยได้แสดงที่ดีๆแบบนี้หรอกส่วนใหญ่จะไปโรงแรมหรือไม่ก็เป็นที่ที่เราต้องเสียเงินเองทีนี้เขารับเชิญมาแล้วเป็นวังด้วยผมว่าถูกลิขิตชีวิตของศิลปินเนี่ยได้ถูกลิขิตมาเพราะว่าเราแสดงงานมาเป็นร้อยๆรอบแล้ววันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่เราอาจจะมีบุญได้มาแสดงในที่ที่ดีที่สุดก็ขอให้งานนี้ส่งผลเป็นในทางที่ดีประทับใจและภูมิใจมากและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของสถานที่และคนรับเชิญและก็ทีมงานทุกคน
6: เป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนเรียกว่าสุดแสนจะประทับใจแต่ในช่วงหน้าเรามาติดตามรับชมและรับฟังกันใหม่นะคะ
5: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
9: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
10: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิง พบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
11: กีฬาพารวย
5: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
6: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Variety Art Show และก็ Variety Art ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะคะ
12: ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะฮะมาจากความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของการถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชานะครับเราเรียกกันว่าหม้อบูรณคตะอันนี้เป็นทางเหนือนิยมที่จะทำเป็นรูปสลักบ้างเป็นตัวขันดอกบ้างอันนี้ก็จะมีลักษณะของการนำสิ่งที่อุดมสมบูรณ์ความเบิกบานต่างๆมาเนี่ยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็มันมีคติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาเนี่ยอยู่ในที่ต่างๆมีต้นแบบจากที่อินโดนีเซียก็มีที่อินเดียก็มีก็จะมีหม้อดอกไม้ที่มีการปักดอกเพื่อบูชาเนี่ยก็จะมีลักษณะของความเป็นมิสติกหรือว่ามีลักษณะของความลึกลับของแดนหิมพานต์เช่นจะมีนกอรหันต์อยู่ข้างๆหม้อดอกไม้อันเนี้ยนกอรหันต์เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือมีตัวเป็นนกนะ

0: เหตุของจินตนาการของมนุษย์ครับก็สำหรับงานประมูลครั้งนี้ก็เป็นการประมูลเพื่อประโยชน์ในทางการศิลปะเนี่ยผมก็ยินดีมากๆที่จะได้เข้าร่วมเพราะว่าหลายครั้งหรือว่าเกือบทุกครั้งที่คุณโยเขาได้ทำงานเกี่ยวกับการประมูลเพื่อเป็นทุนสร้างสรรค์ศิลปะเนี่ยผมก็ได้ร่วมทุกครั้งก็รู้สึกยินดีมากๆครับ
1: งานชิ้นนี้ครับพอดีมันเป็นชุดสุโขทัยทำงานสับเจริญร่วมกับกลุ่มจิตรกรไทยเมื่อปีที่แล้วสาเหตุที่เอาสุโขทัยเนี่ยมาโยงกับงานศิลปะร่วมสมัยในยุคปัจจุบันเส้นทางของศิลปะไทยมันเป็นสับเจริญของกลุ่มจิตรกรไทยเมื่อปีที่แล้วผมก็เลยทำนี่ขึ้นมาสุโขทัยที่มันมีเป็นคล้ายๆเป็นต้นงานศิลปะไทยเลยนะถ้านับตามประวัติของประเทศสุโขทัยเป็นคล้ายๆเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์ที่สวยคลาสสิกที่สุดในบรรดาแม้แต่อาจารย์ศิลป์ปิรศรีท่านยังพูดถึงความงามของพระพุทธรูปปางลีลาหรือศิลปะสุโขทัยว่าสวยที่สุดแล้วส่วนท่านบอกว่าเราจะมาสอนเขาทำไมเนี่ยเราจำได้กันทีนี้พอดีในช่วงสุโขทัยนะผมจำได้ว่ามีอาจารย์เขียนยิ้มสลิดเคยไปซ่อมบูรณะพระพุทธรูปตรงซุ้มอะไรจำชื่อไม่ได้ที่วัดอะไรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ในซุ้มและหลังจากนั้นมาท่านก็ได้อิทธิพลเส้นสายลายไทยของพุทธรูปศิลปะของสุโขทัยมาทำเป็นงานส่วนตัวของท่านคือชุดขุยทิพย์แล้วก็อีกหลายชิ้นมันเลยเห็นรอยต่อระหว่างของศิลปะสุโขทัยที่เป็นเริ่มต้นของไทยเรามาจนถึงร่วมสมัยปัจจุบันเนี่ยมันต่อเชื่อมโยงกันจากพระพุทธรูปที่เป็นลายเกี่ยวกับเรื่องศาสนามาเป็นงานศิลปะร่วมสมัยเป็นขุยทิพย์และอิทธิพลหลายอย่างในยุคนี้ด้วยนี่มีก็เลยเห็นความสำคัญนี้เลยทำชุดของสุโขทัยขึ้นมาอันนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ผมเขียนถึงในเรื่องของงานที่ถนัดของตัวเองนะเขียนเรื่องของนางรำท่ารำสุโขทัยกับพระปางลีลาต่างลวดลายกับศิลปะในยุคนั้นก็เลยเกิดงานรำสุโขทัยชุดนี้ขึ้นมาครับเขายินดีมากเลยอยากอยู่นี่เขาเคยปรึกษาว่าอยากเขาอยากจะมาจัดงานที่นี่เอาศิลปินมาพบกับคาแรคเตอร์หรือผู้รักงานศิลปะร่วมกันตั้งนานแล้วจนวันนี้สำเร็จตามงานได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เชื่อมโยงระหว่างตัวศิลปินเองที่ทำงานแล้วก็มารู้จักกับคาแรคเตอร์หรือพวกผู้รักงานศิลปะเนี่ยมาพูดคุยมาเจอกันเนี่ยโดยตรงเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีและอยากให้มีอย่างนี้ก็ยินดีด้วยครับที่ได้มาร่วมงานนี
2: ้ก็งานชิ้นนี้ก็เริ่มมาจากงานบุญงานกุศลอีกแล้วครับพอเช่นเดียวกับค่ำคืนนี้ครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับพี่โยธกาเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีเราจะไม่มีใบเบี่ยงเลยถ้าเป็นงานบุญผลงานชิ้นนี้ก็เริ่มมาจากงานบุญงานกุศลนะครับเดิมทีก็พอพี่โยชวนมาทำบุญเราก็ยินดีที่จะมามากๆเลยโดยผลงานชิ้นนี้ครับก็เริ่มต้นมาจากงานบุญเช่นกันครับผมไปทำงานปั้นพระพิฆเนศให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังแล้วก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นต้นแบบหนึ่งในต้นแบบเราก็ปั้นองค์ที่เป็นองค์แรกก่อนก็เป็นชิ้นท่านกำลังประสูติเป็นพระพิฆเนศกำลังประสูติแล้วค่อยปั้นเป็นองค์จริงขนาด70เซนเพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลครับก็เป็นเกียรติอยู่แล้วครับถ้าเป็นงานบุญงานกุศลผมว่านับเป็นเกียรติกับผมมากกว่าที่ได้ทำงานที่พอจะมีประโยชน์แล้วก็คืนอะไรบางอย่างให้กับสังคมกับวงการนี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นหนี้บุญคุณกับวงการนี้มากมายเลย
3: ครับแรงบันดาลใจจากผลงานชิ้นนี้นะครับก็ได้มาจากคติความเชื่อปรัชญาในการดำเนินชีวิตส่วนตัวนะครับที่อิงกับเรื่องของพุทธศาสนาซึ่งก็หมายถึงว่าเราเคยทบทวนว่าตอนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีความตายติดตามตัวเรามาแล้วเนาะ ือเกิดมาเพื่อตายว่างั้นเถอะเกิดมา

0: ก็เพื่อตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ะทำไมเราต้องมานั่งคอยพะวงคอยเป็นห่วงว่าเราจะเจ็บป่วยเราจะแก่ชราเราจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เลยพยายามจะอยากจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าคนเราเนี่ยต่อให้เราอยู่ในจุดไหนของโลกนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นฐานะทางสังคมอะไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นใครจะสวยจะรวยจะจนก็ล้วนแต่มีความตายเหมือนเป็นเงาติดตามตัวเรามาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เลยแฝงคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของแสงและเงาแสงในที่นี้หมายถึงความสว่างความสว่างคือการรู้แจ้งคือในความเป็นจริงและสว่างในพื้นที่ตรงนี้คือความจริงมันไม่มีอะไรเราเกิดมาแล้วก็ดับไปธรรมชาติดอกบัวนี่ก็คือสัญลักษณ์ของธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราพยายามบอกว่าดอกบัวเคยเบ่งบานแล้วมันก็เสื่อมสลายเหมือนกับคนเราเหมือนกันก็เป็นส่วนหนึ่งในกฎของวัฏฏะในธรรมชาตินี้ที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดนั่นเองเพราะนั้นมันจะเป็นตัวบ่งบอกให้เรามีความสุขกับทุกวันโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงหรือไม่ต้องไปกลัวหรือเกรงกลัวต่อความตายหรือเกรงกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพราะนั้นพอเราปล่อยวางได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขราบรื่นเลย
1: ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กย
0: ัง
1: ไง
0: บ้
1: าง
0: ค
1: ะก่อนได้มาร่วมงานในครั้งนี
0: ้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาร่วมแสดงกับอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็พี่ๆที่เคารพน้องๆที่รักแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ด้วยในกองทุนนะครับของกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมที่เราจะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะมอบให้นะครับแล้วก็ได้มาจอยปาร์ตี้กันในคืนนี้ครับกับบรรดาศิลปินแล้วก็นักสะสมแล้วก็เพื่อนฝูงทั้งหลายก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีและสนุกแล้วก็โดยในครั้งนี้ก็ได้รับการเอื้อเฟื้อจากที่วังเดิมนี้นะครับบรรยากาศสวยงามมาก
2: ปกติแล้วงานส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชวงศ์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงนอกเสียจากมีเรื่องสำคัญสำคัญมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เราอยากจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ผ่านงานศิลปะของตัวของเราเองครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคาลัยช่วงนั้นผมก็ได้ทำงานเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระองค์ท่านไว้อยู่ภาพหนึ่งคราวนี้สำหรับภาพนี้ผมตั้งใจที่จะทำให้เป็นการบันทึกความทรงจำบันทึกประวัติศาสตร์เพื่อที่สดุดีพระพันปีหลวงครับสำหรับงานชิ้นนี้แต่ผมเองจะไม่ได้เขียนพระบรมสาธิสลักษณ์ขึ้นผมจะพยายามสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะของตัวเองที่จะน้อมนำลำลึกถึงแล้วก็สื่อความหมายในเชิงศิลปะถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่ได้พระราชทานความสุขให้แก่ราษฎรในลักษณะไหนบ้างครับในรูปนี้จะเห็นว่ามีภาพของใบหน้าของผู้หญิงและมีส่วนประกอบที่จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องสูงที่เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีลวดลายที่เป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราผมเองต้องการสื่อความหมายให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเห็นคุณค่าของงานศิลปะวัฒนธรรมของไทยตั้งแต่อดีตแล้วต้องการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้คนในปัจจุบันได้เห็นคุณค่าได้เห็นวัฒนธรรมได้เห็นความหมายของความเป็นไทยที่ลึกซึ้งและมีความละเอียดอ่อนต่อความเป็นชีวิตของคนไทยมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นในงานเช่นนี้รูปของเทพธิดาผมต้องการสื่อความหมายให้เห็นถึงคุณงามความดีในเรื่องของจิตใจที่ภาพจะดูรู้สึกของความสงบนิ่งภาพจะให้ความรำลึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเราอยากนึกถึงเรื่องของคุณงามความดีอะไรทั้งหลายประกอบกันกับในส่วนด้านซ้ายมือของรูปนี่เราจะเห็นว่าเป็นรูปของเครือเถาดอกไม้ที่ผมสมมุติขึ้นมาครับ ซึ่งดอกทั้งหมดก็จะมีเป็นสัญลักษณ์คือดอกไม้ที่นี่ที่มีอยู่9ดอกครับส่วนพันไม้ไฟพฤกษาที่ผมเขียนขึ้นมานั้นผมต้องการให้แสดงถึงความรู้สึกความละเอียดความอ่อนช้อยหรือความอ่อนไหวละเมียดละไมในงานแต่ในขณะเดียวกิ่งก้านของไม้เลื้อยเฉานี่มันก็ดูมีความเข้มแข็งถึงจะพันเกี่ยวเลี้ยวรถอย่างไรก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งที่จะต้องเติบโตไปเรื่อยๆในวันข้างหน้าซึ่งในสองรูปนี้ก็จะมีสองอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือความสงบนิ่งความอ่อนไหวความสุขุมจากสภาวะจิตที่อยู่ภายในกับสภาวะที่เราจะต้องสอนให้เห็นว่าสังคมปัจจุบันของเราก็จะต้องเติบโตไปต่อๆไปอย่างงดงามผมเองก็ถือว่ามันเป็นหลายๆเรื่องที่มันผสมผสานกันคือการที่เราได้เข้ามาร่วมงานในพระตำหนักที่สำคัญตรงนี้เราก็ถือว่าศิลปินรู้สึกภาคภูมิใจได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้รับเชิญให้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืองานที่เรามาร่วมและแสดงและให้ชื่นชมกันในวันนี้ก็จะถ้าจะมีการประมูลหรือจะมีการจำหน่ายงานอะไรออกไปมันก็เป็นเรื่องของการกุศลที่คิดว่างานศิลปะมันก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอเพราะว่าศิลปินโดยส่วนตัวแล้วการทำงานศิลปะเราก็หวังแต่ในเรื่องของความดีงามของงานศิลปะเนี่ยที่จะให้กับสังคมในด้านใดบ้างแต่ถ้าสามารถที่จะเกื้อหนุนในเรื่องของธุรกิจหรือในการช่วยเหลือสังคมนี่ก็เป็นหน้าที่โดยตรงสำหรับผมเองและคิดว่าศิลปินก็ยินดีที่จะน้อมนำทำในเรื่องเหล่านี้ครับ
3: สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ได้มาร่วมและให้เกียรติมายังพระตำหนักแห่งนี้และร่วมในงาน The Heritage and Contemporary นี้มากเลยค่ะถ้าอย่างไรแล้วนะคะก็ขอได้พบกันใหม่ในปีหน้าค่ะและคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรายการมาจนถึงทุกวันนี้นะคะใครเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปทุมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงคาดแล้วเสร็จไม่เกินต้นปีหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีจากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวและมอบบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมกับคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะในเวลา 17:30 นและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นจัดขึ้นพร้อมกันในส่วนกลางณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงคมนาคมขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อเกษมสุขทุกค่ำเช้าเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพควบคู่กับนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้ชื่อให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาปฏิบัติจริงทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 20:00 นบริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์พร้อมชมการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติและสตรีทอาร์ตประวัติศาสตร์วิถีริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดจนโครงการพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีการประดับไฟรอบพื้นที่อย่างสวยงามหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างหนึ่งแน่นคือบริเวณถนนคนเดินคลองโอกอ่างที่มีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนรวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงอีกทั้งยังมีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมคลองตลอดแนวและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยนายรัตนันท์อนันตกุลกล่าวว่าเดินทางมาร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็นวันที่2โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาใส่บาตรริมคลองและวันนี้อยากมาชมความงดงามของการประดับไฟริมคลองสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมกับถ่ายภาพสตรีทอาร์ตยามค่ำคืน
5: วันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมผลงานต่อจากเมื่อวานนะครับได้มาเดินดูนิทรรศการรวมถึงสัมผัสบรรยากาศในวิถีไทยๆริมน้ำริมคลองรวมไปถึงมาเดินจับจ่ายซื้อของนะครับทั้งของใช้ของกินรวมไปถึงผลงานทางศิลปหัตถกรรมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาร่วมงานซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายวันนะครับ
4: สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานปรับผังการใช้พื้นที่บริเวณสนามหลวงรองรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรเริ่มตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมนี้
6: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวงร่วมกับกรมศิลปากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายไทยวุฒิเปิดเผยว่ากรมศิลปากรเตรียมขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมนี้จึงจำเป็นต้องปรับย้ายจุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากบริเวณดังกล่าวโดยกทม.ได้ย้ายจุดบริการทางการแพทย์และจุดแจกอาหารไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมสั่งการให้สำนักการโยธาจัดทำผังรวมพื้นที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่จัดระเบียบการจราจรและเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพส่วนสำนักประชาสัมพันธ์จะเร่งย้ายจอ LED ขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความสะอาดการจัดการขยะตลอดจนบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่อย่างเข้มงวดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในระยะต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มาต่อกันที่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนครั้งนี้ดำเนินการมาแล้ว5 รัฐบาลตั้งแต่ปี2562และความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเพราะต้องมีการชี้แจงเหตุผลและจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมยาวนานประมาณ 1,500 ปีอีกทั้งยังมีโบราณวัตถุและเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นประเทศไทยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายและบันทึกข้อมูลทั้งหมดส่งให้ยูเนสโกประกอบการพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวอีกว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำในท้องที่จึงอย่านำประเด็นดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับการเมืองซึ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเช่นในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาของปีที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ6เท่าตัวนันทิกาคิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมต่อยอดและพัฒนาการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความยินดีที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโอกาสที่ดีที่จะประชาสัมพันธ์ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นโดยในส่วนของกระทรวงพร้อมต่อยอดการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับตัวแทนหรือบริษัทด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้อนรับนักท่องเที่ยวขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์อย่างต่อเนื่อง
9: นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันมีประชาชนร่วมกราบขอพรพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจที่มรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุด127กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ 3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF Website สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในโอกาสเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการพบกันของผู้นำต่างประเทศครั้งแรกหลังนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมและประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีกำหนดการเยี่ยมชมฐานทัพเรือของอังกฤษและรับฟังรายงานเกี่ยวกับการฝึกทหารยูเครนสำหรับการรบกับรัสเซียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวในการแถลงการเข้ารับตำแหน่งโดยให้คำมั่นว่าอังกฤษจะอยู่เคียงข้างและยังคงมีความแน่วแน่ในการสนับสนุนยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ควรสงสัยต่อความมุ่งมั่นของอังกฤษซึ่งจะไม่ยอมถอยจนกว่ายูเครนจะบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและเป็นธรรม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลในวันนี้โดยระบุว่าจีนยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานะในเวทีระหว่างประเทศและอิทธิพลที่สำคัญของบราซิลพร้อมยืนยันว่าจีนสนับสนุนบราซิลในการปกป้องอธิปไตยและเอกราชต่อการต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกรวมถึงการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านทำเนียบประธานาธิบดีบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูล่าและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเจรจาข้อตกลงกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างกับจีนท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐพร้อมประณามต่อการกระทำดังกล่าวซึ่งถือเป็นการใช้อิทธิพลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งของบราซิลสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าทางการจีนอพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในอุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังพายุใต้ฝุ่นโนอึนพัดถล่มเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งปิดให้บริการพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมดเป็นการชั่วคราวขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในหลายพื้นที่ของมณฑลหูหนานมณฑลกวางตุ้งมณฑลเสฉวนมณฑลเจียงซีรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์นี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าในช่วงต้นปีหน้าตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยจะมีการแยกออกเป็นกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินงานของแต่ละกรมและแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังจะช่วยให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่าโครงสร้างเดิมมีการจัดสรรและแยกงบประมาณในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่างๆของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณแต่อย่างใดศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาชนะดาฟิน่าซินซัวจากฟิลิปปินส์ไป2เซตรวด6-0และ6-0ทำให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรายการมาเลเซียจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่จันทรัตน์มานดากุลจับคู่กับแพรพลอยสุทธิวรยานนท์โชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดและเหนือชั้นตบเอาชนะราเชลตันกับซินหญิงเต๋อจากมาเลเซียไป2-0เกม25-15และ21-12คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงเดี่ยวกุ้งแก้วกากานิกยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ตบเอาชนะเฉิงเชียยุนจากไต้หวันไป2-0เกม21-19และ21-15คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองอีกหนึ่งประเภทส่วนประเภทชายเดี่ยวปันนทัศน์เปรมพันพงศ์สู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับทิวเวยเจียจากมาเลเซียไป0-2เกม16-21และ11-21ได้ตำแหน่งรองแชมป์มาครองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยตุรกีโชว์ฟอร์มแกร่งพลิกแซงเอาชนะบราซิล3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2023ขณะที่ทีมชาติไทยจบการแข่งขันในอันดับ14ของตารางแม้จะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ยังทำผลงานเพียงพอที่จะรอดตกชั้นและคว้าสิทธิ์แข่งขัน VNL ฤดูกาล2027ต่อไป ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Handa Women's Scottish Open 2026ที่ประเทศสกอตแลนด์โปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการสร้างผลงานยอดเยี่ยมส่งท้ายหลังเร่งเครื่องจบอันดับ3ด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ขณะที่ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวสุดแกร่งจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มเข้มรักษาตำแหน่งผู้นำแบบม้วนเดียวจบตั้งแต่รอบแรกก่อนปิดฉากด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนโปรพราวชนิตตีวรรณแสนทำผลงานติดท็อป10จบอันดับ7ด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์นั่นโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตามมาในอันดับ13สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียนยินตันยู14อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ครั้งที่9ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเจแปนดรีมฟุตบอลแอสโซซิเอชั่นโดยมีทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีจากประเทศไทยญี่ปุ่นและมาเลเซียรวม16ทีมร่วมประชันฝีเท้าที่สนามฟุตบอลเวอร์โซอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจังหวัดสมุทรปราการโดยในรอบชิงชนะเลิศทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดจากประเทศไทยเอาชนะทีมชิงะซีเล็กจากญี่ปุ่นไป4-0คว้าแชมป์ยินตัน U14 อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ได้สำเร็จส่วนคู่ชิงอันดับ3โรงเรียนเทพศิรินทร์ชนะจุดโทษสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซีย4-3หลังจากเสมอในเวลา0-0ส่งผลให้โรงเรียนเทพศิรินทร์จบที่อันดับ3ส่วนอันดับ4คือสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซียโดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของกฤษกรมูลศรีสุขจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดและท็อปสกอร์เป็นของภูวิสิทธกุลอยู่รุ่งจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดส่วนรางวัลเอเชียนดรีมเพลเยอร์อวอร์ด2รางวัลประกอบด้วยภคพลศรีปัตถาจากท่าข้ามชลบุรี FC และแซมเทเลอร์จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งทั้ง2คนจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสเดินทางไปฝึกซ้อมฟุตบอลระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นและร่วมฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนในสังกัดเจลีกอะคาเดมี่เพื่อเปิดประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพสู่ทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
16: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
17: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
16: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
17: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: จบ
1: เรื่องในสุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพรุ่งนี้28กรกฎาคมข้าพระพุทธเจ้ารายการบูมเมอร์เซนเบบี้ขอถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระพุทธเจ้าค่ะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: ทรงพระเจริญ
1: จริงๆแล้ว
0: ครับ
1: สุเมธเขาร้องเพลงนี้ไว้เมื่อตอน
0: ปีต้นปีที่แล้วปีที่แล้วสอง
1: ท่านเกินแล้วนะ
0: เกินแล้วใช่ไหมสี่สามปี
1: สามถึงสี่
2: สามถึงสี่ปีแล้ว
0: รู้สึกมันเร็วมาก
1: เพลงอันนี้ชื่อรักและพักดี
0: ด้วยรัก
2: ด้วยรักและพักดีนะครับคุณสุเมธองอาจนะครับ
1: เป็นคนร้อง
2: พี่ดีเป็นคนแต่งแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ไม่มีอะไรเป็นตั้งแต่วันนี้เราได้คนที
1: ่อีกนิดนึงผู้แต่งทำนองคือพันเอกประทีปสุพรรณโรจน
2: ์
1: เป็นคอนดักเตอร์มือต้นๆของเมืองไทย
0: ครับ
1: ทำนองเพลงนี้แล้วก็สุเมธร้องเพลงกับออร์เคสตราทั้งวง
2: ว้าว
1: ถ้าใครสนใจนะครับลองไปดูในออนไลน์ต่าง
2: ๆในช่องสีแดง
1: สีแดงสีดำอะไรก็แล้วแต่เน
2: ี่
1: ย
2: มี
1: จะมีเพลงด้วยรักและพักดีมิวสิกวิดีโอแบบเต็มรูปแบบสวยงามมากครับ
0: ไปถ่ายในวัง
1: ไปถ่ายในวังพญาไ
0: ทย
2: ลั่นนาก็จะเห็นคุณสุเมธเขาใส่สูทด้วย
1: ใช่แล้วก็ท
3: ำปกติไม่ยอมใส่เลยไม่ใช่แค่สูทพี่โอ้โหเป็นชุด
2: เล่าที่มาก่อนของเพลงนี้เพราะว่าคนที่ทำนองก็เป็นผู้นำวงออเคสตราใช่ไหมที่มาที่ไปคืออะไรเพลงนี้เกิดขึ้นยังไงลุง
1: ตอนนั้นต้องเล่าก่อนหน้านั้นอีกประมาณปีหนึ่งปีกว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่พระองค์จะทรงพระชนมายุครบ70พรรษา
2: ครับ
1: มีถ้าเกิดจำได้เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เสด็จทั้งพระบรมวงศานุวงศ
2: ์ทุกท่าน
1: ทุกพระองค์เลยที่วัดพระแก้ว
2: ครับ
1: แล้วตอนนั้นเนี่ยสกนิกรเต็มไปหมดเลยเราพี่ก็นั่งอ๋อ
2: ใช่จำได้ลุงไปนั่งรับเสด็จด้วย
1: ลูกเราก็ไปนั่งรับเสด็จตรงข้าง
2: ตรงถนนข้างวัดพระแก้ว
1: ใช่แล้วก็แบบถ้าจำได้นะคือเป็นคนเยอะมากแล้วก็ส่งเข้ามาแบบให้เข้าใกล้
2: ใช่
1: ประชาชนมากมีตบหลังตบไหล
2: จำได้ครับเห็น
1: จนแบบเราเห็นแบบโอ้โหพระเสโทอ่ะเหงื่
2: อ
1: เต็มหลังเลยอ่ะทั้งทุกพระองค์เลย
2: เพราะท่านฉลองพระองค์แบบสูตร
1: ร้อนไม่ใช่สูตรเป็นฉลองพระองค์ชุดขาวเต็มยศอ่ะ
2: ราชบัลลังก์ก็ร้อน
1: หนักก็หนัก
2: ก็ร้อนอ่ะ
1: แล้วก็ต้องทรงพระต้องเสด็จพระดำเนินทีละนิดเพราะว่าต้อง
2: เดิน
1: ทุกคนก็รอท่านนะ
2: ครับ
1: ไปจนถึงหน้าประตูวิเศษชัยศรีเลย
2: โอ้โหไกลแน่นไกล
1: มากพอเสด็จมาปุ๊บจำได้ว่าในหลวงท่านก็มายืนตรงหน้าเราแล้วก็ตัดเรียกชื่อเรา
2: ว้าว
1: นิติพงศ์หัวหน้าแล้วก็คือเหมือนพระราชินีจะทรงแนะนำก่อนแต่ว่าท่าน
2: จำได้ท่านรู้อยู่แล้ว
1: ท่านนั้นรู้อยู่แล้วมงหัวหน้าแล้วก็แป๊บเดียวพระเจ้าฟ้าสิริวัณวีรีทรงวิ่งปุ๊บมานั่งตรงนี้เลยมาใส่ชุดไทยเลยนะรองเท้าก็ส้นสูงนะแต่ปุ๊บไวมากเหมือนสายฟ้าเราก็เลยเรียกเจ้าหญิงสายฟ้าก ูวิ่งปุ๊บมานั่งตรงนี้ปุ๊บพี่เมื่อไรจะแต่งเพลงให้พ่อล่ะ
2: โอ้โหอึ้งแบบนั้นเลยล่ะ
1: เอออึ้งเลย
2: อ๋อนี่คือที่แม
1: ่รับด้วยเก้าร
2: ับด้วยเก้า
1: แต่แล้วท่านเจ้าฟ้าหญิงก็ถ่ายรูปเซลฟี่กับเราเซลฟี่กับพวกเรามีนกสินใจมี
2: อะไรในกลุ่มที่ลุงไปด้วยทั้งหมด
1: มีรูปเซตรูปเซลฟี่ยังเก็บไว้เลยยังอยู่ในโทรศัพท์อยู่นะแล้วก็ได้เคยอวดไปทาง Facebook นานมาแล้วคราวโน้นแบบพอรับปากไปแล้วทำไงล่ะ
2: ก็ต้องนะ
1: ทีนี้พอดีกับ ปีรุ่งขึ้นเป็นปีที่ท่าน70พรรษาพอดีไงเราก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งทีนี้เราก็นั่งคิดอยู่นานว่าจะไม่เหมือนกันกับตอนสมัยแผ่นดินรัชกาลที่9ซึ่งตอนนั้นท่านท่านครองราช70กว่าปีอ่ะ
2: โอ้นานมากครับ
1: 70กว่าปีนี่มีอะไรให้เขียนมีโครงการอะไรเยอะแยะมากมายแต่พอถึงรัชกาลนี้ท่านเอาตรงบอกตรงๆว่าท่านเพิ่งมาไง
2: ถูกครับ
1: เราจะเขียนอะไรเราก็ไม่อยากจะเขียนอะไรที่มันเกินจริงอะไรมากเพราะว่าก็คงไม่ทรงโปรดอ่ะ
2: ใช่
1: เพราะท่านไม่ชอบให้ไม่โปรดให้
2: ใช่เพราะพระราชกรณียกิจของท่านจริงๆก็มีมากมายแต่ในแต่ไรมาครับแต่ท่านก็คง
1: แต่ว่าในฐานะพระบรมโอรสาธิราช
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับนี่พอเป็นพระเจ้าแผ่นดินขึ้นมาเพิ่งเป็นได้ทรงเป็นพระราชาได้ไม่กี่ปี
2: ครับ
1: นะเราก็จะเขียนเรื่องอะไรดีเฮ้ยให้กำลังใจท่านเรามาให้กำลังใจท่านว่าคนไทยเอาเป็นว่า 99%ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ข้างท่าน
2: ใช่
1: ไม่ใช่อยู่ข้างหลังท่านอ
2: ยู่ข้างหลังท่าน
1: เพราะนั้นแล้วเราก็อยากให้คนคนไทยได้รับฟังว่ามีอีกหลายร้อยเรื่องนะที่ไม่รู้ที่คนไทยไม่รู้ว่าท่านทำอะไร
2: ใช
1: ่ท่านไม่ค่อยตัดท่านไม่ค่อยพูดแล้วก็จะมีเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงอันนี้กลายเป็นแขกรับเชิญเองเลย
2: ไม่อันนี้ก็คือเราอยากรู้อยู่แล้วเพราะมันเป็นในถูกต้องโดย
1: มีอยู่ครั้งนึงความจริงมี 2-3 ครั้งอ่ะแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงที่ประทับใจมากคือเราไปทำเรื่องการกุศลอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับหมาแมว
2: จำได้พอผมไปด้วยจำได้
1: ทำคอนเสิร์ตเมธไปด้วยป่ะ
0: ท่านหมาแมวไม่ได้ไป
2: ที่เซ็นทรัลเวิลด
1: ์แล้วก็มีเงินมีผู้มาซื้อบัตรซื้อตั๋วหรือมีสปอนเซอร์มาช่วยทำให้แล้วก็บริจาคเงินให้เพราะว่ามูลนิธิดีอาร์คเนี่ยเขากำลังจะถูกเจ้าของที่ดินเนี่ย
2: ที่
1: เชียงใหม่เนี่ยอย่าเรียกว่าไล่ที่คือ
2: okay.
1: เขาให้อยู่มานานแล้วเขาเป็นที่ของเขาแต่ทีนี้เขาต้องการจะไปใช้ประโยชน์อื่นก็เลยต้องขอคืน
2: ขอคืน
1: ทีนี้มูลนิธิก็ไม่รู้จะไปไหนไอ้เราก็เขียน Facebook ของเราเล่าเรื่องนี้อะไรประมาณนี้หลังจากนั้นไม่นานน้องคนที่เป็น คนดูแลมูลนิธินี้เนี่ย
2: ครับ
1: ก็โทรศัพท์มาหาแบบเสียงตื่นเต้นตกใจมากเลยว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับมีข้าราชการใส่ชุดขาวอะไรมาใส่ชุดกะกีมากันเต็ม
2: ที่เชียงใหม่เลยฮะว้าว
1: เต็มเลยเขาตกใจนึกว่าทำอะไรผิด
2: เออ
1: ปรากฏว่าเป็นจากสำนักพระราชวังขอรับคือท่านทรงติดต่อให้สำนักพระราชวังเนี่ยติดต่อเจ้าของที่ดิน
2: ว้าว
1: ว่าจะขอซื้อ
2: โอ้โห
1: ปรากฏว่าจะขอซื้อเจ้าของที่ดินถวายฟรีถวายเลยและให้เพิ่มอีกด้วยอีกไร่หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับมูลนิธิดีอาร์คเนี่ยเป็นม
2: ู
1: ลน
2: ิ
1: ธิในพระบรมราชูปถัม
2: ภ์ว้าว
1: เอาเงี้ยพูดแบบคนไทยปากเงี้ยรู้ได้ยังไงท่านทรงรู้ท่านคืออยากจะบอกว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้ที่เราก็คุยกันอาจจะไม่ค่อยแพร่หลายอะไรมากมายท่านยังรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยทุกที่ไม่ว่าใครจะเดือดร้อนแค่ไหนอะไรจะสังเกตได้ทุกครั้งว่าเวลามีปัญหาอะไรหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนใครเดือดร้อนถึงก่อนเลย
2: ถูกต้อง
1: แล้วก็รับดูแลไม่ว่าใครจะจากเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยรับดูแลถ้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก็
2: ทันที
1: ท่านประธานหรือถึงแก่ชีวิตก็ดูแล ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆมีเหตุการณ์นี่แทบจะนับไม่ถ้วนเนาะตั้งแต่ท่านขึ้นมาครองราชย์นี่แบบว่าเยอะมากกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ท่านก็จะเป็นแบบว่าทรงปรัดแล้วก็ส่งหน่วยงานจะแทบจะเป็นหน่วยงานแรกเนาะที่เข้าไปดูแลความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ไม่เคยพลาดอ่ะเอาเงี้ยไม่เคยพลาดแล้วก็ดูแลหมดนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเล่าให้ฟังว่ามีอีกหลักร้อยพันเรื่องที่เราไม่รู้ว่าท่านรู้
2: และอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่ลงแต่งเพลงนี้ถวายท่าน
1: แต่งเป็นเนื้อเสร็จขึ้นมาแล้วก็ไปให้พันเอกประทีปเนี่ยทำทำนองต่อซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องยากนะ
2: เพราะจริงๆมันจะต้องมันจะต้องมันปกมันจะต้องเป็น
1: แต่ว่าเป็นก็เป็น
2: ทำนอง
1: วิธีการแต่งเพลงอีกแบบนึงที่เนื้อมาก่อนก็ได้ทำนองมาก่อนก็ได้
2: ใช่ครับ
1: สมมุติอย่างเพลงความฝันอันสูงสุดเนี่ย
2: ครับ
1: ก็
0: ท่านมาก่อน
1: ท่านผู้หญิงก็
2: เนื้อมาก่อนเหมือนกัน
1: เนื้อมาก่อน
2: โอเค
1: นะแล้วก็สมเด็จพระพันปีทรงขอโอ้ยติดขัดเรื่องราชาศัพท์นิดหน่อยนิดไม่ทัน
0: สมเด็จพระพันปีหลวง
1: ก็คือพระพันปีก็ขอเอาตรงๆเอาขอในหลวงร.9ขอทำนองมาในหลวงร.9ท่านก็ไปเขียนทำนองให้แทนซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเขียนให้ดีได้เพราะว่าภาษาไทยมันมีวรรณยุกต
2: ์
1: ที่คอย
0: เสียงต่ำเสียงสูง
1: ถึงต่ำเสียงสูงอยู่ทีนี้เราก็กลับมาเรื่องตรงนี้แล้ว
2: ด้วยรักและภักดี
1: แล้วสุเมธมาร้องทำไมอ่ะ
3: เอาพี่เรียกอ่ะโอ้ยผมยินดีมากเพราะว่าพี่โอ้ผมยินดีมากมากครับรู้สึกเป็นเกียรติโอ้โห
2: แบบสุเมธต้องเล่าแล้วล่ะว่าแล้วที่มาหลังจากเพลงเสร็จแล้วแล้วใครเป็นคนมาบอกว่าสุเมธไปร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยมันที่มาที่ไปคือยังไง
0: พี่ที่โทรมาแหละครับแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นอ่ะผมก็มีแบบเฮ้ยนั่นเขาไปร้องนั่นกันแก๊งนี้ไปร้องนี่กันผมช่างน้อยใจบอกเฮ้ยไม่มีใครชวนกูเลยเว้ยอะไรเงี้ยผมก็โพสต์เข้าไปในเฟซบุ๊กเฮ้ย
1: ตอน
0: ถ้าแบบเกี่ยวกับในหลวงเนี่ยเกี่ยวกับ
2: เต็มที
0: ่เรียกกูก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือโพสต์ไปพี่ดีคงเห็นนะ
1: เห็นก็เลยบอกได้งั้นมาแล้วก็มันก็โอเคเสียงกับเสียงโทนเสียงก็เป็นโทนเสียงที
2: ่ได้
1: ต้องการให้เป็นอย่างนั้นอยู่
0: ได้หลายโทนอยู่ครับแต่ถ้าโทนนี้ต้องโทนนี้ครับ
2: แล้วนั้นเดียวเลยนะกับวงออเคสตราอยู่ข้างหลังนะโอ้โหเท่เลยงานนั้นนี่แบบสุ
0: ดได้เข้าไปวังพญาไทนี่แบบตาตื่นจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าแต่ทุกตารางนิ้วน
2: ี่มันแบบสถานที่มีความขลังอะไรบางอย่าง
0: เอายังไม่ขลังไม่รู้แต่ว่าสวยทุกตารางนิ้วสวยทุกตารางนิ้วมองมันสวยมาลังมาเลืองสวยมากฮะแล้วก็มันมีความแปลกมีความเลยเพราะว่าการก่อสร้างสถาปัตยกรรมลักษณะคล้ายๆจะเป็นแบบยุโรปสมัยก่อน
1: ยุโรปสมัยก่อน
0: ใช่
1: มันเป็นได้อิทธิพลมา
0: เต็ม
1: ๆเยอะ
0: ครับ
1: ถ้าใครไม่ทราบว่าวังพญาไทอยู่ไหนอยู่ที่ตรงโรงพยาบาล
0: พระมงกุฎ
2: ใช่ใช
1: ่ไปเยี่ยมเยียนได้สวยงามมากนะ
2: ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่แบบว่าเหมาะมากๆแล้วก็มาถูก
1: โดยที่เราไม่เล่นนั้น
0: โดยที่ลืมไปแล้วแล้วมึง

0: ดีเพราะว่าอยู่ใน DNA
1: ไม
0: ่เน
1: ่รู้เมื่อวานแต่เพิ่งบอกเมื่อกี้
0: รู้เมื่อวานแต่เพิ่งบอก
2: ให้เตรียมตัวมันก็ได้
0: ไม่อันนี้โชว์ความเป็นศิลปินนะฮะความเป็นศิลปินนี่ชักกีตาร์กันมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะได้เลยทันทีเพราะมากสุเมธเพราะมากเลยเยี่ยมเลย
3: นี่เรามาเล่าเรื่องเป็นมงคลไปแล้วต่อไปเราเรื่องไม่เป็นมงคลบ้าง
2: เป็นคนๆเล่าเรื่องเป็นคน
0: ๆเป็นคน
3: ๆมาทำไมเนี่ย
0: สุเมธจริงๆสุเมธนี่ก็เป็นน้องที่อยู่กับพวกเรามานานน้องอยู่ในวงอยู่ในแกรมมี่มานาน
1: เดินไปเดินมาอยู่นะ
0: แล้วก็จริงๆถ้าบอกว่ารายการเราวันนี้เนี่ยสุเมธเป็นคนแรก
1: ครับ
0: ที่มาร่วมกับเราในวันนี้แล้วก็พี่ดีเขา request ว่าจะต้องเป็นน้องคนนี้มาก็เลยเล่าดีกว่าก่อนที่เป็นศิลปินนี่สุเมธทำอะไรอ่ะที่แกรมมี่อ่ะ
1: เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์อยู่แกรมมี่ครับ
0: ประมาณปีอะไรอ่ะที่อยู่ในแกรมมี่นั้น
1: ผมเข้าปี3-4-3-5ประมาณนั้นนะพี
0: ่
1: ก็คือตอนนั้นเขามีประกวดแล้วรางวัลเป็นกีตาร์ประกวดร้องเพลงนะฮะแก๊งพี่ป้อมพ
0: ี่
1: ป
0: ้อมเพลงแต่ไปไม่ได
1: ้พี่ป้อมบวรศักดิ์ก็จะประกวดร้องเพลงว่าตอนนั้นอัลบั้มฉันเองก็พอเป็นเอ้ยฉันอัลบั้มอิสของพี่โต๊ะฮะกีตาร์โต๊ะฮะแล้วมันมีเพลงฉันเองก็เสียใจแล้วเขาเอามาใช้ประกวดแล้วรางวัลเป็นกีตาร์โปร่งผมอยากได้กีตาร์โปร่ง
3: ตอนนั้นเป็นพนักงานกันมีหรือ
1: ยัง
0: ยังอันนี้เคยเล่าที่มาที่ไป
1: ตอนนั้นเป็นดีไซเนอร์อยู่บริษัทชื่อว่า Next ฮะ Next ในกราฟิกก็คือพอรู้ว่ามันมีการประกวดร้องเพลงแล้วรางวัลเกียรติกีตาร์ซึ่งผมเล่นกีตาร์มาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีกีตาร์ของตัวเองแบบชัดเจนเลยเลยอยากได้ก็ไปประกวดว่าชนะเสร็จพี่ป้อมซึ่งเป็นคนจัดประกวดพี่ป้อมบวรศักดิ์อ่ะฮะแกก็บอกเฮ้ยทำอะไรอยู่วะอ๋อผมเป็นดีไซเนอร์ฮะตอนนี้เราออกมาเตะฝุ่นเล่นก็ว่าจะลงไปปากใต้ไปหาดนตรีเล่นกันจะไปเล่นดนตรีแล้วขี้เกียจงานทำงานออกแบบแล้วเฮ้ยเอางานมาดูสิก็เอางานเรียนงานสมัยเรียนไปให้ดูอะไรเงี้ยเฮ้ยมาทำเลยก็เลยเข้าไปทำงานเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์อยู่ในแคมป์ก็บอกว่ามันเหตุผลเพราะว่าอาร์ตไดที่มันรู้เรื่องดนตรีด้วยอ่ะมันเหมาะที่จะมาทำตรงนี้อะไรเงี้ย
0: แล้วคือมันยังไงมันวนไปวนมาแล้วอยู่ดีๆก็จะมี
3: ตอนนั้นช่วงศิลปินอะไรอ่ะมั่ง
1: ตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยผมพ้นโปรคือพี่ปั่นบอกรักครับ
3: โอ้แล้วก็แบบว่าเก่ามาก
1: ปั่นบอกรักแล้วก็มีอัลบั้มก่อนนั้นก็จะไปทำแบบพวกรวมฮิตมั่งอะไรมั่งแต่ว่าถ้าเป็นศิลปินเลยคือปั่นบอกรักครับชุดแรกที่พ้นโปรมาก็คือพี่ปั่นนี่เจอกันตั้งแต่รอบแรกเลยเจอผม
3: อ๋อมีหน้าแล้วมันร้องเพลงแรกๆนี่มันเสียงเหมือนพี่ปั่นเลย
1: ไม่ผมร้องมานานแล้วแต่วันแต่รอบแรกดีใจมากที่ได้เฮ้ยงานชิ้นแรก
0: เหมือนปั่นจนเหมือน
1: ชิ้นแรกก็เหมือนพี่ปั่นไม่ใช่ชิ้นแรกก็ได้ทำพี่ปั่นเลยแบบโคตรดีใจแล้วก็ไปรวบรวมเพราะว่าเพื่อนๆผมมันแก๊งพี่ปั่นกันหมดแล้วก็คือได้แผ่นได้ซีดีเราได้ยินข่าวมาว่าเฮ้ยรู้สึกว่าพี่มอนแกขู่เฮ้ยพี่ปั่นเฮี้ยวนะเว้ยแกแบบแกไม่พอใจแล้วแกเดินออกจากกองเลยเว้ยทำดีๆนะเว้ยมึงดีๆนะเราก็แบบเฮ้ยเอาไงดีวะไม่รู้อะแต่ขอรวบรวมก่อนผมก็ไปบอกเพื่อนๆเฮ้ยฝากแผ่นซีดีเทปครับวันแรกที่เจอพี่ปั่นครับผมเป็นอาร์ตไดพี่ครับแต่ยังไงก่อนอื่นขอรบกวนขอลายเซ็นคือลายเซ็นมาเป็นปังแกก็เลยรู้สึกว่าเออได้คนมาดูแลแกแบบคือแฟนจริงๆซึ่งก็แฟนจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แฮปปี้ฮะ
0: แล้ววนเวียนไปมากลายเป็นสุเมธอันเดอร์ปังนี่เมื่อไหร่ยังไง
1: ก็พอพ้นโปรไปได้สักพักเขาก็คือจริงๆก็คืออยู่ชั้นนั้นแหละวันเข้าไปตอนแรกเลยก็ไปอยู่ชั้นเดียวกับพี่เต๋อตอนนั้นอยู่ตึกมีฟ้าฮะ
0: ที่39ซอย39
1: ชั้น4ชั้น5นี่ประมาณนั้นฮะแล้วก็คือมันจะแบ่งเป็น2แผนกชั้นเนี้ยแบ่งตรงกลางทำประตูเข้าไปตรงกลางคือเขาแบ่ง
0: ผมนึกออก
1: แบ่งสอง
0: แผนก
1: ก็มีไอ้คอกวัวฮะเป็นคอกขึ้นมาแล้วก็นั่งก็พี่ปังนั่งตรงนี้เลยนี่พี่ปังนั่งเขาใกล้หัวมานั่งนี้ก็มีคอกั้นก็คือนั่งมอง
3: นั่งชั้นไหนนะ
0: ชั้น4
1: ชั้นพี่เต๋อครับ
3: ชั้น4ชั้นเดียวกับพี่เลย
0: ชั้น 4พวกผมพี่อยู่ชั้น2
1: ครับ
0: สมัยนู้น
1: ก็เนี่ยก็เห็นหน้ากันแล้วก็ผมก็ด้วยความที่คิวผมเนี่ยด้วยความเป็นคนโสดแล้วก็คนอื่นเขามีครอบครัวมีอะไรเขาจะจองคิวตัดต่อคือถ่ายทำตัดต่ออะไรพวกนี้
0: เข้าใจ
1: เขาจะจองคิวตัดต่อกลางวันกันได้หมดเลยบางทีจองล่วงหน้าเป็นเดือนๆแบบ คือเรากว่าจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรเนี่ยมันเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเราไม่มีการจองคิวล่วงหน้าเราได้คิวอะไรก็เอาซึ่งผมก็จะได้คิว3ทุ่มถึงตี3เที่ยงคืนถึง9โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้คิวอย่างนี้ตลอดกลางวัน
0: นี่คือวิธีการหา OT นี่เอง
1: ไม่ได้

0: ไม่มี
1: เอ้อทำงานมาไม่เคยได้ OT
2: นี่แกมี่ไม่มี OT
0: ท่านแกมี่ฟังไว้นะฮะนี่เดี๋ยวจะมีย้อนหลังนะฮะ
1: ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรผมไม่ตามหรอก
2: เพราะว่าตอนเข้างานก็เข้าบ่ายนะ
1: ผมไม่ได้เข้างานบ่ายผมอยู่ตรงนั้นเลยทั้งเดือนผมไม่ได้กลับบ้านเลยผมนอนใต้โต
0: ๊
1: ะผมนอนใต้โต๊ะครับพี่พอสายๆหน่อยไอ้มุน้ำม่วงแกเป็นยามแกก็จะมาตีนเอาเท้าสกิดพี่เมธเอาขาเข้าไปหน่อยเอาขาเข้าไปหน่อยเดี๋ยวเขามาทำงานกันแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่ด่าเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ขดขาเข้าไปเวลาอาบน้ำนะครับก็จะมันจะมีห้องอึห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสายฉีดตูดครับพี่
0: ใช่
1: สายฉีดตูด
0: สายชำระนะฮะ
1: สายชำระอะไรที่ฝรั่งมันฮือฮากันมากฝรั่งกลายเป็นอะไร
0: บ้ำกัน
1: บ้ำกันแล้วก็โชคดีนะที่มีอ่างล้างหน้าไม่งั้นผมคงต้องแปรงฟันด้วยสายฉีดตูดนะครับแล้วก็อยู่อย่างนั้นมาครับแล้วก็คืออยู่อย่างนั้นเลยผมเป็นนัดใดแบบโยธาบ้าคือนอนกลางนอนกับพื้น
0: น้ำในนั้นเลยเหรออ
1: าบน้ำนี่นั่นนอนกับพื้นพรมที่แบบฝุ่นๆเนี่ยแหละนอนอยู่อย่างนั้นแล้วพี่แล้วอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็กลางคืนก็บางทีมันยังไม่ถึงคิวตัดต่อก็นั่งเล่นกีตาร์ไปคนนั้นคนนี้ก็มานั่งร้องเพลงด้วยพี่แท่งชอบมาร้องเพลงด้วยมาทีไรแบบพี่แท่งเดินมากูต้องหาทางหนีเพราะว่าแกจะเปิดหนังสือเลยครับแกหนังสือวางโป้งแล้วเปิดทีละหน้าผมโอ้โหยิ้มละแหกเลยแบบเลยไงก็เล่นไปแล้วก็แบบจนกระทั่งพี่ปังมาดูใครร้องเพลงวะเฮ้ยสุเมฆดีว่าอย่างเงี้ยแกก็เลยชวนไปร้องเพลงกลางคืนวันศุกร์วันเสาร์นี่ก็จะเป็นร้านเหล้าอะไรเงี้ย
0: อ๋อ
1: ก็เลยเริ่มฟองวงใช่ใช
0: ่แล้วพอตรงนี้พอเกิดปุ๊บแล้วในที่สุดใครไปเห็นแล้วยังไงถึงชวนมาเกิด
1: พี่ตู่ไปตีลิ้มเจริญพี่ตู่ไปตีลิ้มเจริญซึ่งตอนนี้เป็นนักร้องนำวงนั่งเล่นแล้วก็ตอนเมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นทีมหนึ่งทีมพี่ตุ่นพลเทพคุณเทพสุวรรณ
2: นะครับที่สวงนี่แหละ
1: ใช
0: ่โอ้นี่เขาทั้งเนื้อและทำนองไอ้เพลงแจกกันของคุณเลยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็คือเขาอยู่แก๊งนั้นแล้วเขาไปเห็นผมเล่นที่ร้านเนี้ยชื่อร้านทามบอเทิลตอนนี้ปิดตัวไปแล้วก็แกก็มาสังเงือสังงาอยู่ข้างๆเวทีเมายิ้มให้เราก็แบบใครวะก็ร้องเพลงไปคงไม่สนสักพักเดินคือหลังเวทีเป็นห้องน้ำก็เดินในห้องน้ำสักพักก็เดินมายืนอยู่ก็ยังสังเงือสังงายืนยิ้มแล้วก็ไม่เอาดีกว่าก็ร้องเพลงไปสักพักเสียงเป็นโนข้างหลังมันมีเป็นโนตั้งอยู่เสียงเป็นโนเอ้าอะไรห่อขึ้นมาเล่นเป็นโนผมก็ยังไม่รู้พี่ตู่นี่คือใครตอนนั้นก็จะงงๆว่าอะไรวะเนี่ยแต่แกก็เล่นได้พอเล่นได้โอเคถ้าเล่นได้ก็โอเคก็ร้องไปจนกระทั่งเลิกเสร็จแกก็มาคุยเว้ยน่าทำเพลงกันนั่นอยู่อย่างงี
0: ้
1: คือตอนที่ร้องร้านเนี่ยมีคนมาชวนทำเพลงเยอะแม้แต่ RS ก็เคยมาชวน
2: โอเค
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีตอนต
1: ่อ
2: เพราะว่าเดี๋ยวจะมีข่าวเราอยากจะเมื่อกี้บอกว่าเพลงจากกัน
0: ใช่
2: เอาเพลงจากกันมาเลยแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าข่าว
1: กี่นาทีฮะ
0: ไม่ได้อยู่ผมดู
1: ผมโซโล่ได้เป็น10นาทีเลยนะ
0: เอาตามเราไม่ต้องการแต่เอาสัก3นาที
2: อะไร
1: ดีฮะ
0: เอาสั

0: ว่างๆมาซ้อมผิวปากแม่งนะไอ้กีตาร์ไม่เป็นไรอยากเรียนผิวปาก
1: โอ้โหผมสอนแต่ผู้หญิงฮะผมสอนแต่ว่าสาวๆเพราะว่าเราต้องล้วงเข้าไปในปากฮะ
0: โอเคก่อนที่พวกเราสาวๆเราต้องไปก่อนข่าวต้นชั่วโมงก็ต้องสำหรับเบรกนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ Be with you always แล้วก็สำหรับมื้อพิเศษสำหรับน้องหมาๆแมวๆนะครับลูก
2: โอลิเวอร์กินตลอดเวลาเลยมาที่บ้านกินทุกมื้อ
0: และเสื้อที่ใส่แล้วที่เราใส่ทุกวันตอนนี้คือเย็นที่สุดในโลกเพราะมันติดแอร์นะครับมีไม้ไม่มีร้อนนะครับแล้วก็สำหรับหน้าใสๆที่กำลังถูกพัฒนาอยู่ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณดีโอลิเวอร์ที่ราสานนะครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำจะดูแลครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสอย่างดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสย้ำจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีที่สุด
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยพิธีจัดขึ้นณเมนวัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการสูญเสียกำลังพลถือเป็นความเจ็บปวดของคนทั้งกองทัพและรัฐบาลจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มที่ทั้งด้านสวัสดิการการเยียวยาและคุณภาพชีวิตรวมถึงผลักดันโครงการบัตรทองฮีโร่เพื่อให้บิดามารดาคู่สมรสและบุตรของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่ากองทัพจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างสมเกียรติและเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติต่อไปกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทยขยายฐานการส่งออกสู่6ประเทศเป้าหมายในอาเซียนและจีนหวังระบายน้ำนมดิบภายในประเทศได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวัน
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมแนวทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในต่างประเทศโดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมของอสค.ไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงโอกาสของนมไทยในตลาดจีนยังมีโอกาสในตลาดพรีเมียมที่ยังสามารถนำเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเช่นนมรสทุเรียนและนมรสมังคุดเชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการเปิดตลาดและเติบโตได้ดีในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบว่าตลาดอินโดนีเซียจะสามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากมีการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดแต่ในปัจจุบันยังติดอุปสรรคสำคัญในเรื่องของขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่มีความล่าช้าอย่างไรก็ตามหากแผนการส่งออกในกลุ่มอาเซียนประสบความสำเร็จคาดว่าจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้กว่า 1,000 ตันต่อวันทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและฝ่ายเกษตรในแต่ละพื้นที่เร่งศึกษาข้อมูลตลาดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การตลาดให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศพร้อมประสานหน่วยงานของแต่ละประเทศคู่ค้าเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมไทยสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมชะลอการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอคำวินิจฉัยศาลปกครองนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งตามประกาศลงวันที่25พฤษภาคม2569หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนการชะลอการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยจะพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนทรุดตัวบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าดำเนินการและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จึงขอแจ้งความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: สวัสดีนะครับเรากลับเข้ามาแล้วสู่ช่วงที่2แต่วันนี้แขกรับเชิญของเราเดี๋ยวก็กำลังจะมานะฮะได้ข่าวว่าตอนนี้ไปเอาไอ้สายชำระล้างหน้าให้อยู
1: ่ใช่
0: เดี๋ยวกำลัง
1: ไปอาบน้ำอยู
0: ่ไปอาบน้ำอยู
1: ่ชำระในห้องน้ำอยู่นะ
0: โอ้แต่วันนี้นี่แบบว่าเยี่ยมเลยนะแหมมีแขกรับเชิญมาเล่นกีตาร์แล้วก็โอ้โหสุดเปิ่มเพราะวันนี้เล่นเพลงถวายในหลวง
1: จังหวะพอดี
0: จังหวะพอดีเลยด้วยรักและภักดีสุดยอดจริง
1: ๆและเราก็จะมีแพลนที่จะเชิญ
0: อีก
1: นักร้องอื่น
0: ๆมา
1: เรื่อยๆนักร้องน้องรัก
0: น
1: ักร้องน้องรักของเรามีเยอะนะ
0: จริง
1: นักร้องน้องรักแต่ว่าต้องค่อยๆทยอยกันมา
0: ใช่
1: ไม่ถึงกับคอมมิตว่าจะต้องมาก
0: ันเป็นใครอะไรยังไงเมื่อไหร่เอาตามโอกาสที่เหมาะสม
1: ตามโอกาสที่เขาเหมาะสม
0: เรามีเชนเตเลียตรงนี้เมื่อไหร่แล้วก็จะทำ
1: ไม่ถึงขนาดนั้นก็คืออ
0: ้าวน้องสุเมธกลับมาแล้วนะฮะหลังจากได้ไปใช้
2: ห้องน้ำไปเจิมมาครับ
0: สายชำระล้างหน้ามาเรียบร้อย
1: ต่อเมื่อกี้เล่าไปถึงไหนแล้ว
0: แต่กี้เล่าก็คือว่าหลังจากที่ก็รวมกับคุณปังใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นดนตรีตอนกลางคืนแล้วก็ถูก
2: พี่ตู่
0: พี่ตู่เขาทาบทาม
2: แกไม่ได้ทาบทามแกเขียนมาให้เลย
0: เขาเขียนมาให้เลย
2: ไปทำไหนก็ทำเขียนเพลงมาให้เลยคือเจอกันวันแรกนะคือบอกว่าเฮ้ยน่าทำกันนะแล้วก็ขำๆเพราะว่าทุกคนก็มาบอกน่าทำเราเป็นคนแกมมี่แล้วไงเราเป็นเบื้องหลัง
0: ทีนี้แบบเป็นอยู่แล้ว
2: ค่ายอื่นมาคุณจะไปยังไงเราไปอาร์เอสแล้วคุณจะไปยังไงลองเสียงลำไยคุณจะไปยังไงแล้วก็ทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยอย่างพี่ตู่มาเขียนปุ๊บเขียนให้แล้วพี่ทำที่ไหนก็ทำเอ้ยพอทำที่ไหนก็ทำเอ้ยอย่างนี้พอไหวก็เลยเริ่มทำเพลงครับก็สองปีนะกว่าจะได้ออกแล้วบ้างก็ทำเก็บไปเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆพี่จำได้นี่รู้สึกว่ามันจะอยู่ช่วงไอ้ปีพวกต้มยำกุ้งอ่ะที่วอกอ่ะมันจะแบบว่า4041อะไรประมาณแถวๆนั้นเลยนะ
2: จำไม่ได้
0: ที่จำได้ผมจำได
2: ้
0: มันจะอยู่แถวๆนั้นน่ะปี41และจริงๆเนี่ยสุเมธแอนด์เดอะปังเนี่ยมีอัลบั้มเยอะมากนะ
2: มันคงไปโผล่ตรงนู้นตรงเพลงตรงนี้เพลง
0: เพราะว่านอกจากว่ามีเพลงของตัวเองเนี่ยมันมีเรื่องของคัฟเวอร์เพลงของคนอื่นด้วยถูกป่ะแล้วก็แบบว่าคือเยอะเลยอ่ะจริงๆแล้วเยอะเลยนะไอ้เพลงแบบว่า
2: แล้วก็สุนทราภรณ์อีก
0: ใช่คัฟเวอร์คนอะไรที
1: ่เดี๋ยวนะเล่าไอ้ตอนที่มาเป็นลูกน้องพี่อยู่พักหนึ่งสิ
0: ยังไง
1: ทำไมมึงไม่บอกกูสักคำว่ามึงจะทำเพลง
2: ไม่รู้จะได้ทำคือผมไม่รู้จะได้ทำในแกมมี่ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ทำในแกมมี่นึกว่าต้องแอบทำเพราะว่าถ้าทำคงต้องไปทำที่อื่น
0: อะหมายถึงว่าเป็นอาร์ตใดแต่ว่าคิดว่าถ้าทำเพลงจะไปทำที่อื่น
2: เพราะว่าแกมมี่เขาคงไม่เอาเพลงแบบนี้หรอกมันหวานมันหวานเย็นน้องแง่งน้องแง่งกีตาร์อะไรเงี้ยพี
1: ่คิดไปเอง
2: ก็ไม่รู้
1: ก็อาจจะคิดถูกก็ได้นะ
2: เคยจำไม่มีเลย
0: เคยจำได้ว่าประมาณพี่เต๋อเขาเล่าว่าเอ้ยพี่เดินเรามาไอ้สองคนนี้มันก็จะเล่นกีตาร์อยู่ไอ้ตรงที่จอดรถแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรแบบน
2: ั้
0: น
2: หน้าลิฟต์ฮะหน้าลิฟต์มันจะมีก็มีโต๊ะอยู่หน้าลิฟต์ตึกมีฟ้านะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตึกใหม่ก็จะเล่นไปทั่วแล้วคราวนี้ตรงไหนว่างๆไปนั่งเล่นก็ได้แต่ตอนอาคารที่เป็นตึกมีฟ้าตอน39ฮะ
0: นึกออก
2: หน้าลิฟต์แต่ชั้นมันจะมีโต๊ะ
0: นึกออกโต๊ะสี่เหลี่ยมเล็ก
2: ๆก็นั่งมีเก้าอี้ล้อมโต๊ะอย่างเงี้ยก็นั่งเล่นกีตาร์ไปแล้วมันเป็นโพรงเป็นทางเดินเงี้ยเสียงมันก้องเพราะโอ้มีความสุข
0: แล้วไปยังไงไปเกี่ยวกับตรงพี่ดีเขาตรงไหนช่วงไหนทำงานกับพี่ดี
2: ตอนนั้นตอนแรกอยู่ทีมอยู่คือก็คอร์ปอเรเตอร์ที่เป็นกรุ๊ปเฮดผมด้วยเนี่ยเขาย้ายกรุ๊ปเขาย้ายมาอยู่กับพี่ดีผมก็ตามมาด้วยประมาณ
0: แกรมมี่แกรน
2: ใช่ฮะแกรมมี่แกรนตอนนั้นมีแกรนแบ่งเป็นแกรมมี่เล็กแกรมมี่น้อยแกรมมี่นั่นนี่นู่นนะคร
1: ับ
2: ผม
1: ทำปกชุดแรกที่แกรมมี่แกรนทำปกใครอ่ะ
2: ปันบอกแล้วถ้าการมีแกรนชุดแรกโอ้โหใครวะ
1: ชุดต่อมาก็ได้ ต่อจากนั้นก็ได
0: ้เอาที่จำได้เลยนะครับ
2: มีพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดมีแน่ๆเบิร์ดธงชัย
1: ชุดไหน
2: เบิร์ดทอธง
1: ทอธง
2: เบิร์ดทอธงนะฮะแล้วก็มีเบิร์ดขนนกกับดอกไม้ที่เป็นเบิร์ด
1: อ
2: ัน
1: นั้นไม่ใช่การมีแกรนอันนั้นอยู่กับพี่เล็กนี่อันนั้นอยู่กับ
0: กรีนบีน
2: ไม่รู้แต่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะอาจจะมีงานออกมาให้ทําที่โต๊ะตรงนี้ก็ได้แต่ว่า อยู่ชั้นเดียวกับแกรมมี่แกรนนี่แหละครับแล้วก็มี
0: คือเมื่อก่อนไอ้ทีมแรกมันจะเป็นทีมเดียวใช่มั้ยล่ะมันเป็นทีมกลาง
2: UST นิโคเทริโออ
1: ๋อนิโคนี่ใช่นิโคชุดแรกเลยป่ะ
2: ชุดแรกครับพี่ไอ้มิกกี้มิกกี้ไอ้หนูอ่ะ
1: ไอ้หนูไอ้หนูเรียกไอ้ไม่ได้ไ
2: ปดูเหรอเพื่อนกันน่ะ
0: นี่ก็ดูอยู่เนี่ย
2: นี่ก็เข้าส้วมเฮ้ยผมมิกกี้นะก็คุยกันปุ๊บปุ๊บคุยไปคุยมาจริงๆแล้วชื่อเล่นว่าหนูแต่พี่เต๋อตั้งให้ว่ามิกกี้เท่ดีจะบอกกูทำไม
0: อันนี้เนี่ยวันหลังเนี่ยจะต้องเราต้องเอาวันแม
2: ่
0: เรื่องเล่ามันเยอะมากเรื่องเล่ามัน
1: กล้าเหรอกล้าเหรอเอามันอยู่อ่ะ
0: โอ้
2: ถ้าพี่เอาถ้าพี่เอามันมาต้องเอาผมมาด้วยผมจะได้ไปผมเป็นน้าชายของมิกกี้ฉะนั้นผมพอจะเดาทางได้มันจะไปไหน
0: ผมเทปเขา
1: ให้เขาร
0: ับรู้
2: จะเพราะว่าตอนตัดต่อเนี่ยตัดหลบคำที่เป่งไว้ป่วงเลยเพราะว่ามิกกี้จะเป็นคนที่แบบวิธีพูดวิธีคุยเอาไงให้มันออกมาดูแบบหล่อๆดีวะนี่เพราะวิธีคุยมันฮามันแบบ
0: เอาสักเรื่องไหมเอาสักเรื่องไปเกี่ยวกับมิกกี้ไ
1: หมพี่เต๋อเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมึงดูแลมันหน่อยนะไอ้หนูเนี่ยคือทำอะไรก็ได้อย่าให้มันพูด
0: จะเล่าไหมไอ้ที่อยากจะเยียบประโยคนี
2: ้ก็เข้าใจฮะก็คือเข้าใจเลยก็คือผมต้องเอาเสียงทั้งหมดคือไม่สามารถเอาเสียงพร้อมภาพออกไปได้เพราะบางทีพูดเงี้ยแบบเราต้องตัดต่อคำเลยฮะตัดต่อคำประโยคนี้เอามาต่อประโยคนี้ไปให้มันเป็นรูปประโยค
0: คือเมื่อก่อนเนี่ย วันที่ออกเทปใช่ไหมศิลปินก็เป็นเรื่องปกติที่บางทีไปเยือนร้านทงร้านเทปเนาะหนูเนี่ยเขาก็ไปดีเจสยาม
2: ครับโห
0: ดีเจสยาม
2: ดีเจสยาม
0: เนี่ยแสบนี่หรอไหมแล้วเวลาเนี่ยร้านตรงนั้นมันอยู่หัวมุมพอดีเนาะเวลาเทปอะไรออกใหม่เนี่ยแล้วก็เจอนิสิตนักศึกษานักเรียนเต็มไปหมดมุมหน้าร้านใช่ไหมก็ตะกี้ลุงดีก็เพิ่งบอกว่าพี่เต๋อก็สั่งว่าทำอะไรก็ได้โหเขาดูติ๊กขนาดนั้นปกเขาบอกว่าอย่าพูดแค่นั้นเองถ้าผู้สาดไปถึงร้านดีเจสยามแม่มาดแบบเท่เลยแล้วก็มีน้องๆเต็มหมดเขาก็ดูเทปเลยออกใหม่หยิบนู่นหยิบนี่นี่นี่นี่นี่นี่ก็โผล่หน้าจะเอ๋ใครเอ๋ย
1: เรื่องนี้เล่าชวนลูกชวนหลานไอ้หนูเอ
0: ้ยแต่ผมมีเรื่องหนักกว่านั้นหนูฟังไว้นะเพราะอีกเรื่องของเชิญรายการไอ้นี่นิวยอร์กนี่นิวยอร์กเลย
1: นิวยอร์ก
0: ไปนิวยอร์กพี่เต๋อไม่สบายอยู่ที่นิวยอร์กเสร็จแล้วก็มิกกี้เขาก็น่ารักอ่ะเขาก็มาเยี่ยมพี่เต๋อมากันนายพอมาถึงปุ๊บยังจำได้เป็นช่วงบ่ายแล้วเราก็ขึ้นมาบนห้องแล้วก็นั่งคุยกันเนี่ยกับพี่เต๋อนั่งคุยไปประมาณชั่วโมงหนึ่งทีนี้พี่วินัยก็บอกให้หนูไปเถอะเดี๋ยวพี่เขาจะได้พักผ่อนเนาะแล้วก็ไปไอ้นี่เพิ่งลงเครื่องผมก็สังเกตไอ้หนูบอกเอ๊ะมันใส่เกยีแล้วมันก็ใส่ไอ้คอนเวิร์สแบบไม่มีถุงเท้าไม่มีอะไรนะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวไปเดินเล่นเนี่ยข้างนอกหนาวนะหิมะตกนะเว้ยเขาก็มองผมแบบแปลกๆด้วยไอ้นี่เบอร์11นะพี่ไอ้เบอร์11
2: มันมีวิธีคิด
0: ไม่แล้วผมก็ทำหน้าอย่างนี้แล้วก็มองพี่เต๋อพี่เต๋ออย่าไปยุ่งมัน
2: ไม่หรอกพี่มันมีวิธีคิดของมันแบบแล้วถ้าเกิดใครมาแบบเติมอะไรปุ๊บแล้วมันก็ยังจะคิดไปแบบนั้นอยู่แล้วมันก็จะดึงไอ้ที่เราเติมแต่ดึงไปด้วยก็จะเป็นอย่าง
0: น
2: ี้แหละ
0: เฮ้ยมันหนาวนะแต่พี่ไอ้นี่เบอร์11โอเคไม่เกี่ยวอะไร
2: มันมีอะไรอ่ะ
0: เย้เฮ้ยแบบมิกกี้ฟังแล้วนะดูอยู่นี่คุณมานี่คุณโดนแน
2: ่มิกกี้ร้องเพลงดีเล่นเป็นโนได
0: ้แล้วแบบตอนนี้เขาเป็นครูมิกกี้นะตอนนี
2: ้ใช่ใช่แล้วก็มี UST ชุดแรกนะฮะแล้วก็นิโคเทโรชุดแรกนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรวะชักกี้ไม่ใช่ชักกี้เดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้นั้นออกมาแล้วก็มีพี่ปั่นพี่ปั่นอีกรอบหนึ่งฮะก็คือปั่นจริงๆปั่นบอกรักนี่มันไกลๆนะมันเหมือนกับกำลังจะย้ายไปอยู่กับพี่นี่แล้วแต่ว่าแต่ก็น่าจะยังอยู่กับพี่นี่อยู่แล้วในเวลานั้นทำหลายชุดฮะมีหนุ่มเสกมีพี่หนุ่มเสก
0: หนุ่มเสกที่เป็นรวมฮิต
2: สั่นสะเทือนไม่รวมฮิตด้วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะพี่หนุ่มเสกแกไปเล่นกล้ามมาแล้วแกอยากทำเพลงเต้น
0: แกเป็นเจ้าของไอ้ฟิตเนสไงในสมัยนั้นน่ะ
2: แล้วแกอยากทำเพลงเต้นแล้วเพลงอัลบั้มชุดนี้ก็จะเป็นเพลงจังหวะเร็วหมดเลยซึ่งทุกคนก็มันคิดอยู่พี่เสกพี่หนุ่มเสกแกเป็นเจ้าพ่อเพลงรักเพลงหวานเพลงช้าแล้วพอมาร้องเพลงเต้นจะเป็นยังไงก็ลองดูแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็เลยกลับมาร้องเพลงช้าเหมือนเดิมก็เป็นอัลบั้มรวมฮิตพี่หนุ่มเสกครับพี
0: ่แล้วสุเมธจำได้ไหมว่าอัลบั้มแรกที่ออกมาเนี่ย จริงๆคุณ2คนเนี่ยได้รับรางวัลนะสีสันอวอร์ดนะ
2: ใช่ๆๆเป็นหลายๆรางวัล
0: ศิลปินใหม่ยอดเยี่ยม
2: นะหน้าใหม่ฮะ
0: หน้าใหม่
2: หน้าใหม่ยอดเยี่ยมที่หน้าแก่เป็นพิเศษบางคนอื่นก็20กว่ากันไอ้นี่แบบจะ40กันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีของมติชนก็ให้เป็นอัลบั้มอันดับ1ยอดเยี่ยมเหมือนกันฮะมติชนหนังสือ
0: ก็ได้รับรางวัลอยู่หลายอัน
2: นี่โคเป็นรองผมนะ
0: นี่คุยมีคุย
2: คนนั่งหัวล้อกันกักกักไอ้พวกเราทำงานกันแบบปะผัวแบบเหมือนงานคอนลาดแบบกีตาร์อัดไปทีหนึ่งเบสมาซ้อมพิษคือมันอิเล็กเคมันเราทำงานไม่ได้เหมือนกับห้องอัดในแกรมมี่เลยอันนี้ไปทำห้องอัดข้างนอกกันแล้วก็ไปเรางานไปส่งอะไรเงี้ยจะไม่ได้มีระบบเดียวกับแกรมมี่ได้
0: เคยไปอยู่ในมิวสิกวิดีโอด้วยไม่ใช่เหรออ
2: ันนั้นคือเราต้องทำอยู่แล้วเจผมก็ทำด้วยมีเจชุด
0: ไม่ที่คุณไปปรากฏอยู่ในมิวสิกวิดีโออ่ะ
2: ด้วยเพราะว่าพี่ตอนนั้นพี่ต่อแสนคมสมคิดแกคุมแผนกผมแล้วก็จะต้องทำเอ็มวีก็เลยได้ไปร่วมคือตอนนั้นคือบางงานเนี่ยงบมันน้อยก็นักคือคนในแกรมมี่ก็ต้องไปแสดงกันเองก็ไปอยู่ใน MV ไปอะไรแพ้ใจก็มีของใหม่
0: ของกบทรงเสร็จวันใสๆ
2: อันนั้นพี่ปังเพราะว่าพี่ปังเรียบเรียงให้มันเป็นอัลบั้มอะคูสติกพี่กบอะคูสติกฮะกบพักร้
0: อ
2: นแกยังมาบ่นทุกวันนี้เลยว่าตั้งแต่พวกมึง2คนทำดนตรีให้กูกบพักร้อนกูยังไม่ได้เลิกจากพักร้อนเลยจนบัดนี้กูยังไม่ได้เลิกจากพักร้อนเลยมันไม่มีมาอีกเลยแล้วมีไอ้2ตัวที่เกิดรู้แต่ว่ากบหายอะไรเงี้ยแกยังแค้นแค้นขำขำกันแค้นอยู่เป็นเพราะพวกมันหรือเปล่าวะอะไรก็มีแล้วก็โอ้เยอะทำไม
3: กูเหมือนกูไม่รู้เรื่องเลย
0: เขาลงแต่งเพลงอย่างเดียวมันก็เยอะมากพออยู่แล้วไง
2: ของพี่อยู่ในฐานหลักไงฮะของพวกผมมันแบบย่อยๆแต่แขนง
0: แต่พูดถึงวันนั้นนี่พอพูดถึงแกรมมี่แกรนี่ศิลปินนั่งเยอะ
2: เ
0: พียบเลยน
2: ะ
0: พอแบ่งออกมาเป็นค่ายๆเนี่ยไอ้เบอร์โตๆนี่เขาอยู่กับลุงหมดเลยเนี่ยตอนนั้นน่ะใช่ไหม
1: นั่นแหละเอามาแบกทั้งพวงเลย
0: โอ้โหตอนนั้นเพราะว่าตั้งแต่มีทั้งตินามาชาใหม่แอลโอเจอเบอร์โตๆนี่อยู่ตรงนั้นหมดเลย
2: อินคา
0: โอ้ยอินคานั้นท้ายๆแล้วนี่ตอนนั้น
2: อินคามาแรกๆเลย
0: ไม่แต่หมายถึงตอนแบ่งค่ายแล้วอ่ะแทบจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วตอนนั้นน่ะ
2: ก็มีอะไรอ่ะนูโวเยอะเลยเยอะมากฮะ
1: เยอะก
2: ็ซนงานซนคุณดนตรีผมก็ทำ6212ผมก็ทำ
0: 6212ด้วยเหรอ
2: ครับ
0: โอ้
2: งานซนนี้จำได้เลยเพราะตอนนั้นคุณพ่อกำลังจะเสียพอดีก็โอ้โหแบบต้องฝากงานกันต้องอะไรกันวิ่งไปวิ่งมาระหว่างแกรมมี่กับโรงพยาบาล
0: โอ้แต่6212นั่นแบบว่าวันไหนลุงดีต้องชวนใครสักคนมาคุยนะไอ้62ตอนนั้นใหญ่มากนะจําได้ว่ามันมีคอนเสิร์ตจัดที่สนามทบเนาะ
2: ผมชอบสุดใน632ผมชอบนัทมีเลียเพราะมากแล้วสวยเฮ้ยนัทสวยด้วยขนาดนี้เลย
0: น
2: ัท
0: มีเลียแล้วชอบนัทมีเลีย
2: ทั้ง2อย่างเลย
0: ทั้ง2อย่างเลย
2: คือไปเห็นเบื้องหลังเค้าด้วยฮะก็คือแบบง่ายๆเลยแบบ
0: เบื้องหลังเค้า
1: ตอนไหน
2: MV เบื้องหลัง MV คือนัทใส่ชุดเหมือนชุดนอนแบบดูแบบมลังมะเลืองนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็มีแบบแสงวับแวบๆขึ้นมาก็คือเอาแสง
0: สะท้อนลงไปในน้ำผมจะโทรหาน้อง
2: ไม่มันจะเป็นเศษกระจกฮะเศษกระจกวางไว้ในน้ำในถาดแล้วก็ในถาดแล้วก็เอาน้ำใส่ในถาดแล้วเอาไฟลงไปมันก็จะสะท้อนเศษกระจกเหล่านี้ขึ้นมาเป็นแบบวงโอ้สวยผมเป็นคนตัดต่อเหล่านี้ฉะนั้นเนี่ยผมจะได้เห็นสต็อกสวยๆเยอะมากแม้แต่จังหวะที่น้องเขาไม่ได้ร้องเพลงเขาทำนู่นทำนี้เขาก็สวยไปหมดเลย
0: นี
2: ่นะตอนนั้นนะตอนนั้น
1: ทำงานนี่ไม่ได้ดูเลย
0: ไม่ได้ดู
1: มาดูได้ดูตอนเสร็จออกมาแล้ว
2: ใช่
1: แล้วพอเสร็จออกมาแล้วมีหน้าที่ว่าไม่เอาถ่ายใหม
0: ่ถ่ายใหม่
2: เฮ้ยผมงานผมไม่มี
0: งานมันเลย
2: ไม่ของผมเนี่ยจะเป็นทีมที่แบบทำเสร็จแล้วได้ฉายเลยแทบไม่ได้แก้เลยครับเพราะมันเร่งจนหัวฟูเลยมันจะแก้เอาเวลาไหนไม่แก้แล้วประมาณนั้นนะก็จะแบบหัวฟูเลย
0: โอ้แต่นี่แบบว่าผ่านเรื่องราวเยอะเหมือนกันนะตอนอยู่แกรมมี่ก็เป็นบ้านที่สนุกเนาะ
2: สนุกพี่นะตอนน้ำท่วมในซอยนั้นก็สนุกสนานเพราะว่าตอนที่มันแยกบ้านตอนซอย39มันแยกบ้านกันอยู
0: ่
2: แล้วเวลาฝนตกแรงๆน้ำท่วมเนี่ยอ้าวบ้านโบนัสโบ
0: 67
2: โปรโมชั่นต้องไปหาบ้าน MV
1: บ้าน MV
2: พอเข้าซอยบ้าน MV มันต่ำลงไปอีกคือไอ้แค่วิ่งในซอย39ปกติเนี่ยน้ำมันก็ปริ่มๆแล
0: ้ว
2: พอลงไปซอยเข้าซอยบ้าน MV บึ้มลงไปแล้วรถออนนะพี่ออนตอนนั้นใช้ Toyota เก่าๆแล้วแบบ น้ำมันพุ่งขึ้นมาจากกระปุกเกียร์พี่ฟุ้มความรู้สึกเหมือนปลาวาฬอ่ะพี่ลุ้มพุ่งขึ้นมาแล้วแบบเปียกหมดเลยหัวเหือแบบในรถอ่ะมันพุ่งทะลุกระปุกเกียร์ขึ้นมาแบบเฮ้ยแล้วไปกันต่อได้ก็ไปกันเออโอ้โหตอนนั้นโอ้โหสมบูรณ์สมบันมากฮะความรู้สึกไม่เหมือนกับไม่เหมือนทำงานบริษัทใหญ่ๆมหาชนนะความรู้สึกเหมือนเป็นบริษัทโยธาอะไรทุกอย่าง
0: อันนี้เป็นบริษัทที่ในช่วงนั้นนี่เป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่ทุกคนอยากจะทำงานกับบริษัทแกรมมี่นะ
1: ไม่มี
0: รถที่แบบว่าน้ำพุ่งขึ้นมาเนี่ยก็บอกเกียร์นี่นะโอ้โห
2: แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นตึกใหญ่ฮะยังแยกบ้านกันอยู่ฝ่ายรายการฝ่ายโปรโมเตอร์ฝ่ายนู่นฝ่ายนี
1: ่ฝ่ายเกียร์ก็อีกที่นึงมันจะเป็นบ้านใครบ้านมันอยู่แต่ว่าอยู่ในย่านเดียวกัน
2: ตอนนั้นผมยังไม่ได้ออกอัลบั้มตอนนั้นผมไปเรียนเขียนเพลงกับพี่ดีด้วยพี่ดีเปิดเขียนเพลง
0: มีเรียนเขียนเพลงด้วย
2: แล้ววันนั้นพี่ป้างนครินทร์ก็มาด้วย
0: เออ
2: รุ่นนั้นพี่ป้าง
0: เออเล่าให้ฟังที่ตอนนั้นมันเป็นรุ่นไหนวะ
2: พี่ผมเล่ามากไม่ได้เพราะผมได้ไปเรียนแค่2ครั้งเองพี่สอนวันเสาร์แล้วคิวตัดต่อผมก็วันเสาร์แล้วพี่เดินมาตามหาผมวันจันทร์ไอ้เมธมันไปไหนไม่มาเรียนไอออนออนบอกว่าเมธมันตัดต่ออยู่ข้างๆห้องพี่แหละก็ห่างไม่ได้ไกลกันมันไปเรียนไม่ได้หรอกพี
0: ่อะไรที่ได้ไปเรียน2ครั้งนี่มีโอกาสได้เขียนเพลงมั้ย
2: ได้เขียนผ่านด้วย
0: เอาเลยเช่น
2: เพลงมันคือมันคือเพลงทดลองเขียนเพื่อให้เรียนในการเขียนแล้วแกทำนองมาให้มัน
0: แล้วมันเคยถูกบรรจุใน
2: ไม่เพราะว่าเนื้อหามันไม่สามารถไปขายได
0: ้อ๋อเพลงเรียนนะ
2: ใช่เพลงเรียนแต่ว่าก็ผ่านอยู่คนเดียวละภูมิใจนะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วพอผ่านปุ๊บก็ต้องไปตัดตอนนั้นโอ้โหอย่างหลายอย่างมากผมได้คนนึงต้องแบกศิลปินประมาณ2ศิลปินฮะตอนนั้นนะฮะ
0: แล้วตอนออกอัลบั้มเนี่ยโอเคก็จริงๆก็ถือว่าต้องประสบความสำเร็จนะจากตรงนั้นนี่ไอ้งานจ้างมันเยอะมั้ย
2: งานจ้างค่อยๆทยอยมาครับถ้าค่อยๆมาทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆมาคือผมเป็นลักษณะซึมบ่อทรายมาก
0: เพราะมันเป็นประเภทเพลงที่แบบว่าไปแล้วแบบเพลงสบายๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่างานแบบงานเลี้ยงภายในอะไรประมาณนั้นเน
2: า
0: ะอ
2: ะไรอย่างนั้นด้วยนะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตคนนู้นคนนี้ก็ไปแจมเขาจะไม่มีของตัวเองจนบัดนี้ก็ยังไม่มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเคยมีครั้งนึงเขามาจัดให้กับหนังสือพิมจุดประกายคอลัมน์จุดประกายในหนังสือพิมพ์เขามาจัดให้ครั้งหนึ่ง
0: ลุงเขากำลังบอกอะไรบางอย่างเนี่ย
2: เปล่า
0: ไม่
2: พบ
0: ได
2: ้เพราะว่าโดย
0: ยังไม่มี
2: โดยสไตล์เพลงมันควรจะไปแจมกับเพลง
0: กับคนนู้นคนนี้
2: เพลงฟังด้วยกันไม่งั้นมันง่วงตายเลยถ้าเกิดเป็นกลุ่มเดียว
0: ไอ้แต่บางเพลงมันก็แบบสนุกดีนะ
2: ถ้าเพลงแปลงก็สนุกพี
0: ่อย่าให้เขาเริ่มเลยไม่ได้มันจะออกอากาศไม่ได้เลย
2: ได้ผมแปลงแบบออกอากาศได้ก็มี
1: อันนั้นมันต้องออนไลน์อันนี้คือวิทยุเดี๋ยวโดนกสทช.
2: ไม่ผมแปลงแบบออกอากาศได้ก็มี
0: อีกคนหนึ่งที่แปลงแล้วก็ออกอากาศไม่ได้เหมือนกันเท่อุเทนพรหมินทร์นะ
2: ไอ้เท่มันเน้นเอาฮาแบบฮาแบบตลกอย่าง
0: น
2: ั้นเลย
0: อันนี้ก็เป็นคนหนึ่งเดี๋ยววันหลังได้เอามาไอ้เท
2: ่ผมเนี่ยผมมันมีอารมณ์สะท้อนใจอยู่ครั้งหนึ่งคือไปร้องเพลงเนี่ยเขาขอเพลงแปลงมาร้องไปเนี่ยคุณแม่ก็อุ้มลูกไว้ในกระตักแต่คุณแม่อุดหูลูกไว้แต่ตัวเองนั่งฟังแล้วหัวเราะแต่อุดหูลูกแล้วลูกก็นั่งตาแป๋วมองหน้าผมแล้วฟังไม่ได้แบบคืออะไรของแม่อะไรของพวกมันบนเวทีอะไรของแม่ฉันอะไรเงี้ย
0: เปิดหูออกมาลูกก็ไม่รู้อยู่ดีว่าน้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารายการเรามีจำกัดอีกหนึ่งเพลงที่จะบอกว่าให้รู้ว่าร้องเพลงอะไรเพราะว่าเพลงนี้จริงๆแหละมันมาตั้งแต่ปี2492เนาะแล้วก็คนที่เขียนเนื้อและคุณร้องและดังเนี่ยครูเอื้อสุนทรสนาม
1: ครูเอื้อนี่เขา
0: ท่านเขียนเยอะท่านแบบว่าแบบลึกเลยแล้ว
2: ผมนึกว่าผมนึกว่าพรานล่อเนื้อนี่คือครูวินัยเขียน
0: นั่นทำนองครับท่านทำนองแต่เนื้อร้องเนี่ยคือครู
1: วินัยไม่เคยเขียนเพลง
2: เนื้อ
1: เขาเป็นนักร้องวินัยจุลบุษปาครูเอื้อดนตรีอย่างเดียวเป็นหลักแต่ว่าคนเขียนเนื้อนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นครูแก้วหรือเปล่าเจ้าอัจฉริยะคุณ
0: ผมทำการบ้านแบบครูเอื้อ
1: ไม่ทักคำร้องนะ
0: คำร้องครับ
1: คำร้องด้วยเหรอ
0: คำร้อง
2: ปกติครูเอื้อไม่ค่อยได้เขียนคำร
1: ้
2: อง
1: ปกติครูเอื้อไม่ค่อยได้เขียนคำร้องเป็นทำลำนอง
0: แต่ไม่เป็นไรว่าแล้วก็
2: ได้ครับ
0: ผ่านรอดเนื้อเลย
1: พี่อะไร
2: สี่ก็พี
1: ่นี่นะโอเค

0: บพร้อมกันได้กับบุญแล้ว
1: ก็ต้องขอโทษด้วยนะคำร้องของเพลงนี้คือครูแก้วครับผมขออภัยนะฮะ
0: บอกแล้ว
1: ขออภัยครูแก้วครับแล้วก็เพราะแม่
2: ขอบคุณคร
1: ับแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าขอบคุณสุเมธมากๆวันนี้แบบว่าโอ้โหทุกคนมาแล้วมีความสุขแล้วก็ค
2: ง
1: แล้วเหรอแล้วก็คงคิดว่าสุเมธต้องกลับมาอีกนะต้องกลับมาอีกนะต้องมานะ
2: ใครจะมาร้องเพลงมาผมเล่นมาเล่นกีตาร์ให
1: ้เยี่ยมเลย
2: สาวๆมาเล่นเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ร้องเลย
1: พี่มากไปแล้ว
2: เล่นให้ร้องเลย
1: เล่นให้ร้อง
0: นิสัย
1: ตอนนี้เดี๋ยวขอออกจากช่องวิทยุก่อนนะครับก็สำหรับรายการเราในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับโรงพยาบาลศิครินทร์เคียงข้างคุณ Be with you always
0: yes
1: แล้วก็ทุกมื้อพิเศษสำหรับน้องหมาแมวก็ต้อง
0: โอลิเวอร
1: ์แล้วก
0: ็หมาแมว
1: ถูกต้องแล้วก็เสื้อที่ใส่และเย็นสบายที่สุดในโลกนะครับอันนี้ก็ต้องมีไม่ไม่มีร้อน
0: เนื้อผ้าทำมาสำหรับเนื้อคุณ
1: โอ้โหนี่ลุงเขาเป็นคนคิดนะฮะแล้วก็หน้าใสๆที่กำลังพัฒนากันอยู่ในขณะนี้นะต้องขอขอบคุณดีโอลิวาที่ซอยราซาน
2: เราจะไม่ยอมพัฒนาให้เสร็จด้วยเพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้สปอนเซอร์ต่อจะพัฒนาไปเรื่อยๆ
1: ถูกต้องก็เราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มีทางวิทยุ

0: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: ฮีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: นราพงศ์วัยวัฒน์
12: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมง
11: ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ทราบแล้วเปลี่ยน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
16: กลับมาพบกันอีกครั้งที่คลื่นข่าวคุณภาพ97 QFM ในช่วงเวลาของ Sport Station FM 97กับรายการฟุตบอลในโลกฟุตบอลนะครับพบกันในทุกคืนวันจันทร์นะ21:30 น.โดยประมาณถึง23:00 น.และอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวาน
17: โอ้โหนี่ถ้าห้องไม่ได้เป็นเก็บเสียงนี่น่าจะทุกคืนวันจันทร์อาจจะมาเคาะนะคะเนี่ยเล่นมุกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีพี่เต้นะคะสวัสดีวันจันทร์นะคะที่เราคิดถึง
16: เปิดหัวเลยเปิดหัวเลยจริงๆวันนี้เรามีหัวข้อคุยผมกลัวจะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาคุยกันเพราะผมว่าวิลล่าปากดีเขาปากดีอยู่แล้วนะ
17: จะต้องบอกว่าเป็นชื่อที่แฟนรายการคิดถึงเพราะเวลามีคอนเทนต์อะไรอ่ะเราจะเห็นในไลฟ์สดวิลล่าปากดีเขาจะมาแล้วนี่นั่นนู่นในเมื่อทักบ่อยวันนี้ก็ทักครับนะฟุตบอลมหาชนนะคะกลับมาพบก
16: ับ
17: โคจรกลับมาพบกันกับวิลล่าปากดี
18: ครับ
16: สว
18: ั
16: สด
18: ี
16: ค่ะคุณเต้ครับ
18: ครับผม
16: ครับผมแหมเจอกันในวันที่เรียกว่าขึ้นหม้อพอสมควรนะ
18: ครับงานดีงานดี
16: Here we go here we go
17: โอ้โห
16: แต่รู้สึกเฮียวีโกออกเยอะกว่านะ
18: เปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายเรื่อง
16: เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องของฤดูกาลนี้ในช่วงที่2เนาะเบรกหน้านะครับเราเคยคุยกับคุณเต้แห่งเพจวิลล่าปากดีกันมาพอสมควรแล้วนะครับโหตั้งแต่เมื่อสักเดือน3อ่ะ
17: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ
16: มีนาเดือนมีนา
17: เป็นทีมแรกๆเลยที่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ไม่ได้อยู่ในเมนสตรีมของฟุตบอลแบบที่คนไทยไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากนักต้องใช้คำนี้เหมือนใส่เสื้อเดินไปไหนคนอาจจะแบบใครอ่ะทีมอะไรอ่ะ
16: ผลงานร้อนแรงไง
17: โอ้โหแล้วเป็นไงรู้จักเลย
18: รู้จัก
16: รู้เดี๋ยวรู้จักเลยใช่ไหม
17: เดี๋ยวรู้จักเลย
16: ครับตอนช่วงมีนาคมเนาะเราคุยกันไป
18: ช่วงนั้น
16: ผมยังแอบ
18: อยู
16: ่ผมยังแอบแซวเล่นๆนะกับตอนหลังจากที่คุยกับวิลล่าปากดีไปเนี่ยนะครับว่าเราจัดซีรีส์เนาะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นโยโย่คลับ
18: โยโย่
16: บอกเอ๊ะเมื่อไหร่นี่เราจะดึงวิลล่าเข้ามาเป็นทีมโยโย่ได้บ้างนะรู้สึกว่าจะมีคนอวยพรนะครับ
18: มีแต่คนเรียกให้กลับไป
16: ผมถามก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะคุยเรื่องอื่นเนี่ยเวลาทีมอื่นเนี่ยเขาเรียกให้ไปเป็นโยโย่เนี่ยรู้สึกยังไงโกรธบ้างไหมหรือว่าแบบ
18: เราเคยไปอยู่ตรงนั้นมาแล้วครับ3ปีแล้วก็ไม่ค่อยตื่นเต้นมากเท่าไหร่แต่ก็มี เพื่อนๆที่แบบว่าเออเขาไปได้ดีแล้วอะไรเงี้ยเออปล่อยเขาไปเถอะไม่ต้องให้เขาลงมาหลอกอะไรเงี้ยแต่ก็มีอะไรนะเวสต์แฮมเพิ่งตกไปก็คุยเล่นๆกับแฟนเวสต์แฮมไปก็คนหัวค้อนนะครับที่เพิ่งเคยมาออกเนาะ
17: คนหัวค้อนก็เคย
18: ตอนนั้นก็ลุ้นกันช่วงท้ายฤดูกาลก็ช่วยเขาลุ้นไม่สเปอร์ก็เวสต์แฮม2ทีมนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยสุดท้าย
17: ก็ลุ้นให้อยู
18: ่ก็ไม่รู้ผมไม่รู้จะเชียร์ทีมไหนก็มีเพื่อนเชียร์สเปอร์ด้วยเพื่อนเชียร์เวสต์แฮมด้วย
17: เราคนกลางนะแบบจบเลขตัวเดียวมันก็จะแบบแล้วแต่เลยนาย
18: แต่อาจจะเอ็นไปเวสต์แฮมนิดหน่อยเพราะสีเหมือนกันอะไรอย่างงี้
17: อ๋อมีความผูกพันทั้งสีเสื้
16: อ
17: เลือดตีบเลือดหมูฝาค่อนข้างเข้มข้น
18: สู้ขึ้นมาให้ได้เร็วๆ
16: เดี๋ยวอันนี้คือเชียร์จริงๆหรือว่าแบบหยอกเขาเล่นๆเนาะไปเล
18: ่นใน
16: เอาจริงๆนะกลุ่มเนี้ยนะครับทีมที่เคยลงไปโยโย่เนี่ยจากที่ผมสัมภาษณ์มาหลายทีมนะผมไม่ค่อยเห็นความจริงใจกันสักทีมอ่ะถ้าผมพูดตรงๆอ่ะ
18: มีแต่คนอยากให้ลงไป
16: เหมือนมีแต่คนอยากถีบกันจริงๆแล้วอ่ะแต่เวลาเจอหน้าอุ้ยรักกันนะครับยิ่งจัดงานโยโย่คลับนะถามคุณเปามาแล้วเปาบอกว่าจริงๆเนี่ยเวลาเขาจัดงานโยโย่คลับเนี่ยเวลาเขาไปเจอกันเนี่ยอุ้ยเขาดูเหมือนทุกทีมเขารักกันอุ้ยเราเป็นโยโย่จริงๆแล้วคนต่างถือมีด
18: เปาก็หนีโยโย่ขึ้นมาเฉยเลยทีมเขาอะ
17: แถมช่วงนี้เป็นไงก็เคียววิโกติดๆเหมือนกันนะมีการเซ็นนะคะผู้เล่นเข้ามาสำหรับทางด้านของอีสวิททาวอย่างล่าสุดก็ได้เซ็นไมดะต้องบอกว่า
18: ของดีนะ
17: ตอนนี้ภาพจำอาจจะไม่เหมือนเดิมภาพแรกๆที่เรารู้จักเขาทรงผมอาจจะไม่ใช่ทรงนี้คนไทยอาจจะแบบเอ๊ะใครอะไรเงี้ยแต่จริงคือคนเดิมนะคะแค่เปลี่ยนทรงผมเฉยๆแล้วรอดูว่าในวันที่พีคสุดๆนะ10แชมป์กับทางด้านเซลติกนะคะมาสู่เวทีพรีเมียร์ลีกจะเป็นยังไงโอ้ก็น่าสนใจนะเป็นดิวขาเข้าที่น่าสนใจพอสมควรแต่จริงเวทแฮมไอ้อัตตามิลาน่าสนใจกว่าอย่างเบอร์17คนใหม่อย่างนี
18: ้โอ้เรียกแฟนได้ดีเลยอ่ะเรียกแฟนมาได้เยอะเลย
16: ต้องบอกอย่างนี้ไอ้พวกนักเตะใหม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคุยกับคุณเตะเนี่ยนะครับดังหวาน
17: ค่ะ
16: เรียกว่าไม่ให้เกียรติกันไปนิดนึงจริงๆแล้วเราต้องเรียกเขาว่าสวัสดีครับท่านไต้เท้า
18: หนึ่งอันดับ
17: เขาเป็นแชมป์นะให้เกียรติแชมป์เขาหน่อยเขาหากันให้ควักเลยเสื้อตัวคว้าแชมป์นะสีขาวม่วงไหมคะขาวฟ้าหรือขาวม่วงอะไรประมาณนั้นอะ
18: ตัวหนังสือจะออกน้ำเงินม่วง
17: อมม่วงแล้วก็แบบเป็นดันเป็นเกมเดียวที่ไปเปลี่ยนหน้าอกเป็นฟาวเดชั่นอะไรสักอย่างใช่ไหมโอ้โห
18: เพราะว่าบอลยุโรปเขาจะไม่ให้ใช้หน้าอกเป็น
17: ที่เป็น
18: เว็บ
17: เนาะเว็บไซต์ชนิดหนึ่ง
18: ใช้เป็นของเป็นฟาวเดชั่นของแอสตันวิลล่าเป็นมูลนิธิของเรา
17: บอกเลยว่าวุ่นวายมากตลาดเสื้อบอลวุ่นวายมากหลังจากนัดชิงจบลงนะคะโหคนที่มีในมือนี่แทบจะเอาไปล้างสปอนเซอร์หน้าอกออกหมดเพื่อหาตัวนี้มาแทน
18: ใช่ครับเพราะว่า
17: เหมือนจะไม่มีขายไหมคะ
18: ขายที่อังกฤษอย่างเดียวครับกับออนไลน์แต่ก็หมดค่อนข้างเร็วครับชุดที่เป็นชุดแชมป์ที่เบสิก
17: เขาขายก่อนไหมคะ
18: อะไรนะครับ
17: เขาขายก่อนแข่งไหมคะ
18: ใช่ครับขายก่อนแข่งครับ
17: ขายก่อนแข่งงั้นแฟนตัวจริงก็น่าจะได้ไปพอสมควรนะ
18: ใช่
17: เพราะว่ามันจะเป็นแบบออกแล้วก็ซื้อออกแล้วก็ซื้ออย่างเงี้ยเราก็ติดอยู่ในวังวนออกแล้วก็ซื้ออยู่เงี้ย
18: ใช่ก็คิดว่าเป็นตัวที่ในอนาคตก็ค่อนข้างน่าจะมีมูลค่าแหละทางใจด้วยทางราคาด้วยของแฟนวิลล่า
17: โอ้แต่ทางราคาแสดงว่าไปแล้วนะเพราะว่าเห็นราคากราฟราคาในตลาดตั้งแต่วันที่จบเลยอ่ะโอ้โหวุ่นวายมากไม่รู้ว่าแฟนวิลล่าแต่ในไทยนี่น่าจะมีเหมือนกันไหมคะน่าจะมีเข้ามาบ้าง
18: บางท่านน่าจะได้มาสะสมบ้างครับน่าจะมี
17: อาจจะต้องรอจังหวะถ้าเสื้อมันจะเป็นของเราเดี๋ยวมันจะเป็นของเรา
18: ใช่ใช่ครับ
16: นี่ก็เป็นเขาเรียกพีเรียดของแตงหวานเสื้อบอลนะ
17: เทปหน้าคุยไปหาคนมาคุยเรื่องเสื้อบอลดีกว่าไป
16: เสื้อบอลดีกว่าใช่ไหม
17: หลอก หยอกหยอก
18: เขาจัดงานเสื้อบอลกันค่อนข้างเยอะบ่อยเลยเนาะ
16: ใช่ใช่
17: ใช่ใช่ครับ
18: ถ้ามีโอกาสไปกรุงเทพก็อยากจะไปดูบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไป
17: โอ้ปีนี้ถือว่าถี่เลย
18: ใช่ครับใช่
17: ถี่มาก
18: ที่12แล้วมั้ยใช่มั้ย
16: นอกเรื่องนิดนึงนะ
17: ค่ะ
16: พอคุยกันเรื่องเสื้อบอลนี่ผมเพิ่งคุยกับแฟนรายการนะแต่ว่าแบบเขาทักมาคุยส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเขามาถามเรื่องของเสื้อฟุตบอลว่าคิดเห็นยังไงบ้างว่าช่วงเนี้ยปักเอางี้ดีกว่าเอาแบรนด์ที่วิลล่าใส่เนี่ยเป็นแบรนด์เดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
17: ค่ะ
16: วิลล่าปัจจุบัน

0: หุ้นกันแล้วก็แล้วนะก็คือจะเป็นฝั่งเรียกว่า equipment เป็นเหมือนกับเป็น performance อ่ะเป็นเสื้อสำหรับเล่นกีฬาอ่ะกับอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเป็นแฟชั่นก็คือใช้โลโก้เดิมตั้งแต่ยุคอาดิดาสแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าเสื้อแข่งเนี่ยนะครับของหลายสโมสรเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์นะแบบเดิมแบบเยอรมันดั้งเดิมเนี่ยเข้ามามันมีเรื่องชวนคิดนิดนึงนะว่าทุกทีมเนี่ยก็คือสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องดันเรียกว่าอะไรนะการตลาดเพื่อเป็นแฟชั่นคุณเต๊ะแอบเห็นเสื้อฟุตบอลของวิลล่าฤดูกาลนี้มีโลโก้เนี่ยอาดิดาสแบบวินเทจหรือยัง
1: ใช่
0: แบบออริจินอลหร
1: ไ
0: ื
1: ก
0: อ
1: ร
0: ยัง
1: ฟอร์ดของชุด
0: ม
1: ใหม
0: ี
1: ่
0: ไหมหรือว่าเป็นสามขีดหมด
2: หมายถึงแบบน
0: เ
2: ี
0: ป
2: ้
0: ็น
2: ใ
0: ภ
2: ช
0: ู
2: ่ไ
0: เ
2: ห
0: ข
2: ม
0: า
2: ฮะ
0: สามลูกหมดที่เป็นภูเขาเนี่ย
1: คือ
0: ด้านน
1: ตั
0: ี้
1: วมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวแตงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแตงเอามาให้ดู
0: นี่นี่
2: คือตัวอะไร
0: มี
2: ฮะตัวทีมเยือนวิลล
1: ค
2: ่
1: ิ
2: า
1: ดว่าย
2: ัง
1: ต
2: ไ
1: ั
2: ม
1: ว
2: ่เ
1: ท
2: ป
1: ี
2: ิ
1: ม
2: ด
1: เยือน
2: ยัง
1: อ
2: ไ
1: ่
2: ม
1: า
2: ่เ
1: ใ
2: ป
1: ช
2: ิ
1: ่
2: ด
1: แต่
2: ตัว
1: แต่
2: ควรั
1: ิ
2: บ
1: ลล่ายังไม่
2: แต่
1: เปิ
2: ส่
1: ด
2: วนใหญ่ที่เป็นทรีฟอยหมายถึงว่าออริจินอล
0: ครับทรีฟออ ย
2: าดิ
1: ใช่
2: ดา
1: ใช
2: ส
1: ่
2: เขาจะ
1: ใช
2: ท
1: ่
2: ำมาที่ตัวเติร์ดตัวที่สามอะไรเงี้ยครับ
1: แต่ป
2: เหม
1: ี
2: ือน
1: นี้เหมือนจะเป็นตัวเยือนเนี่ยค่ะ
2: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะตัวเยือนไม่ก็ตัวเติร์ดเขาจะเป็นทรีฟ
1: ใช
2: อย
1: ่
2: นี่
1: ปีน
2: ค
1: ี้
2: รับ
1: จะเป็นน่าจะเป็น
0: เดี๋ย
1: น
0: ว
1: ่าปีนี้น่าจะใส่มาที่ตัวเยือน
0: ครับเขาเพิ่งเปิดตัวแตงหว
1: เอ
0: าน
1: ้าม
0: ีแล้ว นี่แตงหวานเราเปลี่ยนเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุยกับวิลล่าดีไหมเดี๋ยววิลแลน
1: ฮะ
0: ดีไหม
1: นี่
2: ดู
1: บ
2: ท
1: ี
2: รง
1: จ
2: แล
1: ี
2: ้วเนี่ย
1: สิมันอยู่ใน
0: จะเจ
1: น
0: อก
1: ี
0: ันอยู่แล้วนะอ่ะ
1: นี่
0: โอ้คุยกันยาวไปยาวมานะครับที่จะหมดเวลาของช่วงแรกถามสักนิดนึงผลงานซีซั่นที่ผ่านมานะครับกับอันดับสามนะอันดับสา
2: ดี
0: มนะอันดับสามในพรีมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรเดียวเป็น
1: หนึ่งแชมป์
0: ควีนหนึ่งแชมป์เป็นเรียกว่าเป็น
1: หนึ่งแชมป์
0: แชมป์ถ้วยรองยุโรปใช้คำนี้กันแล้วกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะยูโร
2: ค
0: ป
2: รับ
0: ้า
1: ใช่
0: นะครับเป็นยังไงบ้างผลงานฤดูกาลที่ผ่านมา
2: ก็ภูมิใจมากเลยครับภูมิใจที่สุดแหละหมายถึงตั้งแต่เชียร์มาเพราะว่ามันเป็นแชมป์ยุโรปเมเจอร์เล็กแบบตั้ง44 ปีอะครับตั้งแต่สมัย1982อะไรเงี้ยช่วงก่อนหน้านั้นมันก็จะมีปี94กับ96ที่เราได้แชมป์ลีกครับก็คือถ้วยเล็กคาราบาวครับตอนนั้นจะเป็นคาริ่งครับอะไรสักอย่าง
1: ค่ะ
2: นะซึ่งมันตอนนั้นเอาจริงๆผมก็ยังเด็กๆแหละมันก็ยังไม่ได้แบบติดตามหรือแบบได้ดูสดอะไรขนาดนั้นยังจำความไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่นัดเนี้ยก็คือแบบภูมิใจมากที่เราเห็นทีมแข่งนัดชิงด้วยการดูถ่ายทอดสดของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นวิลล่ายกถ้วยสักทีอะไรเงี้ยก็ค่อนภูมิใจมากครับเอาแค่รอบรองก็ที่เราแบบเข้าไปชิงได้ผมก็มีน้ำตาแล้วนะเออจะ
1: จ
2: ป
1: ร
2: ริะ
1: ง
2: ม
1: ๆ
2: า
1: คื
2: ณ
1: อ
2: เล
1: แค
2: ็ก
1: ่ทะลุเข้าไปชิงได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่
2: ใ
1: า
2: ช
1: อั
2: ่
1: นเนี้ย
2: ใช
1: ค
2: ่
1: ือสำหรับเราอ่ะมัน
2: เอ
1: ก็
2: อ
1: สำเร็จ
2: ใช่ครับเพราะว่า
1: complete ในใจแล้ว
2: รอบรองเนี่ยนัดแรกเราแพ้ Nottingham Forest ไปก่อนด้วยนะไปเยือนเขาหน
1: ค
2: ึ
1: ร
2: ่
1: ัง บ
2: ศ
1: ค่
2: ู
1: ะ
2: นย์ก็ค่อนข้างกดดันในนัดที่สองมากเลยว่าเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ชนะ4-0พอเข้าไปแล้วเจอไฟบวกซึ่งเอาตามความคิดเห็นก็ค่อนข้างเหนือกว่าแหละหมายถึงว่าถ้าเทียบกับฟอร์เรสยังเหนือกว่าเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยรอบชิงก็ค่อนข้างไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แล้วก็วิลล่าก็เล่นตามเกมได้แชมป์มาก็ภูมิใจมากครับคิดว่าแฟนวิลล่าทุกๆคนก็คงไม่ลืมวันนี้
0: ผมจำไม่ได้ว่าเราคุยกันคราวที่แล้วเนี่ย
2: คร
0: คิ
2: ั
0: ด
2: บ
0: ว่าคุณเต้คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ไหมจริงๆโดยฟอร์มตอนนั้นนะ
2: จริงๆตอนนั้น
0: วัน
2: ม
0: เ
2: ั
0: ดี
2: น
0: ๋ยวนะวันนั้นเราคุยกันเนี่ยเพิ่งแพ้แมนยูมาหมาด
2: ใช่ใช่มันเป็
0: ๆ
2: นช่วง
0: แต่
2: ท
0: ใน
2: ี่
0: ถ้วยยุโรปเนี่ยจริงๆยังโลดแล่นอยู่ยังฟอร์มดี
2: ใช
0: อย
2: ู่
0: ่
2: ค
0: แต
2: ร
0: ่
2: ับ
0: แค่ในลีกเนี่ยเริ่มมีแกว่งในช
2: ใช
0: ่วง
2: ่
0: นั้นแล
2: ใช
0: ้ว
2: ่
0: ก็มีทีมอย่างแมนยูเนี่ยที่อยู่ดีๆก็ดีขึ้นมาจากคาลิ
2: ใ
0: ก
2: ช
0: เน
2: ่
0: ี่ยมีคาลิกไม่มีคาบ้านเนี่ย
2: แมนยูอาจจะ ดีขึ้นมา

0: อ่ะเพราะแข่งน้อยด้วยแหละครับ
1: อือฮึ
0: อืม
1: เนาะ
0: ไม่
1: อ
0: ม
1: ุ้ย
0: ี
1: อุ้ยอุ้ย
2: ยัง
1: ป
2: อ
1: ิ
2: ี
1: ด
2: ก
1: เด็กแรกเลยไหม
2: ย
1: แต
2: ัง
1: งหว
2: จ
1: ั
2: ะ
1: น
2: เงียบอีกเขาแซว
0: โอ้โห
1: เ
0: ก
1: ข
0: ็
1: าม
0: จ
1: าน
0: ริง
1: ิ่ม
0: ๆ
1: ๆนะ
0: มันก็ค่อนข้างเกี่ยวกับบอลสมัยใหม่เนาะหมายถึงว่าการไม่มีเกมกลางสัปดาห์นี่มันก็ช่วยนักเตะได้เยอะแมนยูพูดก็เหมือนไม่ค่อยมีเจ็บหนักๆเนาะตัวหลักๆอะไรเงี้ยช่วงที่วิลล่าเป๋ไปตอนนั้นก็มีตัวหลักเจ็บอย่างเตเลมองอะไรเงี้ยท
2: อ๋
0: ี
2: อ
0: ่เพิ่งย้าย
2: ก
0: ไป
2: ลับ
0: แม
2: ไป
0: น
2: ไม
0: ย
2: ู่ ค่อยดีเลย
0: ช่วงนั้นเจ็บก็เป๋ๆไปเหมือนกันแต่เหมือนในด้วยตัวผู้เล่นแบบสำรองนะตอนนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในระดับดีกว่าทีมอื่นๆในการแข่งขันยุโรปในยูโรป้าอะไรเงี้ยครับ
2: อื
0: หมายถึงไม่หมายถึงก็หมายถึงเขาเรียกอะไรเหมือนระดับวิลล่ายังดีกว่าอะไรเงี้ย
2: ภาพรวมของ
0: ภ
2: ต
0: า
2: ัว
0: พ
2: ผู
0: ร
2: ้เ
0: ว
2: ล่
0: ม
2: นที่เรามีอยู่สควอตเดปที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็
0: ใช
2: ยั
0: ่
2: งสามารถพาทีมไปข้างหน้าได้
0: ใช
2: ยัง
0: ่
2: ทําให้
0: ใช
2: ท
0: ่
2: ีมบินอยู่ในระดับที่ต่อเนื่องไปได้ก็คือ
0: ใช
2: อาจ
0: ่
2: จะ
0: ครับ
2: ถือแต้มต่อกว่าทีมอื่นๆนี่อาจจะอยู่ใน
0: ใช
2: ก
0: ่
2: ลุ่มเดียวกันหรือว่าอยู่ในเส้นทางที่เราต้องเจออย่างนี้
0: ใช่ครับ
2: อื
0: และ
2: ม
0: ด้วยผลของลีกเฟดที่เราจบอันดับสองอ่ะมันทำให้การแข่งรอบน็อกเอาท์ของเราเนี่ยเย่าเยือนเนี่ยเราจะ
2: ค
0: เป
2: ่ะ
0: ็นทีมเย่าในนัดที่สองตลอดจนถึงนัดรอบรองเลย
2: อื
0: คราวเนี้ย
2: ม
0: พอการเป็นทีมเจ้าบ้านในนัดที่สองในการแข่งบอลน็อกเอาท์อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างได้เปรียบหมายถึงวางแผนการเล่นได้ง่ายกว่า
2: ก็จริงนะเพราะว่าหม
0: ใ
2: า
0: ช
2: ยถึ
0: ่
2: งว่า
1: แรกไป
2: มั
1: อ
2: น
1: ุดก่อน
2: ฟิลเหมือนนัดตัดสินอะมัน
0: อ
2: ได
0: า
2: ้
0: จ
2: เล่
0: จ
2: น
0: ะ
2: ใน
0: แบ
2: บ
0: บ
2: ้าน
0: ั้นใช่ใช
2: อ
0: ่
2: ย่างน้อยมันมีพลังฮึดมีอะไรมี
0: ใ
2: ก
0: ช
2: าร
0: ่
2: แบบเอ้ยถ้าเราจะต้องไปยันเสมอก่อนก็กลับมารอในบ้านก็
0: ใช
2: ยัง
0: ่
2: ได้อ
0: ใช
2: ื
0: ่ครับ
2: ม
0: ประม
2: เอ
0: าณ
2: อัน
0: แต
2: น
0: ่
2: ี้
0: เข
2: น
0: า
2: ่าสนใจนะ
1: ก็
2: ถ่
1: ค
2: อม
0: ือ
2: ตัวนะแต่ว่าทุกเกมนี้รอบน็อกเอาท์นี่เขาก็ดีมาหมดนะ
0: ใช่ก็ตั้งแต่รอบลีกเฟดมาแพ้จนถึงรอบชิงเราแพ้แค่สองนัดครับนอกนั้นเราชนะหมดเลย
2: ไม่ธรรมดา
1: เครดิตทั้งหมด
0: ใช่
1: เครดิตทั้งหมด
0: เครดิต
1: ค
0: ก็
1: ิด
0: ต้อ
1: ว
0: ง
1: ่า
0: ให้ท
1: อ
0: ุ
1: ุ
0: กค
1: ไน
0: น
1: ไหม
0: ที่ส
1: ห
0: โ
1: ร
0: ม
1: ือว
0: ส
1: ่าร
0: ครับก็
1: ทั้งสโมสรเลย
0: ทั้งสโมสรนักเตะทั้งอุไนนี่ก็เป็นตัวหลักที่ต้องให้เครดิตเพราะเขาค่อนข้างจะเก่งบอลถ้วยจริงๆเนาะแบบถ้วยไหนจะเอาก็เน้นน่ะแต่อย่างบอลถ้วยในประเทศแกไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่
2: ก็แต่
1: ก็
2: ป
0: อ
2: ี
0: าจจะ
2: นี้ก็อาจจะต้องอาจจะเน้นแล้วนะหลายๆถ้วยอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ก็ไปแชมเปี้ยนลีก
0: ผมก็คิดว่าเป้าหมายของวิลล่าก็คงจะอยู่ในการชิงพื้นที่ของแชมเปี้ยนลีกท็อป4ท็อป5ในซีซั่นหน้าแล้วก็แชมเปี้ยนลีกก็คงพยายามเต็มที่ให้ได้ไปไกลมากที่สุดอะไรเงี้ยครับพอตัวอูไน
1: เพราะ
0: เองก็อั้นแ
1: เ
0: ล
1: ป็น
0: ้ว
1: ฤดูกาลที่เรียกว่าไม่ต้องมีข้อกังขาใดๆนะเพรา
0: ใช
1: ะว
0: ่
1: ่าอันดับในตารางก็ไปแชมเปี้ยนลีกได้
0: ใช่
1: ใช่แชมป์ยูโรป้าก็ไปแชมเปี
2: ก
1: ้ย
2: ็
1: นล
2: ไป
1: ี
2: แ
1: ก
2: ชมเ
1: ไ
2: ป
1: ด
2: ี้ยน
0: ้
2: ลีกอ
0: ใช
2: ี
0: ่
2: ก
0: ครับใช่ค
1: เอ
2: รับ
0: เข
2: ถ
0: า
2: ้า
0: จะ
2: จ
0: มี
2: ำไม่ผิ
0: เข
2: ด
0: าจะมี
2: อาร์ม
0: อาร์มแชมเปี
2: อ
0: ้ย
2: าน ร์ม
0: ล
2: พ
0: ี
2: ิเศ
0: ก
2: ษ
0: อาร์มพิเศษว่าเป็นแช
2: ใช่
0: มป์
2: ใ
0: ย
2: ช
0: ู
2: ่
0: โรป้า
2: เป็นแชมป์ยูโรป้าเราขึ้นมาเล่นแชมเปี้ยนลีก
0: ใช่ครับใช่ไม่ธรรมดานะ
2: ไม่ธรรมดา
1: ถือว่า
2: ไม่ธรรมดา
1: แต่สิ่งที่แตกต่างแน่ๆนะผมว่าเพราะว่าความมีแชมป์เนี่ยค้ำคอนี่แหละจริงๆอ่ะถูกไหมครับคุณเต๊ะ
0: ใช่ใช
1: ค
0: ่
1: ือเล่นในวันที่อาจจะดูเป็นม้ามืดอาจจะมีหลายๆทีมรู้สึกปรามาสทีมเรา
0: อือหือ
1: ยังอาจจะมีภาพว่าโอ้ทีมนี้มันโยโย่ในอังกฤษ
0: ครับ
1: กับวันที่ปีที่แล้วก็แชมป์ยูโรป้านะอันดับสามในพรีเมียร์ลีกนะปีนี้ไม่ง่ายผมเชื่ออย่างนั้นอ่ะผมไม่ใช่แฟนวิลล่านะแต่ผมส่องวิลล่าแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแบบที่ถ้าใครมาอยู่ในจุดเนี้ยแล้วแบบไม่ใช่ทีมที่เรียกว่าอยู่ในสปอตไลท์อ่ะ
0: อ่าฮะ
1: มาติดต่อกันอ่ะไม่ง่ายนะแล้วที่น่ากลัวจริงๆเนี่ยเราจะคุยกันช่วงหน้านี่แหละเรื่องของความคาดหวังผมว่าฤดูกาลที่แล้วอ่ะความคาดหวังของแฟนๆเนี่ยผมยังจำความรู้สึกนะครับในการคุยกับคุณเต๊ะได้แต่ในซีซั่นเนี้ย นะครับผมรู้จักกับแฟนวิลล่ามากขึ้นสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยอย่างหนึ่งแน่ๆแฟนวิลล่าและหลายคนยังไงก็หนีไม่พ้นความคาดหวังกดดันไหมคุณเตะคิดว่าอ่ะเราถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นแนวหน้าหน่อยในอะไรนะแฟนคลับในประเทศไทย
0: สำหรับผมคาดหวังไหมก็คาดหวังแต่เป้าหมายของผมเพียงแค่ให้เกาะพื้นที่ยุโรปเนี่ยเราก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าสิ่งสำคัญมันคือกฎการเงินของยูฟ่ามันค่อนข้างจะกดทีมอย่างวิลล่าอย่างเราเพราะรายได้เรามันไม่ได้สูงเท่ากับทีมท็อป4หรือแม้กระทั่งนิวคาสเซิลอะไรเงี้ยก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: คือ
1: เอาละ
0: คราวเนี้ยถ้าฤดูกาลหน้าเราไม่ได้ไปบอลยุโรปเนี่ยเขาเรียกว่าเกณฑ์รายได้ที่เอามาวัดต้นทุนที่เราจะใช้ได้เนี่ยมันจะต่ำลงมา
1: เดี๋ยวดีเทลเรามาคุยกันในช่วงหน้า
2: เบรกหน้
1: น
2: านะ
1: ในเบรกนี้นะฟุตบอลมหาชนนะกับคุณเตะนะวิลล่าปากดีเราพักกันสักครู่ครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโอกาสไทยสู่ตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกเชื่อมไทยสู่ตลาดยุโรป
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการเยือนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียครั้งแรกในรอบ22ปีโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันโดยลิทัวเนียยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป และการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการแพทย์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาวิจัยและสตาร์ทอัพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทางการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมฟรีผู้ประกอบการโซลาร์เซลล์ปั้นอาชีพใหม่รับตลาดพลังงานสะอาด
10: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการโซลาร์เซลล์ฟรีพร้อมกันที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่รองรับความต้องการของตลาดพลังงานทดแทนที่ขยายตัวต่อเนื่องสำหรับการอบรมเปิดพร้อมกัน2รุ่นได้แก่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตระหว่างที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมและที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมใช้เวลาอบรม18ชั่วโมงรับรุ่นละ30คนผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าหรือระบบโซลาร์เซลล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่สถาบันกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขีดเส้น2สัปดาห์ตรวจข้อมูลแอปหมอพร้อมหากพบเบิกเท็จหรือคีย์ข้อมูลผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเผยวันเดียวแจ้งพบข้อมูลผิดพลาดกว่า400รายการ
11: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนพบข้อมูลการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริงว่าได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยวางกรอบเวลา2สัปดาห์เพื่อสรุปผลพร้อมระบุว่าสาเหตุอาจเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดความเข้าใจคาดเคลื่อนจากการออกหน่วยบริการนอกสถานที่หรือกรณีการเบิกค่ารักษาโดยมิชอบซึ่งหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป็นเพียงระบบแสดงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยบริการหากประชาชนพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดยจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ด้านอื่นรวมถึงหากส่งผลต่อการทำประกันสุขภาพภาครัฐจะมีระบบยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ด้านนายแพทย์วิจักการจนะอุทัยผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ประชาชนขี่แจ้งเข้ามาสรุปเย็นวานนี้พบมีเข้ามามากกว่า400รายการอยู่ระหว่างตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมติดตามทุกวันณรุมนอุดมพรรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
3: และนี่คือรายการ
4: ดีลาพารวย
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
6: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
7: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับยังอยู่กับคุณเต้แห่งวิลล่าปากดีนะแล้ววันนี้นี่ผมขออวตารเป็นเต้แห่งกระต่ายขาเดียวหน่อยนะขอปากดีสวนกลับสักนิดหน่อย
8: เมื่อคืนอิ่มไหมครับ
7: ฮะ
8: เมื่อคืนอิ่ม
9: เม
8: ื
9: ่อคืนอิ่มไหมโอ้โห
7: กินกินข้าวนะหรือกินอะไรนะซอกลาว
8: เหมือนเมื่อคืนเห็นโดนคาวบอยหรือเปล่า
9: อ๋อ
7: คาวบอยโอ้ยไม่ก็คือเวลาเล่นกับทีมในประเทศอ่ะมันมองข้ามไปได้เลย
8: ไม่ต้องหวังผล
7: ใช่
9: หมายถึงเขามองข้ามเราไปเลย
7: ใช่เขามองข้ามเราแหมดูตัวผู้เล่นซะก่อนสิแหมเป็นไงข้ออ้างผมพูดเลยผมพูดเลยเกมบุรีรัมย์เนี่ยนะถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดชนะก็คุยได้เป็นไงส่งเด็กไปตบฝรั่งเนี่ยอะไรไปตบต่างชาติเนี่ยแต่ถ้าเกิดแพ้เด็กทั้งทีมนักเตะใหม่หมดเลยเด็กๆทั้งนั้นเลยอะไร
8: เสมอตัว
7: งานนี้เสมอตัว
9: เตรียมไว้แล้ว
7: แต่ก็มีดราม่าพอสมควรนะครับจังหวานนั่นท่านผู้ฟังเรื่องของเกมอุ่นเครื่องแล้ว BG เนี่ยนะครับเรียกว่าเปิดให้ชมฟรีโดยใช้สิทธิ์ของตั๋วปีผมจำดีเทลไม่ได้นะว่า1ใบเนี่ยให้4ที่นั่งหรือว่า2ที่นั่งให้เยอะพอสมควรดราม่าที่เกิดขึ้นก็คือว่าแฟนตั๋วปีที่ได้ตั๋วฟรีมาเนี่ยดันมีการนำไปจำหน่ายก็เป็นดราม่าพอสมควรก็มีการแบบเรียกว่าในกลุ่มของแฟน BG ด้วยกันเองก็ถกเถียงกันเรื่องนี้พอสมควรว่าสโมสรเนี่ยก็อยากจะให้คนไปดูแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นของขวัญนะเป็นโบนัสอะนะครับเพราะว่านี่เป็นอาจจะเป็นของขวัญชิ้นแรกนะครับรอบที่4สิงหาคมเนี่ยอาจจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ
9: ่เอ๊ะ เอ๊
8: หวานเจี๊ยบ
7: หวานเจี๊ยบนะอ่ะก่อนที่จะถึงวันที่4สิงหานะครับซึ่งจะเป็นBG ปทุมยูไนเต็ดนะครับพบกับแอสตันวิลล่านะในรายการเอเชียทัวร์นะครับซึ่งเกมก่อนที่จะมาไทยเนี่ยไปอินโดนีเซียก่อน
8: ใช่คร
7: ับใช่ไหมครับพบกับเรียกว่าเป็นอินโดนีเซียออสตาร์
8: ใช่ครับ
7: เท่าที่ทราบเนี่ยจะไม่ได้ใช้แค่ทีมชาติหรือนักเตะของอินโดนีเซียก็คือง่ายๆก็คือในอินโดนีเซียลีกอะ
8: ออสตาร
7: ์เป็นออสตาร์นะครับก็จะค่อนข้าง
9: จะมีต่างชาติที่เล่นอยู่ในอินโดด้วยเน
7: า
9: ะ
7: ก็ถือว่าตัวเป็นตัวดาวดังอะเป็น
9: ดาวดังของลีกอินโดนีเซียว่างั้นเถอะ
7: วันที่เท่าไหร่นะกูเตะ
8: วันที่1ครับที่เตะกับอินโดจะเป็นวันที่1
7: วันที่1เน
8: า
7: ะ
8: สิงหา
7: ครับก็ห่างกัน3วัน4วัน3วันก็มีเวลาปรับตัวนะครับก็คือมาเรียกว่าต้องมาก่อนอยู่แล้วแหละนะครับจบเกมเดี๋ยวนะจบเกมปอร์โต้ปะ
8: เดี๋ยววิลล่าจะอุ่นเครื่องกับเรอัลโซซิดาด
9: อ๋อเรอัลโซซิดาด
7: ในโซซิดาด
8: ใช่โซซิดาดก่อนคืนพรุ่งนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ
7: แต่นั้นเจอปอร์โต้แล้วก็กลับไปที
9: ่
7: อ
9: ัง
7: กฤษ
8: ใช่ครับไปเล่นที่อังกฤษกับโซซิดาด
9: แล้วก็ออกจากอังกฤษมาอินโดนีเซีย
8: ออกอังกฤษมาอินโดนีเซียใช่ครับ
7: จบไทยเนี่ยกลับไปเตะยูฟ่าซูเปอร์คัพเลยปะหร
8: ือว่ามีเกมอื่นจะมีไปฮ่องกงก่อนครับเตะกับบาเยิร์นมิวนิก
7: เตะกับบาเยิร์น
8: เป็นอุ่นเครื่องเหมือนกันที่นั่นจะมีงานจัดของแบรนด์รถยนต์ชื่อดังเขาก็จ
7: ัดก็ถือว่าเป็นเอเชียทัวร์3เกมติดเนาะ
8: ใช
7: ่ถึงจะเจอกับบาเยิร์นมิวนิกในเกมที่3แต่ก็เตะในเอเชีย
8: ใช
7: ่ครับถือว่าเป็นการตลาดเชิงรุกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าทุกทีมปัจจุบันนี้เป็นเทรนไปแล้วก็คือทุกทีมในยุโรปเนี่ยถ้าต้องการฐานแฟนบอลที่มากขึ้นก็ต้องมาบุกตลาดเอเชียเพราะว่าเอเชียนี้กำลังซื้อไม่น้อยนะแล้วก็มีความคลั่งไคล้พอสมควรนะอย่างก่อนหน้านี้ที่แตงหวานพูดถึงเนี่ยตลาดเสื้อเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าในเอเชียเนี่ยเฉพาะอย่างในประเทศไทยเนี่ยประเทศที่ประชากรไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกับประชากรโลกเนี่ยกับหลายประเทศเนี่ยแต่ว่าความคึกคักแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ยนี่เร็วๆนี้ผมอยากเขียนสครูปเรื่องนี้มากเพราะว่าได้คุยเรื่องตลาดเสื้อฟุตบอลไทยมาเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นตลาดใหญ่ระดับโลกไปแล้วนะคือเรามีนักลงทุนหลายคนที่ไปกว้านซื้อมาทั่วโลกนะเอามาตุนเอามาเก็บนะคือสมัยก่อนเนี่ยเราเนี่ยจะไปซื้อเสื้อฟุตบอลเนี่ยเรียกว่าตัวแรทั้งหลายเนี่ยหรือว่าตัวที่หายากเนี่ยจากต่างประเทศปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นในยุโรปเองเนี่ยหรือในอังกฤษเองเนี่ยเสื้อบางตัวเนี่ยเขาหายากนะต้องกลับมาซื้อกับคอลเลกเตอร์นะหรือนักสะสมในประเทศไทย
9: มันมีต้องบอกว่ามีหลายวิธีการมากนะณปัจจุบันมีทั้งแบบที่พี่เต้บอกคือไปกว้านซื้อกลับมาหรือแม้กระทั่งซื้อแบบสต็อกเหมือนอย่างบอลโลกล่าสุดที่ผ่านมานะก็จะมีถือไว้อีกเยอะเลยแต่ยังไม่ปล่อยออกมาอะไรแบบนี้คือที่ไทยเราไปถึงขั้นนั้นแล้วนะเราก็ต้องเรียกว่าอะไรเห็นจากงานที่จัดถี่ขึ้นนะพี
7: ่ครับ
9: สองสามปีมานี้นะจะบอกว่าจัดถี่ขึ้นแล้วก็มีระดับตำนานนักฟุตบอลนะเข้ามาร่วมงานด้วยจริงก็น่าสนใจแต่ว่าอาจจะต้องทดไว้ก่อนเป็นโจทย์ไว้
7: เก
9: ี่
7: ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผมพูดถึงเรื่องเสื้อบอลเพราะอะไร
9: ค่ะ
7: ผมไม่ยืนยันนะผมไม่ใช่แบบโรมาโน่ขนาดนั้นนะแต่ผมได้ข่าวมาโรมาเต้เนี่ยนะครับได้ข่าวมาว่าเกมวิลล่าวันที่4สิงหาคมนี้ BG จะเปิดตัวเสื้อแข่งขันในฤดูกาล 26/27 ในซีซั่นที่จะถึงนี้ว่าง่ายๆก็ได้เลิกงามยามดีเปิดเสื้อใหม่เลยได้เห็นกันสักทีเพราะว่าอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ย BG เนี่ยเปิดเสื้อใหม่ตั้งแต่ก่อนจบฤดูกาล
9: นัดสุดท้าย
7: ฤดูกาลก่อนก็เหมือนกันก็เกมสุดท้ายก
9: ็
7: เป
9: ิดใ
7: หม่แต่นัดสุดท้าย
9: ใช่
7: นะแต่ว่าฤดูกาลเนี้ย BG ยังไม่เปิดเท่าที่ทราบเนี่ยคือมีเรื่องของการเจรจายังไม่ลงตัวกับแบรนด์เดิมอย่างในอย่าง Nike อาจจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมเรียกว่าอุบไว้ก่อนกันแล้วกันว่าเปิดตัวมาเนี่ยจะเป็นแบรนด์อะไร
9: โอ้โหกำลังจะนี่เลยกำลังจะถามเลยว่าเอ๊ะใช่ เดิมแบรนด์เดิมไหมอะไรอย่างเงี้ย
7: แต่ที่ผมมีเรื่องแปลกใจนิดหน่อยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าให้แฟนบอลชวนคิดนะชวนคิดตามนิดนึงอ่ะมันอาจจะไม่จริงตามนี้ก็ได้แค่ชวนคิดเฉยๆนะเกมเจอกับคาวบอยบุรีรัมย์เนี่ยนะครับ แต่เสื้อเขาดีไซน์จากคาวบอยจริงนะเขามาแบบน้ำตาลเลยแบบนี้ลายเส้นตัดเหมือนเสื้อคาวบอยเลย
9: ยังงงอยู่ว่าเขาจะเอาชื่อไปไว้ตรงไหนเนี่ย
7: เสื้อผู้ตัดสิน
9: เ
7: ป็นแบรนด์อะไร
9: อุ๊ย
7: เอ๊ะมันน่าคิดไงมันน่าคิดให้ชวนคิดเฉยนะครับ
9: ตอนนี้คุณฟังเปิดตามได้เลยนะไปเปิดหาดูว่าผู้ตัดสินเมื่อวานนี้ใส่เสื้อยี่ห้ออะไร
8: คือเป็นแบรนด์เดียวกับชุดใหม่ BG อย่างเงี้ยครับ
7: ผมไม่ทราบ
8: อ๋อ
7: ผมก็มันคือมันมี2กระแสคือ ผมถามไปหลายคนมากก็ถามไปกระทั่งทางสปอนเซอร์เขาก็บอกปีนี้บอกไม่ได้จริงๆเป็นความลับเพราะว่ามีก็มี2ข่าวข่าวนึงก็คือยังใช้แบรนด์เดิมอยู่อีกข่าวนึงก็คือบอกว่าเอ๊ะคอยดูดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าทำให้วันที่4สิงหาคมเนี้ยนะนอกจากผลการแข่งขันนะหรือว่าการเจอกันระหว่าง BG นะครับปทุมยูไนเต็ดเนี่ยกับแอสตันวิลล่าเนี่ยผมว่าลุ้นเสื้อใหม่ของ BG นี่ก็สำหรับแฟน BG ก็น่าสนใจมากๆนะ
9: เดี๋ยวรู้ว่าจะออกเป็นเขาเรียกอะไรนะขั้วตรงข้ามหรือจะเป็นพันธมิตรกันเลย
7: และนะครับและก็มีอีกหนึ่งกระแสนะที่กลายเป็นกระแสด้านลบนิดหนึ่งในเกมที่เจอกับวิลล่านะครับคือแฟน BG จำนวนหนึ่งแล้วกันนะครับจากในโซเชียลจากการพบปะตัวตนกันเป็นๆด้วย
9: ค่ะ
7: อาจจะมีการแสดงความไม่พอใจบางส่วนจากการที่ผมไม่อยากใช้คำนี้แต่ว่าเดี๋ยวแฟน BG จะว่าผมไหมบางทีเหมือนทาง BG เนี่ยเขาสปอยแฟนบอล
9: อ
7: ะมาตลอดจะคือการได้10ตัวปีของ BG เนี่ยนะจะมี10แบบโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอางี้ไปดูของแถมอะเกินราคาตั๋วปีอีกคือตั๋วปีราคาสตาร์ทที่1,900เนี่ยนะครับ2,000น่ะ1,999บาทเนี่ยของแถมมา 3-4,000 นะครับแล้วปกติเนี่ยเวลาเกมสำคัญเกมนัดพิเศษนะเจอกับญี่ปุ่นเจอกับเซเลโซโอซาก้าเจอหรืออย่างฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับเจอกับดอร์ทมุนด
9: ์ค่ะ
7: นะครับชนะไป4-0นะรองแชมป์ยุโรปนะรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะ4-0นะครับ4-0ย้ำอีกครั้งเท่า4-0นะครับแฟน BG เนี่ยที่ผู้ถือตั๋วปีทั้งหลายเนี่ยจะได้10นอกจากราคาพิเศษจองก่อนยังมีแบบเป็นคอลเลกชันพิเศษมีโซวินเนียแถมโหแบบแต่เกมนี้เจอกับวิลล่าแฟน BG ถามว่าเตะที่บ้าน BG ไม่มีอะไรให้แฟน BG เลยเหรอเรื่องนี้คุณเต้มีความเห็นยังไงไหมจริงผมก็มีข้อมูลอยู่เหมือนกันอย่างคุณเต
8: ้ครับก็ที่ผมเข้าใจนะที่ผมเข้าใจคือนัดเนี้ยพรีซีซั่นอุ่นเครื่อง BG กับวิลล่าเนี่ยการจัดการมันน่าจะแตกต่างกับปีที่แล้วที่เตะกับดอร์ทมูนด์เนาะหมายถึงว่าในเขาเรียกอะไรสิทธิ์ในการขายตั๋วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้อยู่ทางฝั่ง BG หมายถึงที่เตะกับวิลล่าก็คืออาจจะมีเหมือนเป็นออร์แกไนเซอร์ผู้จัดอยู่ตรงกลางดังนั้นเนี่ยสิทธิ์การขายตั๋วไม่ได้ขึ้นอยู่กับ BG น่าจะเป็นจุดนั้นเท่าที่ผมเข้าใจนะก็เลยทำให้อาจจะแตกต่างจากปีที่แล้วที่ว่าสิทธิ์ของเมมเบอร์ตั๋วปีของ BG อาจจะไม่ได้สิทธิ์ตามที่เคยได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดนั้นมากกว่าก็พอเข้าใจ
7: ง่าย
8: เข้าใจ
7: เหมือนงานเนี้ยอ่ะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเหมือน BG เนี่ยติดต่อไปที่ดอทมูนเองอ่ะจังหวะดีคือมีเวลาที่พอลงล็อกดอทมูนจริงๆแล้วอ่ะต้องแจ้งท่านผู้ฟังก่อนนะว่า BG กับดอทมูนเนี่ยไม่ใช่แผนดั้งเดิมนะเป็นเรียกว่าเป็นแผนฉุกเฉินแผนพิเศษที่แทรกขึ้นมาแต่ว่า BG เนี่ยลงทุนในหลายอย่างในการจัดในการดูแลนะครับก็เลยทำให้เกิดเกมนั้นขึ้นมา ฉะนั้นทาง BG ก็จะเรียกว่าเป็นผู้ถือสิทธิ
9: ์
7: ส่วนใหญ่ของรายการนี้ก็จะสามารถจัดรายการจัดโปรโมชั่นจัดอะไรเอาใจแฟนบอลได้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ตามความเข้าใจของผมกับคุณเต้นะก็คือเป็นเรียกว่ามีบริษัทหนึ่งเป็น
8: ออ
7: ร์
8: แกไน
7: เซอร์เหมือนเป็นผู้จัด
8: ใช่ใช่
7: ครับแล้วก็ดึงพันธมิตรน่ะหาสปอนเซอร์หาอะไรมาเพราะว่าทีมอย่างวิลล่าในปัจจุบันเนี้ยมูลค่ากำลังขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะมีการเตรียมตัวล่วงหน้ากันนานขนาดนี้อ่ะผมบอกนิดนึงก็ได้ว่าเมื่อกี้ผมก็เรียกว่าก็คุยโม้ไปนิดนึงไอ้เรื่อง40เนี่ยส่วนนึงเนี่ยแต่ก่อนที่จะไปคุยลงดีเทลกันนะเรื่องของเกมที่จะถึงเนี่ยดอทมูลเนี่ยนะครับมีโปรแกรมมาไทยเนี่ยเพียงแค่2วันคือลงเครื่องปุ๊บมีกิจกรรมปั๊บทั้งวันเลยไปชกมวยไปนั่งตุ๊กๆเขาต้องทำต้องการแผนโปรโมท
8: ไปสุขุมวิท
7: ไปสุขุมวิทเอ๊ะกว่าจะกลับที่พักผมไม่บอกว่ากลับกี่โมงนะฮะกว่าจะออกเอางี้วันนั้นน่ะผมอยู่ในเหตุการณ์กว่ารถของดอทมุนเนี่ยจะมาถึงสนามเนี่ยก่อนแข่งไม่ถึง1ชั่วโมงครับไม่รู้ว่าติดอะไรอาจจะรถติดมั้งจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมาคลอง3คลอง4เนี่ยจังหวะ
9: สายคลองมันสายคลองมันรถติดไง
7: มันติด
9: ติด
7: หรือตื่นสายไม่รู
9: ้แต่คนที่ได้เห็นไทม์ไลน์ครั้งที่แล้วอ่ะจะเห็นได้ว่าทุกอย่างมันดูแน่นแล้วก็เร็วไปหมด
7: แน่นใช่
9: พอเสร็จปุ๊บก็โอ้โหแทบจะไป
7: เลย
9: เหมือนกันนะ
7: บินไปเลยบินไปญี่ปุ่นเลยอ่ะใช่
9: ใช่คือทุกอย่างมันรวดเร็วมากนะถ้าแบบคนไปดักรอขอลายเซ็นอะไรนี่น่าจะแทบแบบโอ้โหหายใจกันไม่ทัน
7: อ
9: ่ะ
7: ใช่ใช่ปุ๊บปั๊บทัวร์นะครับแต่ว่าเกมกับวิลล่าเนี่ย
9: ค
7: ือการเตรียมการล่วงหน้าม
9: ีการประกาศล่วงหน้านะ
7: ล่วงหน้าจบ
8: เกือบ2เดือน
7: เกือบ2เดือนใช่
8: คร
7: ับ คร
9: ับ ตอนนั้น
7: เราไปฟังหน่อยดีกว่า
9: ก่อนที่ทีม
7: ก่อนจะถึงก่อนจะถึงเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราต้องคุยกันเรื่องคาดการผลกันหน่อยแล้วอัปเดตตัวผู้เล่นกันหน่อยนะตอนเนี้ยอ่ะวันที่รู้ว่าวิลล่าจะมาไทยเนี่ยแบบช็อกไหมแบบเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกนั้นไหม
8: ค่อนข้างช็อกมากครับก็จริงๆเริ่มต้นเลยทัวร์ของวิลล่าเขาจะมาเตะที่ฮ่องกงก่อน
7: ครับ
8: แต่แรกเขามีแพลนไปที่ฮ่องกงก่อนผมก็จองตั๋วจองอะไรเรียบร้อยเพราะว่าคิดว่าวิลล่าคงไม่มาใกล้ไทยมากเท่านี้แล้วมีโอกาส
9: ก็ถือว่าใกล้แล้วนะ
8: ไปคุยกับแฟนผมซื้อตั๋วได้ประมาณ 3-4 วันแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวแว่วๆมาว่าเขาอาจจะมาอินโดนะหรือมาแวะมาไทยนะอะไรเงี้ยแต่ยังไม่สรุปอะไรเงี้ย
9: ยังไม่คอนเฟิร์ม
8: แต่เราก็ไปฮ่องกงอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วพอเขาประกาศว่ามีไทยก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าโหมีคนจัดแบบพาวิลล่ามาด้วยหรออะไรเงี้ยก็ยังคุยกับแฟนอยู่เลยว่าโหเฮ้ยเราได้ดูสองที่เลยนะอะไรเงี้ยก
9: ็
7: รู้ว่าสละตัวฮ่องกงไปแล้ว
8: ก็ดีใจครับก็ถือว่าได้สองชั้นไปก็คุยกับเพื่อนๆแฟนวิลล่าด้วยกันทุกคนก็ดีใจที่เห็นวิลล่ามาไทยครั้งแรกเพราะคิดว่าหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะได้มาอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับก็คิดว่าทุกคนแฟนวิลล่าทุกคนก็ 90% อ่ะถ้ามีโอกาสไปเขาก็ไปกันหมดแล้วครับ
9: แสดงว่าวันนี้เราจะได้เห็นการรวมพลของแฟนวิลล่าไทย
8: ใช่ครับใช่ครับ
7: แจ้งยอดคร่าวๆได้ไหมครับว่าการรวมพลกันครั้งนี้เอาในกลุ่มที่เหนียวแน่นที่คุยกันอยู่เนี่ย
8: รวม
7: คิดว่าประมาณสักกี่คน
8: จริงๆจริงๆมีชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยมาด้วยเหมือนกันแล้วก
9: ็
8: ที่อยู่ใกล้ๆเราอย่างเช่นมาเลสิงคโปร์ก็มีแพ้กัน
9: มาเพราะว่าเขาไม่ได้ไป
8: ใช่
9: แ
8: บบ
9: มันก็จะต้องข้ามม
7: ารับแขกบ้านแขกเมืองรับมาเลรับต่างชาติ
8: บางคนก็ไปดูฮ่องกงเพราะฮ่องกงโปรแกรมมันออกมาก่อน
9: ถือว่าเป็นโปรแกรมแรกที่เซ็นแต่แรก
7: จบรายการวันนี้ผมว่าหลังจากนี้จนถึงวันที่4นี่ผมว่าคุณเตะนี่คงแบบนานาพัดพงทุกคืนแน่เลย
8: ครับก็คิดว่าจำนวนน่าจะมีหลักร้อยนะครับหมายถึงวิลล่าแบบที่แอคทีฟ
7: เหนียวแน่นเลยเดี๋ยววิลแลนส์เลยนะ
8: อันนี้หมายถึงแบบทีมในใจอะไรเงี้ยเน
7: า
8: ะแต่บางแฟนทีมบอลทีมอื่นอะไรเงี้ยอาจจะมีวิลล่าเป็นทีมรองๆหรือว่าเป็นแฟนกาโชอะไรอย่างเงี้ย
9: นั่นไง
8: แฟนลินเดอร์เลิฟอะไรเงี้ย
9: โอ้โหที่แต่ละนามที่เอ่ยมานี่มันซาบซึ้งเหลือเกินค่ะ
7: ตั้งหวานต้องไปแล้วแหละต้องมาแล้วแหละ
9: ผมใส่นะจริงๆ
8: ผมเชื่อว่าแฟนแมนยูก็น่าอาจจะมีโอกาสได้ไปดูหรือไปต้อนรับนักเตะ
9: จริงๆตอนแรกอยากไปเหมือนกันนะทีแรกอะแต่พอแบบด้วยเรื่องราคาบัตรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอาจจะเราก็ไปเที่ยวกับตอนดอทมุนไงเหมือนกันเลย
7: นึง
8: ใช่
9: นึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนนั้นอะเราก็ยังลืมคิดไปว่ามันเป็นพีเรียดหลังฟุตบอลโลกที่มันอาจจะผู้เล่นมันอาจจะยังพักอยู่เนาะเราไม่รู้ว่าใครจะตกรอบแรกหรืออะไรเงี้ยเราคงไม่อยากจะไปบอกว่าพี่ตกรอบแรกเลยจะได้มาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังนะเออก็ถามว่าก็ยังน่าสนใจอยู่นะแต่รู้สึกเหมือนตอนนี้น่าจะมีส่วนลดให้ด้วยไหมใช่ไหมคะ
8: มีส่วนลดแต่เซลล์2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับหลังจากนี้ไม่ชัวร์ว่าจะทำเซลล์ทำโปรโมชั่นอะไรอีก
9: ต้องติดตามเผื่อคุณผู้ฟังเพิ่งจะทราบจากรายการเรานะคะเผื่อฟังจากหน้าปัดวิทยุแล้วเพิ่งทราบว่าแอตแลนต์วิลล่ากำลังจะมานะครับพบกับวีจีปทุมก็ลองดูได้เข้าไปที่เพจน่าจะวีจีเน
8: า
9: ะ
8: ใช่ครับ
7: ใช่ครับ
8: มีได้ในเพจ
7: ไทยทิเก็ต
8: ไทยทิเก็ตมาสเตอร
9: ์ลองไปเช็คดูว่าเอ๊ะเผื่อเราอยากมีส่วนร่วมนะจริงต้องบอกเลยว่าคุณภาพแน่นอนไม่ได้ง่ายที่เราจะได้มาดู
7: แต่โซนหลักโซน E อัศจรรย์ใหม่นะนะโซนที่เป็นที่นั่งลงหนังนะที่เรียกกันว่าเป็นวิวที่ดีที่สุด
9: ในสนามนะ
7: สเตเดียมหรือปทุมธานีสเตเดียมเนี่ยเต็มแต่หัววันเลยนะครับแสดงว่าแฟนวิลล่าเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้มีอันจะกินพอสมควรนะบัตรรู้สึกวัน 4,000 ป่ะ
9: น่าจะใช่ไหมแพงสุด 3,000 ใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับ
7: อ๋อครับ
9: คือจริงๆกับฟุตบอลระดับทีมระดับแอสตันวิลล่าที่เพิ่งเป็นแชมป์ยูโรป้าล่าสุดเนี่ยยังไงมันก็เหมาะสมด้วยทุกประการนะอันนี้แบบพูดจริงแต่ว่าด้วยความที่เราก็อาจจะแบบไม่ใช่แฟนของวิลล่าอะไรเงี้ยมันแต่ก็เป็นแฟนฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะแบบให้คิดนิดนึง
8: ผมเชื่อว่าแฟนวิลล่าทุกท่านก็คงเต็มใจที่จะจ่ายแหละเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของทีมที่เข้ามาเตะที่ไทยอะไรอย่างงี้เนาะก็เราก็อยากจะเห็นจริงๆผมก็อยากจะเชิญชวนแบบแฟนทีมอื่นๆหรือทีม BG อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้เข้าไปดูกันว่าจริงๆโอเคนักเตะดังๆอาจจะมาไม่ทันอันนี้คือเราก็รู้อยู่แหละว่าพวกที่เข้ารอบลึกๆหรืออย่างสตาร์บางคนก็ย้ายทีมไปบ้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มาในทัวร์เอเชียนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้เข้าไปดูเหมือนการจัดการทีมมากกว่าในระดับพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยคือใช่มันน่าจะเห็นความแตกต่างระหว่างฟุตบอลบ้านเราหรือบ้านเขาอะไรเงี้ยแล้วทำไมเขาบอกถึงบอกว่าบอลพรีเมียร์ลีกมันเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกอะไรเงี้ย อยากให้เขาไปดูแท็กติกหรืออะไรเงี้ย
7: พูดถึงเรื่องนี้นะการจัดการทีมนะนี่ผมชื่นชมทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยเขาเล็งเป้าเป็น BG Stadium เนี่ยเป็นที่แรกเลยคือปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาทีมจากพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยอย่างแมนยูลิเวอร์พูลใช่ไหมอะไรอ่ะสเปอร์ทอตแนมฮอตสเปอร์อะไรเงี้ย
9: ก็จะเลือ
7: กเชลซีส่วนใหญ่ก็จะเลือกไปที่ราชมังคลาคีฬาสถานแต่สิ่งที่เขาเจอมาอย่างนึงแล้วเขาก็วิเคราะห์มานะว่าจริงๆแฟนที่เป็นแฟนจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ได้ต้องการเรียกว่ามีกำลังซื้อดีกว่าต้องจากเป็นแฟนแล้วมันต้องมีกำลังซื้อด้วยอาจจะไม่ได้มีมากถึง 3-4 หมื่นคนแต่ที่ BG เนี่ยการจัดการเนี่ยต้องถือว่าดีนะดีเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งก็คืออาจจะมี1อยู่หลายทีมหน่อยนะครับ 2-3 ทีมแต่ว่าถือเป็นเบอร์หนึ่งในไทยลีกนะครับแล้วก็ต ัวสนามเนี่ยมีความพร้อมนะเป็น1ใน3สนามในไทยลีกที่มีระบบการจัดการน้ำที่ดีที่สุดอ่ะก็คือฝนตกหนักขึ้นมาเนี่ยเตะกันช่วงหน้าฝนเนี่ยปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่จะมาเยือนไทยได้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องเจอหน้าฝนเจอฤดูฝนในแบบเนี้ยถ้าฝนตกหนักขึ้นมาเนี่ยรับรองว่าไม่มีการเขาเรียกนะยกการแข่งขันแน่ไม่มีการยกเลิกการแข่งขันแน่อ่ะเรียกว่าอย่างไรก็ได้ดูอ่ะ
8: สเปอร์หรือเปล่าใช่ไหม
7: ใช่อย่างตอนสเปอร์ก็
8: โอ
7: ้เสร็จผมเสียดายแทนแฟนๆนะนั่งรอกันตากฝนด้วย
8: ใช่ผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะถ้าวิลล่ามาแล้วฝนตกแบบนั้นจะเป็นยังไงแต่ก็มีเลยเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่า BG จัดการได้หมายถึงว่าสนามดีอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยไป BG สเตเดียมแต่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็
7: มี3สนามอ่ะผมบอกงี้ว่าในไทยลีกนะมี3สนามนะครับแต่ตอนนี้สนามอื่นก็ดีแล้วอ่ะอย่างในอย่างตอนนี้เท่าที่ทราบมาก็อย่างอะไรนะมิดผลของ
9: ราชบุรีตอนนี้น่าจะไม่ได้ชื่อมิดผล
7: เขาเปลี่ยนชื่อแล้ว
9: เขาน่าจะเปลี่ยนแล้วเป็นราชบุรี
7: ชื่อแล้วก็คือก็น่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งอ่ะแต่สี่สนามเนี่ยเป็นสนามที่มีระบบการจัดการน้ำดรีนน้ำเนี่ยที่เรียกว่าดีมากๆเลยก็คืออย่างบีจีสเตเดียมนะครับบุรีรัมย์ใช่ไหมทางลีน่าแล้วก็เมืองทองที่ทันเดอร์โดมแล้วก็ตอนนี้ก็มีทีมใหม่ที่เพิ่งปรับปรุงสนามไปอย่างราชบุรีทีมอื่นก็ยังอาจจะมีระบบซับเดรนอะไรที่ยังเป็นแบบรุ่นเก่าหน่อย
9: จะเป็นกลางเก่ากลางใหม่นิดนึงยังไม่ได้เปลี่ยน
7: ก็มีความเสี่ยงอยู่ถ้าเกิดฝนตกหนักๆก็อาจจะเอาไม่อยู่นะครับ
9: โหแต่บีจีนี่ต้องแบบไม่รู้ฟอร์มทีมจะเป็นยังไงแต่ฟอร์มสนามนี่เหมือนแมนยูสมัยนึงเลยอะแชมป์ย่าสวย
7: ก็คือผมบอกได้เลยว่าฟอร์มทีมเนี่ยอาจจะอยู่เหมือนอีกดิวิชั่นนึงนะ
9: แต่ว่าย่าน ั้น
7: ย่าเนี่ยสนามในการจัดการเนี่ยชนะเลิศแน่นอน
9: ท้าชิงอ่ะท้าชิงแชมป์ลีกอ่ะแต่ฟอร์มทีมมันก็คือยังไม่รู
7: ้นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่นั่งของคุณเต้เนี่ยผมมั่นใจว่าคุณเต้น่าจะเลือก E4 ใช่ไหมใช่ไหม E3 หรือ E4 อยู่ตรงกลางอ
9: ่
7: ะ
9: อ๋อดับเบิลยูสาม
7: อ๋อดับเบิลยูเลยโอ้โหอันนี้ใกล้ชิดกว่าอีก
9: ใกล้มาก
8: ครับ
9: คือใกล้เบน
8: คือก็มีเพื่อนๆที่เคยไปสนามเขาว่าแนะนำให้แฟนวิลล่าอยู่ประมาณโซนนี้ W3
7: ใกล้วงเข้าวงออกไง
8: ใกล
9: ้ใช่ใช่ใกล้มานั่ง
8: เยือน
7: ใกล้มานั่งทีมเยือน
8: ประมาณนี้ครับแล้วเหมือนเวลาที่นักเตะเดินเข้ามาเหมือนบีจีแต่ก่อนเคยเข้ามาทางอุโมงค์ข้างๆ W3หรือเปล่า
7: ใช่ครับ
8: ใช่ใช่
9: เมื่อก่อนจะเข้าตรงกลางตอนหลังเราเปลี่ยนใหม่เราก็ไปอยู่มุมเข้าข้าง
8: ไทยแลนด์แฟนคลับขออยู่ประมาณ W3 ตอนนี้แต่ก็มีบาง
7: ที่ W3 เนี่ยก็คือติดทีมเยือนน่ะแน่นอนเน
8: ี่
7: ยได้นั่งดูนักเตะกันฉ่ำอ่ะ
9: ได้สกิดคุยกับกันนะโชว์อย่างเงี้ยใกล้จริง
8: อยากให้พี่อ้องเต้แนะนำหน่อยว่าแฟนวิลล่าควรจะอยู่ประมาณไหนอยากเห็นใครอะไรเงี้ยโซนไหน
7: ผมบอกได้เลยถ้าเกิดว่าเลือก W3 เนี่ยคือดีจริงๆคือใกล้เลยตั้งแต
9: ่
7: ทางเข้าออกเรียกว่าชวนคุยได้อะ
9: ชวนคุยได้อันเนี้ยเรื่องจริงเลย
8: เรียกอูไนได้เลย
7: ใช่ครับ
9: พี่อูไนครับ
7: ห่างกันประมาณ 3-4 เมตรอะไม่เกินเนี้ยแล้วถ้าเกิดจังหวะเดินเข้าเดินออกนะคือติดกันเลยคือจับมือกันได้เลยครับ
9: มันชิดมากจริง
7: เรียกชื่อยื่นมือไปขอจับมือได้เลยนะแล้วจริงๆมีอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับแฟนที่ต้องการเรียกว่าเป็นความสะดวกสบายก็คือโซน E ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นวิวสวยเน้นวิวสวยเน้นการดูเห็นทั้งสนามแล้วก็มีเรียกว่ามีอะไรนะมีบาร์สปอร์ตมีเครื่องดื่มมีอาหารมีสแน็คประมาณนั้นนะครับก็แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าจะเอา
9: แฟนวิลล่านะแล้วก็แบบอยากเจอใกล้ๆ
7: เน
9: ี่
7: ยจะไม่อยู่3นี่แหละใช่เลย
9: นี่ไปกดดูนะคะว่าหมดหรือยัง
7: ก็
9: ใครฟัง
7: ใกล้ไม่ใกล้อ่ะใกล้ใกล้ไม่ใกล้อ่ะโคตรง้วนอ่ะหัวเสียทุกเกือบทุกรอบที่เข้ามาทำทีม
8: เพราะ
7: เพราะว่าโดนแหวกแบบน
9: ี
7: ้ยิงงูยิงอยู่ข้างหูเนี่ยคือด่าใช้คำว่าด่าเลยอ่ะพายกระซิบกันอยู่ข้างหูเนี่ย
9: ม มัน
7: เป็นพายเยอะเป็นโค้ดผมก็หยิบเหมือนกันนะ
9: เวลาเครียดๆนะพายยิ่งขุดขึ้นมาเยอะขึ้นเลย
8: โค้ดเยอะ
9: ใช่
7: ยิ่งหลังๆช่วงหลังๆ BG เขาก็เลยเปลี่ยนเรียกว่าใช้บริการต่างชาติดีกว่า
8: ฟังไม่รู้เรื่อง
7: ฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรอ่ะ
9: มีหน้าเหรอไม่ค่อยเอาตัวอยู่ไทยมาเอาตัวนอกมาบ่อยๆเป็นงี้นี่เอง
7: อัปเดตกันหน่อยครับคุณเต
8: ้
7: ความพร้อมเป็นยังไงบ้างแอสตันวิลล่าคิดว่าใครน่าจะมาเมืองไทยบ้าง
8: ตัวเอเชียเนี่ยผมคิดว่าตัวที่เข้ารอบลึกๆรอบ8ทีม4ทีมหรือรอบรองของบอลโลกเนี่ยไม่น่าจะได้มาเลยอย่างเช่นพวกเอมี่มาร์ติเนสแล
9: ้
8: วก
9: ็
8: โอลี่วอตกินเอสลีย์คอนซาเนี่ยคาดว่าอาจจะไม่ได้มาทัวร์เอเชียเพราะว่าน่าจะยังไม่ได้กลับมาจากการพักหลังจากบอลโลกเนาะก็จะมีพวกที่ตกรอบเร็วๆอย่างเช่นจอห์นแม็กกินครับเพิ่งมารายงานตัวกับสโมสรวันนี้เนาะก็น่าจะเป็นตัว
7: แจ้งนิดนึงแจ้งขอแทรกนิดนึงเขามีกฎอยู่หลังทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการให้พัก21วันจริงๆมันเท่ากับมวยก็หลังจากชกเนี่ยก็21วันนะถึงจะชกอีกไฟนึงได้แต่ฟุตบอลเนี่ยก็คือภายใน21วันเนี่ยต้องให้นักเตะพักไม่ให้ลงไปซ้อมยกเว้นว่านักเตะเนี่ยอาจจะไปเล่นเวทเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องไม่อยู่ในโปรแกรมซ้อม
8: คร
7: ับแต่นะครับแต่เขาไม่ได้ห้ามนั่งเครื่องบินมาเที่ยวนะไม่รู้
8: แต่เราก็คาดหวังว่าอยากจะเจอสตาร์เนาะอยากจะเจอบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็มีบางนักเตะ บางคนก็ย้ายทีมแล้วอย่างเช่นตะลมองอย่างเช่นมอร์แกนโรเจอร์อะไรเงี้ย
7: ตะลมองไปไหนนะตะลมองไปไหนนะแต่งหวานตะลมองไปไหนนะ
8: ยูครับ
7: อ๋อครับโอเคคร
9: ับ จริงๆ2ดีลนี้แวะนิดนึงตอนที่ข่าวออกรู้สึกยังไงบ้างคะคุณเต
8: ้จริงๆไม่ผิดคาดเท่าไหร่อ่ะโรเจอร์นี่ไม่ค่อยผิดคาดเท่าไหร่คิดว่าอาจจะต้องปล่อยอยู่แล้วถ้าได้ราคาตามที่วิลล่าต้องการเนาะซึ่งจริงๆก็เยอะพอสมควรเกิน100ล้านนี่ก
9: ็ใช่
8: สถิติสโมสรแล้วก็ยังไงก็คงต้องให้เขาไปอะไรเงี้ยเนาะในเมื่อบะเราอาจจะให้บางอย่างกับนักเตะไม่ได้ด้วยเพราะกฎ
9: อะไรแบบนี้ค่ะในความรู้สึกของแฟนวิลล่าสำหรับเคสของโรเจอร์เนี่ยคิดว่าวันที่เขากลับมาที่วิลล่าพาร์คอ่ะจะได้รับการต้อนรับจาก
8: แน่นอนครับแน่นอนแฟนวิลล่าก็คงให้เกียรติเขาอย่างน้อยในฐานะนักเตะที่คว้าแชมป์ยุโรปให้กับทีมเนาะก็จากกันด้วยดีครับไม่ได้แบบว่ามี
9: ไม่ได้โกรธกันไม่ดราม่านะจากกันด้วยความเข้าใจ
8: ใช่ส่วนเตเลมองก็เหมือนกันครับยูริเตเลมองก็ถือว่าอันนี้ก็คือไม่ได้ว่าเขาแก่หรืออะไรนะแต่ก็คือเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาวิลล่าจะมีสควอดที่มีอายุเฉลี่ยเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของลีกดังนั้นเนี่ยมันอาจจะถึงจุดที่ว่าเราต้องเปลี่ยนถ่ายนักเตะบ้างลดเฉลี่ยอายุ
9: ลดเฉลี่ยลง
7: ให้แบบมีค่าเฉลี่ยอายุที่ลดลงมาหน่อย
8: ใช่ครับ
7: จะได้ใช้งานได้ยาวขึ้น
8: ใช่ครับอย่างเช่นลูก้าดีนเหมือนกันที่ว่าจะมีข่าวจะไปเปเชเนาะก็คือหลายอย่างครับวิลล่าเขาต้องแพ้หลายอย่างไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎการเงินด้วยดังนั้นน่ะการบริหารภายในมันจะค่อนข้างยากกว่าทีมใหญ่ๆที่ซื้อง่ายขายคล่องมากกว่า
9: แมนยูก็ไม่ง่ายเลยค่ะโดนกดการเงินเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่าเพดานค่าเหนื่อยสูงมาก
8: ใช่แต่อาจ
9: จะสละอาทะลุชั้น5ไปแล้ว
8: ปีนี้อาจจะดีขึ้นเพราะได้ไปบอลยุโรป
9: แต่ก็ยังเป็นเวใหม่ที่แบบแมนยูรุ่นใหม่ใช้เงินแบบคิดแล้วคิดอีกนอนตะแคง3รอบม้วนรอบแฮร์ริงตันก็ยังคิดอยู่เอ๊ะซื้อดีไหมนะซื้อคุ้มไหมนะแพงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ชิน
7: คุณเต้คาดหวังกับจาดอนไหมหรือว่าไม่ได้ไม่คิดว่าไม่น่าอยู่ใน
9: กาตาโช
8: กาตาโช
9: กาตาโชกาตาโช
7: จะโดนซันโชดิ
9: ซันโช
8: ปีที่แล้วใช่ไหมครับ
9: ไปแล้วปีนี้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
8: หมดสัญญายืมตัวแล้วครับ
9: หมดแล้ว
7: หมดสัญญาไงแต่คิดว่าแบบ
8: แต่อยากถามว่าคาดหวังใน
7: ตอนเนี้ย
8: ปีที่ผ่านมา
7: เขามีแค่ข่าวไงว่าจะไปดอทมุนไหมจะไปนู่นแต่ยังไม่ไปนะ
9: ยังไม่สรุป
8: เหมือนเขาจะไปอะไรนะกาตาร์หรือเปล่าย
9: ังไม่แน่ใจเพราะตอนนี้มีข่าวแรงมากว่าจะไปกาตาร
8: ์แต่ถามว่าถ้าให้วิลล่าเอากลับมาไหมก็ต้องดูค่าเหนื่อยอีกทีนึงครับเพราะว่าวิลล่าต้องบริหารเรื่องเงินอยู
9: ่น่าจะสงสัยน่าจะไม่แมทแล้วล่ะถ้าพูดเรื่องค่าเหนื่อยเพราะว่าเขาอยากคุยแต่เรื่องค่าเหนื่อยสูงๆแล้วก็ไม่ต้องลงเยอะๆอย่างเดียวโกรธโกรธ
8: แต่ก็ได้ลงได้โอกาสฤดูกาลที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะครับซันโชก็ช่วยทีมได้ดีครับแล้วก็ไม่มีปัญหาน
9: ี่ไงเขามีมาแทนแล้ว
8: จริง
9: ๆซันโช
8: มาผมก็รู้สึกเหมือนตอนที่เราเคยยืมแรชฟอร์ดหรือซันโชมานะก็คือไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนอูนายเขาคุมอยู่อ่ะ
9: มันมีคำถามว่าทำไมไอตัวที่มันเหมือนเป็นเด็กดื้อจากรั้วโอทัฟฟอร์ดเนี่ย
8: ครับ
9: มันถึงต้องไปลงเอยที่วิลล่าพาทุกทีเลย
8: เปิด
9: คุณเดมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะสามคนแล้วอ่ะ
8: บำบัด
9: ตุ่นบำบัดตุ่นเรียกสติ
8: จริงๆมันก็คงอาจจะเป็นที่ที่แบบว่านักเตะมาอยู่แล้วก็รู้สึกสบายใจก็ได้อะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าแรงกดดันจากคำวิจารณ์มันไม่ได้สูงเท่ากับความคาดหวังของแฟนบอลแมนยูอะไรเงี้ย
7: เนาะพอมาอยู่ฟังไว้อย่าไปกดดันแฟนไปกดดันนักบอลมาก
8: ได้เล่นแบบที่ตัวเองอยากเล่นอะไรเงี้ยได้อยู่กับโค้ชที่ค่อนข้างเก่งอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะ
7: อย่างนี้อุนัยนี่น่าเอาเดอะหมุนไปอยู่นะ
8: ว้าวปีหน้าปีหน้าจองแล้วครับเสือจตุรเทพเอาให้ครบเลย
7: เอาไว้ครบเลยนะ
9: รอดูเบอร์17ก่อนเผื่อว่าอะไรนะปีที่แล้วบอกว่าไอดอลของผมเป็นเอเดนอาซาแล้วปีนี้อะไรเขาได้มีวลีเด็ดยังเหมือนจะบอกว่าชอบสนามหรือปะใช่ไหมนั่นเหมือนจะให้สัมภาษณ์
8: ว่าทำผลงานได้ดีครับผมคิดว่าเขาน่าจะได้ลงบ่อยด้วยแหละ
9: แต่ก็ในเขาตำแหน่งเดียวกับโรเจอร์ไหมคะ
8: ใช่ครับแต่โรเจอร์ก็เล่นได้หลายตำแหน่ง
9: คือข้างบนเนี่ยเหมือนจะเล่นได้หมด
8: ใช่
9: แต่การ์นาโชจะ
8: จะแบบไปริมเส้นหน่อยก็อาจจะเป็นแท็กติกใหม่ของอูไนเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ปีกซ้ายจ๋าๆเนา
9: ะ
8: ก็ปีนี้ก็อาจจะเห็นแผนใหม่ของอูไนบ้างอะไรครับ
9: ขาเข้านอกจากการ์นาโชมีรู้สึกจะมีอีกคนบ้าง
8: โยฮันแมนซัมบี้
9: ใช่ไหมที่เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ว่าโชว์เหมือนจะฟอร์มดีในบอลโลก
8: ใช่ครับใช่
9: กับดิวนี้เป็นยังไงบ้างคะเซอร์ไพรส์ไหมหรือว่าคิดอยู่แล้วแหละว่า
8: เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ดิวนี้มากเพราะว่าแต่จริงอ่ะผมตามดูนักเตะคนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเน
9: า
8: ะตั้งแต่เขาอยู่ไฟบวกพอเห็นเขาผลงานดีในยูโรป้านี่แหละจนทะลุมาชิงกับวิลล่าเนี่ยก
9: ็
8: ตามดูทีมนี้มาตลอดแล้วก็รู้ว่าเด็กคนเนี้ยเขาเป็นแกนหลักเลย
9: มีของอ่ะ
8: กับอายุ19 20เนี่ยก็จริงๆก็เห็นฟอร์มแล้วผมก็คิดว่าทีมงานอูไนเขาก็เห็นฟอร์มเด็กคนนี้มาตั้งแต่ตอนสเกาทีมคู่แข่งในยูโรป้านี่แหละ
9: ก็
8: จบมาพอมีผลงานดีในบอลโลกผมยังคิดในใจเลยว่าอยากให้วิลล่าซื้อตัวนี้จังเลยอะไรเงี้ยจนเขามีข่าวกับนิวคาสเซิลผมก็ยังอย่างน้อยก็ดีได้เห็นเด็กคนนี้มาเล่นในพรีเมียร์ลีกก็ยังรู้สึกดีใจแทนแฟนนิวด้วย
9: เฮ้ยตอนนั้นเรายังถ่อมตัวอยู่เลยนะว่าสงสัยเขาจะมานิวแน่
8: ผมก็ไม่ได้คิดว่าวิลล่าจะมีตังค์ไปซื้อ50-60ล้านแย่งเขาตื่นเช้ามาวันหนึ่งอ้าว here we go ได้มาเฉย
9: ท่านี้อะไรของเขาชอบมากเลยถ้าเปิดตัว
8: ก็ดีใจนะแต่แบบช่วงนั้นข่าวแรงมากเลยการปาดการเปิดอะไรเงี้ยเพราะว่านิวคาสเซิลเขาจะโดนเคสแบบนี้บ่อยจน
9: แล้วก็โดนแฟนบอล
8: ใช่จนแฟนบอลทีมอื่นๆเขาชอบมาล้อแฟนนิวคาสเซิลว่าแบบชอบโดนปาดอะไรเงี้ยแต่ก
7: ็หน้าเรียบหมดแล้วอะปาดจนหน้าเรียบหมดแล้วอะ
9: แล้วปีนี้เหมือนนิวคาสเซิลก็เสียตัวหลักไปเยอะ
8: คาดหวังกับนักเตะคนนี้เหมือนกันน่าจะทำ
9: งานได้ดีจับตาดู
7: ซึ่งเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องกฎการเงินนี่แหละส่วนหนึ่ง
9: อาจจะคล้ายๆกันก็ต้องปล่อยออก
7: คือระหว่างเจรจาเนี่ยอ่านเหมือนจริงๆตอนพักเบรกนะ คุณเต๊ะก็คุยกันเรื่องเนี้ยว่าไอ้กฎการเงินที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ได้คุยแค่อะไรมันต้องคุยกันเรื่องของรายรับเท่าไหร
9: ่
7: ถึงจะจ่ายได้เท่าไหร่
8: ใช่ใช่ต้องครับก็มันเป็นกฎใหม่ของทางพรีเมียร์ลีกเองแล้วก็ของยุโรปของยูฟ่าที่ว่าจะจำกัดการใช้จ่ายให้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์เท่านี้ของรายได้ที่รับได้ที่เราได้รับมาอะไรเงี้ยครับซึ่งอย่างทีมท็อป6เนี่ยแมนยูแมนซีเชลซีอาร์เซนอลสเปอร์ลิเวอร์พูลเนี่ยคือเขาทะลุไปจนแบบว่าเขาจ่ายค่าเหนื่อยแพงๆได้เขาซื้อตัวแพงๆได้เยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องมาซีเรียสเรื่องนี้แต่อย่างวิลล่านิวคาสเซิลที่เมืองกลางแบบนี้ครับก็ค่อนข้างจะไทท์นิดหน่อยในการใช้เงินต้องวางแผนดีๆไม่งั้นมีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงครับ
9: เท่ากับจริงๆเหมือนกับว่าเสียไปในตำแหน่งหนึ่งคือตัวรุกก็ได้ตัวรุกเข้ามาเสียตำแหน่งกองกลางไปก็ได้กองกลางเข้ามา
8: ใช่ใช่อ
9: ันนี้มีข่าวกับผู้เล่นคนอื่นนี่ไหมคะ
8: จริงๆ
9: พอจะแบบเล่า
8: ก็มีแต่ก็เงียบๆไปอย่างเช่นแบ็กซ้าย

0: เอ็ม
1: เป็นพี่เจ๋งที่จะไม่เปลี่ยนอีกแล้ว
0: แกไปใหม่แล้วแกก็ยังขอดูฟอร์มเอสตูบิยานก่อนยังไม่ปล่อยมานะอะไรอย่างเงี้ยที่ม
1: เล
0: ี
1: ่นห
0: ข
1: ลัง
0: ่าว
1: สาม
0: ใช่ใช่
1: หลังส
0: ก
1: า
0: ็
1: มอีกแล้ว
0: ยังข่าวลืออื่นๆขาอ
2: เป็
0: อ
2: น
0: ก
2: หล
0: ก
2: ั
0: ็
2: งส
0: ม
2: าม
0: ี
2: ปท
0: ค
2: ุ
0: ร
2: ม
0: ับอย่างเช่นมาร์ติเนสก็มีข่าวจะย้ายออกวัตกินก็มีสนใจ
1: เท่ากันจริงเหมือนกับว่า
2: ระดับสี่
1: ข
2: ท
1: า
2: ี
1: อ
2: ม
1: อกจะมีอีก
2: ในกลุ่มสี่ทีมอ่ะบอลโลก
0: ใช่ครับก็ค่อนข้างไม่หวังสูงในฤดูกาลหน้าละกันเพราะว่าคิดว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของทีมแต่ก็พยายามจะคว้าพื้นที่ท็อป4ท็อป5ให้ได้
2: แต่ความน่าสนใจอ่ะคุณ
0: คร
2: เต
0: ับ
2: ๊
0: เข้าใจ
2: อย่างที่บอกนะว่าฤดูกาลเนี้ยคุณมาในฐานะแชมป์ยูโรป้านะอาเตะ
0: ใช
2: บ
0: ่
2: อล
0: ใช่
2: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยในฐานะแชมป์ยูโรป้าเตะพรีเมียร์ลีกในฐานะอันดับที่สาม
0: สี่
2: มันต้องดีกว่าเดิมไหมอ่ะขนาด
0: ใช่
2: ทีมอันดับสี่ไทยลีกเนี่ยที่จะได้ไปไอ้ ACL แลนได้ไปไม่ไปแหล่เนี่ยเขาเอาออก10 กว่าเอาเข้า10 กว่านะ
0: ก็คาดหวังไหมก็ผมขอลุ้นแค่ท็อป5พอแหละที่จะไปแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าการเป็นแชมป์หรืออะไรก็เป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่าฤดูกาลมันยาวนานยังค่อยดูไปทีละเฟสดีกว่า
1: อันนี
0: ว
1: ้
0: ่
1: เ
0: า
1: ขาเร
0: เ
1: ี
0: ป
1: ยก
0: ็น
1: ว่า
0: ไง
1: ดูแบบเข้าใจอ่ะมันดูเหมือนกับเราอยู่กับเพื่อนเรามานานเรารู้ว่าเพื่อนเราอยากทํางานยังไงแล้วเราก็รอดูเพื่อนเราในเวอร์ชั่นใหม่ที่แบบเ
0: ใ
1: ข
0: ช
1: า
0: ่
1: จะเติ
0: ใ
1: บ
0: ช
1: โต
0: ่
1: ไปเป็นอะไรอ่ะ
0: ใช่ใช่
2: ไม่แตงหวานถ้าเรียกว่าจูนทีมใหม่แค่เนี้ยคือมาเจอกับทีมที่ชนะแบบรองแชมป์ยุโรปสี่ศูนย์เนี่ยไหวเหรอนี่ผมนิดรายชื่อเนี่ยนักเตะต่างชาติเนี่ยนะครับเข้าเนี่ย10 คนแล้วนะ
0: เห็นว่า
2: แล้วยัง
0: ส
2: ม
0: ู
2: ี
0: ง
2: ลู
0: หม
2: ก
0: ด
2: ค
0: เ
2: ร
0: ล
2: ึ่
0: ย
2: งอีกนะลูกครึ่งอีก2 คนนะนี่12คนแล้วนะนักเตะใหม่เนี่ยคือระดับแบบซีรีส์ทั้งนั้นนะแต่ว่าเป็นแบบซีรีส์ซีนะซีรีส์ดีอะไรอย่างเงี้ยจากบราซิลนะ
1: ม
2: ผ
1: ี
2: ม
1: ด
2: ว
1: ี
2: ่าก
1: ี
2: เอานม
1: ะ
2: าอย่างน้อยก็มีอย่างแอนเดอร์เซนเนี่ยลูคัสแอนเดอร์เซนเนี่ยอาจจะดูดีหน่อยมาจากควีนส์พาร์คเรนเจอร์แต่ก็อันดับไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวดูดีหน่อยอามีเนี่ยเจ้าวิกเตอร์เนี่ยอันดับสองเลยนะจากซีดีดีบราซิลที่เหลือนี่ไซปรัสเนี้ยโหอะไรเนี่ยที่แน่ๆผมบอกเลยจะมาเล่นลูกโด่งกับบีจีไม่ได้
0: 190ทุกคน
2: 184 185 192 193 194เหยียบ2 เมตรทุกคน
0: เ
2: แ
0: ด
2: ล
0: ี
2: ้
0: ๋ย
2: วว ท
0: คุณ
2: ำ
0: ต
2: แบ
0: ้อง
2: บเ
0: โ
2: น
0: ด
2: ี้ย
0: น
2: มา
0: ไทโรน
2: หลา
0: ว
2: ย
0: ิ
2: ปี
0: ง
2: นะเดี๋ยวเจอเป็นไงรู้จักไท
0: ไท
2: รอน
0: โร
2: วิง
0: น
2: เ
0: ว
2: ปล
0: ิ
2: ่
0: ง
2: าน
0: ี่เหยียบหัวสลาตันมาแล้วนะครับ
2: เป็นไงเป็นไงเสาหลักบีจีเอาไงต่อดีไม่แต่ถ้าเกิดว่าจะมาเหยียบอย่างชนาทิปอะไม่ได้นะชนาทิปไว
1: จริงๆต้องบอกว่าเจเป็นคนหนึ่งที่ได้เจอกับซูเปอร์สตาร์หลายหลายคนจริงๆนะตอนอยู่กับฟอนตาเล่ก็ได้เจอกับเมสซี่เนาะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบได้เจอกับระดับโลกมาหลายหลายทีมสม
2: ผม
1: กับ
2: ก
1: เป
2: ำล
1: ็
2: ัน งนึกภาพนะแตงหวานคุณเนี่ยท่านผู้ฟังต้องนึกภาพนะถ้าเจเป็นกัปตันทีมแล้วลงใน11ตัวจริงนะในเบสเอ็กไอนะใน11ผู้เล่นคนแรกนะแล้วต้องไปยืนถ่ายรูปเนี่ย
1: แล้ว
2: กับฝั่งตัวเองเนี่ยคือผมมั่นใจว่าเกมเนี้ยยังไงบีจีประเคนเอานักเตะต่างชาติลงมาทดลองหมดแน่เพราะว่าเกมเจอกับบุรีรัมย์เนี่ยเอานักเตะไทยนักเตะใหม่ๆนักเตะเยาวชนอะไรเงี้ยเอามาลงเหมือนเป็นการลองทีมมาแต่เจอกับวิลล่าเนี่ยผมว่านักเตะต่างชาติกับพวกลูกครึ่งเนี่ยได้ลงครบแน่ๆแล้วดูการเชื่อมกับนักเตะตัวหลักอย่างพวกเจพวกและอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วยืนถ่ายรูปเนี่ยผมว่าแบบ
0: แถ
2: เหม
0: ว
2: ือ
0: ห
2: น
0: น้าอยู่แถวหน้า
2: ไม่ถ้าจะถ่ายรูปแล้วออกมาดูบาลานซ์เนี่ยเจต้องเดินยื่นออกมาจากนักเตะทุกคนเนี่ยให้อยู่ใกล้กล้องพอสมควรนะถึงจะดูบาลานซ์นะไม่งั้นนี่แบบมาแบบเป็นแท่งแท่งแท่งแท่งแท่งแล้วเป็นหลุมอากาศเลยทันทีนะ
1: นึกแค่ถ้าไทรอนมิงเป็นกัปตันฝั่งนู้นแล้วถ่ายรวมกันนั่นแหละรวมกับกรรมการก็อึ๊บอย่างนี้แล้วอะจับมือกันเงี้ยแบบต้องเงยหน้าคุยแล้วอะ
0: แต่ผม

0: มีกองหน้าคนหนึ่งอายุ17นะครับชื่อไบร
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ัน
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: าโจอยากจะให้แฟน
1: ติดตาม
0: ดูไว้ใช่ใช่
1: มาน้
0: เ
1: อ
0: ข
1: ง
0: าม
1: าด้วยกับชุด
0: ใช่
1: นี
0: ค
1: ้
0: รับน้องอายุ17นะแต่ตัว
1: อืม
0: ประมาณลูกากูอ่ะ
1: โอ้โอ้ยอย่างนี้
0: เออ
1: ย่างนี้ยากอย่างนี้ผ่านดอเลาะไม่ได้ไม่ได้หรอกเอเดสดอ
0: แล
1: เล
0: ้
1: า
0: ว
1: ะคนเดียวก็เอาอยู่แล้วชนภัทรบัวพันธุ์ก็ได้อะผมบอกเลยไม่ต้องส่งนักเตะต่างชาติด้วยไม่ต้องเอาเซ็นเตอร์ต่างชาติยืนด้วย
0: ถ้าเขาได้มาผมว่ามันน่าจะมีคอนเทนต์แหละเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กอายุ17ที่เราเคยเห็นน่ะต้องรอดูครับ
1: เอาล่ะขออ
0: ืม
1: ชื่อเขาช้าๆชัดๆอีกทีครับ
0: ไบรอันมาโจ
1: ไบร
0: ออ ื
1: ันมาโจ
0: ม
1: เออ
0: แฟ
1: เอาน ด
0: ว
1: ู
0: ิล
1: หน
0: ล
1: ่
0: ่
1: อ
0: าย เ
1: ต
0: ข
1: ้
0: า
1: อง
0: เจ
1: เจ
0: ออ ก
1: ก
0: จ
1: ับ
0: าก
1: เอ
0: นั
1: เด
0: ่น
1: ส
0: แหล
1: ด
0: ะ
1: อเลาะชนภัทรบัวพันธุ์อะไรอย่างเงี้ย
0: เลิกชนกันหน่อย
1: หู293หูยของบีจีนี่เซ็นเตอร์ตัวใหม่เนี่ยซื้อมาห้าหกคนเนี่ยเอางี้แตงหวานแตงหวานลงไปดูนักเตะใหม่บีจีเซ็นเตอร์ฮาร์ฟอ่ะเกือบครึ่งทีมแล้วอ่ะผมบอกได้เลยนะว่าใครเห็นอังกฤษเนี่ยนะส่งเซ็นเตอร์หกคนลงสนามอ่ะผมว่าอันเนี้ยคือเขา
0: อ
1: แ
0: ่
1: ค
0: อ
1: ่
0: นแร
1: ระด
0: ง
1: ับ
0: ไป
1: โล
0: เลย
1: กถึงได้เห็นแต่บีจีเนี่ยผมว่ามีแผนไว้ก่อนแล้วไม่งั้นไม่ซื้อเซ็นเตอร์มาเยอะขนาดเนี้ยเพราะเผลอผมจะได้เห็นแปดคนด้วยอ่ะเซ็นเตอร์แปดคนเลยถ้ารวมคนไทยด้วยเนี่ยเซ็นเตอร์แปดคนเลยดูที่ว ค
0: ิ
1: ื
0: ล
1: อ
0: ล่าจะผ่านยังไง
1: ถ้าการ์ตูนญี่ปุ่นมีบูล็อกที่เขาเอากองหน้าเล่นทุกตำแหน่งอ่ะก็คือบีจีจะเป็นแบบใหม่ใช่ไหมที่จะเอาเซ็นเตอร์ลงเล่นประมาณ8 ตัว
0: อ่าหรืออาจจะเล่นเหมือนในอดีตก็ได้นะแตงหวานที่แบบมีส่งเซ็นเตอร์เวลาแบบทําอะไรไม่ได้อ่ะส่งโยกเยกอ่ะเขาชื่ออะไรนะเมื่อก่อนเขาเรียกโยกเยกอ่ะที่สมัยเล่นเล่นคู่กับซารุตะอีกคนนึงตัวก็ปิดนึงอ่ะสูงเท่าเท่ากับเจซารุตะนี่สูงน้อยกว่าเจด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เตี้ยกว่านิดนึงแล้วเขายืนคู่กันเนี่ยแบบหูเหมือนแบบไอ้การ์ตูนญี่ปุ่นนะที่เอาตัวพระเอกไปนั่งอยู่บนไหล่อ่ะใช่คือจังหวะที่บีจีทำอะไรไม่ได้นะเขาจะส่งเซนเตอร์เนี่ยไปเล่นศูนย์หน้าแล้วก็โยนบอมมุ เ
1: ม
0: หมือน
1: บ
0: แม
1: อ
0: ็
1: ม
0: กควา
1: บ
0: ย
1: อม
0: ใช่
1: นี่ไงอังกฤษถึงตกไงไม่มีเซ็นเต
0: ไม
1: อร
0: ่
1: ์แ
0: ม
1: บ
0: ี
1: บ
0: แ
1: แ
0: ม
1: ม
0: ็
1: ็
0: ก
1: ก
0: ค
1: คว ว
0: า
1: าย ให้ไปนั่ง
0: ใช
1: ข
0: ่
1: ายการ์ดอะไร
0: เอาเด็กวิลล่าไปเล่นเยอะไงมาคาดหวังผลสกอร์หน่อยดีกว่า
1: ทายหน่อย
0: จ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้ เนาะก็ผมว่า2-2อ่ะอันนี
1: อ
0: ้
1: ื
0: แบบถ่อมตั
1: ม
0: วนะถ่อมตัวนะ
1: เขายิงดอทมูล4-0เลยนะ
0: วิลล่าไม่แพ้
1: ผม
0: วิลล่าไม่แพ
1: ส
0: ้
1: สองสองอุ้ยแบบถ่อมไงถ่อมไงแต่บีจีอ่ะ ไหนบีจีไหน
0: ผมว่าเจอกับบุรีรัมย์เนี่ยเท่าไหร่นะ
1: ค่ะ
0: ก็จะกลับไปที่วิลล่าเท่านั้น
1: โอ้โห
0: นี่อาจจะน้อยกว่าดอทมุนหน่อยอ่ะ3 นาทีสุดท้าย ครับ
1: บอกหน่อยว่าแง้มนิดนึงว่าในวิลล่าเนี่ยในวิลเล่นคลับไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็คือแฟนวิลล่าเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเล่าให้ฟังสักนิดน
0: โ
1: ึ
0: อง
1: หน
0: เ
1: ่
0: ค
1: อย
0: อันนี้ในโอเคก็ขอเรียนแจ้งแฟนวิลล่ากับแฟนทีมอื่นที่สนใจนะครับก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทางผู้จัดโดยตรงนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของวิลล่าไทยแลนด์แฟนคลับจัดกันเองก็คือจะเป็นพรีแมตช์ปาร์ตี้ก่อนที่แมตช์จะเตะช่วงเวลาประมาณ13จนถึง21ก่อนวันเตะเนี่ยเราจะปิดโซนบริเวณของแรบบิทบาร์หน้าบี
1: อ
0: จ
1: ื
0: ี
1: มค่ะ
0: นะครับก็ค
1: จ
0: ื
1: อง
0: อ
1: แล้วบิดบาร์ไว
0: เ
1: ้
0: รา
1: แล้ว
0: ใช่ครับก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแฟนมีตติ้งการมาพบมาพูดคุยกันก่อนอะไรเงี้ยแต่จะมีค่าใช้จ่ายผมจะมีรายละเอียดอยู่ที่เพจของวิลล่าปักดีกับ AVFC ไทยนะครับก็คื
1: เข
0: อ
1: าไปดูได
0: ภ
1: ้
0: ายใน
1: นะค
0: ง
1: ะ
0: านก็คือแฟนแฟนวิลล่ามาพบปะพูดคุยกันแล้วก็จะมีตัวแทนจากสโมสรวิลล่าซึ่ง
1: ว้าว
0: ตามข่าวเนี่ย90%ก็คือจะเป็นคลับแอมบาสเดอร์ของวิลล่าก็คือเจมส์เชสเตอร์กับอาเมดเอลฮัวมาดี้จะมาร่วม
1: อื
0: พรี
1: ม
0: แมตช์ปาร์ตี้กับเราด้ว
1: อ
0: ย
1: ือ
0: ะไร
1: ม
0: เงี้ยครับ
1: ได้ระดับนี่นะ
0: ใช่
1: ถือว่าเป็นตำนานไหมตำนานไหมตำน
0: ก
1: า
0: ็
1: นสิ
0: เป็นเจมส์เชสเตอร์นี่เคยเป็นกัปตันทีมวิลล่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก
1: อ
0: ็
1: ืม
0: เอลฮัวมาดี้ก็อยู่ช่วยวิลล่าตั้งแต่ตกชั้นจนขึ้นชั้นมาช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นเขาก็ทำงานกับสโมสรครับเป็นเหมือนเป็นคลับแอมบาสเดอร์เป็นตัวแทนคลับไปงานนู้นงานนี้อะไรเงี้ยครับ
2: พลาดไม่ได้นะโอกาสพิเศษแบบน
1: ส
2: ี้
1: ี่สิงหาคมนี้นะครับเจอกับวิลล่าปากดีนะแล้วก็แฟนวิลล่านะครับแอนตันวิลล่านะครับเอเชียทัวร์นะครับที่บีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับตอนนี้บัตรยังมีอยู่นะ
0: มีอย
1: ห
0: ู่ครับ
1: ห
0: ผ
1: าม ไม่ยากอ่ะลอง
2: ล
1: เซ
2: อง
1: ิร์
2: เ
1: ช
2: ซิ
1: ด
2: ร
1: ู
2: ์ช
1: เล
2: ดู
1: ยแค่หา
2: อาจจะ
1: เจ
2: มี
1: อ
2: โซ
1: เลย
2: น
1: แน
2: ม
1: ่
2: ีอะ
1: น
2: ไร
1: อน
2: น
1: ว
2: ะ
1: ันนี้
2: ใช่
1: ขอบคุณคุณเต๊ะแห่งเพจว
2: ย
1: ิ
2: ิ
1: ล
2: น
1: ล่า
2: ดี
1: ป
2: ค
1: าร
2: ั
1: ์
2: บ
1: ค
2: ผ
1: ดี
2: ม
1: มากนะครับมีอะไรที่จะส่งข่าวถ้าผ่านทุกมหาชนแล้วก็ไต่ขาเดียวบอกกันได้นะครับ
2: ค่ะ
0: ได้
1: โอ
0: คร
1: เ
0: ั
1: ค
2: บผม
1: ครับวันนี้นะครับเราก็ต้องลาแฟนๆรายการของเราไปก่อนแล้วก็แฟนของวิลล่าปากดีด้วยครับ
0: ครับ
1: ล
0: ผ
1: าไป
0: ม
1: ก่อนครับสว
2: ส
1: ัสด
2: ว
1: ี
2: ัส
1: ค
2: ด
1: ร
2: ี
1: ับ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพรุ่งนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเปิดให้คนไทยเที่ยวฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
10: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้ประชาชนไทยเข้าเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทเพียงวันเดียวเท่านั้นประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติด้วยการให้คนไทยฮิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรักษาความปลอดภัยของสัตว์ป่าและรักษาระบบนิเวศให้สวยงามรวมทั้งของงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดจึงขอเชิญชวนครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนไปสัมผัสธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันวันพรุ่งนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งฟรีหรือชัตเตอร์บัสในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
11: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งหรือชัตเตอร์บัสในวันที่31กรกฎาคม2569โดยมีรายละเอียดการปรับเวลาในแต่ละเส้นทางประกอบด้วยเส้นทาง M1 M7M8 และ M9 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 นคันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:00 นและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 นเส้นทาง M2 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 นคันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:30 นและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 นส่วนเส้นทาง M16 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 13:00 นและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:00 นประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมกโทรศัพท์หมายเลข1348หรือทางเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ MOE Digital Era 2570ผนึกกำลัง iNet เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทั้งระบบตั้งเป้าใช้งานจริงภายใน6เดือน
12: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาดิจิทัลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ iNet เพื่อเริ่มปฏิรูประบบข้อมูลการศึกษาครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ MOE Digital Era 2570เชื่อมโยงข้อมูลที่เคยแยกส่วนของแต่ละหน่วยงานให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้จะพัฒนา EduPass Super App ด้านการศึกษาพร้อมระบบ Education ID และ Learner ID ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงศึกษาธิการได้จากจุดเดียวโดยยืนยันว่าจะไม่เพิ่มภาระให้ครูและโรงเรียนต้องเรียนรู้ระบบใหม่ซ้ำซ้อนแต่จะเชื่อมระบบเดิมให้ทำงานร่วมกันกรอกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้ทุกบริการลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูและดูแลผู้เรียนและให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้ประสานงานจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับ iNet คัดเลือกพื้นที่นำร่องและเร่งให้ระบบใช้งานได้จริงภายใน6เดือนก่อนขยายผลทั่วประเทศโดยการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมขับเคลื่อนและจะเป็นรากฐานยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่การเป็นต้นแบบด้านการศึกษาของอาเซียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
7: ูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุภ ันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
12: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุขเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
11: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
12: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
11: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
12: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
14: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
15: นราพงศ์วัยวัฒน์
16: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
15: ชัดทุกประเด็น
16: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
15: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: ทราบแล้วเปลี่ยน
18: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
19: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
20: ยูโรลีกโฟกัส
21: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เราอยู่กันในช่วง EuroLeague Focus 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสวันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมจบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกปี2026นะซึ่งเราก็รู้กันแล้วล่ะว่าใครได้เป็นแชมป์นะครับนั่นคือทางสเปนนั่นเองนะสำหรับเรื่องนี้นะครับมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่ง นั่นก็คือการที่เริ่มมีคนหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการได้รางวัลบัลลังก์ดอร์นะครับเริ่มนะใช้คำว่าเริ่มที่จะมีคนตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามขึ้นว่าเอ๊ะสเปนได้แชมป์โลกเนี่ยบัลลังก์ดอร์ปีนี้เนี่ยจะเป็นของโรดี้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ครับต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ตอนก่อนจบฤดูกาลแล้วด้วยซ้ำก็จะมีกระแสนะครับข่าวออกมาว่าโอ้ยปีนี้เนี่ยบัลลังก์ดอร์เนี่ยน่าจะตกเป็นของแฮร์รี่เคนชัวร์ๆเลยเพราะว่าเคนเนี่ยตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ย แม้ว่าจะพาบาเยิร์นเป็นแชมป์เท่านั้นนะในประเทศนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งการลงเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็การลงเล่นให้กับสโมสรปัจจุบันของเขาก็คือบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยแฮร์รี่เคนยิงไป ประตูรวมทั้งหมดเนี่ย70กว่าประตูนะครับก็เลยทำให้โอ้โหสื่อต่างๆนักวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆนะครับยกให้ว่าปีนี้แฮร์รี่เคนน่าจะได้บัลลังก์ดอร์สมใจอยากแล้วแหละนะหลังจากที่เขาเฝ้ารอคอยมานานนะครับกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพการแข่งขันต่างๆพาทีมเป็นแชมป์สถิติส่วนตัวจำนวนประตูที่ทำได้การสลัดอาการบาดเจ็บโน่นนี่นั่นต่างๆนานและเหนือสิ่งอื่นใดครับต้องยอมรับว่าบัลลังก์ดอร์คือรางวัลเกียรติยศน่าจะพูดว่าสูงสุดแล้วล่ะสำหรับชีวิตนักเตะสักคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามต่างๆเกิดขึ้นมากมายข้อติติงต่างๆเกี่ยวกับการประกาศรางวัลถ้วยนี้นะถ้วยบัลลังก์ดอร์เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นกลางจริงหรือเปล่ากับการที่ในปีนั้นๆน่ะนักเตะสักคนหนึ่งที่ได้บัลลังก์ดอร์ขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันใช่หรือเปล่าโดยเฉพาะช่วงหลังๆนะครับอย่างปีที่โรดดี้ได้บัลลังก์ดอร์เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมถึงให้โรดดี้ล่ะทั้งที่วินีซูจูเนียปีนั้นระเบิดฟอร์มสุดๆไปเลยพามาดริดเป็นแชมป์ลีกได้ด้วยนะแล้วก็ดันกลายเป็นว่า วินีซูจูเนียไม่ได้บัลลังก์ดอร์แล้วมันก็มีข่าวมาก่อนหน้านั้นนะครับก่อนวันที่จะประกาศผลว่าบัลลังก์ดอร์เนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าทั้งวินิซูจูเนียคาร์โลแอนเชลอตติรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมแล้วมาดริดไม่มีใครเดินทางไปร่วมงานประกาศผลบัลลังก์ดอร์เลยแล้วก็ทุกคนเนี่ย ในสโมสรมาดริดเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับการที่ไม่เลือกให้บัลลังก์ดอร์กับวินิซูจูเนียมันก็จะมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าเนื่องจากว่าคณะกรรมการของบัลลังก์ดอร์เนี่ยที่มีสิทธิ์ในการโหวตเนี่ยนะครับสื่อของทางฝรั่งเศสเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับการแสดงออกของวินิซูจูเนียนะครับในการที่เป็นเรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่เลยก็ว่าได้ในการที่จะลุกขึ้นมาประท้วงใส่การเหยียดผิวการดูถูกเรื่องชาติพันธุ์การทำท่าล้อเลียนการตะโกนด่าถ้อยคำไม่สุภาพใส่นักเตะผิวสีทั้งหลายนะครับในที่นี้เนี่ยที่ผมใช้คำว่าผิวสีเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เป็นผิวดำเป็นแอฟริกันเป็นอะไรก็แล้วแต่มันรวมไปถึงบรรดานักเตะเอเชียด้วยที่โดนนะ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นค่านิยมที่มันถูกปลูกฝังกันมานะสำหรับสังคมของผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะแต่ว่าคือมันเป็นพฤติกรรมที่โดนปลูกฝังกันมาทางคำพูดก็ดีทางการแสดงออกก็ดีนะครับคนปัจจุบันเนี่ยมันเลยยังคงมีอยู่กับการที่ล้อเลียนสีผิวพูดจาส่อเสียดดูถูกเหยียดหยามนะครับที่สีผิวต่างตัวเองแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกว่ามันน่ารังเกียจก็จริงแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่ต้องยอมรับว่ามันโดนปลูกฝังกันมาเนี่ยทั้งการเห็นจากคนอื่นๆที่เขาทำกันแล้วไม่เห็นโดนอะไรเลยพอมีคนพูดขึ้นมาไอ้คนข้างๆก็เฮตามอะไรเงี้ยเด็กๆเห็นก็จะเห็นว่าแบบเอ๊ะมันทำได้นี่หว่ามันพูดได้นี่หว่านะครับการเข้าไปในสนามฟุตบอลแล้วก็โห่ใส่นักฟุตบอลฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะเจาะจงอย่างกรณีของมาดริดก็เป้าหมายหลักก็คือทางวินิซูจูเนียนะมันเป็นพฤติกรรมที่มันโดนปลูกฝังกันมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆต้องยอมรับเลยตรงๆว่าการที่จะห้ามไม่ให้พูดในสิ่งอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆจริงๆเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะไปต ามจี้เลียงตัวได้มากขนาดนั้นนะว่าแบบเอ้ยไอคนนี้พูดจับปรับยังพูดอีกแบนยังพูดอีกติดคุกอะไรเงี้ยนะครับมัน มันเป็นสิ่งที่มันทำได้ยากกับการที่จะไปไล่บี้เลียงตัวอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เลยเป็นวินิซูจูเนียร์นี่แหละเพราะว่าเขาก็โดนมากับตัวเขาก็เลยขึ้นมาเป็นแบบหัวแกนนำหลักเลยในการที่จะประท้วงในการที่จะพูดออกสื่อแสดงต่างๆโพสต์ลงในโลกโซเชียลอะไรต่างๆว่าเขาไม่แฮปปี้เขาต้องการเรียกร้องให้สมาพันธ์ฟุตบอลสเปนยูฟ่าฟีฟ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงกฎในการดูแลในเรื่องพวกนี้ให้มันดีมากขึ้นแล้วก็ต้องการเรียกร้องให้บรรดาแฟนบอลเลิกที่จะมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้ก็ตรงนี้เนี่ยแหละครับที่มันทำให้เกิดผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าลำเอียงหรือว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรล่ะลึกๆในใจก็คือคุณมีอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่วินิซูสจูเนียร์ออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ผลคะแนนเนี่ยกลายเป็นว่าเทไปให้กับทางโรดี้ไม่ใช่ว่าโรดี้ปีนั้นทำผลงานได้ไม่ดีก็ทำได้ดีแล้วก็พาทีมชาติสเปนเป็นแชมป์ยูโรได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามันมองในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าวินิซูสจูเนียร์ทำได้ดีมากกว่าโรดี้ในปีนั้นแต่ก็กลายมาสุดท้ายก็เป็นโรดี้ย้อนกลับมาถึงณปัจจุบันนะครับจากตอนแรกแคนดิเดตเบอร์หนึ่งคือแฮร์รี่เคนกลายไปว่าเริ่มตอนนี้เริ่มมีกระแสตั้งคำถามขึ้นมาบ้างแล้วนะว่าหรือว่าบาลังดอปีนี้จะเสร็จโรดี้อีกสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าโรดี้นะครับก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์เมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมเป็นของเปาคูบาซี่ผู้สาประตูเป็นทางอุไนซิมงนะครับแล้วก็ดาซอนโวประจำทัวร์เมนต์ก็เป็นทางคลีเอนเอมบัปเป้นั่นเองนะก็ เนี่ยแหละครับถึงได้บอกว่ามันจะมีการพลิกโผกันอีกหรือเปล่านะเพราะครั้งที่แล้วอย่างที่บอกโรดี้ได้เพราะเหตุผลหลักๆเนี่ยเขาก็บอกกันว่าเนื่องจากว่าโรดี้เนี่ยพาสเปนเป็นแชมป์ยูโรได้นั่นเองนะก็เลยให้โรดี้ได้เป็นบัลลังก์ดอร์ในครั้งนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยการได้แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่ายูโรและถ้ามองไปถึงผลงานของสโมสรแน่นอนแมนซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็นแชมป์ลีกไม่ได้แชมเปี้ยนลีกแต่ว่าถ้วย2ใบภายในประเทศเขากวาดได้หมดนะครับทั้ง FA ครับแล้วก็คาราบาวครับนะก็ถือว่ายังมีถ้วยแหละและยิ่งใหญ่สุดคือในนามทีมชาติพาเป็นแชมป์โลกได้ด้วยก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าในปลายปีนี้เนี่ยคนที่นำโด่งมาโดยตลอดอย่างแฮร์รี่เคนเนี่ยจะมาโดนแซงทางโค้งโดยผลงานของโรดี้ได้หรือเปล่านั่นเองนะส่วนตัวผมเคยพูดไปแล้วว่าสำหรับการประกาศผลรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมบาลังดอร์เนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่อันนี้คือในมุมความคิดส่วนตัวนะมันไล่มาตั้งแต่ช่วงที่ผูกขาดอยู่แค่2คนเมสซี่โดโดเมสซี่เมสซี่เมสซี่โดโดเมสซี่เนี่ยมันจะสลับกันอยู่เงี้ยมันอาจจะมีปีที่โอเคลูก้าโมดริชได้นะครับหรือแม้กระทั่งในปีที่มันเกิดวิกฤตการโควิดขึ้นมาปีนั้นเลวันดอฟสกี้พาบาเยิร์นเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้แต่กลายมาว่าโอเคมันก็ยังพอพูดได้ว่ามันก็โควิดอ่ะก็เลยต้องประกาศระงับการประกาศผลบัลลังก์ดอร์แต่คุณประกาศระงับบัลลังก์ดอร์แค่เป็นพิธีการน่ะแต่คุณก็ประกาศออกตามสื่อได้นี่ว่าบัลลังก์ดอร์ปีนั้นเป็นของใครแล้วคุณก็ส่งถ้วยหรือว่ารอให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วคุณก็ค่อยจัดงานประกาศมอบให้ก็ได้แต่กลายว่าปีนั้นนะครับก็คือยกเลิกไปเลยไม่มีการประกาศของบัลลังก์ดอร์มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเราเป็นเลวันดอฟสกี้เราก็คงจะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีก็มายกเลิกเพราะเหตุผลก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าโควิดแต่แบบก็ประกาศออกสื่อได้นี่ประกาศออกทางเว็บไซต์ของ ของทางบาลังดอร์ได้นี่ว่าปีนี้เป็นของเลวานดอฟสกี้นะเพราะว่าที่ผมพูดเรื่องนี้เนื่องจากว่ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของฟีฟ่าดันประกาศออกมาได้ว่ามอบรางวัลนี้ให้กับเลวานดอฟสกี้ในปีนั้นนะครับแต่ทำไมบาลังดอร์ทำไม่ได้เพราะอะไรนะก็ถึงได้บอกว่าช่วงหลังๆมานี้ก็เริ่มรู้สึกว่าบาลังดอร์มันดูไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้าปีนี้เนี่ยโลดี้ได้มันก็ไม่ถึงกับรู้สึกเอะใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าโลดี้ได้เนี่ยแล้วเมสซี่ล่ะเมสซี่ทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดเลยนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะมีส่วนร่วมกับประตูทำประตูได้เป็นแบบโอ้เดอะแบกของอาร์เจนติน่าเลยคือถ้าพูดถึงคะแนนส่วนตัวเพียวๆเนี่ยเมสซี่ก็ทำคะแนนได้ดีกว่าโรดี้นะแม้ว่าในนัดสุดท้ายนัดชิงเมสซี่จะเล่นไม่ออกก็ตามนะครับโรดี้ทำได้2ประตูแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยโรดี้แทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมรุกสักเท่าไหร่เลยสถิติส่วนตัวของโรดี้ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือการจ่ายบอลที่มากที่สุดนะครับมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะเป็นนักเตะที่ออกบอลได้มากที่สุดนะครับมันก็พูดยากเหมือนกันนะในเมื่อสุดท้ายแล้วเขาได้เป็นแชมป์อ่ะคนเป็นรองแชมป์แม้ว่าจะเล่นดีกว่าแต่ว่ามันก็ต้องมาดูด้วยว่าในนัดสุดท้ายที่มันตัดสินคำว่าแชมป์เนี่ยคนที่ทำมาได้ดีโดยตลอดทำได้เหนือกว่ามาโดยตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยไอ้นัดที่มันตัดสินชะตาชีวิตอ่ะคุณดันทำไม่ได้อ่ะมันก็ต้องยอมหลีกทางให้กับคนที่อาจจะคะแนนส่วนตัวด้อยกว่าคุณแต่ว่าเขาทำเป็นแชมป์ได้นะมันก็พอจะมีเหตุผลมาหักล้างกันอยู่นะครับกับกรณีนี้นะก็รอดูนะครับสิ้นปีนี้ถ้าโรดี้ได้มันก็โรดี้ได้2สมัยนะแล้วก็เป็นในตำแหน่งมิดฟิลด์ซึ่งไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรุกไม่ใช่ตัวเพลย์เมคเกอร์ไม่ใช่จอมทัพอะไรเลยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับซะด้วยซ้ำก็น่าจะเป็นอะไรที่มันก็ใหม่ๆดีเหมือนกันนะกับตำแหน่งที่ได้นะครับส่วนเมื่อพูดถึงทีมชาติสเปนแล้วก็ขออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันกรณีของทีมชาติอิตาลีก่อนหน้านี้นะครับก็มีการประกาศออกมาว่าทางเปาโลมาดินี่กับทางเลโอนาร์โดเนี่ยที่เป็น2ผู้บริหารของสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเนี่ยนะครับเลือกที่จะไม่เชิงกับคำว่าแต่งตั้งก็ได้คือมีการเรียกพูดคุยกันกับทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วก็สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยขอค่าจ้างเนี่ยปีละ20ล้านยูโรซึ่งมันเป็นตัวเลขที่มันมหาศาลมากๆนะครับคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการรับงานทีมชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงินถุงเงินถังเหมือนกับการรับงานสโมสรมันยังมีผู้บริหารยังมีรายรับที่มันได้หลายช่องทางนะครับการขายตั๋วการขายนู่นขายนี่การลิขสิทธิ์การถ่ายทอดนู่นนี่นั่นยังมีกลุ่มหุ้นส่วนที่คอยซัพพอร์ตเรื่องการเงินอะไรต่างๆแต่ว่าสมาพันธ์ฟุตบอลเนี่ยมันก็คือเหมือนกับหน่วยงานภาครัฐแหละที่งบประมาณก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็กกวาร์ดิโอล่าก็โดนปฏิเสธไปนะครับต่อมาเขาก็เลยหยิบยกกรณีของอันโตนิโอคอนเต้ที่ค่าเหนื่อยเนี่ย5ล้านยูโรต่อปีกลายเป็นว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเนี่ยตามข้อมูลที่ผมเห็นมาเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับว่าโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันนะ5ล้านเนี่ยมันก็ตัวเยอะอยู่เหมือนกันนะสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีคงไม่มีเงินมากขนาดนั้นไปจ้างคอนเต้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าหวยหมอกที่ทางอันเดียสปิโลนะครับอดีตตำนานแดนกลางของทีมชาติอิตาลีของเอซีมิลานของยูเวนตุสนะครับทีนี้เนี่ยมันกำลังใกล้ที่จะได้ประกาศอย่างเป็นทางการออกมาอยู่แล้วว่าโค้ชทีมชาติอิตาลีคนใหม่คืออันเดียสปิโลนะแต่กลายเป็นว่ามันติดปัญหาซึ่งต้องบอกว่ามันปัญหาเรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆด้วยเนื่องจากว่าอันเดรสปิโลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขารับงานอยู่ใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเนี่ยก็เป็นคุมทีม United FC อยู่นะทาง United FC นี่ก็มีเจ้าของเป็นคนรัสเซียนะครับเป็นคนรัสเซียนะทีนี้เนี่ยมันก็จะไม่น่ามีอะไรบ้างก็แค่เจ้าของเป็นคนรัสเซียเองนี่นะไม่เห็นจะน่าจะมีปัญหาเลยแต่กลายเป็นว่าไอ้เจ้าของรัสเซียเนี่ยเขาดันเป็นหุ้นใหญ่นะครับของผมจะใช้คำว่าไงเดียพนันออนไลน์อะไรเงี้ยนะอย่างถูกกฎหมายของบ้านเขานะของบ้านเขาคือถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่เหมือนบ้านเราพวกแบบลักเปิดอะไรเงี้ยนะที่ปราบปรามกันไม่จบไม่สิ้นสักทีแบบอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตามหน้าสื่อข่าวทุกวันนี้นะครับแต่ของเขาเนี่ยมันคือถูกกฎหมายมันเป็นธุรกิจที่เขายอมรับได้แล้วก็เขาก็เปิดให้ได้อย่างถูกกฎหมายนะทีนี้เนี่ยทางประธานสโมสรชาวรัสเซียเนี่ยเขาก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของเว็บพนันเว็บนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เว็บพนันอาจจะเป็นแบบนั่นแหละนะอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็เป็นประธานสโมสร United FC แล้วเขาก็ว่าจ้างอันเดียสปิโลเนี่ยให้มาเป็นโค้ชของสโมสรของเขาโดยในสัญญาก็คือว่ามันก็จะต้องมีการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับทางเนี่ยสื่อทางพนันออนไลน์เนี่ยนะครับด้วยนะทีนี้นี่แหละตรงนี้เนี่ยที่มันขัดแย้งกับจรรยาบรรณของการประกอบอาชีพด้านกีฬาโดยตรงเลยเนื่องจากว่าเขาก็คือเรารู้กันอยู่แล้วอะถ้านักกีฬาไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวกับที่มันเป็นเรื่องการพนันเนี่ยมันก็จะดูไม่น่าไว้วางใจดูไม่เหมาะสมกับการที่นักกีฬาการที่โค้ชการที่อะไรต่างๆเนี่ยไปมีความเกี่ยวข้องหรือว่าใกล้ชิดกับอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยทางประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีก็เลยประกาศแล้วนะไปก่อนอย่าเพิ่งประกาศแต่งตั้งนะเดี๋ยวขอตรวจสอบให้ละเอียดก่อนว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยความชัดเจนคือไงปิโลมันไปมีส่วนเกี่ยวพันอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับกับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะซึ่งนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเรื่องที่สองคือประเด็นทางการเมืองที่มันละเอียดอ่อนมากกว่าไอ้เรื่องการพนันอีกนั่นก็คือว่าการที่ประเทศอิตาลีไม่สนับสนุนประเทศรัสเซียเหตุก็เกิดจากการที่รัสเซียบุกยูเครนนั่นแหละนะครับแล้วก็ทางอิตาลีนี่ก็ออกมายืนแบบว่าชัดเจนในจุดยืนว่าเราไม่สนับสนุนรัสเซียแล้วเราก็ขอคือจะพูดว่าแบนรัสเซียก็น่าจะได้แล้วนะครับก็เหมือนกับที่อังกฤษไปยึดทรัพย์สินภายในประเทศของโรมันอับราโมวิชนั่นแหละนะแล้วก็บีบให้ต้องขายเชลซีแล้วก็กลายว่าอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยทางการเงินของโรมานอบาโบวิชเนี่ยก็โดนยึดไปอยู่ในอังกฤษนะยังไม่ได้ส่งคืนยังไม่ได้อะไรให้กับอบาโบวิชนั่นแหละครับทางอิตาลีก็เลยขอประกาศระงับไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากถ้าคุณไปประกาศแต่งตั้งอันเดียสปิโลขึ้นมาเนี่ย1ภาพลักษณ์ที่ว่าเคยมีสัญญาเกี่ยวกับการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของเว็บพนันเนี่ยมันก็จะติดตัวเขาอยู่2ความน่าเชื่อถือถ้าผลงานมันเกิดค้านสายตาขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีคนตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยหัวกับเว็บพนันบอกว่าเฮ้ยรับงานมาวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดเรื่องนี้3คุณไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับรัสเซียคุณเพิ่งบินกลับมาจากมอสโกในการที่คุณเดินทางไปมอสโกเนี่ยคุณไปร่วมงานเปิดตัวไอ้เว็บพนันเว็บเนี้ยนะครับมันก็ยิ่งเป็นภาพลักษณ์ที่มันดูแล้วแบบขัดแย้งทางมุมทางการเมืองของอิตาลีอย่างชัดเจนเลยแหละนะมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นทักท้วงกันขึ้นมาว่าเอ้ยความเหมาะสมมันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องไหมกับการแต่งตั้งอันเดียสปิโลขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยมีการนำเสนอข้อมูลออกมานะครับว่าถ้าหากว่าแต่งตั้ง ยังฝืนที่จะแต่งตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคือทางปาโลมาดินีที่เป็นประธานเทคนิคที่เป็นคนเลือกที่จะแต่งตั้งปิโลขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนแหละมันจะสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลอิตาลีเยอะมากๆอย่าลืมว่าคำว่าประเด็นความละเอียดอ่อนเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นอะไรที่พูดกันไม่ได้เลยนะนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องประเด็นเรื่องหัวเว็บพนันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องรองลงมาเลยแหละแม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเราโชว์โปรีหรืออะไรต่างๆที่มันมีการหัวกับผู้ตัดสินในการล็อกผลการแข่งขันนู่นนี่นั่นหรือว่ามีการจับได้ว่ามีนักเตะจากสโมสรบางสโมสรในอิตาลีที่ไปรับเงินจากกลุ่มบ่อนพนันแล้วก็พากันล้มบอลเนี่ยที่คือก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นเรื่องนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแผลที่มันอยู่ติดตัวกับสังคมวงจรของฟุตบอลอิตาลีมาอย่างยาวนานแล้วด้วยนะครับก็เลยมีการคาดการณ์ขึ้นมาว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมาลดินี่อาจจะต้องถึงขั้นประกาศลาออกแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเลโอนาร์โดด้วยหรือเปล่าที่เป็นคู่หูดูโอกันนะครับที่เป็นระดับตำนานของเอซีมิลานด้วยกันนี่แหละแล้วก็ปิโลก็คือน่าจะโดนปัดตกและในการแต่งตั้งขึ้นมาทีนี้มันก็เลยมีการออกมาแสดงจุดยืนนะครับออกมาโต้ตอบออกมาพูดถึงมุมมองของเขาถึงสถานการณ์ของเขานะครับของทางเจ้าอันเดียสปิโลนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยเขาแสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าเขาไม่อิงกับอะไรทั้งนั้นเนี่ยเกี่ยวกับว่าที่ไปสนับสนุนอะไรทางด้านการเมืองนะเขาเนี่ยที่ไปรู้จักไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาที่เขาเซ็นสัญญารับเป็นเฮดโค้ชของ United FC ในดูไบแล้วก็มันเป็นคือมันเป็นสัญญาที่มันอยู่ในชัดเจนนะระบุว่าคุณรับงานนี้แล้วคุณจะต้องพ่วงโดยการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาขอบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนันนะแต่แค่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแล้วเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องนั้นทางกลุ่มเนี้ยเขาก็เป็นแค่คนที่คอยซัพพอร์ตเรื่องการกีฬาเกี่ยวกับสโมสรที่เขาคุมอยู่เท่านั้นเองนะเขาไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์อะไรในเชิงลบอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เขาก็บอกเลยว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขายังคงยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือหรือว่ายังคงสนับสนุนทีมชาติอิตาลีต่อไปแม้ว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็อย่างที่พูดนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันมีแผลมาก่อนนะเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอิตาลีนะครับเกี่ยวกับเรื่องพนันเรื่องอะไรเงี้ยนะเรื่องการล้มบอลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าจะแต่งตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแผลที่เหมือนเอาเกลือไปสาดแผลเดิมอ่ะให้มันแสบให้มันอะไรขึ้นมานะครับก็คาดการณ์ว่าปิโลน่าจะไม่ได้โดนแต่งตั้งแหละแล้วก็เผลอๆเนี่ยมันจะลามไปถึงปาโลมาลินี่อาจจะต้องลงจากตำแหน่งด้วยเพื่อเป็นการรับผิดชอบกับการตัดสินใจในครั้งนี้นั่นเองนี่ครับปาโลมาลินี่ก็มามีการพูดถึงอยู่เหมือนกันในเกี่ยวกับกรณีที่ระงับการแต่งตั้งอันเดียสปิโลนะครับว่าก่อนที่เขาจะมารับตำแหน่งประธานเทคนิคเนี่ยเขาก็มีการคุยกันแล้วนะว่าหน้าที่ของเขาคือการคัดสรรคนที่จะเข้ามารับตำแหน่งเป็นเฮดโค้ชของทีมชาตินะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าการที่ทางประธานสมาคมฟุตบอลอิตาลีมาเบรกเรื่องนี้ไว้เขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณให้อำนาจผมมาแล้วนะผมก็ทำตามหน้าที่ผมนะแต่คุณมาเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สุดท้ายก็คิดว่ามอร์ดินี่ก็น่าจะลงตำแหน่งแล้วก็ลงไปถึงการไม่แต่งตั้งปิโลด้วยแหละแคนดิเดตที่ได้ขึ้นมานะครับก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นจอร์โจ้เคเลนี่นั่นเองอดีตประการหลังทีมชาติอิตาลีนะครับแชมป์ยูโร2020แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าเคเลนี่ได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ คนที่จะได้ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชอิตาลีคนต่อไปเนี่ยตามข้อมูลที่เขาไอ้นี่ขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นโรเบโต้แมชชินนี่เนี่ยแหละครับที่ว่าเป็นคนพาอิตาลีเป็นแชมป์ยูโร2020ในครั้งนั้นได้แล้วก็ทำงานร่วมกันกับจอร์โจเคลินี่นั่นแหละนะครับในการพาทีมชาติอิตาลีเป็นแชมป์ยูโรครั้งนั้นได้นะครับส่วนตัวผมว่ามันชินี่ก็โอเคนะกับการที่จะกลับมารับงานเป็นเฮดโค้ชของอิตาลีครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนแหละมันชินี่ก็เป็นอิตาเลียนอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้ตื้นลึกหนาบางของวงการฟุตบอลอิตาลีดีอยู่แล้วแหละนะครับว่าจะต้องใช้งานยังไงความเหมาะสมในการเลือกคนมาติดทีมชาตินะครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ของอิตาลีเนี่ยที่เขาพูดกันมาโดยตลอดนั่นคือระบบโครงสร้างฟุตบอลเริ่มจากการที่ต้องแก้ไขแล้วก็เริ่มสร้างกันขึ้นมาใหม่จากระบบรากหญ้าเลยนั่นก็คือการพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องวางระบบกันใหม่เรียนรู้กันใหม่ปูกันใหม่หมดเลยเพื่อให้องค์สร้างแข็งแกร่งขึ้นมาตั้งแต่ระบบเยาวชนแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนา สนับสนุนนักเตะอิตาเลียนนะครับให้ขึ้นมา เล่นในระดับสโมสรใหญ่ๆให้ได้มากขึ้นเพราะปัจจุบันนี้อิตาลีจะเป็นลีกที่นำเข้านักเตะเยอะมากทั้งนักเตะโนเนมนักเตะบิ๊กเนมก็มีเข้ามาแต่คำว่าบิ๊กเนมที่พาเข้ามาในเกาโชเนี่ยเป็นนิกเนมวัยใกล้เกษียณซะส่วนใหญ่30กว่าๆลูก้าโมดิก40ต่อสัญญาเพิ่มกับเอซิมิลานอีก1ปีก็โอเคแหละถ้าได้โมดิกมามันขวัญกำลังใจมันก็มีแหละนะครับประสบการณ์ในการช่วยยกระดับทีมมันก็เห็นกันอยู่ว่าโมดิกก็ถือว่าทำได้ดีในตามหน้าที่ของเขาแม้ว่ามิลานจะไม่ได้ประสบความสำเร็จไปถึงขั้นเป็นแชมป์อะไรก็ตามในฤดูกาลที่ผ่านมานะมาคิตายานก็มาตอนอายุไปปลายแล้ว30กว่าแล้วนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เข้ามาก็เป็นวัยชราไม้ใกล้ฝั่งกันทั้งแล้วที่มาในเกาโชซิลาในช่วง 4-5 ปีหลังมาเนี่ยนะครับเป็นบิ๊กเนมจริงแต่ว่าก็เป็นบิ๊กเนมที่มันใกล้จะกเกษียณกันหมดแล้วแหละนะก็เลยมีการพูดถึงประเด็นนี้กันขึ้นมาว่าเฮ้ยเราคงจะต้องปรับโครงสร้างเริ่มต้นกันใหม่นะปูพื้นฐานกันใหม่หมดเลยการผลักดันสนับสนุนดาวรุ่งให้ขึ้นมามีโอกาสได้แจ้งเกิดในเวทีใหญ่ๆในระดับสโมสรใหญ่ๆให้มากขึ้นนะนี่แหละครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ตอนแรกกับการที่ติดต่อเจรจากับทาง เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็มีการวางโครงการ4ปีระยะยาวให้กวาร์ดิโอล่าเนี่ยนอกจากจะมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติแล้วก็ให้มาช่วยวางรากฐานการพัฒนาเด็กด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โอ้โหค่าแรงที่แพงเหลือเกินผมขอถอยดีกว่านะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยแหละครับก็จะเป็นหัวข้อหลักในการคัดสรรโค้ชคนใหม่ที่จะขึ้นมารับงานซึ่งอันเดรียสปิโลก็ตอบรับข้อเสนอตรงนี้กับการระยะยาว4ปีเนี่ยนะครับจนไปถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าฟุตบอลโลก2030นั่นเองนะแต่ก็อย่างที่พูดมายืดยาวทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไปติดเรื่องนี่แหละปัญหาที่มันเป็นปัญหาละเอียดอ่อนนะครับก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะได้ขึ้นมาแทนปาโลมาดินี่นะครับก็ต้องมีอีกเรื่องนึงพอดีเหลือมาเห็นถ้ามัลดินี่ไม่ประกาศแต่งตั้งปิโลตามแรงกดดันขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแคนดิเดตโค้ชขึ้นมานะครับ3รายชื่อที่แสดงขึ้นมาในข้อมูลนี้นะว่าลาเฟลปาดาลิโน่นะครับอันนี้ก็ถือว่าทำผลงานดีๆกับทั้งฟิออเรนติน่าทั้งอัตลันตานะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาสเตฟานโนเตโอลี่โอ้โหชื่อนี้นี่ต้องบอกว่าถ้าตั้งเปียรี่ขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างน่าเหนื่อยใจนะเพราะก็ไม่ใช่โค้ชที่แย่อะไรมากมายนะครับแต่ส่วนตัวผมแค่มีความรู้สึกว่าเปียรี่ น่าจะเป็นโค้ชที่มันหมดยุคไปแล้วอ่ะนะสำหรับสเตฟานโนเปียลลี่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเตียโก้มอตต้าเตียโก้มอตต้าก็ถือว่าทำผลงานได้ดีกับตอนที่คุมโบโลญญานะครับตอนที่คุมโบโลญญาคุมยูเว่ก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคนะกับการเป็นโค้ชของทั้งสโมสรนี้นะครับแต่ว่าตอนคุมยูเว่ก็อาจจะระยะเวลาสั้นไปหน่อยนะแรงกดดันมันเยอะนะครับกับสโมสรใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า2ใน3มันถือว่าน่าสนใจนะราฟาเอลปาดาลิโน่แล้วก็เตียโก้มาต้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกับการเฟ้นหาโค้ชยุคใหม่ๆอายุน้อยๆมารับงานทีมชาตินะครับแต่ในนี่คือในกรณีถ้าปาโลมาดินี่ไม่ประกาศลาออกลงจากตำแหน่งนะแต่ถ้าประกาศลาออกลงจากตำแหน่งเนี่ยก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นจอร์โจ้เคเลนี่ตามข้อมูลที่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่จอร์โจ้เคเลนี่แล้วจะเป็นใครและถ้าคนนั้นขึ้นมาแล้วเขาจะเลือกใครจะยังอยู่ในลิสต์ไหมทั้งอันโตนิโอคอนเต้ทั้งโรเบโต้มันชินี่หรือว่าจะมีตัวใหม่ๆขึ้นมาอันนี้ก็ต้องมารอตามข่าวกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนทีมชาติอิตาลีนะเรื่องนี้นี่น่าจะต้องบอกว่าต้องมาเริ่มต้นกันใหม่อีกเยอะเลยล่ะเพราะว่าอิตาลีนี่ก็พลาดการไปเล่นฟุตบอลโลกมาเอาแค่เท่าที่นึกเร็วๆก็คือ2สมัยนะครับก็8ปีครับแล้วนะที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเลยนะครับสำหรับอิตาลีก็ถือว่าน่าใจหายอยู่เหมือนกันสำหรับอดีตแชมป์โลกนะอิตาลีนี่ก็ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะประมาณ3สมัยหรือเปล่านะครับอิตาลีนะ3 4สมัยประมาณนั้นนะครับอิตาลีนี่คือ1ในทีมที่เคยได้แชมป์โลก2สมัยติดต่อกันด้วยนะนอกจากบราซิลก็คืออิตาลีนะครับแต่ก็ต้องย้อนไปยุคตั้งแต่ฟุตบอลโลกยุคแรกๆนู่นเลย60 70

เนื่องจากว่าโอ้โหราคาการย้ายทีมในตลาดณเวลานี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ขนลุกขนพองเหลือเกินนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับ

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: ยูโรลีกโฟกัส
4: ขออภัยด้วยครับเมื่อสักครู่อยู่ดีซูมเด้งหลุดไปนะครับขออภัยด้วยนะต้องการมีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าถ้าเมาดินี่ลาออกเนี่ยมันชินี่น่าจะเป็นแคนดิเดตที่ได้กลับมาคุมทีมชาติอิตาลีนะครับในกรณีถ้าเปาโลมาดินี่ลาออกแล้วก็จอร์โจ้คิเลนี่เนี่ยได้ขึ้นมาเป็นประธานเทคนิคของทีมชาติอิตาลีนะโดยอีกคนหนึ่งที่น่าจะมามีส่วนร่วมหรือเปล่าหรือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนั่นก็คือทางเดียโก้มาต้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับข่าวคราวทีมชาติอิตาลีนั่นเองนะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่กำลังพูดถึงกันอยู่นะครับก็เกี่ยวกับตลาดการซื้อขายนักเตะนี่แหละที่มูลค่ามันบ้าบอโอเวอร์มากๆเลยถ้าเจาะรายละเอียดในเชิงลึกนะครับอย่างที่คุยกับมิสเตอร์หานไว้เมื่อวันเสาร์ใน Follow the Game รายละเอียดในเชิงลึกมันก็คือว่าตัวเลขสุทธิที่ออกมาเนี่ยอย่างกรณีของแบรลี่บาโคล่าเนี่ยที่เจ้าตัวก็ประกาศออกมาแล้วว่าสนใจที่จะมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะแล้วก็รอการตัดสินใจของทางปารีสแซงต์แชงแมงว่าจะสรุปตัวเลขในการขายครั้งนี้ราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งล่าสุดก็ออกมาแล้วว่ามูลค่าที่ปารีสแซงต์แชงแมงต้องการในการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ140ล้านปอนด์140ถึง145ล้านปอนด์นะครับถ้าพูดในเชิงลึกเพื่อไม่ให้ตกใจกับตัวเลขที่คุยกับมิสเตอร์หานไว้เมื่อวันเสาร์ในรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยแน่นอนแหละมันจะต้องมีเรื่องมูลค่าแอดออนต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสต่างๆจำนวนประตูที่ยิงได้จำนวนแชมป์ที่พาทีมกวาดแชมป์มาได้นะครับแชมป์เป็นลีกแชมป์พรีเมียร์ลีก FA ครับคาราบาวครับอะไรต่างๆเนี่ยคือในแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าอย่างเช่นยิงประตูได้ถึง30ประตูภายใน2ฤดูกาล3ฤดูกาลแล้วแต่เขาจะตกลงกันคุณจะได้โบนัสตรงเนี้ย5 ล้านยูโรอะไรประมาณนี้สมมุติขึ้นนะครับอันนี้สมมุติขึ้นนะพาได้แชมเปี้ยนลีกคุณจะได้โบนัสตรงนี้10ล้านยูโรพาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้คุณจะได้อีก10ล้านยูโรนะครับหรือว่า10ล้านปอนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งสรุปแล้ว

0: มูลค่าจริงของแบลลี่บาโคล่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ80 ล้านปอนด์ถึง100 ล้านปอนด์ส่วนอีก40 ล้านปอนด์ถึง45 ล้านปอนด์ที่เหลือเนี่ยมันคือมูลค่าของแอดออนนั่นเองนะครับแต่เวลาสื่อเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นเสนอตัวเลขโดยสรุปทั้งหมดออกมามันก็เลยเป็นมูลค่าที่เห็นแล้วก็แบบโอ้145 ล้านปอนด์เลยเหรอวะบาโคล่าเนี่ยนะมันคือก็ต้องยอมรับว่าเวลาเห็นมูลค่ากับเห็นตัวนักเตะที่เขาประเมินที่เขาขายกันออกมาเนี่ยมูลค่าหลักร้อยล้านเนี่ยบางคนมันก็ทำให้เกิดคำถามว่าใช่เหรอวะไอ้คนนี้มันค่าตัวสูงขนาดนั้นเลยเหรอมันดีขนาดนั้นเหรอวะมันอะไรขนาดนั้นเหรอวะอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกมูลค่าจริงมันก็อาจจะประมาณหนึ่งแต่ที่เหลือมันก็คือแอดออนโบนัสต่างๆที่สโมสรต้นสังกัดเก่าจะได้ถ้าหากว่านักเตะที่ย้ายออกมาแล้วเขาทำได้ตามเป้าตามข้อตกลงกันไว้นั่นเองนะครับเหมือนอย่างเช่นกรณีของมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยไม่มีแอดออนก็จริงแต่มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย117 ล้านปอนด์ตัวเลขสุทธิ117 ล้านปอนด์แต่ถ้าไปดูในรายละเอียดของสัญญานั่นก็คือการผ่อนจ่าย5 ปีสรุปแล้วการผ่อนจ่าย5ปีก็ตกปีละ20 กว่าล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ดูหวือหวาทำให้ดูแบบโอ้ไม่แพงจังวะมอร์แกนโรเจอร์มันดีขนาดนั้นเลยเหรอมันอะไรขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าไปดูอย่างที่ผมบอกไปดูในรายละเอียดสัญญามันก็จะนี่แหละคือการผ่อนจ่ายก็สรุปก็คือ20 กว่าล้านเหมือนตอนซื้อเอนโซ่ฟานันเดสเหมือนตอนซื้อมอยเซสไคเซโดเหมือนตอนซื้อมิคาโดมูดิอะไรพวกนี้นะครับที่โอ้โห80 ล้าน 100 ล้านอะไรเนี่ยแต่ก็คือมันผ่อนจ่าย7 ปี 8 ปีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เชลซีสามารถที่ซื้อนักเตะหูแพงๆบ้าๆบอๆได้ถ้าจะทุกตลาดแต่ถ้ามาแจกแจงกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นการจ่ายยิบย่อยต่อละปีแต่ละปีเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยไม่ได้ถึงกับขั้นที่ว่าแบกเยอะมากๆนะแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนแหละมันก็ต้องทำให้เกิดคำถามขึ้นมาอย่างที่ผมพูดไปว่าใช่เหรอวะแบลลี่บาโคล่ามันดีขนาดนั้นเลยเหรอถึงแม้ว่ามันจะมีไอ้เรื่องการผ่อนจ่ายการอะไรต่างๆที่มันทำให้ตัวเลขมันอาจจะลดลงนะครับแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่ามันก็ต้องเกิดคำถามว่าใช่เหรอแบลลี่บาโคล่ามันต้องแพงขนาดนี้เลยเหรอว่าแกโรเจอร์มัน117 ล้านสถิติพรีเมียร์ลีกสถิตินักเตะอังกฤษเลยเหรอวะนะครับหรือแม้กระทั่งแยนเดียวมันเด้วัย19ย่าง20ปีเนี่ยที่ล่าสุดก็กำลังจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดในมูลค่า100 ล้านยูโรเหรอวะเดียวมันเด้100 ล้านยูโร19ปียังไม่ได้ว่าโชว์ผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เลยนะโอเคล่ะเดียวมันเด้มันได้รับการโปรโมทจากสื่อทั้งในเยอรมันทั้งนอกเยอรมันว่าแบบโอ้ไอเด็กคนนี้นี่แหละเป็นแนวรุกน่าจับตามองโน่นนี่นั่นหลายอย่างมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องพูดกันตามตรงในฐานะคนดูบอลในฐานะคนที่ตามข่าวเกี่ยวกับบอลในฐานะแฟนบอลอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันก็อดไม่ได้หรอกครับที่จะเกิดคำถามที่ว่าทีมเราซื้อนักเตะคนนี้ค่าตัวเท่านี้เลยเหรอแล้วถ้าเกิดมันพาเราเป็นแชมป์ไม่ได้ล่ะแล้วจะยังไงอ่ะอย่างนี้มันอดไม่ได้แหละที่คนจะตั้งคำถามขึ้นมานะครับมันก็ทำได้อย่างเดียวคือรอดูว่าจะคุ้มกับเม็ดเงินที่ลงทุนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นแยนเดียวมันเดย์ไม่ว่าจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันที่ย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ค่าตัวก็116 ล้านปอนด์พี่แกเพิ่งจะทำไลฟ์เพิ่งจะครองสถิติค่าตัวแพงสุดได้ไม่กี่วันก็เจอมอร์แกนโรเจอร์แซงไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ก็มาแข่งขันกันซื้อนักเตะแพงๆกันไปซะแล้วหรือเปล่านะสำหรับบรรดาทีมเงินถุงเงินถังทั้งหลายนี่ครับก็รอดูอีกประมาณ3 สัปดาห์จะเปิดฤดูกาลใหม่ฤดูกาล 2026-2027 แล้วนั่นเองนะครับสำหรับวงการฟุตบอลนั่นเองนะสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูจากเวลาแล้วยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัส
2: อ ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตเจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากมี4อย่างนะยากจะเกิดเป็นมนุษย์ยากจะเอาตัวรอดยากจะได้ฟังสัจธรรมและยากกว่าที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ4อย่างนี้เป็นอภิมหายากนะไม่ใช่ง่ายเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มคนสาวนิยมอยู่เป็นโสดญี่ปุ่นนี่เจอปัญหานะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยแต่งงานประเทศมีแต่คนสูงอายุนะญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาใหญ่มากบ้านเราก็กำลังมีปัญหานายกก็รณรงค์นะให้คนหนุ่มคนสาวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกแหละเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุคือคนมีสระเสรีชอบใช้ชีวิตตัวคนเดียวผู้หญิงออกมาทำงานทัดเทียมกับผู้ชายไม่อยากสร้างครอบครัวกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดเป็นคนในยุคนี้ก็ยากมากสองเกิดมาเป็นคนแล้วกว่าจะเอาตัวรอดก็แสนยากเองนะหาอยู่หากินไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะสามกว่าจะได้ฟังสัจธรรมคือธรรมะจริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมะเลอะเทอะเทอะนะพวกตัดกรรมสแกนกรรมเอ็กซเรย์กรรมอะไรพวกนี้เลอะเทอะทั้งนั้นเลยธรรมะแท้ๆที่เป็นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากและสี่กว่าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติก็แสนล้านชาติภพเกิดขึ้นครั้งหนึ่งและท่านมาอุบัติแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้พบท่านนะนี่เราก็ได้เห็นแต่รูปท่านที่เขาถ่ายไว้สมัยโน้นน่ะเนี่ยแต่แค่นี้นั้นสี่ยากเนี่ยเราได้แล้วเนาะเป็นมนุษย์หรือยังชัวร์นะเอาตัวรอดหรือยังคิดว่ารอดไหมรอดไหมและได้ฟังสัจธรรมหรือยังต้องมาหลายๆครั้งถึงจะได้ฟังสัจธรรมพระพุทธองค์เสด็จอุบัติหรือยังอุบัติแล้วก็ไปแล้ว4อย่างนี้มันเป็นของยากแต่เราได้มาแล้วเราก็โชคดีนะที่ไร่ชนตะวันนั้นเราจะเน้นสัมมาทิฏฐิคู่กับสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ถูกต้องสองอย่างนี้อยู่ในมรรค8มรรคมีองค์8ข้อที่1เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิการมีความรู้การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตอบได้ว่าทำไปทำไมนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติคือเมื่อลงมือปฏิบัติเราทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องทำไปก็สูญเปล่านั่งไปก็สูญเปล่าเดินไปก็สูญเปล่าเคยมีคนไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นหลวงปู่ดลอัตุโลว่าหลวงปู่นั่งสมาธิหลวงปู่เห็นเลขไหมหลวงปู่ก็บอกว่า เวลาผู้รู้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมนะท่านไม่นั่งเอาของพวกนั้นหรอกเอามาทำไมนี่เป็นการตอบที่ตรงมากนั่งสมาธินั่งเพื่อเห็นเลขเห็นหวยนั่งไปทำไมมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเราเดินจงกรมเพื่อให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองพูดสั้นๆว่าให้เห็นกิเลสตัวเองเมื่อกี้พวกเรานั่งนะความง่วงมันมาเราทันเห็นไหมมันมาเหมือนขโมยอ่ะพอเราเผลอแป๊บหนึ่งนะมันวับมานะพอมันวับปุ๊บเราก็งึบนี่แหละนะทันมันไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ให้นั่งอย่างนี้แหละเวลานั่งอยู่มันเป็นความนิ่งแต่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวนิ่งอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวคือเรานั่งแล้วเราเต็มไปด้วยความเข้าจิตเข้าใจเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันง่วงก็รู้เบื่อก็รู้เมื่อยก็รู้ปวดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้ใจไว้ในจรออกจากห้องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็รู้การรู้เท่ารู้ทันสภาวะธรรมอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นเป็นนั่งแล้วมองหาเลขหาหวยเนี่ยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั่งดูนรกนั่งดูสวรรค์ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะนั่งเพื่อให้รู้ทันกิเลสอันนี้ล่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเข้าใจเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพูดสั้นๆมารู้แล้วก็ละรู้แล้วเราไม่เอาอะไรหรอกรู้ก็เพื่อรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพอเราไปรู้มันเข้านั้นสภาวะธรรมต่างๆมันดับลงโดยอัตโนมัติสมมติจู่ๆเราโกรธนะถ้าเราขยับเข้าไปดูปุ๊บตัวโกรธมันจะลงต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเราสตรองนะเวลาความโกรธมันขึ้นมาแล้วมันแน่นไปหมดถ้าเราหลับตาแล้วกลับไปดูนั่งนิ่งๆสังเกตมันถ้าสติเราเข้มแข็งมันจะลงวุบวุบวุบวุบต่อหน้าต่อตาฉะนั้นการเจริญสตินี่มันจึงช่วยให้เรามีเซลฟ์คอนโทรลคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากใครก็ตามที่ทำงานในภาคบริการสังคมต้องฝึกอย่างนี้เยอะๆนะเพราะในชีวิตจริงนั้นเราถูกกระทบกระทั่งเยอะมากกระทบคนนี้นะเดี๋ยวคนนั้นมากระทบคนนี้มากระเทือนคนนั้นมากระแซะแต่ละวันนี่เราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีนี้เจอคนเป็นหมื่นๆแสนๆคนต่อวันใจก็ยังใสดังกระจกนั้นเวลาที่เรามาฝึกอย่างนี้เราไม่เน้นไปดูคนอื่นหรืออย่างอื่นดูจิตดูใจของเราแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ขยับมาเดินก็ได้เลือกเอาอิริยาบถไหนที่ทำแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะถ้านั่งแล้วมันไม่ไปไหนเลยเพราะนั่งแล้วมันนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดอะนิ่งเป็นปีๆเลยไม่มีปัญญาสักอย่างเลยอย่างนั้นได้มาแต่มาดไม่ได้เนื้อหาสาระถ้ามันนั่งแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ฉลาดขึ้นมานะไม่เอาขยับมาเดินในการนั่งในการนิ่งนั้นมันจะต้องมีตัวรู้อยู่ในนั้นนะนิ่งอยู่รู้อยู่เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอบึงใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำเขียวมรกตนิ่งถ้าเราทอดตามองลงไปที่ก้นบึงใหญ่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตแหวกว่ายไปมาอยู่ในนั้น มีสิ่งมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวมีกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายอยู่ชั้นล่างสุดของบึงนั้นแต่เหนือผิวน้ำนั้นไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าเรานิ่งต้องนิ่งอย่างมีความเคลื่อนไหวหมายความว่านิ่งแล้วรู้ไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆเหมือนสิงโตเห็นถ้าเรานิ่งแล้วรู้คือรู้กายรู้ลมหายใจเวทนาคือรู้ความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกบ้างทุกๆสุขๆบ้างรู้จิตก็คือรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไปเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ธรรมอาการที่มันสำแดงขึ้นมาทางกายของเราเป็นความทุกข์เป็นความอึดอัดเป็นความโดดเดี่ยวเป็นความง่วงเหงาหาวนอนเป็นความรู้สึกอยากกลับบ้านอึดอัดขัดข้องหรือบางทีมีพรายมากระซิบที่ข้างหูว่าลุกไปเข้าห้องน้ำสิ11โมงแล้วเดี๋ยวก็จบละนั่นน่ะพวกนี้ระวังนะนี่แหละเขาเรียกว่าสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะที่เราจะดูมันก็มีแค่นี้ฉะนั้นนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนี่แหละคืออารมณ์ของการภาวนาตัวปัญหาของนักภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือตัวเผลอคิดมันคิดไปแล้วเราไม่ทันนะตัวเนี้ยตัวปัญหาใหญ่ของพวกเรานะทำยังไงอ่ะคิดขึ้นมาก็ไปดูความคิดเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์อย่าไปห้ามมันนะบางคนมันคิดขึ้นมาแล้วโกรธเองเพราะพยายามไปห้ามความคิดความคิดมันก็เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ำมันก็ไหลธรรมชาติของความคิดมันก็คิดเราอย่าไปห้ามมันแต่ให้เราสังเกตมันพอเราสังเกตมันความคิดนั้นก็ดับลงความคิดมันเหมือนหนูถ้าเจอสติคือแมวนะมันจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยมันหนูนี่มันอยู่ในโพรงถ้ารู้ว่าแมวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะรับรองเขาไม่ออกมาหรอกความคิดเหมือนกันถ้าสติเรายังดีอยู่ความคิดไม่เกิดพอความคิดไม่เกิดก็มีแต่ความรู้สึกหรือตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนเราจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างรวดเร็วมากนี่คือรู้อารมณ์ปัจจุบันคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปตระหนักรู้ตรงนั้นรู้แล้วละนะรู้แต่ไม่ปรุงนะปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บโอ้โหน่ะมันไม่ทันแล้วเดินจงกรมอยู่ดีๆได้ยินเสียงนกเผลอไปคิดนกอะไรนะเรียบร้อยใจไปอยู่กับนกนนเมื่อคืนโยมคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอกมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังโยมนะออกมาเดินอยู่คนเดียวเห็นพระจันทร์สวยมากน่ะหลุดจากเท้าไปอยู่บนดวงจันทร์นู่นน่ะจิตอ่ะเห็นไหมนี่คือเราไม่ค่อยทันอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ดีๆพระจันทร์สวยหลุดขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมจิตไปเกาะกับอะไรก็ใจก็ไปอยู่กับอันนั้นเราก็หลุดทันทีมีโยมคนหนึ่งมาบอกคืนแรกนะโยมไปเข้าห้องน้ำกำหนดดีมากเลยพอไปหน้าห้องน้ำเจอหิ่งห้อยใจไปอยู่กับหิ่งห้อยลอยเข้าสวนไปเลยเห็นไหมว่ามันหลุดตลอดเวลาฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่คนส่วนใหญ่มันจะหลุดนะตาพาหลุดหูพาหลุดนะจมูกพาหลุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราหลุดเรารั่วได้ตลอดเวลาแต่ตรงไหนที่เราหลุดเรารู้ตรงนั้นใช้เป็นอารมณ์ของธรรมะได้เห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังได้กลิ่นอยู่ก็รู้ว่าได้กลิ่นสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัสนะเห็นไหมรั่วตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นแหละนั่นแหละอารมณ์ของการภาวนาเมื่อเช้าโยมมาบอกพระอาจารย์โยมเดินไปทานข้าวอ่ะกำหนดไปนะดีมากเลยนิ่งเอาไปถึงตรงนั้นเห็นแม่ค้าลำไยเอาลำไยมาวางรู้สึกตัวตีเด็ดเข้าปากเรียบร้อยหลุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเจริญสติคือรู้อยู่พยายามรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ก็รู้ว่าเดิน นะพูดง่ายๆว่ายืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดเราตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลานะรู้แล้วไม่ปรุงรู้ก็แค่รู้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรารดน้ำเรารดน้ำให้ต้นไม้เราเติมน้ำเติมความเย็นเข้าไปเขาก็จะสดชื่นรุ่นเย็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นนะพอกิเลสมาปุ๊บเรามีเซฟตี้คัทมันเตือนอัตโนมัติฝึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วยอมใจมีชีวิตที่สดชื่นรื่นเย็นและเบาสบายมากยิ้มทุกวันเลยคนมีสติในอารมณ์ดีทั้งวันนะคนขาดสติเนี่ยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดตื่นเช้ามายังผิวปากอยู่ดีๆเดินออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดสะสมสะสมวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคลิกของเราผู้รู้จึงว่าบุคลิกคือผลรวมของการเผลอคิดฟังให้ดีนะเราเผลอคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นท่านจึงเตือนว่าจงระวังความคิดเพราะคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเราจริงหรือไม่จริงลองคิดสิเช่นเราจะมาภาวนาที่ไร่เชิญตะวันเราต้องคิดก่อนไหมทั้งหมดมันถูกออกแบบมาแล้วในความคิดของเราฉะนั้นในแต่ละวันเราออกแบบสารพัดในหัวของเรานี้แล้วเราเสพคุ้นความคิดชนิดไหนมากที่สุดความคิดชนิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราต้องระวังให้ดีๆนะคิดถึงสิ่งใดมากๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกนี้หมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัวปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะเนี่ยอยู่กับตัวรู้อยู่กับผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเห็นไหมคุ้นชินกับสิ่งใดเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่เราจะคุ้นให้ดีๆนะไป follow Facebook ใครอ่ะนะระวังให้ดีนะตามทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวได้เข้ามาทุกอย่างเลยนะ Instagram ก็เหมือนกันนะเราเสพสิ่งใดวันหนึ่งนะเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุดป้อนสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อสู่ตัวสู่กายสู่จิตของเราพระพุทธองค์เรียกวิธีนี้ว่าเป็นการป้อนอาหารใจอาหารนั้นมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือการปรุงแต่งของเรามันเป็นอาหารของใจนะ food for the heartอาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณก็หมายความว่าอาหารที่เกิดจากการรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเรากินอาหารกายทุกวันเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวต้มที่นี่เห็นไหมเป็นข้าวต้มที่มีเผือกมีมันมีถั่วมีโยมหลายคนมาฝากชมแม่ครัวว่าข้าวต้มที่นี่โอ้โหอุดมไปด้วยธัญพืชอร่อยและดีต่อสุขภาพดีต่อใจเห็นไหมพระอาจารย์นั่งฉันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่ดีนี่คือออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารกายนะเราเลือกสรรอย่างดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานเชิญครูโยคะหัวเราะมาสอนดีไหมดีต่อใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดีต่อใจและดีต่อกายไหมเมื่อวานเราจึงได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจเนี่ยคำว่าดีต่อใจก็คืออย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่ดีๆเหมือนกับที่เราป้อนอาหารกายให้กับกายของเราฉะนั้นทุกๆวันเรากินอาหารกายพร้อมกันนั้นเราก็กินอาหารใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องอาหารใจนะไปมุ่ง ไปมองไปใส่ใจแต่อาหารกายยิ่งทุกวันนี้เกิดกระแสกินคลีนใช่ไหมกินคลีนคืออาหารกายเนี่ยเลือกคลีนที่สุดเลยแต่พออาหารใจปุ๊บกินแต่ของสกปรกอ่ะบางคนนะโพสต์ลง Facebook กินคลีนอยู่คลีนแต่คำพูดคำจาที่ออกมานั้นสะท้อนว่าอาหารใจเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นจังก์ฟู้ดทางสมองเป็นอาหารขยะทางสมองเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารออกมานั้นเต็มไปด้วยความหยาบคายเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนแต่พอไปดูการดูแลร่างกายนั้นเลือกกินคลีนทุกอย่างแต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความโสมมฉะนั้นการกินคลีนทางกายมันไม่พอมันต้องกินคลีนทางจิตด้วยอะไรคืออาหารของจิตก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละคืออาหารของจิตแล้วธรรมะมันก็มีเยอะเราจะเอาอะไรดีล่ะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายหรอกเอาสัก 2-3 อย่างก็พอเช่นสติสติก็คือความรู้สึกตัวความตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยป้อนความรู้สึกตัวให้ตัวเองยืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเติมตัวรู้เติมความตื่นรู้ให้กับจิตจิตก็จะหายหลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยฉะนั้นเติมปัญญารู้เท่ารู้ทันชีวิตและสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอมีปัญญาอย่างนี้ปั๊บเวลาเผชิญกับความทุกข์ความทุกข์มันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่รู้เท่าทันไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแรงกระแทกมันสูงมากระดับ9ริกเตอร์นั่นเกิดสึนามิในชีวิตเมื่อวานโยมคนหนึ่งพาลูกมากราบพระอาจารย์ที่ร้านกาแฟลูกทำแก้วตกแตกแม่ด่าลูกจะไม่มีดีเลยแก้วน้ำนั้นน่ะตั้งอยู่หน้าอาตมานะอาตมาไม่พูดอะไรสักคำทันทีที่แก้วแตกเพ่งจิตอาตมาก็สอนว่าของมันแตกกันได้แล้วมันก็แตกเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยเจ้าของแก้วเราไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คุณแม่นั้นโวยวายใส่ลูกจนลูกร้องไห้ทำให้เด็กไม่ประทับใจการมาวัดครั้งแรกนะอย่าไปรีบด่าเขานะเพราะแม่ปัญญามาไม่ทันถ้าปัญญามาทันเขาไม่ด่าลูกหรอกเพราะของมันแตกอยู่แล้วอะในครั้งพุทธกาลวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรไปฉันภัตตาหารเพลบ้านโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันกำลังนั่งฉันอยู่ดีๆสาวใช้ยกข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วด้วยความตื่นเต้นนางก็พลาดถ้วยชามตกแตกพลิ้งข้างหน้านั้นสาวใช้ตกใจมากพระสารีบุตรหันมาดูโยมไม่ต้องกังวลนะถ้วยนี้ชามนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมชาติว่าจะต้องแตกเป็นธรรมดาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพระโสดาบันและเป็นผู้หญิงก็เรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลนะโยมเข้าใจดีว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาและมันก็แตกไปแล้วอุบาสิกาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องห่วงโยมหรอกวันเนี้ยสายลับเอาจดหมายมาแจ้งโยมว่าสามีโยมกับลูกถูกฆ่าอยู่ที่ชายแดนโยมยังไม่เสียน้ำตาสักหยดเลยก็พวกเขาก็เหมือนถ้วยแบนนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสารีบุตรก็โมทนานะโยมนะนี่คือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลนะเขาคุยกันอย่างนี้ คือมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันนะเป็นอาหารของใจฉะนั้นด้วยแตกชามแตกเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วสามีถูกฆ่านะนางอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ถวายเพลงต่อไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเกิดมาก็ตายนี่คือปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญามาเติมเข้าไปเป็นอาหารใจของเรานะพอมีปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์ระดับ9ริกเตอร์เนี่ยระดับก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่อาตมาภาพกำลังนำโยมคณะหนึ่งชมไร่ชนตะวันอยู่ลูกศิษย์ก็แวบมาดักข้างหน้ากระซิบพระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพบวชให้พระอาจารย์นะเสียแล้วก็เป็นพี่เขยคนโตของพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชเนนบวชพระให้พระอาจารย์พระอาจารย์นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเมื่อวานแกยังอยู่กับพระอาจารย์อยู่ยังถวายภัตตาหารเช้าอยู่แล้วก็ลากลับไปบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าบนเขาที่สวนยางบนเขาแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นลูกศิษย์แวบเข้ามาก็มากระซิบพระอาจารย์พระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์เสียแล้วครับพระอาจารย์ก็ตระหนักรู้แต่ไม่ได้บอกญาติโยมแล้วก็นำชมไร่อีก1ชั่วโมงต่อมาจนจบแล้วก็โทรไปเช็คว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงตั้งแต่นาทีที่รู้ข่าวจนถึงนาทีที่โทรศัพท์ไปเช็คพระอาจารย์ก็กลับมาดูใจของตัวเองมันเต้นโครมครามไหมเสียอกเสียใจไหมมันขึ้นหรือมันลงก็เห็นว่าใจมันทรงอยู่ตรงนั้นแหละมันทรงอยู่มันไม่ขึ้นมันไม่ลงเพราะอะไรก็เพราะว่าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคอร์สภาวนาที่นี่ทุกครั้งจะต้องมีการเรียนเรื่องมรณสติภาวนาเราเทศเองเราสอนเองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้ที่ขึ้นมาจริงๆอ่ะจิตมันก็ทรงตัวอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้เป็นฐานรองรับอยู่แล้วว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาดับแล้วมันก็ตระหนักรู้พอรู้เท่าทันธรรมชาติอันเป็นธรรมดาอย่างนี้การกระแทกระดับ8ริกเตอร์9ริกเตอร์ระดับก่อให้เกิดสึนามิในชีวิตของเรานะมันไม่เกิดมันเป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปคลื่นมันมาเป็นลูกพอไม่มีฝั่งให้กระทบมันก็เบาลงสึนามิเนี่ยมันจะเกิดแรงมากนะถ้ามันมีฝั่งรออยู่ข้างหน้านะมันเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไล่มาเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรขวางมันอยู่มันก็จะอ่อนตัวลงหายไปแต่พอมันมีฝั่งรอปะทะอยู่นี่มันกระแทกตูมมวลของพลังมหาศาลก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าเสียหายเช่นเดียวกันในจิตในใจของเราเนี่ยถ้าเรามีแต่ฝั่งคือมีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาสึนามิเกิดทุกทีไปแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะมันจะมีแต่สุญญากาศสึนามิแห่งความทุกข์ที่มันเคลื่อนมาเคลื่อนมาเคลื่อนมาพอมันไม่เจอฝั่งแห่งอวิชชามันก็หายไปเองนี่คือประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณและเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงเช่นรู้ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ท่องไว้ทำความเข้าใจไว้นี่คือคาถากันน้ำตาไหลนะคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาไปเราก็บอกเออไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญาหรืออีกตัวหนึ่งที่เราควรจะป้อนให้ใจของเราก็คือเมตตาฉะนั้นที่นี่เราพาแผ่เมตตาบ่อยมากนะปลูกฝังเมตตา เมื่อเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจใจเราจะเย็นเราจะโกรธยากธรรมชาติของจิตคือมันจะรับอารมณ์ได้ทีละเรื่องถ้าในขณะนั้นเรามีเมตตาประจำอยู่ความโกรธไม่อยู่ถ้าความโกรธอยู่เมตตาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตจะรับอารมณ์ทีละเรื่องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเราก็ต้องเลือกเอาอารมณ์ที่ดีที่สุดให้มาอยู่ในจิตในใจเราปลูกฝังเมตตาลงไปมันแผ่เมตตาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าล้วนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นองค์รวมของเมตตาเราไม่ต้องแผ่เพราะเมตตาจะเป็นเราและเราก็เป็นเมตตาผู้ที่มีเมตตาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็เหมือนทานน้ำพุที่มีแต่ความสดชื่นรื่นเย็นอยู่ข้างในอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นบานสะพรั่งอยู่ใกล้สัตว์นะสัตว์ก็ยินดีปรีดาวิ่งเข้าหาเราอยู่ใกล้คนคนก็รู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้อยู่ใกล้คนที่มีแต่เมตตาในทำนองกลับกันถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะวันหนึ่งหนึ่งเราร้อนไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็หน้าบึ้งพอคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเรานะอารมณ์เราปรวนแปรไหมอารมณ์เราก็ปรวนแปรละในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายผีเข้าผีออกเนี่ยนะลูกน้องเป็นไงมันคงทางอารมณ์ไหมลูกน้องก็จะแปรปรวนตามเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราฝึกเมตตาอยู่เสมอเรามีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนใจเย็นเราสดชื่นรื่นเย็นคนอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นบ้านทั้งหลังนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเมตตาบ้านหลังนั้นก็เย็นใน Facebook ก็เหมือนกันใน Instagram ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเป็นคนใจเย็นก็จะโพสต์จะเขียนแต่สิ่งที่อ่านแล้วเย็นนะคนที่มา follow ก็เย็นแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนพูดแต่คำหยาบคายคนฮาร์ดคอร์ประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในนั้นเห็นหรือยังฉะนั้นเราจะต้องดูแลกายของเราถ้าเรากินคลีนทางกายเราต้องกินคลีนทางวิญญาณป้อนธรรมะเข้าไปป้อนสติความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เข้ามาทางความคิดคิดมากๆทุกข์มากคิดน้อยๆทุกข์น้อยนะไม่คิดเลยคืออยู่กับรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาหยุดคิดก็หยุดทุกข์ป้อนปัญญาความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นป้อนเมตตาการุณก็มีจิตใจที่สดชื่นรื่นเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ไพระหงคือมีความร่มมีความรื่นร่มรื่นนะสดชื่นรื่นเย็นนี่คืออาหารใจของเราฉะนั้นหัวใจของการภาวนาก็คือเพื่อให้เรานั้นมาดูมารู้มาเติมอาหารใจของเราให้ใจของเรานั้นมีอาหารที่มีคุณภาพสูงถ้าใจของเรามีอาหารที่มีคุณภาพสูงเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอย่างแนะนำพวกเราว่าเรียนรู้การป้อนอาหารใจซะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาอาตมาภาพไม่ได้ผลผันเข้าห้องน้ำนะตื่นนอนขึ้นมาอาตมารู้สึกตัวอยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่ตรงนั้นแหละสัก5นาทีเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัววันนั้นก็ดีทั้งวันพอเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนปิดไฟหัวเตียงเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ตามดูตามรู้ต่อไปแล้วก็หลับไปพร้อมอารมณ์นั้นบางวันเมื่อเราฝันแม้กระทั่งในฝันเราก็ยังฝันว่าเรากำลังตามดูลมหายใจอยู่มันตามเข้าไปฝึกถึงในฝันนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนมีความเคยชินที่ดีทุกๆวันนะเราจะป้อนสิ่งดีๆให้เราทุกวันเลยพอในเนื้อในตัวในจิตในใจเรานะมีอาหารที่มีคุณภาพสูงเวลาใครมาหาเราเราก็จะปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณภาพที่สูงเราก็พูดดีกับทุกคนปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคน และคนที่มาใกล้เราครบก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไปจากเราเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานั้นต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตเราลองดูนะคนที่เป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตชั้นดีนะอยู่เฉยๆคนก็ไปหาใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าในดงนะถนนหนทางก็ไม่ดีคนก็บุกป่าฝ่าดงไปหาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นองค์รวมของคุณภาพจิตชั้นดีความรู้ความรักเมตตาการุณสติปัญญารวมอยู่ที่ท่านคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่บางคนนั้นในกายในจิตเป็นศูนย์รวมของอาหารคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยขยะความคิดเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเต็มไปด้วยความยึดติดถือมั่นเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนคนอย่างนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมากไม่มีใครอยากไปใกล้เลยเขาไม่ดึงดูดเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนอันตรายไม่มีใครอยากไปยุ่งฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยป้อนธรรมะเข้าไปยิ่งธรรมะมีความละเอียดมีความประณีตมีความสูงส่งเพียงไรจิตของเราก็จะโคจรอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นเพียงนั้นและเมื่อจิตของเราโคจรอยู่ในภพภูมิที่สูงคนสูงสูงในระดับเดียวกันกับเราจะไหลมาหาเราเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้มาหาเราเราอยากได้คนอย่างนั้นมาหาอยากให้คนอย่างนี้มาหาแต่ไม่มาหาเลยไอ้ที่มาหาเรามีแต่คนแย่ๆทั้งนั้นเลยรู้ไหมก็เพราะว่าบุคลิกภาพข้างในของเราน่ะมันดึงดูดได้แต่คนระดับนั้นเพราะจิตคุณยังด้อยพัฒนาอยู่เมื่อเราพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่หลั่งไหลมาหาเราจะกลายเป็นคนที่สว่างไสวเหมือนเรามีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมือนเรามีใจคอที่สงบสดชื่นรื่นเย็นเหมือนเราพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าดีจะดูดดีร้ายจะดูดร้ายในบาลีท่านใช้คำว่าโคจะไปหาโคบัณฑิตจะไปหาบัณฑิตนะลองสังเกตดูคนที่ชอบอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูดกันไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือถ้างั้นเราอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนเราต้องทำยังไงทำตัวเองนะให้ดึงดูดคนดีๆก่อนด้วยการยกระดับคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราให้สูงเพราะคุณภาพกายคุณภาพจิตสูงเดี๋ยวคนที่เราตั้งสเปคไว้ระดับเดียวกันน่ะก็จะมาหาเราได้แล้วแต่ถ้าเราเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยยกกายยกจิตให้สูงเลยอยากได้คนดีอยากได้ของดีแต่ข้างในนั้นต่ำมากขยะหมักหมมเต็มหัวไปหมดคนทำนองเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันคนสปีชีส์เดียวกันจะไหลมาหาถึงแม้บางครั้งข้างนอกจะแต่งตัวดีมากแต่คุณภาพข้างในดูไม่จืดเนี่ยฉะนั้นแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงแต่แรงดึงดูดนั้นมันไม่ได้เกิดจากการคิดเฉยๆคุณคิดคุณทำคุณได้คิดเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นถ้าเราฝึกตนให้เป็นยอดคนนะยอดคนจะมาหาเราฝึกตนให้อุดมไปด้วยธรรมะคนมีธรรมะจะมาหาเราฝึกตนให้เป็นคนมีศีลคนมีศีลจะมาหาเราฝึกตนให้มีปัญญาคนมีปัญญาจะมาหาเราเห็นหรือยังทุกอย่างที่คุณเรียกร้องต้องการนะคุณต้องเรียกร้องจากตัวเองเป็นคนแรกฝึกตนก่อนนะฝึกตนก่อนและจากนั้นสิ่งดีๆที่เราปรารถนาทั้งหมดก็จะไหลหลั่งทางทนมาหาเราเองเนี่ยวิธีการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือทุกวันป้อนอาหารใจซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสูงให้ตัวเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็ภาวนาแล้วก่อนนอนก็ภาวนาแล้วระหว่างวันที่นั่งต้อนรับขับสู้ญาติโยมในระหว่างวันเนี่ยพระอาจารย์ฝึกเมตตาตลอดเวลาคนมาหาให้เข้าพบหมดนะมาหาทุกวันนะมีทุกวันนะที่ไหนก็ตามนะตื่นมาแต่มาเจอทุกวันนะคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายมูเสร็จแล้วถ่ายเดียวถ้าหลับตาก็ถ่ายซ่อมใหม่ไม่เคยว่าใครเลยนะเพราะนี่คือการฝึกเมตตาของเราพระอาจารย์ก็ฝึกเมตตาทุกคนแล้วคนดีๆคนที่มีเมตตาเหมือนกันก็มาหาเราเห็นไหม รู้หรือยังว่าทำไมคนบางคนถึงเจอแต่สิ่งดีๆคนบางคนทำไมถึงเจอแต่สิ่งแย่ๆเพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งที่ดีและจะดูดสิ่งที่แย่มันอยู่ข้างในเรานี้คนมีธรรมะนะคนที่มีธรรมะก็จะไหลมาหาคนใจดีคนใจดีเหมือนกันก็จะไหลมาหาคนมีปัญญาคนที่ฝักใฝ่ในปัญญาก็จะไหลมาหาฉะนั้นเราอยากได้คุณภาพของเพื่อนของเราหรือคนที่รายล้อมเราเป็นคนยังไงเราทำตัวอย่างนั้นก่อนพุทธองค์จึงตรัสว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นท่านโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ฝึกจากตนเองเรียกร้องจากตนเองป้อนสิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อหนังมังสาและชีวิตจิตวิญญาณของเราพอเรากลายเป็นมนุษย์พันดีเป็นเวไนยสัตว์นะเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจแล้วเดี๋ยวมนุษย์สปีชีส์เดียวกันมาแล้วทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็แห่กันมาเนี่ยยังไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนหรอกฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะไหลมาหาและสิ่งดีๆก็จะไหลมาหาโชควาสนาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโชควาสนาบารมีเกิดขึ้นจากการที่เราทำตนให้เป็นภาชนะทองรองรับคุณงามความดีถ้าเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นภาชนะทองรองรับไว้ซึ่งคุณงามความดีแล้วสิ่งนี้เองก็จะดึงดูดคุณงามความดีอื่นๆมาหาเราดึงดูดคนชนิดเดียวกันเข้ามาหาเราและนี่แหละคือหลักแห่งพลังดึงดูดที่แท้จริงฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะมาเป็นเครือข่ายของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองเอาไว้เสมอนอกจากในแต่ละวันพระอาจารย์ป้อนอาหารใจด้วยการเจริญสติแล้วในห้องนอนของพระอาจารย์เต็มไปด้วยหนังสือพระอาจารย์อ่านพร้อมกันหลายเล่มนะหนังสือชั้นยอดทั้งนั้นเลยมีไม่รู้กี่พันเล่มอ่านเรียงเป็นตับเลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบขึ้นมาอ่านอ่านวรรณกรรมชั้นดีดีต่อสมองฝึกจิตตภาวนาอย่างดีดีต่อใจสมองต้องกินอาหารสมองใจต้องกินอาหารใจกายต้องกินอาหารกายฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราดูซิว่าเราป้อนอาหารกายเนี่ยเป็นอาหารคุณภาพสูงไหมป้อนอาหารสมองสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราฟอลโล่อยู่ดีต่อสมองไหมและใจของเรามันสูงกว่าสมองมันเป็นจิตวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะขั้นละเอียดอีกขั้นหนึ่งอาหารของสมองก็คืออาหารชั้นดีที่ทำให้เรากลายเป็นนักคิดชั้นยอดศักยภาพของสมองเนี่ยมันไปได้แค่การคิดแต่ศักยภาพของจิตนั้นไปได้ไกลถึงขั้นตื่นรู้ฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องป้อนอาหารกายชั้นดีทานออร์แกนิกฟู้ดนะที่นี่ได้ทานตลอดและอาหารสมองล่ะได้ฟังธรรมะชั้นดีและอาหารจิตวิญญาณล่ะได้ฝึกจิตตภาวนาถ้าในหนึ่งวันท่านจัดเมนูให้กายให้สมองและให้จิตทำอย่างนี้นะในหนึ่งเดือนท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงและจะกลายเป็นคนใหม่ที่น่าชื่นชมมากฉะนั้นเมื่อเรากลับบ้านไปนะไปเซตเมนูให้ตัวเองใหม่แต่ละวันอาหารกายควรจะกินอะไรอาหารสมองควรจะอ่านอะไรควรจะฟังอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาอาหารสมองจาก YouTubeเนาะก็ไปหาที่มันดีๆหน่อยคลิปดีๆหน่อยใน YouTube Temple นะหาคลิปดีๆมาดูนะคลิปเลอะๆเถอะๆอย่าไปมาดูเลือกเอาฉะนั้นก็อาหารทางวิญญาณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นักคิดนักปราชญ์เลือกที่ดีๆคุณภาพสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพี้ยนๆเลอะๆเถอะๆเยอะไปหมดใน1วันกินอาหารกายชั้นดีอาหารสมองชั้นดีอาหารจิตชั้นดีทำหนึ่งเดือนท่านเป็นคนใหม่ เราจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนอกจากป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจแล้วทำอะไรอีกว่างเมื่อไรให้ถือโอกาสนั้นมาภาวนาเมื่อวานเมย์ยอมคนหนึ่งเอารถใหม่มาให้เจิมอาจารย์สอนวิธีเจิมยอมเจิมแบบใหม่นะทำยังไงครับเดินวนรอบรถ3รอบเวลาจะขึ้นรถทำไมครับจงกรมเรียกสติเพราะรถที่คุณกำลังจะขับออกจากบ้านอาจนำพาคุณไปสู่จุดหมายก็ได้อาจไปตกข้างทางก็ได้อาจไปชนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องเรียกสติก่อนขึ้นรถเดินวนขวาย่างหนอซ้ายย่องหนอนะปะทักษิณรอบรถเลยโยมก็ทำตามแบบงงๆแต่ดีแกบอกงงๆแต่ดีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกเอาเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่าเพิ่งติดเครื่องยนต์อาตมาบอกนั่งหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนแกก็ทำตามแบบงงๆตั้งสติก่อนสตาร์ทจากนั้นติดเครื่องสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยอย่าเพิ่งออกตามดูลมหายใจอีกนะแล้วตมาก็บอกแกว่าเอานะพร้อมยังครับอย่าเพิ่งไปมันยังไม่จบอะไรอีกครับพระอาจารย์ถ้ามีคนมาขับปาดหน้าโยมอย่าโกรธให้โยมชะลอรถลงจอดข้างทางก็ได้แล้วประนมมือขึ้นแล้วพูดกับเขาโมทนาด้วยนะให้เขาล่วงไปก่อนไม่ต้องขับตามไปแล้วไปข้อประตูเขาแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอนั่นรนหาที่ตายอย่าทำเช่นนั้นใครมาปาดหน้าเราให้คิดว่าเขาคงรีบมากพูดว่าโมทนาด้วยนะใจเย็นๆแนะนำอย่างนี้ปั๊บอาตมาให้แกขับรถรอบไร่ชนตะวันเขามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมันว่างๆวงๆหน่อยนะอาจารย์จะไม่เซ็นอะไรหน่อยหรือแกก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาก็เลยเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เขียนว่าอย่าประมาทแกบอกโอเคอย่างนี้ค่อยมั่นใจธรรมดาของใหม่มันยังไม่ติดแต่อีกสักพักอาตมาเชื่อว่าจะติดฉะนั้นช่วงนี้ใครให้อาตมาเจิมรถอาตมาสอนแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอาไปทำนะนี่คือชีวิตประจำวันอย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตจงหลอมรวมชีวิตและธรรมะเข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันคุณมีชีวิตอยู่ที่ไหนจงให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำที่วัดปฏิบัติธรรมทำลงไปที่เนื้อที่ตัวของเรานะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็ทำตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าเมื่อกลับไปแล้วเอาการเจริญสติใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมของชีวิตซักผ้าอยู่ก็เจริญสตินะคุยโทรศัพท์อยู่ก็เจริญสติถ้าไม่มีสติมันจะยุ่งเหมือนโยมคนหนึ่งรีดผ้าอยู่แล้วรับโทรศัพท์รีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลพอโทรศัพท์มาอีกครั้งยกเตารีดขึ้นมาแนบ ทีนี้ไม่ใช่ฮัลโหลแล้ว เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติตลอดเวลาพุทธองค์จึงตรัสว่าสติสัพพัทธปฏิยาสติเป็นสิ่งจ

0: จะกลายเป็นวันแห่งการเจริญสติทำทุกวันให้เป็นวันเจริญสติทำทุกกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการเจริญสติทำได้อย่างนี้เมื่อไรภายใน3เดือนเท่านั้นเองเราเกิดใหม่ทันทีแล้วเราจะได้เห็นคุณภาพชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเมื่อ10ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนใจร้อนใจร้อนมากแต่พอเราไปฝึกกรรมฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพลิกมากลายเป็นคนใจเย็นอดได้ทนได้รอได้ถอยได้ยอมแพ้ได้ซึ่งถ้าเป็น10ปีก่อนหน้านั้นเรื่องอย่างนี้อาตมาทำไม่เป็นนะใครมาพูดอะไรขัดหูนี่พูดเราจะสวนทันทีเลยเดี๋ยวนี้ให้คนมานั่งพูดอะไรเลอะเทอะให้เราฟังเป็นชั่วโมงแล้วก็ฟังฟังอย่างสงบมีความสุขคนฉลาดมาพูดเราก็ฟังคนฉลาดน้อยมาพูดเราก็ฟังนะเพราะใจมันเย็นแล้วมันรับได้ทั้งหมดความทุกข์ในชีวิตมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่คือผลของการเจริญสติเมื่อสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะหายไปเท่านั้นสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้นสติกับความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาผกผันซึ่งกันและกันและเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสติน้อยมากพื้นที่ในชีวิตของคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าคุณมีสติมากนะพื้นที่ในชีวิตของคุณก็มีทุกข์น้อยลงสติมากทุกข์น้อยสติน้อยทุกข์มากยึดเป็นหลักอย่างนี้ถ้าอยากมีสุขไหมอยากมีสุขก็ฝึกสติไว้เยอะๆนะฝรั่งในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาสอนกันว่าบริโภคมากมากสุขมากมากใช่ไหม Greed is good ความโลภเป็นของดีใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเป็นของดีสันตุถีปรมังทนังทุกวันนี้เราวิ่งตามฝรั่งวิ่งตามบริโภคนิยมทุนนิยมกระตุ้นให้บริโภคมากมากเพราะเชื่อว่าบริโภคมากสุขมากมันไม่ใช่อาตมาเห็นคนที่มีของบริโภคอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะมากมายก็ยังไม่มีความสุขอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นอยากหาความสุขอย่าไปวิ่งอ้อมอย่าไปเข้าหาความสุขด้วยวิธีโค้งเข้าหาความสุขวิธีตรงคือเจริญสติขึ้นมากระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำพรรษาอยู่ในเรือนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาพอสติเพิ่มขึ้นความทุกข์มันลดลงเองและคุณไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกคุณฝึกสติอย่างเดียวความสุขจะเป็นของแถมที่เขาพร้อมที่จะกำนันให้เราโดยอัตโนมัติฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝากพระธรรมสั้นๆ สำหรับชุบชูจิตใจพวกเราให้เป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านด้วยการเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจและทำทุกที่ที่เรามีชีวิตอยู่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรานำไปบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจนการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันขอให้เราทุกคนรอเลี้ยงการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแม้คอร์สภาวนาจะสิ้นสุดลงแล้วก็อย่าไปทิ้งเราแค่ลาจากอารามแต่ไม่ได้ลาจากธรรมะก็ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นดุ่นเย็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนากิจจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาพร้อมเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่งดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาแต่งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนช่วงวันหยุดยาวแนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนและแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
8: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพรถและประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนสำหรับประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดน้ำตกแม่น้ำเขื่อนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติขอเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดหลักชูชีพกดงดดื่มเพื่อความปลอดภัยทางน้ำขอให้การเดินทางและช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในวันหยุดยาวเป็นไปด้วยความสุข ปลอดภัยและเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นปรับโครงสร้างค่าไฟบ้านเรือน200หน่วยแรกแบบอัตราก้าวหน้าไม่เกิน3บาทพร้อมทบทวนนิยามหอพักบ้านเช่าความคิดเห็นประชาชนต่อข้อเสนอปรับปรุงเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเปิดรับฟัง
9: นายคุณพงษ์มีสวัสดิ์ไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจัดทำโดยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาระสำคัญเป็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกให้มีอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และขนาดเกิน5แอมแปร์รวมถึงการนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านอยู่อาศัยทั่วไปนอกจากนี้ยังเสนอปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับปัจจุบันเช่นบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านและการพิจารณาขยายสิทธิ์ไปยังผู้พักอาศัยในบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าจริงประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.thได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปนพศแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
4: นณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเช้าวันอังคารที่28กรกฎาคมครับวันสำคัญของปวงชนชาวไทยนะครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเมื่อวานเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้วนะครับในประเด็นที่ไปขอเลื่อนกำหนดการอุทธรณ์กรณีที่ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์จากเดิมวันที่31กรกฎาคมเลื่อนออกไปถึงวันที่20กันยายนแล้วกระทรวงการคลังก็ได้ขอขยายเวลาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่านะครับไปจนถึง30กันยายนแล้วก็มีเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการของกระทรวงการคลังหรือว่าบอร์ดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแก้ไขมาเพื่อที่จะให้ผู้ได้สิทธิ์ที่ถูกตัดสิทธิ์ก่อนหน้านี้ทั้งผู้ครอบครองรถยนต์เก่ามอเตอร์ไซค์เก่าได้มีโอกาสเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกับปลัดกระทรวงการคลังลวรนแสงสนิทตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวานนี้ไปฟังรายละเอียดจากทั้งคู่กันเลยครับ
7: คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบให้มีการเลื่อนนะครับกำหนดการอุทธรณ์กรณีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปเป็นวันที่20กันยายน2569นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้ขอให้มีการขยายเวลาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปจนถึงวันที่30กันยายนสำหรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้จนถึง30กันยายน2569และผู้ที่เข้าผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม 2569นะครับนี่คือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับให้มีการเลื่อนการอุทธรณ์แล้วก็เริ่มต้นสิทธิ์ใหม่พร้อมกัน
8: คนกลุ่มเดิมที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่นะครับจะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายนนะครับก็ใช้ยาวไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ30กันยานะครับคนกลุ่มใหม่ที่ได้มีการคัดกรองเข้ามานะครับจะเหลือเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่เนี่ยจะเริ่มวันที่1ตุลาสำหรับคนชุดใหม่นะครับอันนี้คือกลุ่มเรื่องที่1ก่อนนะครับเรื่องที่2ครับเนื่องจากวันนี้มีประเด็นเรื่องการขอทบทวนสิทธิ์กันค่อนข้างหลากหลายนะครับก็เลยขยายเวลาไปอีก1เดือนจากการที่จะต้องไปกดอุปยืนยันว่าขอทบทวนสิทธิ์วันที่จะสิ้นสุดเดิมคือ31กรกฎาคมนี้นะครับก็จะเลื่อนขยับให้อีก1เดือนนะครับไปเป็นวันที่31สิงหาคมนะครับเดียวกันถ้าท่านจำได้ว่าต้องมีการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยใช่ไหมครับการยื่นเอกสารในของเดิมถ้าเราสิ้นสุด31กรกฎาคมเนี่ยเราจะยื่นเอกสารภายในวันที่16สิงหานะครับอันนี้ก็จะสามารถยื่นเอกสารได้ยาวจนถึงวันที่20กันยายนนะครับแล้วก็ประกาศผลเริ่มใช้1ตุลาคมทีนี้อีกอันนึงที่จะมีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็จะมีการจัดตั้งวันสอบเซอร์วิสหรือทางท่านรองที่ดีกรมการปกครองท่านจะได้กล่าวต่อไปนะครับทีนี้ผมขออนุญาตมาเรื่องเกณฑ์นะครับเรื่องเกณฑ์เดิมที่ใช้ในการคัดกรองยังอยู่นะครับแต่ว่าเกณฑ์ย่อยที่ใช้ในแต่ละเรื่องนะครับจะมีการปรับให้เหมาะสมกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับต้องเรียนว่าคนที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนในรอบนี้9ล้าน3แสนคนจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่ไม่ผ่านแน่ๆนะครับก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่คิดว่าผ่านแต่ว่าข้อมูลเนี่ยไม่อัปเดตที่เป็นปัจจุบันทำให้เขาเสียสิทธิ์ไปกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะขอให้ทบทวนสิทธิ์นะครับนี่กลุ่มที่2ส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เราพบครับว่ามีการใช้กลุ่มที่เรียกว่านอมินีแล้วกันกลุ่มที่เรียกว่ามีการเอาชื่อของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปใช้อยู่ในจดทะเบียนบริษัทก็ตามเป็นครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือเป็นเรื่องของรถยนต์นะครับเรื่องของเกณฑ์นักศึกษาพวกนี้มีการพบนอมินีนะครับเพราะฉะนั้นใน 9.3 ล้านคนต้องมีการมากรองกันดูอีกทีหนึ่งซึ่งเกณฑ์ที่เราจะใช้ดูในเกณฑ์ย่อยยกตัวอย่างนะครับเช่นในการถือหุ้นในบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราจะดูทั้งหมดเลยนะครับแต่คนนี้เราจะเว้นให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อชุมชนนะครับนั่นเป็นเรื่องของตามนโยบายซึ่งเขาไม่ได้ประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงนะครับการมีบัญชีหลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนนี้เราก็จะคัดกรองว่าถ้ามีบัญชีหลักทรัพย์เราถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าจะมีวิถีการดำรงชีวิตที่สูงกว่าคนปกติอยู่แล้วนะครับเข้าถึงตลาดทุนได้แต่วันนี้มันมีบัญชีหลักทรัพย์บางประเภทนะครับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยตั้งแต่เปิดมาอันนี้เราก็จะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับกลุ่มนี้คือมีบัญชีจริงแต่ไม่เคยใช้บัญชีนี้เลยทำอะไรเช่นจะมีบางช่วงโปรโมชั่นของบางบริษัทละกันนะครับที่ขอให้คนไปเปิดบัญชีเพื่อแลกกับของขวัญบางเรื่องอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบัญชีประเภทนี้ค้างอยู่ก็ไม่มีการใช้งานแล้วก็จะคืนความเป็นธรรมตรงนี้ครับไม่ใช้ก็เดี๋ยวคืนบัตรให้แต่ว่าท่านควรจะไปปิดบัญชีนะครับไม่ควรจะมีอะไรที่มันค้างคาเอาไว้นะครับนักเรียนนักศึกษาที่มีประเด็นของการศึกษานอกระบบอันนี้จะกลับไปดูให้นะครับว่าที่เรียนอยู่จริงๆก็จะออกมาให้นะครับแต่ว่าที่ไม่ได้เรียนนะครับก็มีเหมือนกันนะครับที่มีชื่อไปอยู่ในบัญชีนี้แต่ว่าไม่ได้เรียนจริงอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นต้องถูกเทคแคร์ในเรื่องว่าเป็นนอมินีไปนะครับรถยนต์หรือจักรยานยนต์นั้นท่านรัฐมนตรีได้ให้แนวชัดเจนแล้วนะครับว่าวันนี้ในแง่ของมูลค่านะครับรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีหรือว่ารถยนต์ที่อายุเกิน20ปีแล้วเนี่ยก็คิดว่ามูลค่ามันไม่เหลือแล้วล่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะคัดกรองให้เกณฑ์พวกนี้ครับ4เกณฑ์ที่ผมยกตัวอย่างมันจะเป็นเกณฑ์ที่เดี๋ยวเราดูให้เองเลยจากระบบนะครับท่านขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูให้ขอย้ำครับว่าอยากให้กดทบทวนสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านเพราะข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราก็จะมีการดำเนินการในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
7: ในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ขอเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งในหลักเกณฑ์เนี่ยที่ทางคณะกรรมการประชารัฐเนี่ยได้พิจารณาให้ก็คือเกณฑ์เรื่องอายุของตัวรถ นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นทางการที่ท่านจะได้รับทราบนะครับว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีที่ท่านประหลัดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่มูลค่าไม่สูงนะครับคือรถยนต์ไอ้รถเก่าเนี่ยมันก็มี2แบบ1คือรถเก่าใช้งาน2คือรถเก็บอย่างเช่นรถคลาสสิกรถคลาสสิกนี้ไม่เข้าเกณฑ์นะครับคือถ้าท่านมีครอบครองรถที่อยู่ในเกณฑ์คลาสสิกซึ่งตัวเนี้ยทางกรมการขนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่คัดกรองให้มอเตอร์ไซค์ที่อายุใช้งานเกิน15ปีนะครับเหมือนกันนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีอายุใช้งานเกิน15ปีที่ไม่เข้าข่ายเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับอันนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะจัดการดำเนินการถอนบัญชีให้กับท่านนะครับหมายความว่าแจ้งให้กับกระทรวงการคลังให้กับท่านท่านไม่จำเป็นต้องมาอุทธรณ์กรณีที่ท่านต้องมาอุทธรณ์นะครับก็อย่างเช่นกรณีที่รถไม่ได้ใช้และท่านยังไม่ได้ไปแจ้งจอดนะครับไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนอย่างนี้ท่านต้องอุทธรณ์การอุทธรณ์นะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นขนส่งไม่ว่าจะเป็นช่องทางของวันซอฟต์เซอร์วิสก็ได้ในส่วนของรถนะครับคือดีที่สุดคือมาวันซอฟต์เซอร์วิสก็จะได้จบครั้งเดียวเลยเผื่อบางทีท่านตกหลายเกณฑ์นะครับแต่ถ้ากรณีที่ท่านมีความกังวลว่าเฉพาะเรื่องรถก็มาที่ขนส่งได้นะครับทุกช่องทางที่ทางรัฐประกาศว่าท่านสามารถอุทธรณ์ได้ยังคงใช้ได้ทุกช่องทางเช่นเดิมนะครับวันนี้วันซอฟต์เซอร์วิสเนี่ยมาเพิ่มเติมให้เท่านั้นเองนะครับคิดว่าวันนี้ประเด็นเรื่องวันสต็อปเซอร์วิสน่าจะเคลียร์นะครับวันนี้หลังบ้านเขาคุยกันแล้วเรียบร้อยนะครับกรณีที่บอกว่าในบางพื้นที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องการดำเนินการก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแต่นับจากวันนี้ไปคือวันสต็อปเซอร์วิสก็คือวันสต็อปเซอร์วิสนะครับส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆว่าหลักเกณฑ์ใดท่านอยู่เฉยๆเดี๋ยวสิเขาจะทบทวนสิทธิ์ให้เองหลักเกณฑ์ใดบ้างเข้าข่ายที่จะต้องไปขอยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังจะทำเป็นเพลสเพิ่มเติมประกอบให้กับท่านให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
6: นั่นคือการแถลงข่าวของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกับท่านปลัดกระทรวงการคลังลวรนแสงสนิทนะครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีพาดหัวใหญ่ในหนังสือพิมพ์มติชนครับตำรวจออกหมายเรียกคดีโกงสอบท้องถิ่นมีทั้งบิ๊กมีทั้งอธิบดีสอถอบิ๊กมสวพบหลักฐานสอบผิดมาตรา157ชี้ดร.วินกับจ่าพิชิตซัดทอด11คนเข้าไปทำตอบโดยอ้างยี่แก้คำตอบโดยอ้างยี่ครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากแหล่งข่าวของกองปราบนะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำภายในสัปดาห์นี้ครับผู้ต้องหาทั้ง13รายเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูง2รายก็มีผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้บริหารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ครับอีก11รายเนี่ยก็เป็นกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พนักงานบริษัทเอกชนที่ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกลุ่มในบ้านพักย่านจังหวัดนนทบุรีขณะที่กำลังแก้กระดาษคำตอบนะครับรายงานข่าวจากการสอบสวนบอกว่าพฤติการเนี่ยพยานหลักฐานมีความเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูง2รายอย่างชัดเจนโดยพบว่ามีการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ทางราชการในการอำนวยความสะดวกให้กลุ่มขบวนการเข้าถึงข้อมูลการสอบสอดคล้องกับคำให้การซัดทอดของดร.วินหรือนายอัศวินโชติพนังที่ระบุว่าได้รับคำสั่งจากจ่าพิชิตทั้งพรม 2ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ให้ประสานงานกับผู้บริหารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศวในฐานะผู้ดูแลจัดเก็บกระดาษคำตอบเพื่อนำกระดาษคำตอบออกมาส่งให้กับผู้แก้ไขคะแนน11คนในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีแล้วดร.วินยังได้ประสานกับผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้จ้างให้มีการจัดสอบและเป็นผู้ถือครองเฉลยข้อสอบเพื่อนำเฉลยนั้นมาส่งให้กับกลุ่มขบวนการใช้ประกอบการแก้ไขคะแนนสอบครับนี่คือประเด็นใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้เมื่อวานเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ตอบคำถามนักข่าวว่าท่านนายกได้สั่งการยังไงมีแอคชั่นยังไงหรือไม่นายกร่ายยาวเลยครับตอบว่าที่ดำเนินการที่แอคชั่นให้เนี่ยมีอะไรบ้างฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
9: แอคชั่นแรกมีการย้ายผู้บริหารกรมท้องถิ่นไปประจำสำนักงานปลัดกระทรวงใช่ไหมครับแอคชั่น2มีการตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทำดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่ามีไอใบประกาศผลกับใบคะแนนสอบของบุคคลคนเดียวกันไม่ตรงกันใช่ไหมครับแอคชั่น3ก็มีการดำเนินอะไรอ่ะตั้งสอบวินัยร้ายแรงกับผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแอคชั่น4ตั้งท่านกรรมท่านประกรณ์ท่านรองนายกประกรณ์ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลการทุจริตครั้งนี้แอคชั่น5ให้ความร่วมมือปปช.ตำรวจนะครับติดตามออกหมายจับออกหมายเรียกจับกุมนะครับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับจำไม่ได้3รายหรือ5รายขณะนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวเลยแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับแอคชั่น6เห็นว่าทางกสทก็ได้ประชุม2รอบแล้วก็มีมติว่าจะมีการยกเลิกการประกาศผลแล้วก็แจ้งไปยังจังหวัดให้ดำเนินการตามกฎหมายแอคชั่น6คอยดูเดี๋ยวก็จะมีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ที่จากการสอบสวนพาดพิงไปโดนพบทั้งเส้นเงินพบทั้งการกระทําพบทั้งการติดต่อเชื่อมโยงทำไมบอกไม่ทำอะไรอ่ะมันเลยแล้วเนี่ยเลยจุดนั้นไปแล้วก็มันเลยแล้วก็ได้ก็ตอนแรกเขาทวงติงเสร็จแล้วแล้วเขาทำเขาตอนแรกเขาขัดแต่ว่าถามว่าขัดไหมคือขัดนโยบายนายกแต่เขาไม่ต้องทำตามเพราะเขาเป็นกรรมการอำนาจอยู่ที่เขาแต่สุดท้ายหลังจากที่ข้อเท็จจริงทั้งหลายมันเริ่มออกมาเขาก็ไปดูใช่ไหมครับแล้วในกสทมันก็มีทั้งคนในกรมมีทั้งตัวแทนท้องถิ่นมีทั้งผู้ลงคุณวุฒิเขาก็ดูเขาก็สุดท้ายเขาก็เราก็ต้องเอาปัจจุบันนะว่าเขาก็สรุปเขาก็เป็นไปตามที่นายกทวงติงนะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นไปตามตรงนี้เพราะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนั้นแปลว่าเซนส์ผมถูกนะครับแต่ว่าของเขาเขาก็ใช้ดุลพินิจของเขาเองไม่เกี่ยวข้องกับผมใช่ไหมต่อให้เขาไม่ทำตามเขาก็ถือณตอนนั้นเขาก็ถือว่าเขาก็ไม่สนว่าผมพูดอะไรแต่พอเขาไม่สนแล้วมันอะไรเกิดขึ้นก็เห็นอยู่เชื่อนายกดีกว่าน
6: ายกอนุทินชาญวีรกูลครับว่าได้แอคชั่นตั้ง 5-6 อย่างนะเรื่องของกรรมการกสทช.หลังจากที่คณะกรรมการสรรหากสทช.ได้มีมติเมื่อวันที่17กรกฎาคมว่าคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งตอนนี้กำลังเป็นประเด็นอยู่ครับอย่างเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมกรรมการกสทช.ปรากฏว่าองค์ประชุมล่มเลยครับเพราะว่ามีกรรมการกสทช.เดินออกจากห้องประชุมแต่ว่าทางคุณหมอสรณะเนี่ย ท่านยังยืนยันนะครับว่าท่านยังไม่ได้มีการขาดคุณสมบัตินะครับแล้วท่านก็ไม่เห็นด้วยกับมติของกรรมการสรรหาคุณหมอสรณะบอกว่าคณะกรรมการสรรหาไม่มีอำนาจพิจารณาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์ฟ้องทางศาลปกครองอยู่แล้วก็ยืนยันว่ายังคงจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปการพ้นจากตำแหน่งต้องมีพระบรมราชโองการแล้วต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อนฟังเสียงของคุณหมอสรณะครับ
10: ผมไม่เห็นด้วยกับมติของกรรมการสรรหาโดยผมมีการโต้แย้งมาโดยตลอดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาโดยในขณะนี้ผมก็กำลังดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาลตามที่คณะกรรมการสรรหาได้แจ้งไว้ในมติว่าหากไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้ฟ้องต่อศาลปกครองภายใน90วันดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังไม่มีข้อยุติเป็นที่สุดนะครับนอกจากนี้ผมยังขอเรียนยืนยันนะครับว่าการพ้นจากตำแหน่งต้องเป็นไปตามมาตรา20วรรค2ของพรบ.องค์กรจัดสรรคือต้องมีการทูลเกล้าตัวบทกฎหมายก็ระบุชัดเจนว่าถ้าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวงเล็บ4และวงเล็บ5ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกรรมการกสทช.เป็นองค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญบัญญัติกำหนดให้มีขึ้นการแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งจึงต้องมีการโปรดเกล้าและประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉะนั้นเมื่อกฎหมายระบุให้การพ้นตำแหน่งต้องมีพระบรมราชโองการตราบใดที่ยังไม่มีผมก็ยังมีหน้าที่จะต้องปฏิบัตินะครับต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
11: ตอนนี้เรียกหลายคนพูดว่ากสทช.อยู่ในภาวะสุญญากาศแล้วคำนี้ใช้ได้ไหมครับหรือว่า
10: ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าพระบรมราชโองการนะครับคำวินิจฉัยไม่ได้หมายความว่าใหญ่กว่าพระบรมราชโองการ
6: เสียงของประธานกสทช.ครับรณรงค์ท่านผู้ฟังครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay หรือถ้าไม่สะดวกทางออนไลน์เนี่ยก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของสำนักงานเขตติดต่อเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปคัดแยกออกมาแล้วขยะรีไซเคิลของท่านนี้นะครับมีราคาครับขายได้แล้วจะมีผู้มาซื้อถึงบ้านท่านถึงชุมชนของท่านครับบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลแล้วอันที่สองก็คือเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเนี่ยท่านจะเสียค่าขยะในอัตราเดิมครับก็คือ20บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับไม่ต้องเสียตามอัตราใหม่60บาทนะฮะเข้าร่วมโครงการนี้เสียค่าขยะแค่20บาทแล้วยังขายขยะรีไซเคิลโดยบริษัท West by Delivery จะมารับซื้อถึงชุมชนของท่านนะครับเอาละครับท่านผู้บังคับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจ
12: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: ครบรถ
13: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับข่าวเรื่องคดีหัวสว.วันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยหนังสือพิมพ์เขาพาดหัวว่าอนุทินลั่นรำคาญแจงยิบไปโรงแรมไม่เกี่ยวกับหัวสว.คือนายกอนุทินตอบคำถามนักข่าวเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.นี่นะครับหลายประเด็นทั้งเรื่องที่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอนะออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วก็จะมีการฟ้องเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะอภิปรายเรื่องนี้เรื่องที่ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่เรื่องไปโรงแรมภูแมนเพราะเขาบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยไปเจอกับสว.ที่นั่นผู้สมัครสว.ที่นั่นนายกก็ตอบเรื่องนี้ว่าโรงแรมภูแมนเนี่ยไปประจำอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องสว.นะฮะฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
15: โรงแรมภูแมนต้องถามว่าวันไหนผมไม่ไปจะถามว่าผมไปวันไหนผมก็อยู่ตรงนั้นของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นรองนายกด้วยซ้ำเทปปังยากิอร่อยบุฟเฟ่ก็ดีนะคุ้มราคาก็ผมบอกว่าต้องไปถามทำไมเขาไปวันนั้นโรงแรมภูแมนมีวันไหนผมไม่ไปสมัยผมยังไม่เป็น รองนายกผมก็ไปใช้สปงสปาเยอะแยะตั้งแต่เขาเปิดไปแล้วมั้งนะผมทักทุกคนที่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมนั่งกินกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้ยิ่งตอนที่ไม่มีตำแหน่งตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ไปพวกรปภ.ไม่ยอมให้นั่งนะไม่ทราบครับเจอทักทุกคนเจอพวกน้องก็เจอจะมาเจอใครตั้งเยอะแยะเราเคยไปร้องเพลงด้วยกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมเพียบโรงแรมนี้มันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันก็เหมือนโรงแรมแถวแถวพญาไทแถวแถวลาดเทวีนะสมัยก่อนเนี่ยรุ่นพ่อคุณพ่อพวกผมเนี่ยเที่ยงก็อยู่ที่นั่นบ่ายก็อยู่ที่นั่นเย็นก็อยู่ที่นั่นสลับกันไปอยู่นั่นร้านอาหารญี่ปุ่นอิตาเลียนร้านอาหารจีนร้านบุฟเฟ่นะครับเป็นเรื่องปกติอย่าพยายามไปมันไม่มีแสดงอะไรทั้งนั้นแหละครับตรงนั้นไม่มีกอไผ่ก็ถามผมก็ต้องบอกไม่สามารถมันไม่เกี่ยวเรื่องไหนผมอยู่โรงแรมภูแมนเช้าจดค่ำนะครับทุกวันครับผมเจอคนเป็นหมื่นเป็นพันคนแล้วทุกวันนี้มีแต่คนเข้ามาขอผมถ่ายรูปผมเนี่ยไม่เคยเดินไปขอใครแล้วบอกเอ้ยขอถ่ายรูปมีแต่คนขอถ่ายรูปกับผมเซลฟี่บ้างถ่ายบ้างใช่ไหมจนผมก็นับคะแนนผมจากตรงนี้แหละใครมาขอผมถ่ายรูปผมให้ถ่ายทุกคนน่ะใช่ไหมผมก็คิดว่าอย่างน้อยผมก็ได้คะแนนครึ่งคะแนนมันก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวผมใครอะอดีตที่ปรึกษาคนไหนอะชื่อสิชื่อที่ปรึกษามันลาออกกับผมมันจะไปดึกที่ปรึกษาผมหรือเปล่าถ้าเขาจะลาออกเขาต้องแล้วเขาจะไปลาออกกับคนอื่นได้ยังไงอะก็ต้องมาลาออกกับผมก็เป็นเรื่องปกติทำไมต้องสงสัยกันแล้วถ้าเขาจะลาออกไปลงสสสวก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเพราะถ้าเขาไม่ออกเขาก็ขาดคุณสมบัติผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยใครมาลาออกส่วนใหญ่ผมก็ต้องอนุมัติให้ออกนั่นแหละนะครับไม่ค่อยได้ดึงให้ใครอยู่เพราะถือว่าถ้าใจคิดออกแล้วมันก็แสดงว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่อยากทำงานแล้วส่วนใหญ่ผมก็ให้ออกนั้นนะครับถามว่ากังวลไหมมันจะไปกังวลมันไม่ได้ทำอะไรจะไปกังวลทำไมอ่ะรำคาญไหมรำคาญใช่สมเพศมีขั้นตอนเขาบอกว่าต้องไปผ่าน วุฒิสภาแล้วเมื่อวุฒิสภาแจ้งมาปุ๊บผลของวุฒิสภาแจ้งมาอย่างไรผมก็ดำเนินการตามนั้นไม่มีทางที่จะทำอะไรที่ผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญนะครับ
6: คำถามที่ว่ามีผู้จะไปร้องเรียนจนถึงขั้นให้ยุบพรรคภูมิใจไทยกังวลไหมคำตอบของนายกอนุทินบอกไม่ได้กังวลเพราะไม่ได้ทำอะไรนี่มีแต่รำคาญแล้วก็สมเพชครับท่านผู้ฟังครับอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานนี้ก็คือคุณสุขสมรวยวันธนียกุลคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฝ่ายร้องเรียนเนี่ยเขาพูดถึงชื่อนี้เพราะเขาบอกว่าคุณสุขสมรวยเนี่ยคือคนที่มีการประสานงานแล้วก็ยังถูกขุดคุยเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงนะที่จังหวัดอำนาจเจริญไปฟังคำชี้แจงของคุณสุขสมรวยวันธนียกุลครับ
16: กรณีที่ฝ่ายค้านเอามาเมื่อวานนะคะเป็นคลิปการจัดเลี้ยงงานที่อำนาจเจริญน่าจะสัก2ปีเศษเป็นเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าจังหวัดอำนาจเจริญท่านผู้ว่าได้เราได้ตั้งชื่ออำนาจเจริญเป็นเมืองหลวงผ้าขาวม้าการจัดงานมีการไลฟ์สดตลอดทั้งงานแล้วก็การเมืองฝ่ายตรงข้ามได้นำประเด็นนี้ไปร้องที่กกต.ดิฉันเองก็ทราบว่าน่าจะไม่มีเหตุไม่มียุทธยุติเรื่องและตัวดิฉันเองก็ไม่เคยได้ถูกกกต.เรียกไปสอบนะคะเพราะว่าหลักฐานที่การจัดงานรวมทั้งคลิปที่ไลฟ์สดตลอดทั้งงานไม่มีการได้พูดถึงเรื่องของสว.นะคะแล้วก็ได้มีการเมืองฝ่ายตรงข้ามได้2ปีที่แล้วได้มาร้องจริยธรรมดิฉันที่สภาก็ดิฉันก็ได้แจ้งความหมิ่นประมาทศาลก็น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวจะส่งเอกสารให้สื่อมวลชนนะคะคนร้องก็รับสารภาพน่าจะมีรอลงอาญาก็อยากจะบอกฝ่ายค้านนะคะว่าถ้าจะเอาข้อมูลอะไรไปถามหรือไปออกสื่อกรุณาตรวจเช็คให้ดีก่อนว่าข้อมูลมันเป็นอะไรยังไงไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาแล้วมาพูดเพื่อให้คนอื่นเสียหายอีกเรื่องนึงไม่ต้องถามค่ะคุณน่าจะรู้สุพรรษาวันเทียกุลคือใครคนทั้งจังหวัดก็รู้ว่าเป็นน้องสะใภ้ดิฉันและที่สำคัญคือเขาก็เป็นอนุกรรมการของสตรีแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่สมัครสวนะคะในกลุ่มสตรีแล้วก็ได้ตกรอบจังหวัดค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะสุพรรษาวันธนียกุลเป็นน้องสะใภ้ดิฉันสมัครสวในกลุ่มสตรีแล้วก็ตกรอบในรอบจังหวัดค่ะไม่ได้เข้ามาเลือกในรอบกรุงเทพนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้กันทั้งจังหวัดก็ไม่น่าที่จะมาเปิดประเด็นเพื่อให้คนมาด่าหรือมาพูดให้เกิดความเสียหายนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสามีดิฉันชื่อพันตำรวจเอกชัชนันพรบุตรค่ะก็ขอบคุณที่ขอโทษนะคะขอบคุณค่ะ
17: ที่บอกว่าต่อไปผมไม่ได้ปรับ
16: ค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าดิฉันเคยได้รับหนังสือฉบับหนึ่งในฐานะผู้ถูกกล่าวหาจากอนุชุด26แล้วในหนังสือฉบับนั้นก็ส่งมาเป็นร้อยๆคนนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าต้องให้ไปแก้ประเด็นไหนเขาก็บอกว่าผิดมาตรา1 2 3 4 5ดิฉันก็ได้ตอบหนังสือไปว่าดิฉันไม่ได้ทำผิดตามนั้นแล้วก็ไม่เคยได้เรียกให้ไปสอบปากคำในรายละเอียดต่างๆเลยนะคะส่วนเรื่องการจัดเลี้ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่จบสอบแล้วก็จบกันในจังหวัดในกกต.ส่วนกลางในสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่2ปีที่แล้วค่ะ
6: นั่นคือเสียงของคุณสุขสมรวยวันธนียกุลครับฝ่ายทนายอันบุรีรัมย์ภัทรพงษ์สุภักษรก็ไปยื่นหนังสือให้กับส.ส.พรรคประชาชนครับว่าเป็นข้อมูลที่จะให้พรรคประชาชนไปพิจารณาว่าจะเอาไปใช้ยังไงจะเอาไปยื่นถึงอัยการไหมเพื่อให้อัยการส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะ ทนายอันบอกว่าไม่ไว้วางใจกกต.แล้วเนี่ยฟังเสียงของทนายอันบุรีรัมย์หน่อยครับ
18: ถ้าเราจะเฝ้ารอการดำเนินการของกกต.ว่ากกต.จะส่งหรือไม่ส่งต้องมาลุ้นต่างๆเพียงเท่านั้นเนี่ยนะครับกับระยะเวลาที่เหลือประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะสายเกินไปวันนี้จึงมายื่นหนังสือให้กับพรรคประชาชนได้ทำการพิจารณาดูว่าเราจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดได้ไหมในระหว่างนี้เพราะเราเห็นทุกอย่างแล้วว่านี่คือเครือข่ายที่เราไว้ใจไม่ได้กับทั้งกกต.เนี่ยนะครับก็ไม่มีความโปร่งใสเราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกกต.สองประเด็นนี้เราเห็นตรงกันเนื่องจากว่ากกต.เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตรงๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอาจจะรอแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงเหมือนกับสว.ฉะนั้นมันก็เดาได้ยากนะครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคนผู้มีอำนาจที่สะอาดจะนะครับชักใยกกต.อยู่เบื้องหลังเขาจะเอาอย่างไรแต่ถ้าตามข่าวเนี่ยนะครับเห็นก็บอกว่าอาจจะมีการปล่อย 20-30 คนคนที่มีเส้นเงินชัดแต่ระบบเครือข่ายเอาเงินมาจากไหนไปไหนอย่างไรคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะตัดออกหมดดังนั้นผมก็ภาคประชาชนครับมีหน้าที่ร่วมกับภาคอื่นๆภาคประชาชนอดีตผู้สมัครสว.สำรองครับร่วมกันเขย่าว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณยังขืนจะกล้าทำตามผู้มีอำนาจที่ชักใยพวกคุณอยู่เนี่ยคุณก็รอนะครับรอติดคุกเลย
6: นันทนายอันบุรีรัมย์ครับยื่นหนังสือให้กับส.พรรคประชาชนคุณพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการกับคุณพันทินน่วมเจิมส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนคุณพนิดานี่บอกว่าข้อมูลที่ทนายอันยื่นมาและที่จะทำเนี่ยก็จะดำเนินการเต็มที่นักวิชาการระบุในเวทีเสวนาเมื่อวันที่26กรกฎาคมว่ากกต.ไม่มีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงจนสิ้นข้อสงสัยก่อนที่จะส่งให้ศาลแต่กกต.มีหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่สามารถรวบรวมจากชั้นไต่สวนถ้าเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ส่งศาลได้ทันทีให้อำนาจพิสูจน์จนสิ้นสงสัยเป็นหน้าที่ของทางศาลตอนนี้เรามีหลักฐานพยานจากต้นทางที่ไปให้ปากคำกับกกต.และ DSI ดังนั้นเรามีข้อมูลชุดเดียวกันก็ขอให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยครับเอาท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกทีแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
19: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
20: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: 6:47 น.ครับกลับมาช่วงนี้ยังมีประเด็นการเมืองเรื่องในพรรคภูมิใจไทยอีกเรื่องหนึ่งคือกระแสข่าวที่ว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างคุณพิพัฒน์รัชกิจประการกับคุณเนวินชิดชอบถึงขั้นที่ว่าคุณเนวินส่งคนมาประกบคุณพิพัฒน์นะมาเป็นเลขาแทนคนเก่าที่ลาออกไปทำให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเมื่อวานนี้ตอบคำถามนักข่าวครับบอกว่าไม่มีปัญหาเลยมีการออกข่าวดิสเครดิตกันว่านอหนูกับพอพานไม่ถูกกันเดี๋ยววันที่31กรกฎาคมเนี่ยจะไปทำบุญที่นครศรีธรรมราชแล้วก็จะไปดูการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างปัตตานีกับบุรีรัมย์ด้วยฟังเสียงของคุณพิพัฒน์รัชกิจประกาศครับ
3: เป็นข่าวปล่อยหรือเป็นการที่จะยุให้เกิดความแตกแยกของใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะแต่พวกเราก็มีการประชุมกันทุกสัปดาห์นะครับอย่างเย็นนี้ทุกวันจันทร์เนี้ยปกติพวกเราก็จะประชุมกันวันจันทร์หนึ่งครั้งวันอังคารหนึ่งครั้งวันจันทร์คือประชุมกันก่อนที่จะเข้าประชุมครม.ในวันอังคารส่วนในวันอังคารโดยทั่วไปก็ประชุมถ้าเป็นอยู่ในช่วงสมัยประชุมก็จะประชุมร่วมกับส.ส.เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็อย่าไปกังวลเลยนะครับพวกเราไม่ว่าตัวผมแล้วก็ท่านนายกแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับก็อย่าไปเอ่ยนามท่านก็พวกเราก็ยังมีความเป็นพรรคที่พร้อมเสมอนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีผู้ไม่หวังดีดีกว่าพวกเราชัดเจน
4: เสถ
3: ีย
4: รภาพของรัฐบาลมีอยู่
3: เสถียรภาพของรัฐบาลโดยเฉพาะคือรัฐบาลนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันก็มีพรรคร่วมแต่สำหรับพรรคภูมิใจไทยเราไม่มีปัญหาแน่นอนอันนี้ก็ขอเรียนผ่านเพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับช่วยประชาสัมพันธ์และช่วยแก้ข่าวด้วยผมเห็นทั้ง 2-3 วันที่ผ่านมานี้โอ้โหเต็มไปหมดว่ามีการอะไรนะดิสเครดิตกันไปไม่ถูกกันนอกับพ่อแต่จริงๆก็เดี๋ยววันที่31ผมกับครูใหญ่ก็จะลงไปทำบุญที่นครศรีธรรมราชด้วยกันถ้าหากว่าถ้าเราไม่คุยกันเราจะไปด้วยกันได้ไงแล้วก็วันที่1ก็จะมีไปแข่งฟุตบอลกระชับมิตรกับทางบุรีรัมย์กับทางปัตตานีก็ไปด้วยกันเพราะตรงนี้มันก็ไม่มีข้อจริงอ่ะมันเป็นข้อเท็จนะครับ
4: ที่ท่านบอกว่ามีผู้ไม่หวังดีเนี่ยค่ะท่านพอทราบมั้ย
3: ผมไม่ทราบครับเดี๋ยวนี้มันเป็นเวลาเช็คเข้าไปในเพจต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นเพจอวตารน่ะไม่รู้มาจากประเทศไหนก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเป็นอะไรที่ยากครับว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเราคนทำงานเนี่ยและถูกโจมตีแบบไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยแล้วพวกเราจะหาตัวตนได้อย่างไรอันนี้เนี่ยมันก็เป็นความยากนะครับซึ่งก็ได้แจ้งทางกระทรวงดีแล้วว่ายังไงช่วยฝากดูให้พวกเราด้วยเพราะพวกเราเข้าไม่ถึงนะฮะตรงนี้แล้วก็ผ่านไปทางตำรวจไซเบอร์ว่ายังไงช่วยตรวจสอบด้วยเพราะผู้ผมตรวจสอบเองก็เป็นอวตารหมดนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตรง
2: ๆคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับถัดมาดูเรื่องการประชุมครม.เมื่อวานนี้ครับครม.ไฟเขียวย้ายบิ๊กล็อตของกระทรวงเกษตรครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการ แต่งตั้งโยกย้ายทั้งหมดใน9คนนะครับแล้วก็เป็นประเภทสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน4คนแล้วก็แต่งตั้งแทนคนที่เกษียณอีก5ครับและเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นคนมาแถลงเองเลยนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ต้องให้โฆษกแถลงนะใครจะไปอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยคุณสุริยะเอาเอกสารออกมาแถลงเองเลยครับฟังเสียงของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับ
5: ท่านผู้สื่อข่าวอยากจะสอบถามเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรนะครับวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติตามที่ทางกระทรวงเกษตรเสนอไปนะครับทั้งหมดผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดก็9รายนะครับอันดับแรกนะครับนางสาวนฤมลสงวนวงศ์จากตำแหน่งรองปลัดไปเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม2นายสรัญโยโกลาบจากอธิบดีกรมหม่อนไหมไปเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินการเกษตร3นายวิทยาแก้วมีจากอธิบดีกรมฝนหลวงไปเป็นอธิบดีกรมชลประทาน4นายสุริยพลนุชนงอธิบดีกรมชลไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงอันดับ5นะครับนายทิติโลหะปิยพันธ์จากผู้ตรวจขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายพงษ์ไทยไทยโยธินจากผู้ตรวจไปเป็นรองปลัดกระทรวงนายชัยวัฒน์ยอดทคนดำรงจากเลขามกช.ไปเป็นอธิบดีกรมศุสัตว์และนางสาวอิงออนปัญญากิจจากผู้ตรวจไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอันดับสุดท้ายนะครับนางทิติพรหลาวประเสริฐจากอธิบดีกรมประมงไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงครับทั้งหมด9ตำแหน่งครับ
6: จะไม่มีใครเพื่อไปแลกเปลี่ยนใด
5: ๆคือผมเชื่อข้าราชการนะครับเมื่อกำดำรงตำแหน่งการโยกย้ายเป็นไปตามระเบียบราชการข้าราชการที่ดีก็คงจะต้องปฏิบัติตามนะครับ

0: เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มVATครม.ก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอครับขยายเวลาVATออกไปอีก1ปีครับก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้ครับคือต้องลงมติขยายไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับร้อยละ7นี่นะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับครม.อีกเรื่องหนึ่งครม.รับทราบแผน Big Data ฉบับแรกของไทยวางรากฐานเศรษฐกิจสังคมขับเคลื่อนด้วยข้อมูลพร้อมยกระดับการใช้ AI บริการภาครัฐดิจิตอลก็คือแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ระหว่างปี2568ถึง2570ตามที่กระทรวง DE เสนอครับเพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทางพัฒนาประเทศด้านข้อมูลขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับมุ่งวางฐานเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลยกระดับการตัดสินใจเชิงนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเป็นระบบครับมีข่าวเรื่องโครงการ Land Bridge จากนายกรัฐมนตรีอนุทินโต้พับแผน Land Bridge บอกปัดฝุ่นใช้ทุกเมื่อถ้าสถานการณ์เหมาะสมครับเพราะโครงการ Land Bridge เนี่ยก็มีข่าวว่าจะพับไปแล้วไม่คุ้มทุนแล้วไม่เอาแล้วนายกเมื่อวานนี้บอกว่าโครงการนี้ไม่ได้พับนะแล้วก็ทำตามสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้สถานการณ์ในปัจจุบันเราเห็นว่าการจะทำ Missing Link หรือว่าโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดเช่นสร้างทางรถไฟในช่วงที่ยังไม่มีเพื่อเชื่อมท่าเรือเข้ากับโครงข่ายรถไฟของประเทศซึ่งจะเกิดได้ด้วยความเร็วและไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเพื่อเชื่อมท่าเรือเข้ากับโครงข่ายรถไฟนะฮะถามว่าท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสได้รายงานผลการศึกษาให้แล้วหรือยังนายกตอบว่ายังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดแต่ได้ให้รองเอกนิติหารือกับกระทรวงคมนาคมซึ่งก็ออกมาตามที่ท่านแถลงรัฐบาลยังมีโครงการอีกมากมายเรื่องของท่าเรือก็ต้องไปดูว่าจะปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือไม่มีซิงลิงมันก็ดีเส้นทางรถไฟทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ผ่านทางภาคตะวันตกซึ่งจะผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคน
6: ชี้หนทางแก้ปัญหา

0: ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: ผู้นำสหรัฐระบุกำลังเริ่มการเจรจารอบใหม่กับอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากการเจรจาไม่สำเร็จสหรัฐจะโจมตีอีกครั้งการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลบัตรเทวดานพเคราะห์และเครื่องนมัสการไว้พร้อมส่วนที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยพระกรันดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระเต้าทองเกลี้ยงพระเต้าเบญจคัพพระเต้ากลีบบัวยอดเกี้ยวพระเต้าศิลา5ห้องและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษากับตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลและเครื่องนมัสการไว้พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนรวม20รูปถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมธรรม5รูปทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์เสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์